บัดดอกไม่ใช่นอน

0: ที่นี่มันบรรยากาศน่านอนชะมัดเลย
1: ลิโอต้องรีบตามหาคามานะลิโอ
2: หลับกันได้ไงเนี่ย
1: อี
0: เจ๋งอะ
2: นู่นลุดวิกกับดอตตี้
1: โอ้น่าเครียดกันใหญ่เลย
0: จำได้ว่าคามาต้องนอนอยู่ข้างๆพวกเขา
2: คามา
1: ไม่คามาอลิสเอง
0: เพื่อนจากดาวโลกไง
3: คิมอลิสลีโอพูดแล้วพวกเธอจะตกใจทุกคนนิ่งกันไปหมดเลยดูสิ
1: คืออย่าง
3: น
1: ี
3: ้ดูทุกคนสิโฮโฮโฮ
1: ทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละ
2: เพียงแค่เธอตื่นแล้ว
3: ตื่นหรอ
0: ใช่เธอไม่ได้หลับแล้ว
3: เป็นไปไม่ได้พวกเธอละมั้งที่ไม่หลับ
1: ใช่ไงพวกเราตื่นอยู่เหมือนเธอไง
3: แต่ฉันไม่เคยตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นต้องรีบไปนอนต่อนอนต่อปีนบันไดไปนอนต่อไหนแล้วบันไดโ
1: อ้เอาคามาในโลกความเป็นจริงมันทำไม่ได
0: ้นี่คือโลกความจริงเธอจะเสกเอาเองไม่ได้หรอกนะ
3: ช่วยด้วยเพื่อนดาวโลกฉันจะกลับไปหลับได้ยังไงอะ
2: โอเคนะนอนสบายไหมล่ะ
3: โอ้ดอตตี้กับลัดวิกตายแล้วหรอ
1: ไม่ใช่ซะหน่อยค่ะมาพวกเขาหลับอยู่เวลาหลับอะก็อย่างนี้นั่นแหละ
2: ถ้าเธอหลับก็จะเข้าสู่โลกความฝันดอตตี้กับลัดวิกก็รอเธออยู่ที่นั่น
3: ต้องรีบหลับต้องรีบหลับต้องรีบหลับต้องรีบหลับต้องรีบหลับหลับไม่ลงอะ
1: งั้นต้องมีคนกล่อมนอน
2: อลิส
1: อะไรจ๊ะคามา
2: ฉันไม่ชอบให้ใครมากล่อมอ่ะ
1: โอ้โอเค
2: เดี๋ยวเธอก็หลับเองล่ะคามา
3: ก็หวังว่างั้นคุณปู่เคยเล่าว่าถ้าซีออกจากแดนแห่งความฝันตัวเราจะมีตะแก๊สจนตัวระเบิด
0: ตัวระเบิดจริงๆเหรอ
1: มันคงไม่จริงหรอก
2: ก็อาจจะแค่เรื่องเล่า
1: โอเคแผนใหม่ต้องรีบทำให้คามาหลับด่วนเลย
2: ใช้เพลงกล่อมเหรอ
0: ใช่อาจจะว่าก็ได้คามาชอบฟังเพลงไหม
2: ไม่ชอบ
1: หรือว่าจะไกวเปลแบบเด็กอ่อน
0: ชอบนอนไกวเปลเหมือนเด็กอ่อนไหมคามา
2: ไม่หน้าเวียนหัวตายชัก
0: ตัวพองแล้วอ่ะ
1: จะระเบิดแล้ว
2: นึกออกแล้ว ASMR
0: ใช่เดี๋ยว ASMR คืออะไร
2: การตอบสนองต่อประสาทความรู้สึกอัตโนมัติ
1: โอเคพูดให้คนธรรมดาเข้าใจหน่อย
2: ฉันกับมิสเตอร์บิสกิตชอบใช้เพื่อให้ตัวเองหลับเราต้องเอาลำโพงไปใกล้ๆหูคามาแล้วฉันจะทำเสียงผ่อนคลายใส่ไมโครโฟนจะทำให้เธอรีแลกซ์และนอนหลับไปได
0: ้พิลึกอ่ะ
1: นั่นดิ
4: เดี๋ยวเราเลย
2: มิสเตอร์บิสกิตหยิบอุปกรณ์ ASMR ไปยืนข้างๆหน้าต่างรอฉัน
3: ฉันยังไม่ง่วงเลยอ่ะ
2: เอามาแล้วใช่ไหมมิสเตอร์บิสกิตได้เวลาส่งเสียงแจ็คเก็ตจี้แล้ว

0: ทอมนะจะทำอะไรกันเหร
1: ออู้มันจักรจี้อ่ะ
2: จงหลับตาซะให้เสียงนี้ส่งเธอไปยังแดนความฝันนะคามา
1: ดีจัง
2: แอลิสกำลังตีฝาลิปบอม
3: อันนี้กลิ่นเครื่องเทศฟักทอง
2: เป็นกลิ่นเครื่องเทศฟักทองฟังแล้วผ่อนคลายมาก
1: ๆโอ้รู้สึกแปลกๆอ่ะหนังตาเริ่มหนักฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ
3: ้ยังมีซีการ์เต็มตัวเลยเดี๋ยวต้องระเบิดแน
1: ่โอ้ผ่อนคลายผ่อนคลาย
2: หลับซะคามาหลับซะคามา
4: ไม่มีผลเลยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันโอ้ก๊าซเต็มตัวฉันเลยเหมือนที่คุณปู่เคยเตือนไว้โอ้โอ้โอ้ตัวฉันจะระเบิดแล้ว
3: ไงดีล่ะ
0: ไม่รู้สิ
4: เร็วช่วยกันรีบก๊าซออกก่อนตัวจะระเบิด
1: ขอบคุณนะเพื่อนดาวโลกฉันรู้ว่าพอเธอช่วยเต็มที่แล้วแต่ไม่มีประโยชน์ฉันจะระเบิดแล้วพอเธอรีบหลบไปหลบไปรีบหนีไป
2: เจ้าเหมียวทำไปเรื่อย
3: หลับไปแล้ว
2: เสียงนี้ใช้ได้ผลทุกครั้ง
4: เข้ามา
1: เฮ้ยพวกเธอช่วยฉันจนสำเร็จขอบคุณนะเพื่อนดาวโลก
3: เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อน
4: ต่อให้เพื่อนมีก๊าซเต็มตัว
2: จนตัวจะระเบิด
5: เพื่อนดาวโลกโอ้เธอช่วยข้ามาไว้ทุกคนคิดถึงเธอมากเลย
2: ถ่ายรูปกัน
1: ทุกคนพูดว่าฝัน
6: ฝัน
2: กดแชร์

0: เนี่ยดอกกระเจียวจะไม่หมดเลย
1: สวยมากเลยอ่ะ
2: ใช่ก็ว่างั้น
0: ดอกกระเจียวก็บานนี่นานๆทีจะมีดอกกระเจียวขึ้นมาบานนะเนี่ย
1: ใช่แถมที่เนี่ยอากาศบริสุทธิ์สดชื่นมากเลย
0: ใช่แล้ว
1: โหยเราอยากเห็นแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะ
0: ชิสาตื่นเต้นทำไมอ่ะนี่บ้านเราเห็นเกือบทุกวันเลยนะ
3: ชิสาอยากถ่ายรูปไหมเดี๋ยวเราถ่ายให้อ
1: ยากสิ
0: ตอนนี้เธอไปนั่งกับชิสาเดี๋ยวฉันถ่ายให้1 2 3

0: ระเจียวอันนี้สิสมบูรณ์มากเลยแล้วดูอันนั้นสิทำไมมันดูบานจัง
1: ใหญ่มากสองดอกนี้ก็สีไม่เหมือนเพื่อน
0: ใช่
2: สีแบบมันดูเข้มกว่าปกตินะเราชอบมากเลยอ่ะ
0: อืมเราก็ชอบเหมือนกัน
1: เราก็ชอบเหมือนกัน
2: แล้วดอกอ่ะมันเหมือนที่บ้านฮานะกับเท่าฟ้าหรือเปล่าอ่ะ
0: เหมือน
1: บ้านเราอ่ะมันก้านสั้น
0: ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดชิสาอยากได้อ่ะ

0: บ้านเราขายนะ
1: เดี๋ยวเราให้เลยนะ
2: โอ้ขอบคุณมากนะงั้นเดี๋ยวพวกเราอ่ะไปดูตรงนู้นกันไหม
1: ได
2: ้หุยมันมีสีขาวด้วยอ่ะ
3: ใช่เหมือนดอกเกียวที่เราไปดูมันเมื่อกี้เลยแต่แค่มันเป็นสีขาว
2: แถมลำต้นอ่ะมันสั้นกว่าด้วยนะ
4: เฮ้ยแล้วใบก็ใหญ่ด้วย
2: ใช่ใช่สวยขนาดนี้ต้องถ่ายเก็บไว้แล้ว
3: ใช
2: ่ดอกกระเจียวเนี่ยมันมีหลายสีจังเลยนะเนี่ย
3: จริงจริงๆมันเป็นเพราะสายพันธุ์นะมันเลยสีไม่เหมือนกัน
2: อืมแล้วอันนี้สายพันธุ์อะไรอ่ะ
3: เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะ
4: งั้นเราค่อยไปถามป้าปุ๊กก็ได้
2: ไป
4: ไป
5: ไปไหนกันมาคะลูก
3: วันนี้ชิสามาเที่ยวค่ะเลยพาชิสาไปดูทุ่งดอกกระเจียว
2: กินไอศกรีมด้วยค่ะ
5: แล้วอร่อยไหมคะลูกไอศกรีม
2: อร่อยมากค่ะ
6: ค่ะรสชาติมันเป็นยังไงคะ
2: รสชาติเหมือนสตรอเบอรี่เลยค่ะ
3: รสชาติเหมือนสตรอเบอรี่เหมือนกันค่ะ
2: หนูว่าเหมือนบลูเบอรี่ค่ะ
6: แต่ว่ามันไม่ใช่นะคะมันคือไอศกรีมดอกกระเจียวค่ะ
2: จริงเหรอคะ
6: ใช่
2: ดอกกระเจียวบนอุทยานนั่นเหรอคะ
6: อ
2: ๋
6: อไม่ใช่ค่ะมันเป็นสายพันธุ์อีกอื่นที่มันกินได้ค่ะลูก
2: อ๋อและสายพันธุ์อะไรกินได้คะ
6: อันนี้เขาเรียกสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งคนในพื้นถิ่นเนี้ยเขาก็กินกันไม่ใช่แต่ที่บ้านเรานะที่อื่นเขาก็กินด้วยเหมือนกัน
3: แล้วมีสายพันธุ์อื่นที่กินได้ไหมคะ
6: จริงๆทุกสายพันธุ์น่ะกินได้เพียงแต่ว่ามันไม่อร่อยมันแข็ง
5: ไปเจอแบบไหนบ้างคะลูก
2: แบบสีขาวค่ะ
3: แล้วก็แบบสีชมพูอ่อนค่ะ
2: แล้วก็แบบสีชมพูเข้มค่ะ
5: อ๋อเหรอคะลูก
2: ได้ถ่ายภาพมาด้วยค่ะนี่ค่ะ
5: แล้วก็อันนี้สีขาวนะคะลูกนะครับ
3: แล้วก็มีอันแบบนี้ค่ะ
5: เป็นยังไงบ้างคะลูก
3: มันเป็นสีชมพูแบบแหละมันเป็นอันใหญ่เหมือนอันนี้เลยค่ะ
2: ส่วนอีกดอกนึงเป็นสีขาวค่ะมันมีขนาดกลีบดอกที่สั้นกว่าสีชมพูอีกนะคะแถมมีใบแท้แบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะ
5: อ๋อที่ลูกๆไปดูมาในทุ่งดอกกระเจียวที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกกระเจียวพันธุ์พื้นถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่กระเจียวมันคือปทุมมาเพราะว่ากระเจียวกับปทุมมาเนี่ยจะเป็นฝาแฝดกันจริงๆเป็นกลุ่มพืชที่อยู่ในกลุ่มพวกมีหัวพวกกิ่งข่าเหมือนกัน
3: โอ้จริงเหรอคะ
7: ค่ะลูก
5: ลุงอ๋อจะเล่าให้ฟังเรื่องของกระเจียวปทุมมาแล้วก็เป็นกระเจียวที่ทานได้จะมีอยู่3แบบนะครับลูกนะครับตัวแรกก็คือปทุมมาซึ่งจะสูงประมาณ60ถึง90เซนนะครับเราจะสังเกตเห็นสีชมพูสวยนะครับส่วนดอกกิ่งของเขาจะช่อนอยู่บริเวณกีบเลี้ยงนะครับส่วนบริเวณโคนถ้าเป็นดอกสีชมพูเขาก็จะขีดเขียวอมชมพูก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับส่วนตัวที่สองก็คือจะเป็นเรื่องของกระเจียวกระเจียวเขาจะมีช่อดอกที่ใกล้เคียงกับใบนะครับดอกจริงของเขาจะเป็นดอกสีเหลืองนะครับลูกส่วนกระเจียวที่นิยมทานกันก็คือเป็นกระเจียวที่มีดอกเล็กๆนะครับก็จะสูงประมาณ30เซนนะครับจะมีสีเขียวอมชมพูนะครับเด็กๆพอทราบแล้วใช่ไหมครับว่าข้อแตกต่างเป็นยังไง
2: ทราบแล้วค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวลุงออสจะมอบภารกิจให้เด็กๆไปตามหาปทุมมากระเจียวแล้วก็กระเจียวที่ทานได้เด็กๆมั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจค่ะ
5: เราไปปฏิบัติภารกิจกันเลยลูก
2: ค่ะ
6: ไปกันเลย
2: ไปเลย

0: อสพูดว่ามันสูง30น่าจะใช่นี้แหละ
1: แต่ลุงออสบอกว่ามันจะเป็นดอกเล็กๆนะ
2: เออจริงด้วยดูสีนี่มันใหญ่เนี่ย
1: ใช่
2: แล้วเราไปหา
1: แล้วมันก็ต้องสีชมพูเข้มด้วย
2: ใช่
1: แล้วเราลองไปหาตรงนู้นดูไหม
2: โอเค
1: ได้ป่ะ
0: เฮ้ยอันนั้นหรือเปล่า
2: ใช่นั้นไหมดูสิมันเหมือนของเธอมากเลยค่ะฟ้า
0: ใช่เราก็ว่าเหมือนกัน
2: มันเหมือนที่ลุงออสบอกเลย
0: ใช่ลักษณะมันใช่อย่างที่ลุงออสบอกเลยดอกสีชมพูเข้มค่อยๆไล่อ่อนลงมา
1: แถมขนาดน่าจะ30เซนด้วยนะ
0: ใช่
2: แล้วดอกมันก็เล็กด้วย
0: ใช่แล้ว
1: งั้นเดี๋ยวพวกเรายกไปกันเลยไหม
2: ได้ช่วยกันยก
1: อ่ะอาชิตจะช่วย
2: อืดเราวางตรงนี้กันก่อนดีกว่าเนาะ
1: โอเคงั้นต่อไปเราไปหาปทุมมากัน
2: โอเคไปกัน
1: ลุงออสบอกว่าก้านมันต้องชี้ขึ้นสูง
2: เอ๊ะเหมือนอันนี้เนี่ย
1: จริงด้วยสีชมพูแบบที่ลุงออสบอกเลย
2: แถมดอกแท้ก็เป็นสีม่วงเหมือนที่ลุงออสบอกด้วย
1: ใช่ดูท่าแล้วน่าจะสูงประมาณ60เซนขึ้นไปนะเนี่ย
2: ถูกต้องเลยงั้นเราก็ช่วยกันยกไปเถอะ
1: ไป
2: โอ้ยอีน้ำวางไว้ตรงนี้นั่นแหละ
1: โอเค
2: เหลืออันสุดท้ายของเราแล้วของเราเป็นดอกกระเจียวธรรมดาปกติเลย
1: ได้ยังพวกเราไปหากัน
2: ลุงออสบอกว่าดอกแท้มันจะเป็นสีเหลืองมันใช่อันนี้หรือเปล่าเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่เนี่ยน่าจะใช่นะเพราะมันเหมือนเลย
2: วางอันนี้อันสุดท้ายก็จะครบแล้ว3อัน
1: ใช่
0: วางไว้เลย
1: ลุงออสคะครบแล้วค่ะ
3: โอ้ไหนใครได้ต้นนี้มาลูก
1: หนูค่ะ
3: อันนี้เป็นอะไรคะลูก
1: เป็นปทุมมาค่ะ
3: ทำไมถึงคิดว่าเป็นปทุมมาล่ะคะลูก
1: เพราะว่าลำต้นนะคะมีขนาดยาวเหมือนที่คุณลุงบอกค่ะแล้วก็กีบด้านบนซ้อนกันด้วยค่ะแถมสูงประมาณ60เซนกว่าๆด้วยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วครับอันนี้ของใครครับลูก
2: หนูค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้เป็นอะไรคะ
2: อันนี้เป็นดอกกระเจียวค่ะ
3: ทำไมคิดว่าเป็นกระเจียวคะลูก
2: เพราะว่าดอกแท้มันเป็นสีเหลืองแล้วก็ดอกก้านดอกมันสั้นกว่าใบมันค่ะแล้วมันก็กีบมันก็สั้นกว่าอันอื่นค่ะ
3: ถูกต้องแล้วครับลูกเก่งมากอันสุดท้ายนะครับอันนี้ของใครคะลูก
1: ของหนูค่ะ
3: อันนี้เป็นอะไรคะ
1: ดอกกระเจียวกินได้ค
3: ่ะทำไมคิดว่าเป็นดอกกระเจียวกินได้คะ
1: มันมีสีชมพูเข้มแล้วก็ไล่ลงมาค่ะมันสูง30เซนค่ะ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะถูกต้องแล้วครับ
2: อันนี้ใช่ไหมคะที่เขาเอาไปทำเป็นไอศกรีม
3: ใช่ค่ะลูกอันนี้ป้าปูเขาเอาไปทำเป็นไอศกรีมดอกกระเจียวนะครับ
1: แล้วมันเอาไปทำอย่างอื่นกินได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะลูกสามารถเอาไปทำเป็นอาหารคาวได้หลายชนิดเลยอยากกินไหม
4: อยากกินค่ะ
3: ถ้าอยากกินก็ต้องไปเก็บมานะคะลูก
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเก็บค่ะ
3: ครับเดี๋ยวงั้นไปกันเลยครับ
2: ค่ะช่วยกันเก็บ
1: ไป

0: ป้าปูค่ะดอกกระเจียวมาแล้วค่ะ
1: โอ้น่าทานจังเลยค่ะดอกกระเจียวที่เราได้มานะคะวันนี้ป้าจะสอนทำเมนูแกงส้มมีเมนูอะไรที่เราเป็นไอเดียที่มันเข้ากับแกงส้มบ้าง
0: ไข่เจียวค่ะ
2: หนูว่าเอาทั้งดอกเนี่ยไปจุ่มกับไข่แล้วก็ไปทอดดีไหมคะ
1: เออดอกกระเจียวชุบไข่ทอดนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้น่าสนใจเนาะเดี๋ยวลองทำดูนะคะ
0: แต่ว่าที่เราเก็บมาไม่เหมือนกับของป้าปูเก็บมาจะใช้ได้ไหมคะ
1: เออใช้ได้ลูกอันนี้นะคะมันเป็นดอกกระเจียวที่มันบานเยอะแล้ว
0: แล้วมันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดูนะคะอันนี้คือดอกอ่อนของเขาอันนี้คือดอกบานเยอะแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีคะ
1: อ๋อเราเริ่มจากเอาดอกกระเจียวไปหั่นกันเลยวิธีหั่นตรงไหนที่มันแข็งเกินไปเราหั่นเล็กๆพอนี่เห็นไหมก็ไม่แข็งนะท่านจริงเนี่ย
0: ประมาณนี้ดอก
1: ใช่ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะอ้าวหั่นไปเรื่อยๆก่อนเราก็ผ่ามันไปแบบนี
0: ้
1: นี่เห็นไหมคะ
0: ข้างในเป็นลายๆเลย
1: ข้างในเป็นดอกแบบนี้มีเกสรด้วย
0: เกสรนี่กินได้ไหมคะ
1: กินได้สิคะลองดมดูซิว่ากลิ่นมันเป็นยังไง
2: สดชื่นสดช
1: ื่
2: น
1: เป็นไงคะลูกเห็นไหมเอาใช้ไปนี่เอาใช้มีดเก่งขึ้นแล้วโอ้เป็นแม่ครัวได้เลยเนี่ย
0: ให้เอากลับบ้านไปให้แม่ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้เหรอดีจังเลยค่ะโอ้นี่หั่นคล่องแคล่วมากเลยโอเคค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรหรอคะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเริ่มแกงกันแล้วค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไป
0: ช่วยป้า
1: ช่วยป้าทำแกงส้มส่วนของลูกทำอะไรนะคะ
0: ตอกไข่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเราตอกไข่รอไว้เนาะเอาค่ะเราใส่พริกแกงลงไปเขย่าเลยทีนี้เราก็ต้องเติมเปรี้ยวใช่ไหมแกงส้มมันต้องมีรสชาติเปรี้ยวเยอะหรือน้อย
0: กลางกลางค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวกลางกลางแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะ
0: คนนี้ก่อนนะ
1: โอเคคนดูก่อน
0: ค่ะ
1: นี่หอมมากใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หอมมากเราจะเติมน้ำปลา1ช้อนนะเทลงไปค่ะแล้วก็คนรู้วิธีการนะคะก็คนแล้วก็ทำไงชิมหรือว่าต้องหวานอีกไห
0: มดีค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นิดๆนะใช่อร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้ว
1: ใส่ดอกกระเจียวดูนะคะโอ้เวลาใส่ต่ำๆเนี่ยนะลูกนะมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะเรียบร้อย
0: เรียบร้อยค่ะ
1: ทีนี้เราใส่อะไรอีกคะ
2: กุ้ง
1: ใช่กุ้งเราจะกินกุ้งกันแล้วอ้าวลูกเวลาเราใส่พวกเนื้อสัตว์นี่นะคะต้องรอให้น้ำมันเดือดก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่เหม็นข้าวเอาค่ะตอนนี้น้ำเดือดหรือยัง
0: เดือดแล้ว
3: เดือดแล้วค่ะ
1: โอ้
0: ว่าใจนี่นี
1: ่เราได้แกงส้มแล้วเห็นไหม
0: ใช่ค่ะ
4: ไข่พร้อมเจียวแล้วค่ะ
1: มาเลยค่ะเอามาด้านนี้เลยค่ะลูกมาค่ะเอาค่ะ
0: โอ้โหฮานาตีไข่ได้สวยมากเลยอ่ะแถมฟูด้วย
2: ขอบคุณนะ
0: กลับไหมกลับไป
2: โอ้ยไส้ทะลักไส้ทะลักเลยเป็นไงล่ะหูหอมมากเลยอ่ะ
0: ใช่3 2 1
2: ขอไปกลับฝั่งนี้ด้ว
0: ยน้ำมันอย่างนี้อ่ะ
2: ตะป้าถือ
0: เดี๋ยวอีกซี่นึงก่อน
4: นี่ค่ะไข่ดอกกระเจียว
0: ส่วนนี้แกงส้มดอกกระเจียวค่ะร้อนๆเลยนะคะน่ากินไหม

ดอกกระเจียวผัดน้ำมันหอยค่ะ

0: ไปลองชิมแกงส้มบ้าง
1: ไหนชิมหน่อย
0: แต่ละอันนี้อร่อยมากๆเลย
1: ใช
0: ่เราว่าเราชอบ
1: นี้
0: เราก็ชอบนี
1: ้แต่ว่าเราชอบอันนี
0: ้ดีใจแล้วก็สนุกค่ะ
2: หนูชอบตอนที่ทำอาหารค่ะและพอได้ทำเมนูใหม่ๆที่หนูไม่เคยทำมาก่อนก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับที่ได้ทำค่ะจากที่ได้ลองกินดอกกระเจียวดูนะคะก็รู้สึกได้เลยค่ะว่ามันไม่เหมือนไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาค่ะมันมีรสชาติที่อร่อยมากและสามารถทำมาเป็นเมนูได้หลายเมนูเลยค่ะถ้าใครคิดว่าดอกไม้ไม่สามารถกินได้ค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูแต่บางชนิดนะคะอยากกินทุกชนิดนะคะ
3: ถ้าเกิดมีดอกกระเจียวค่ะหนูจะเอาไปสร้างสรรค์ทำเป็นเมนูอื่นๆเพื่อที่จะเป็นเมนูประจำบ้านอันใหม่ค่ะ
2: รู้ไหมคะว่าดอกกระเจียวได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งป่าฝนเพราะจะบานอวดสีชมพูอมม่วงเพียงปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเท่านั้นค่ะเพื่อนๆทางบ้านถ้าใครอยากมาชมดอกกระเจียวต้องรีบๆมาแล้วนะคะมาดูราชินีแห่งป่าฝนกันค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: วันไปเร็วเร็วเร็วเร็วยิงยิงยิงยิงขึ้นอาวันวันยิงยิงยิง
3: เกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่จู่คุณครูก็
2: เฮ้ยเฮ้ย
4: เอาแล้วเอาแล้ว
0: ไปเอาน้ำดิเราเลย
2: ไปเอาน้ำไปเอาน้ำ
0: ไป
2: เอาน้ำแล้วอย่าทิ้งครูไว้อย่าทิ้งครูไว้นะ
3: หน้าที่ชีวิตของคุณครูเด็กๆจะช่วยได้หรือไม่ SOS รู้แล้วรอด

0: พบว่าหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
1: เจ้าหน้าที่พยาบาลสนามพยายาม CPR ช่วยเหลือชายอายุ52ปีค่ะหลังจากที่เล่นฟุตบอลการกุศลระหว่างนั้นก็เกิดอาการหน้ามืดแล้วก็หมดสติไปค่ะท่ามกลางแดดที่ร้อนจัด
2: เป็นวงจรปิดที่บันทึกภาพชายวัย60ปีจู่ๆก็หน้ามืดแล้วก็ล้มคว่ำลงแบบนี้นะครับแพทย์บอกว่าน่าจะเกิดจากอาการโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรก
3: สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือรายการ SOS รู้แล้วรอดครับขึ้นชื่อว่าเหตุฉุกเฉินนะครับมันก็มักจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เตือนเราล่วงหน้าครับทุกคนและวันนี้ครับผมจะเอาความรู้แค่ไม่กี่นาทีนะครับมาเปลี่ยนเป็นอาวุธติดตัวให้น้องๆได้มีวิชาการเอาตัวรอดกลับไปครับและวันนี้ครับผมจะอยู่กันที่โรงเรียนเล็กโกเมอนุสรนะครับเราจะมาเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นโรงเรียนฝึกซ้อมวิชาการเอาตัวรอดกัน
4: ซึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราจะจำลองกันวันนี้นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ฮีทสโตรกครับและนี่ครับเป้าหมายของเราเลยเด็กๆกลุ่มนี้ครับเพื่อความแนบเนียนนะครับก่อนจะเข้าสู่สถานการณ์จำลองเนี่ยทีมงานของเราครับได้ทำการนัดแนะกับคุณครูเรียบร้อยแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณครูที่จะสามารถช่วยเด็กๆได้อย่างถูกต้องนะครับจะมีแค่คุณครูห้องพยาบาลเท่านั้นส่วนคุณครูท่านอื่นเนี่ยทำได้มากที่สุดก็คือแค่พาผู้ป่วยหลบเข้าร่มครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เด็กๆระแคะระคายใจครับเราจะมอบภารกิจเบี่ยงเบนความสนใจให้น้องๆกันก่อนมาดูกันครับ
3: วันนี้พี่มีกิจกรรมมาให้น้องๆเล่นกันเราจะแข่งฟุตบอลกันโดยกติกาง่ายมากนะใครทําคะแนนถึง3คะแนนก่อนคนนั้นชนะพร้อมแล้วเราแบ่งทีมกันเป็นทีมละ4คนครับแยกได้เลยทีม A B มา
5: ทีม A ลูก
3: โอเค4 4ตอนนี้ครับน้องๆก็พร้อม

0: พร้อมที่จะประจันหน้ากันแล้วนะครับไป
1: ส่งต่อส่งต่อ
0: พร้อมมาเร็วเป็นจริงจังนะครับเนี่ย
1: วันไปเร็วเร็วเร็วเร็วยิงยิงยิงยิงขึ้น
2: คุณผู้ชมครับจับตาดูครูคนนี้ให้ดีนะครับนี่แหละครับพระเอกของเรื่องเรา
1: วันวันยิงยิงยิงเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อวิ่งต่อเร็ววิ่งต่อเร็วตรงกับหลังตรงกับหลังมามามา
0: แต่โดนแย่งไปครับยิงลูกนี้โอ้โหวันนี้เนี่ยผมนับว่าเป็นวันที่อากาศเนี่ยร้อนมากๆครับดังนั้นเราเลยยกสถานการณ์ฮีทสโตรกเนี่ยมาให้น้องๆได้ลองดูว่าเขาจะเอาตัวรอดได้ยังไงกันบ้าง
3: ไปไปไ
2: ปเอาละครับตอนนี้คุณครูเริ่มมีอาการแปลกๆครับ
4: เริ่มสถานการณ์จำลอง
0: เฮ้ยเฮ้ย
5: เอาแล้วเอาแล้ว
6: สถานการณ์จำลองวันนี้คุณครูเป็นฮีทสโตรก
0: ฮีทสโตรกคือเมื่อเวลาอากาศร้อนมากๆเนาะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นลมแดดได้ก็คืออากาศมันร้อนร่างกายมันร้อนร่างกายขาดน้ำก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบครูแบบนี้สถานการณ์จำลองเริ่มต้นขึ้นใน3 2 1หาวิธีเอาตัวรอดให้คุณครูคุณครูเป็นไงบ้างตอนนี้คุณครูเริ่มแบบหน้าซีดแล้วนะเริ่มหน้าซีดนะดูหน้าซีดนะ
7: ขยันกันเองนะช่วยกันนะคะ
6: ก็เขย่าตัวแรงๆวิธีนี้ช่วยได้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ย
0: เราต้อง
7: ไปเอาน้ำดิเราเลยอ
0: ่ะไปเอาน้ำไปเอาน้ำมีคนไปเอาน้ำพี่น้องไปเอาน้ำแต่ว่าทิ้งครูไว้ตรงนี้นะฮะมาแล้วน้ำมาแล้วครูไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องมีคนดูครูหรือเปล่า
7: ช่วยประคองหน่อย
0: อ้าว
7: นะ
0: คนอื่นต้องช่วยไหมคนอื่นต้องช่วยไหมดีไหมเอาประคองครูด้วยเดี๋ยวครูล้มเดี๋ยวครูล้มเดี๋ยวครูล้มเออวิคุณครูดูไม่ไหวครับก็ยังไม่ไหวอยู
7: ่
0: วิโอ้ปั๊มหัวใจเลย
7: ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มหยุด
0: เดี๋ยวคุณครูอะไรคุณครูอะไรไหนครูกาไหนครูกาอยู่ไหน
7: ไปเร
0: ็
7: ว
0: แล้วอย่าทิ้งครูไว้อย่าทิ้งครูไว้นะอยู่ครูไว้สักคนสองคนทำอะไรได้ทำไปก่อนเอ้ยครูไม่ไหวแล้วนะมีเพื่อนไปเรียกครูมาแล้ว
8: อาการเป็นไงคะ
9: ท
8: ุดเลยเหรอ
9: นอนอยู่ตรงพื้น
8: นอนอยู่ตรงพื้นใช่ไหมคะมาช่วยกรองน้ำใส่ถังหน่อยค่ะ
9: ไม่รู้น้ำนี
0: ้โอ้แย่แล้วแย่แล้ว
1: เด็กช่วยกันพายุงครูตะกบไปที่ร่มเร็ว
0: อ้าวพายุงครูไปที่ร่มกันครับ
1: เร็วๆค่ะช่วยกันเร็ว
0: เร็วเดี๋ยวไปช่วยครูแล้ว
1: นอนราบเลย
0: แล้วน้องๆเคลียร์ออกมานิดนึงเดี๋ยวครูหายใจไม่ออกนะ
4: สิ้นสุดสถานการณ์จำลอง
0: ทุกคนตบมือตัวเองครับตอนนี้ครูตะกบปลอดภัยแล้วเก่งมากเก่งมากเชิญครับคุณครูลุกครับคุณครูเราขอต้อนรับครับพี่พลอยนะครับนักฉุกเฉินการแพทย์จากศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีครับ
10: ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมน้องๆก่อนเพราะว่าพี่เห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณครูกันทุกคนเลยนะคะอย่างเมื่อกี้คุณครูเขายังมีสติดีอยู
0: ่
10: ยังมีสติยังหายใจอยู่เราจะไม่ทําการปั๊มหัวใจนะคะอันนี้ต้องระวัง
0: เมื่อกี้พี่เห็นเลยคาตาเลยมีอย่างนี้เลยโอ้ปั๊มใหญ่เลยไหนใครปั๊มบ้างใครปั๊มจริงๆครูมีสติอยู่ไม่ต้องปั๊มใช่ไหมครับ
10: ใช่เราจะปั๊มหัวใจกรณีที่ผู้ป่วยเขาหมดสติหยุดหายใจก็คือไม่หายใจเลยเราถึงจะเริ่มปั๊มหัวใจซึ่งฮีทสโตรกเนี่ยก็คือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงมากสูงเกิน40องศาเลยพอสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลให้สมองในส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยพังไปเลย
0: อ๋ออย่างนี้เองก็คือมันร่างกายมันโอเวอร์มันแบบมันร้อนเกินไป
10: ใช่
0: ม
10: ัน
0: ก็ร้อนเกินเรียบร้อยทําให้เราน็อกไปเอ้ยสถานที่ไหนบ้างที่มันเสี่ยงครับที่จะทําให้เราเกิดอาการฮีทสโตรกได้บ้างครับพี่พลอย
10: น้องๆคิดว่าสถานที่แบบไหนเนี่ยที่เสี่ยงจะเกิดฮีทสโตรกได้ระหว่างก็ไก่คือที่กลางแจ้งเลยกับขอไข่คือในที่ร่ม
11: กลางแจ้ง
0: เฮ้ยที่ลมได้ไหมที่ลมเป็น

0: ได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เลยจริงๆแล้วเป็นไงครับพี่พลอย
3: เฉลยก็คือจริงๆแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง2ที่เลยนะคะเพราะว่าอย่างกอไก่เนี่ยที่กลางแจ้งอยู่ในที่ร้อนใช่ไหมอันนี้โอกาสเกิดขึ้นได้เยอะมาก
2: ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราปะทะแดดโดยตรง
3: ใช่แต่ว่าถ้ากรณีที่เราอยู่ในที่ร่มเนี่ยแต่ว่าอยู่ในที่อับอากาศถ่ายเทไม่สะดวกแล้วก็อบอ้าวแล้วเราต้องอยู่ในที่ตรงนั้นนานๆก็สามารถเกิดฮีสโตรกได้เหมือนกัน
2: แล้วเราจะสังเกตได้ไงว่าโอ้คนนี้ดูเหมือนจะเป็นฮีสโตรกแล้วเราดูยังไงได้บ้าง
3: อาการที่เราจะเจอได้ก็จะมีประมาณ3อย่าง
2: ค
3: ือมาด้วยปวดศีรษะปวดหัวมากเลยตัวร้อนร้อนเนาะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วคือถ้าเรายังฝืนอยู่ต
2: ่อ
3: ก็อาจจะสามารถนำไปสู่การเป็นฮีสโตรกได
2: ้
3: อาการที่จะเจอก็คือเขาจะมาด้วยพูดสับสนอาจจะมีกระสับกระส่ายหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาแบบพฤติกรรมก้าวร้าวบางคนอาจจะไม่เคยเป็นแบบนี้ยิ่งถ้าอยู่นานไปก็อาจจะนำไปสู่ภาวะชักได
2: ้
3: จนนำไปสู่หมดสติหรือว่าร้ายแรงที่สุดก็คือหัวใจหยุดเต้นได้เลย
2: แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ฮีสโตรกขึ้นแล้วเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างครับพี่พลอย
3: เรามีวิธีการช่วยเหลือที่เราทำมาเป็น5คำง่ายๆสำหรับน้องๆในการช่วยเหลือนะคะอย่างแรกเลยก็คือบอกผู้ใหญ่ก่อนแล้วต่อมาคือย้ายคลายเช็ดแล้วก็ดื่มน้ำมากๆค่ะอย่างแรกเนี่ยบอกผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเราเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่การร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อมาเราจะต้องย้ายใช่ไหมคะทำไมน้องๆคิดว่าทำไมต้องย้ายเอ่ย
1: ย้ายมาอยู่ในที่ร่มครับ
3: ถูกต้องเก่งมากเพราะว่าเขาอยู่ในที่กลางแจ้งมันร้อนใช่ไหมเราต้องย้ายเขาเข้าไปในที่ร่มนะคะขั้นตอนที่3ก็คือพอเราย้ายเข้าไปที่ร่มแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการคลายเสื้อผ้าเนาะที่เราใส่บางทีอาจจะแน่นเกินไปต้องคลายให้อากาศมันถ่ายเทได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาคือเช็ดตัวเช็ดลดอุณหภูมิหลังจากเช็ดแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องดื่มน้ำมากๆค่ะจะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าถ้าดีเลยก็คือดื่มน้ำเย็นน้ำหวานได้เลยนะคะดื่มเยอะๆมันก็จะช่วยได้ดีเลยค่ะ
2: ครับคราวนี้พี่จะลองให้น้องๆดูว่าวิธีที่ถูกต้องในการยกย้ายผู้ป่วยเนี่ยเราทำยังไงขอน้องสองคนครับเชิญครับเชิญครับตบมือให้เพื่อนหน่อย
3: ท่าแรกนะคะก็จะเป็นท่าประคองเดินเนาะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยต้องมีสตินะจะต้องไม่หมดสตินะคะยังพอมีสติพอพยุงตัวเองได้เนาะคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็จะใช้แขนจับแขนเขานะคะพาดไปที่คอแบบนี้ข้างนี้จับไว้อย่างนี้นะคะต่อมามืออีกข้างของน้องประคองจับบริเวณเอวหรือสามารถจับตรงขอบกางเกงได้นะถ้าเราประคองเดินไปแล้วดูเขาเดินไม่ค่อยไหวขาข้างนี้ครับสามารถเอาไว้ด้านหลังเอาไว้ด้านหลังเวลาเราประคองเดินเนี่ยเวลาขาเขาก้าวไม่ไหวเราสามารถค่อยๆขยับขาเราเนี่ยประคองเขาเดินไปข้างหน้าได
2: ้
3: ในร่องทำดูสิน้องก็คือเหมือนจริงมาก
2: ฮิมเล่นดีเลยคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยเกิดอาการเริ่มเขาเรียกว่าหน้ามืดตัวร้อนเริ่มต้องพยุงออกไปแล้วมีอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยเริ่มชักเราทำยังไงฮะ
3: ก็กรณีที่ผู้ป่วยชักนะคะวิธีการช่วยเหลืออย่างแรกเลยตั้งสติก่อนหลังจากนั้นขอความช่วยเหลือโทรเบอร์ฉุกเฉินรู้จักเบอร์ฉุกเฉินไหมคะน้องๆรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
3: เบอร์อะไรเอ่ย
2: เมื่อกี้ผม
1: 1669
3: โอ้เก่งมากเราก็ต้องโทรเบอร์1669ก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาชักอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: เราทำยังไงดีจริงๆก็คือปล่อยให้เขาชักไปเลย
2: อ้าวจริงเหรอฮะ
3: จริง
2: อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: จริงเราปล่อยให้เขาชักไปเลยแต่เราต้องจัดสถานที่รอบๆให้โล่งยังไงเอ่ยเช่นถ้าเขาชักอยู่ในบ้านเขาชักทั้งตัวใช่ไหมคะมือเขาอาจจะไปปัดป่ายโดนสิ่งของนะไม่ตกลงมาเกิดอาการบาดเจ็บตัวเขาได้เนาะต่อมาคือจับให้คนที่ชักเนี่ยตะแคงข้างเวลาเรานอนหงายใช่ไหมเวลาเราชักเนี่ยบางทีอาจจะมีอาเจียนหรือว่าน้ำลายฟูมปากเคยเห็นใช่ไหมค
2: ะ
3: มันอาจจะสามารถไหลไปอุดกั้นทางเดินหายใจได้หรือว่าถ้ากรณีหมดสติไปเนี่ยมันจะเกิดภาวะลิ้นตกไปปิดทางเดินหายใจค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยควรจะต้องจับเขาให้ตะแคงข้าง
2: โอเคน้องๆน่าจะเรียนรู้กันครบแล้วเดี๋ยวพี่ขอทวนกันหน่อยว่าถ้าเกิดเราเจอผู้ป่วยที่เป็นฮีทสโตรกเราจะต้องทำยังไงบ้าง5ข้อจำได้ไหม
1: จำได้ค
2: ่
1: ะ
2: อะไรบ้าง
4: กลางแดดแล้วปวดหัวตัวร้อน

0: ยุคใหม่เริ่มขึ้นแล้ว
1: ชวนสนุกกับประวัติศาสตร
2: ์ชอบอเล็กซานเดอร์มหาราชครับเพราะเขาลบเก่งแล้วก็หล่อครับ
0: โอ้เหมือนเราไหม
2: เหมือนครับ
1: และการประลองความรู้ที่ตื่นเต้นเข้มข้น
3: ใครเคยมีอาภรณ์สวยงามตอนนี้สวมผ้าขี้ริ้ว
0: ทุกคนดูอึ้งฟิลเตอร์คำถามเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
1: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
4: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
5: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
6: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
5: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
6: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์
7: วันใหม่วาไรตี้
8: พื้นที่ความสุขของทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

like in my dream.

0: ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: คุกเคาน์เจอร์จะพาไปทำความรู้จักกับผัมพืชจิ๋วที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคตที่ชาวเหนือรู้จักและกินกันมานาน
2: เปิ้นย่างกินตั้งแต่น้อยๆเฮาก็กินได้เปิ้นน่ะจ้ะ
3: ผัมเป็นอะหยังที่ล้ำแบบแปลก
4: ๆนี่ครับแกงผัม
5: ล้ำขนาด
1: ติดตามได้ในคุกเคาน์เจอร์ผัมพื้นบ้านวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
6: พี่เป็นเซลขายประกันหรือเปล่าครับ
7: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
6: อันลองเสนอมาน
7: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
6: แล้วมันดียังไง
7: แตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
6: แบบไหนล่ะครับ
7: เขาจะเกาะเขาจะหวาน
6: เสียงแบบกรอบแล้วก็หวานด้วยทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS

0: วัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับมารับพัสดุครับ
1: ครับเอง
0: อุ้ย
1: โอ้ฮัลโหล
0: โอ้คุณจอร์จสวัสดีครับหวังว่ารอบนี้จะไม่เข้าใจผิดกันนะครับ
1: No way here's my parcel
0: ว่าแต่ไม่มีของผิดกฎหมายด้านในใช่ไหมครับ
1: Oh yes yes sure thing it's ready to be shipped
0: วิ่งเป็นไรเดอร์ธรรมดาก็เหนื่อยอยู่แล้วให้ทำโชว์อีกโชว์เรือชิปเหลือก็ไม่มีให้โชว์อะไรดิงั้นฝากนี่ครับโชว์ติง
1: โชว์ติง
0: อยู่ดูนะ
1: โอเค1 2 3 well done No, there's no illegal things in here. Sure thing. It's ready to be shipped.
0: Bun.
1: No, like, you know, shipped. Kobe! Help! Kobe!
2: What's up?
1: I was playing game. Again?
2: Yeah.
0: โอ้ยพี่มาก็ดีแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้คุณลุงเขาให้ผมโชว์เนี่ยโอ้โหโชว์เท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจนี่ผมเพิ่งคิดโชว์ใหม่ได้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวพี่ลองดูว่าชอบไหม
2: อ๋อ
0: นี่นะครับพร้อมนะครับ
1: เฮ้ย where did it go
0: it's a magic
1: เฮ้ย
0: ยังไง
1: โอ้สุดยอดพี
0: ่
1: โอ้เฮ้ยโอ้ลุงนี่มาดูพี่โชว์ดีกว่าไม่เล่นเกมหรอกโอ้สุดยอดเลย
0: โชว์แบบที่เขาบอกให้โชว์เลยโชว์ติงนี่เป็นไง magic
1: ฮะเขาบอกว่าอะไรนะ
0: โชว์ติงไงโชว
1: ์โอ้ no I said sure thing it's ready to be shippedSure thing.
2: พี่ครับเขาพูดว่า sure thing ไม่ได้โชว์ติง sure thing แปลว่าใช่เลยแน่นอนถูกต้องแล้ว it's ready to be shipped ก็คือแบบพร้อมส่งแล้วประมาณนั้น
0: งั้นเดี๋ยวผม sure thing ไปส่งเลยครับ
1: โอเค sure thing
3: I also have a parcel hold on a second I'll be back
0: บ้านนี้มีอะไรตื่นเต้นตลอดเลย
3: I'm here
1: hey
3: please ship this for me
0: ได้เลยครับ
1: sure thing
3: What's wrong? What are you looking at?
0: พี่ครับช่วยฝากบอกน้องผู้หญิงคนนี้หน่อยครับว่ากล่องเขาไม่เห็นมีรูเลยครับ
1: ฮะน้องเขาพูดตอนไหนครับเรื่องรูเรื่องอะไร
0: โอ้ยืนอยู่ด้วยกันแท้ๆฟังภาษาอังกฤษไม่คล่องนะเราเนี่ยเขาบอกว่า hold on a second เนี่ยให้หารูที่2ให้เจอด้วยเนี่ยรูแรกยังไม่เห็นเลยแล้วรูที่2อยู่ไหนเนี่ย
1: โอ้ย hold on a second มันเป็นสำนวนที่แปลว่ารอสักครู่นะโฮตัวเนี้ยไม่ได้แปลว่ารูคนละอันกันนั่น H O L E รูใช่ไหมอันนี้คือ H O L D hold แปลว่าร
0: อ
1: ส่วน second ตัวเนี้ยไม่ได้แปลว่าที่2 second แปลว่าวินาทีหรือว่าแบบสั้นๆเวลาสั้นๆฉะนั้น hold on a second ก็คือรอแป๊บนะ
0: I know
1: okay
0: งั้นเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนแล้วกันนะครับ
1: Well done andWhat about my parcel? Can you use magic and bring it back?
0: Oh,
1: พัสดุที่เสกหายไปไงเมื่อกี
0: ้เสกหายได้พี่ก็เสกคืนได
1: ้โอ้สุดยอด
0: ผ่านเลยนะครับ
1: มา
0: ฮัชชี่
1: Quest
0: มา
1: เดี๋ยวมันใช่กล่องนี้เหรอพี่มันกล่องมันใหญ่กว่านี้นะแต่ติ๊กเกอร์มันก็ใช่นะ
3: What happened?
0: It's same but small
1: ฮะแล้วของข้างในอ่ะ
0: ของใหญ่เท่าเดิมแกะมาเหมือนเดิมเลยผมไปส่งของแล้วนะครับ
1: Sure
3: I don't think that it's gonna work
2: He just showed magic but disappear but being back
3: Oh, smaller but that's too small I think
1: I believe him
3: Oh What
4: ดูให้รู้รู้ให้ลึกไปต่อคิวกินขนมปังในบ้านไม้ญี่ปุ่นอายุกว่า80ปีในโตเกียวเขาทำอย่างไรให้คนอยากมาต่อคิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทั้งที่ไม่ตามใจลูกค้าเลย
5: ขนมปังนี้ครับจะมีการหมักแล้วมันจะมีฟองอากาศเยอะเพื่อที่จะอร่อยก็คือการที่จะไม่เอาฟองอากาศเนี่ยออก
6: และใครที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังนี่คือเคล็ดลับ
7: ดูเนื้อเด้งดึง
4: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนขนมปังเข้าคิวสู่พิเศษตามใจคนขายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
8: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลา

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เด็กหญิง12ปีเสียชีวิตเพิ่มเหตุยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวยังทำใจไม่ได้รับ8ร่างประกอบพิธีทางศาสนาแม่ผู้ก่อเหตุขอโทษสังคม
1: สอบพยานหาปมก่อเหตุเพื่อนอ้างเด็ก14ปีไม่เคยถูกบูลลี่เรียกครูภาษาไทยให้ข้อมูลหลังพบปัญหาคะแนนตำรวจแถลงสรุปคดีวันนี
0: ้อดีตครูอัตราจ้างต่างชาติโพสต์ข่มขู่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแจ้งความเอาผิดวันเกิดเหตุรุนแรงประกาศปรับการเรียนออนไลน์10ถึง11สิงหาคมนี้
1: call center อ้างเป็นตำรวจหลอกเจ้าอาวาสวัดในเชียงรายโอนเงิน207ครั้ง66บัญชีสูญเงิน9ล้านชาวเน็ตจับพิรุธใช้เงินบริจาคสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับ
1: ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้เรายังคงตามกันต่อเนื่องสำหรับเหตุสะเทือนใจนะคะเหตุการณ์ที่นักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีกหลายคนค่ะล่าสุดนะคะก็มีเด็กหญิงอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.1ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น9คนขณะที่ผู้บาดเจ็บ16คนยังรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะซึ่งก็พบว่า7คนอาการอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะเพจ Facebook โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนชั้นม.1 อายุ12ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนหลังจากถูกนำตัวส่งมารักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและเสียชีวิตในเวลา 15:00 นเมื่อวานนี้ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ศาลา3วัดลาดประดุกตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: สำหรับเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม9คนส่วนผู้บาดเจ็บ16คนยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับในจำนวนนี้มีอาการอยู่ในขั้นวิกฤต7คนบาดเจ็บระดับปานกลาง4คนและบาดเจ็บเล็กน้อย5คนเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ยังคงติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการวิกฤตขณะที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สร้างความสูญเสียและผลกระทบต่อครอบครัวของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเป็นวงกว้างนะครับ
1: ขณะที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนในพื้นที่ได้มีการนำช่อดอกไม้มาวางค่ะจุดที่วางก็คือที่นี่ค่ะรั้วด้านหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งในประชาชนที่มาแสดงความอาลัยนะคะก็คือนายชรินทร์ค่ะเดินทางมาพร้อมกับลูกชายโดยบอกว่าอาศัยอยู่ในซอยนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยผูกพันกับพื้นที่แม้ว่าลูกๆจะไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้นะคะตัวของคุณชรินทร์มองว่าทุกโรงเรียนน่าจะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะต้องทบทวนแล้วก็เพิ่มมาตรการในมิติอื่นๆนอกจากเรื่องของการตรวจหาอาวุธ

0: ุธหรือว่าสิ่งของอันตรายแล้วการประเมินการดูแลสภาพจิตใจของครูนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกค่ะ
1: ว่าแน่นอนทุกคนก็เสียใจแล้วก็ช็อกครับเพราะว่ามันก็มันไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยนะครับแล้วก็มันเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างสเกลมันค่อนข้างใหญ่ก็ถึงแม้ลูกเราจะไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้แต่เราก็รู้สึกเสียใจมาก
2: ปกติเราเข้าออกโรงเรียนแล้วก็เรียนนักเรียนทุกวันวันเลย
1: ใช่ครับทุกเช้าก็ต้องขับผ่านโรงเรียนก็ต้องเบรกให้นักเรียนข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความเราจะไม่ได้ลูกเรียนที่นี่แต่เราก็รู้สึกมีความมันเป็นส่วนหนึ่งของของพื้นที่นะครับ
2: คือผูกพันกับตรงนี้เลยใช่ไหมฮะเห็นเด็กนี่ทุกวัน
1: ใช่ใช่มันก็มันเห็นกันอยู่ทุกวันอะไรเนี่ย
0: ส่วนที่บ้านพักของปู่และย่าของเด็กชายผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีล่าสุดประตูบ้านปิดสนิทค่ะทีมข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะคะก็บอกว่ารู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าเด็กจะก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากรู้จักและคุ้นเคยกับปู่และย่าของเด็กซึ่งเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนเพื่อนบ้านบอกว่าย่าเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการมาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากเกษียณเนี่ยก็มารับสอนพิเศษเป็นประจำขณะที่ปู่และย่าก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยตรงไปตรงมาแล้วก็มักทักทายพูดคุยกับคนในละแวกบ้านอยู่เสมอรวมถึงดูแลเอาใจใส่หลานเป็นอย่างดีค่ะซึ่งหลานชายก็คือผู้ก่อเหตุนั่นเองเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ค่อยได้พบเห็นนะคะในตัวของเด็กชายค่ะหลังจากที่เริ่มโตขึ้นเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเดินทางไปเรียนหนังสือในตอนเช้ามีรถตู้รับส่งของโรงเรียนมารับแล้วก็ส่งกลับเข้าบ้านในช่วงเย็นส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กชายก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านค่ะไม่ได้ค่อยออกมาวิ่งเล่นหรือว่าพบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวกันในหมู่บ้านเหมือนกับเด็กคนอื่นๆค่ะ
3: การเสียชีวิตจากเหตุการณ์เด็กชายอายุ14ปียิงในโรงเรียนและครอบครัวนะครับตำรวจเนี่ยได้เปิดเผยผลชันสูตรทั้ง8ศพแล้วก็พบว่าถูกกระสุนปืนในจุดที่เป็นอวัยวะสำคัญนะครับก็มีตั้งแต่1นัดไปจนถึง4นัดขณะที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตก็เข้ารับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาครบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบรรยากาศการรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับทั้ง8ร่างเนี่ยถูกส่งมาชันสูตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้กับทางญาติเนี่ยนำไปประกอบพิธีทางศาสนามีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับทางสำนักงานยุติธรรมที่มาอำนวยความสะดวกในการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายในทางคดีอาญากรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 300,000 บาทนะครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ได้ทำการเคลื่อนร่างที่บรรจุในโรงเรียบร้อยแล้วนำขึ้นรถตู้ทีละคันร่างแรกเนี่ยเป็นของนายกิติพงศ์สมรัตน์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโดยระหว่างที่รับศพภรรยาของรองผู้อำนวยการเนี่ยมีการกอดรูปภาพของสามีครับพร้อมกับร่ำไห้สวมกอดกับครอบครัวครับก่อนที่จะนำร่างกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดในอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษส่วนร่างที่สองก็คือร่างของคุณครูหมวยนะครับนางสาวทิวาพรวานิชครูประจำวิชาแนะแนวที่ครอบครัวเนี่ยจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่มาติดต่อขอรับร่างพ่อแม่และพ่อแม่ของครูหมวยนะครับบอกกับเจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกเรื่องของค่าช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 300,000 บาทโดยคุณพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ระบายความรู้สึกในใจสั้นๆบอกว่าเงินจำนวน 300,000 บาทเนี่ยอาจจะแลกคืนกับชีวิตของลูกไม่ได้ครับ
4: ก็พี่ไม่รับเองใครเอาไหม 300,000
5: ชีวิตลูกคุณเครียดมากครับ
4: ผมไม่รับก็คืออย่างน้อยๆเราในส่วนของค่าราชการเราก็ตระหนักถึงเรื่องความเสี่ยงค่ะที่แม่มันไม่สามารถที่จะชดเชยได้แต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็อยากจะช่วยเหลือในนี้ค่ะก็

0: จึงมีการทำ
1: ข้อเสียงไม่ปรา
0: พรบตัวนี้ขึ้นมาเข้าใจในส่วนที่ความสูญเสียไม่บรรลุผู้ช่วย
2: ต่อมาเป็นร่างที่3 4และ5ของเด็ก14ปีค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะคะเป็นร่างของปู่และย่ามีอาของผู้ก่อเหตุมาเป็นผู้ที่กรอกเอกสารแล้วก็รับร่างทั้ง3ขึ้นรถตู้ทีละคันไปประกอบพิธีชาปนกิจพร้อมกันที่วัดในจังหวัดนนทบุรีค่ะครอบครัวนี้ถือว่าน่าเห็นใจนะคะเพราะว่ามีผู้สูญเสียและเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันส่วนร่างที่6คือร่างของครูแป๋วค่ะนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูผู้วิชาคณิตศาสตร์ครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในจังหวัดนนทบุรีต่อมาร่างที่7คือร่างของนางสาวสายฝนสิริกิจขจรเจ้าหน้าที่ธุรการและเป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารทางครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในกรุงเทพมหานครขณะที่ร่างสุดท้ายค่ะเป็นร่างของคุณครูขนุนนะคะว่าที่ร้อยตรีหญิงนัทชธนันพรนาคพลังครูภาษาไทยค่ะซึ่งนำไปประกอบพิธีในจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกันนะคะครอบครัวมารับศพทั้งหมดก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าหลายครอบครัวทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะ
3: ส่วนผลการชันสูตรศพนะครับผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนโดยที่มีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุดเนี่ยก็คือ4นัดครับในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดนะครับขณะที่อีก2รายเนี่ยมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะของบาดแผลส่วนใหญ่ถูกบริเวณอวัยวะสำคัญนะครับอย่างเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยสำหรับผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะ1นัดครับและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลซึ่งสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามัญฆาตกรรมหรือไม่นั้นจะต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งครับ
4: ที่โดนเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตได้ทั้งสิ้นไม่มีที่แขนมีบางคนที่มีที่แขนบ้างแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าทุกรายอ่ะเป็นจุดสำคัญที่เสียชีวิตได้ทั้งนั้นครับ
5: คือเป็นลักษณะของบาดแผลหวังผลให้เสียชีวิตอย่างนั้นเลยไหมครับ
4: ตำแหน่งอ่ะเป็นตำแหน่งที่มีอวัยวะสำคัญอยู่ก็แปลความว่าบาดแผลบางคนมีแค่บาดแผลเดียวก็เสียชีวิตได้บริเวณเช่นหน้าอกแล้วก็ศีรษะ
3: ส่วนการตรวจหาสารต่างๆภายในร่างกายของผู้ก่อเหตุนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจครับ
2: และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานพวงมาลาค่ะขณะที่ครอบครัวก็ต่างทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาท่ามกลางความโศกเศร้าโดยเฉพาะครูหมวยและครูขนุนที่ถือว่าเป็นที่รักของลูกศิษย์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและห่วงใยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตในพระบรมราชานุเคราะห์เช่นกันนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่นายสมจิตยิ้มเรืองและนางพรทิพย์ยิ้มเรืองด้วยพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตเพื่อแสดงความอาลัยและพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
3: ที่วัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับครอบครัวตั้งศพนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับโดยมีผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพ มีผู้บริหารโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมแสดงความอาลัยขณะที่ครอบครัวก็ยังคงอยู่ในความโศกเศร้านะครับและไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์โดยมีกำหนดในการสวดพระอภิธรรมวันที่8ถึง10สิงหาคมครับและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่11สิงหาคมครับ
2: ส่วนที่วัดตโนดอำเภอคลองหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนำร่างของนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยอายุ42ปีกลับไปยังบ้านเกิดค่ะท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวญาติเพื่อนครูและลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยครูหมวยต่างเป็นลูกศิษย์ที่บอกว่ายังจดจำครูหมวยในฐานะครูและคนที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้ว่าครูหมวยจะเรียนจบไปแล้วหลายปีนะคะแต่ว่าลูกศิษย์ก็ยังกลับมาส่งเป็นครั้งสุดท้ายหนึ่งในลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าของครูหมวยเล่าค่ะว่าครูหมวยเป็นคนดีและมักยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์และไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกค่ะ
1: ครูหมวยเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนแบบอย่างถ้านักเรียนมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาใช่ไหมคะครูหมวยก็จะเป็นคนช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการประสานงานการหาทุนให้นักเรียนอยู่เสมอๆเลยค่ะ
6: คร
1: ูหมวย
6: เป็นคนคอยช่วยเหลือตลอด
1: ใช่
6: ร
1: ัก
6: น
1: ัก
6: เรียน
1: ใช่ใจดีตลอดไม่เคยดุไม่เคยว่า
6: แล้วเรามาทราบข่าวที่คิดไปเยอะ
1: ก็ตอนแรกก็ช็อกค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ติดตามข่าวเรื่อยๆ
3: ส่วนที่วัดบทบนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการตั้งศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนักพลังหรือว่าครูขนุนครับครูสอนภาษาไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ภายในงานก็มีครอบครัวมีญาติมีเพื่อนครูแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเดินทางไปร่วมพิธีนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบหนึ่งในลูกศิษย์เก่าของครูขนุนบอกว่าตั้งใจจะเรียนแล้วก็สอบเป็นครูเพื่อที่จะเป็นครูที่ดีให้ได้เหมือนกับคุณครูขนุนครับ
7: ผมขอให้ครูได้ไปสู่สุคติครับอยากให้ครูเขามีความสุขในภพหน้าผมเชื่อว่าผมจะได้กลับมาเรียนกับครูคนนี้อีกครับเขานิสัยดีมากเขาเป็นคนที่ตลกเวลาเขาสอนเขาก็ตลกเขาเสียสละทุกอย่างเพื่อนักเรียนซึ่งก็ได้เห็นในเหตุการณ์นี้
2: แม่ของคุณครูขนุนเล่านะคะว่าครอบครัวมีลูก2คนค่ะคุณครูขนุนเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตเดิมเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปสอบบรรจุรับข้าราชการครูแล้วก็กลับมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะครูขนุนรับราชการครูมานานกว่า8ปีแล้วค่ะก่อนที่จะมาจบชีวิตโดยกระสุนถูกเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุท่ามกลางความสูญเสียแม่บอกกับลูกสาวนะคะคือเป็นการส่งข้อความถึงคุณครูขนุนบอกว่าไม่ต้องห่วงแม่นะลูกลูกของแม่จะต้องไปเป็นนางฟ้าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างบาดแผลให้กับชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งถึงขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องเข้าไปดูแลด้านสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: ทางด้านของตำรวจก็เตรียมที่จะแถลงสรุปคดียิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยสอบพยานไปแล้วจำนวน16ปากด้วยกันแล้วก็ได้ข้อมูลแหละครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เคยถูกเพื่อนบูลลี่แต่ว่ามีความชื่นชอบในบีบีกันนะครับแล้วก็เคยปรึกษาเรื่องของคะแนนวิชาภาษาไทยจริงครับตำรวจจึงเตรียมประสานครูภาษาไทยเนี่ยเข้าให้ข้อมูลครับพนักงานสอบสวนเรียกสอบพยานครูและนักเรียนในเหตุการณ์นะครับเข้าให้ข้อมูลที่สภ.ปลายบาง16ปากด้วยกันจากที่จะต้องเชิญมาสอบปากคำกว่า20ปากก็แบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนประมาณ 6-7 ปากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นครูครับ
8: มีทางอาจารย์นะครับแล้วก็มีทางเพื่อน
9: พี่ขอโทษนะ
8: ครับเราก็เอาผู้ปกครองมาเพื่อนคือให้ทำตอนนี้ไม่ได้นะไปทำไหนไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการประชุมนะครับหลวงพ่อแค่นี้ก่อนนะ
2: ส่วนที่มีการตั้งประเด็นนะคะว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดเรื่องการเรียนแล้วก็เคยปรึกษาเพื่อนเรื่องของคะแนนที่มีปัญหา ข้อมูลนี้ค่ะก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเด็กอายุ14ปีเนี่ยได้มีการถามหาคุณ

0: ครูวิชาภาษาไทยทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยครูภาษาไทยยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลนะคะตำรวจจึงได้มีการประสานแล้วก็เชิญครูภาษาไทยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: หนึ่งข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันก็คือเรื่องของการถูกบูลลี่จากเพื่อนในชั้นเรียนนะครับแต่ว่าจากการสอบปากคำเพื่อนเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้นะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกบูลลี่แต่ว่าเพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ยให้ข้อมูลว่าตัวของผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันครับเคยนำมาโรงเรียนจนถูกตัดคะแนนความประพฤติตำรวจจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแหละครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ไหนมาก่อนหรือไม่โดยยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมนะครับสำหรับกระสุนที่พบเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดที่ถูกใช้ไปแล้วนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังลงพื้นที่ไปตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่แต่ในเบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าเคยเข้าไปใช้สนามยิงปืนแห่งนี้ครับซึ่งจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุมชุดสืบสวนกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งและพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะแถลงสรุปคดีเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะครับมีการร่วมหารือด่วนนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายในการออกมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติครับในระยะเวลา90วันหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับ
0: ส่วนเรื่องของการควบคุมอาวุธควบคุมปืนต่างๆนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันค่ะว่าเตรียมที่จะผลักดันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่นะคะด้วยการควบคุมทั้งเรื่องการพกพาการจำกัดการครอบครองแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการนำปืนออกนอกเคหสถานว่าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีโทษอย่างหนักส่วนข้อเสนอที่บอกว่าให้คุณครูเนี่ยพกปืนเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลนักเรียนได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธในเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์เน้นย้ำเรื่องอาวุธปืนโดยจะมีการปรับปรุงกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนที่ต้องเข้มข้นมากขึ้นตลอดจนการตั้งด่านตรวจตราการระแวดระวังหากพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะหรือว่าอยู่ในรถหรือว่าออกนอกเคหสถานโดยไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบทางราชการให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีนายอนุทินระบุว่าปืนเถื่อนถ้าเกิดพบก็ต้องยึดตรวจพบว่ามีการครอบครองก็ต้องดำเนินคดีส่วนปืนที่อยู่ในสนามซ้อมต้องมีการลงทะเบียนและอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายพร้อมปฏิเสธข้อเสนอค่ะกรณีที่จะให้ครูพกปืนไว้ป้องกันตัวนายกรัฐมนตรีบอกว่าครูไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานค่ะ
2: ปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
0: นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าได้มีข้อสั่งการไปยังตำรวจและฝ่ายปกครองแล้วค่ะกรณีการวางมาตรการป้องกันปราบปรามเรื่องอาวุธปืนและยาเสพติดโดยเฉพาะแนวนโยบายเรื่องของการตรวจตราที่ต้องทำอย่างเต็มที่ค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งนะครับนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันนะครับว่าได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ลอกเลียนแบบหลังจากเกิดเหตุยิงในโรงเรียนนะครับมีการกำหนด6มาตรการในการคุมเข้มนะครับก็คือเรื่องของการคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนการคุมเข้มห้ามแอบอ้างใช้อาวุธปืนบุคคลอื่นบูรณาการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนเพิ่มมาตรการในสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเร่งช่วยเหลือเยียวยา

0: ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุล่าสุดครับ
1: และเมื่อวานนี้ค่ะ4รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นายประเสริฐจันทราลวงทองจากกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีการหารือด่วนค่ะถึงแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษานายชนันท์เปิดเผยนะคะว่าแผนระยะเร่งด่วนก่อนเปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะมีการจัดนักจิตวิทยาประจำพื้นที่ค่ะคอยดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบและจัดให้มีอาสาสมัครดูแลจิตใจประจำโรงเรียนดูแลสุขภาพจิตในลักษณะของเชิงรุกมากยิ่งขึ้นส่วนการเปิดเรียนวันแรกที่จะมีขึ้นวันที่17สิงหาคมกรมสุขภาพจิตจะมีการจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตใจส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุก็ต้องปิดอย่างไม่มีกำหนดไปก่อนและจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปสังเกตการเด็กๆได้ค่ะ
2: เรื่องที่5นะครับก็คือการเปิดโอกาสให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจนะครับเรื่องนี้เองทางศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะสามารถที่จะย้ายโรงเรียนได้นะครับตรงนี้ก็จะดูตามความเหมาะสมของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะท่านรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านผู้อำนวยการแล้วก็เรื่องที่6นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้ท่านมั่นใจว่าในครั้งนี้กลับไปโรงเรียนจะสามารถที่จะผู้ปกครองจะไว้ใจได้คือเรื่องของการคัดกรองสิ่งที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยนะครับซึ่งจะเป็นมาตรการชั่วคราวที่เราจะออกมาก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกคนอุ่นใจว่าลูกหลานของท่านจะปลอดภัยในโรงเรียน
0: ส่วนการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาตินะครับมีการกำหนดกรอบระยะเวลาไว้90วันครับใช้กับทุกโรงเรียนทั่วประเทศโดยจะจัดให้มีการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นประจำส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ผู้เชี่ยวชาญมีการอบรมให้ครูสามารถคัดกรองนักเรียนและปฐมพยาบาลทางใจพื้นฐานได้นะครับการมีแพลตฟอร์มแจ้งเหตุคล้ายๆกับ Traffy Fondue ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหลากหลายรูปแบบแล้วก็เช็คจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษรวมไปถึงจะต้องไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าสถานศึกษาครับ
1: ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็จะมีการนำมาตรการทั้งหมดมาประชุมร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย9มาตรการค่ะอย่างเช่นการปรับรูปแบบการเรียนออนไลน์ในโรงเรียนที่เกิดเหตุ 10-14 สิงหาคมเร่งจัดทำพรบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็เร่งการออกประกาศให้ทุกสถานศึกษาตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าเรียนเน้นย้ำว่าห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้าพื้นที่โรงเรียนค่ะส่วนสาเหตุของเหตุรุนแรงอันนี้ต้องรอการสอบสวนจากตำรวจขณะที่ครูที่เสียชีวิตจะมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเพราะถือว่าเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่และจะมีแนวทางการเยียวยาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะ
3: คือต้องป้องกันนะครับมาตรการป้องกันเป็นมาตรการสำคัญจะไม่ให้เกิดขึ้นตามที่ท่านรองนายกได้นำเรียนเบื้องต้นเราต้องหาวิธีป้องกันให้ได้ผล 100% เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับอันนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเคยมีเหตุแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนี้นะครับไม่เคยรุนแรงขนาดนี้
1: ขณะที่กระทรวงพม.ค่ะจะมีการสนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาร่วมกันนำสายด่วน1330นะคะเข้าไปดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดค่ะ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษานะครับแต่ว่ากรณีนี้ยังไม่เกิดเหตุขึ้นแต่ว่าทางโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเขาต้องมีการประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ครับระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากที่อดีตครูอัตราจ้างซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้ซึ่งถูกบอกเลิกสัญญาจ้างไปนะครับครูคนนี้เนี่ยโพสต์ภาพอาวุธปืนแล้วก็มีข้อความรวมไปถึงคลิปเสียงผ่านกลุ่มไลน์สาธารณะครับขณะที่ทางโรงเรียนมีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.หาดใหญ่แล้วก็เตรียมที่จะยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยครับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์นะครับในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงเป็นการสร้างความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรและผู้ปกครองครับหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยไปพบพฤติการของอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนะครับมีการข่มขู่คุกคามก่อนหน้านี้เนี่ยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจากข้อพิพาทเกี่ยวกับพฤติการของครูรายนี้แล้วโดยมีการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานแล้วก็รับฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวแทนนักเรียนและบุคลากรด้วยนะครับ
1: ซึ่งจากผลการตรวจสอบของโรงเรียนนะคะก็ระบุว่าพบพฤติกรรมของครูคนนี้เนี่ยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดตามสัญญาจ้างค่ะจึงมีคำสั่งให้บอกเลิกสัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะและหลังจากที่บอกเลิกสัญญาจ้างไปแล้วทางโรงเรียนก็ไปพบว่ามีการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มไลน์สาธารณะนะคะที่มีเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่คุกคามผู้บริหารบุคลากรแล้วก็นักเรียนค่ะก็สร้างความวิตกกังวลความตื่นตระหนกให้กับผู้ปกครองทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.หาดใหญ่นะคะและมีการรายงานรับแจ้งเนี่ยคือหลักฐานระบุเลยว่าวันที่8สิงหาคมในช่วงเวลา 9:30 ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแจ้งความต่อตำรวจหลังจากที่พบการโพสของอดีตครูไลน์ดังกล่าวในกลุ่มไลน์แบบเปิดซึ่งในกลุ่มนี้มีสมาชิกประมาณ 5,000 คนค่ะ
0: ในบันทึกประจำวันมีการระบุนะครับว่ามีการโพสต์ข้อความในลักษณะข่มขู่ว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูรวมไปถึงมีการเผยแพร่ภาพการฝึกใช้อาวุธปืนและภาพเครื่องกระสุนปืนตลอดจนภาพคณะผู้บริหารพร้อมกับข้อความในลักษณะข่มขู่ด้วยผู้แจ้งระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่มีเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีครับก็เลยเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรนะครับล่าสุดมีรายงานว่าผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลายืนยันครับว่าอดีตลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต้เนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบข้อมูลและพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าวเพื่อที่จะประเมินระดับความเสี่ยงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องครับ
1: และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจนะคะก็คือกรณีที่นักเรียนชายโรงเรียนดังย่านสามเสนเขาใช้อาวุธปืนไปข่มขู่ทำร้ายร่างกายนักเรียนด้วยกันถึงแม้ว่าจุดเกิดเหตุจะอยู่นอกโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนต้นสังกัดมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งผู้ปกครองนักเรียนมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วและล่าสุดค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการสั่งให้ตำรวจเนี่ยรับเรื่องนี้นะคะมาเป็นคดีแต่ว่าพอไปตรวจสอบแล้วพบว่าปืนที่เห็นในคลิปแล้วก็ในภาพที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยค่ะเป็นปืนอัดแก๊สที่ใช้กระสุนพลาสติกไม่ใช่ปืนจริงค่ะเป็นประเด็นที่มีการแชร์กันอย่างมากนะคะเป็นคลิปในโซเชียลมีเดียค่ะเหตุการณ์ที่นักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านสามเสนไปทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนข่มขู่พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พนักงานสอบสวนสน.สามเสนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายกับกลุ่มนักเรียนที่รุมทำร้ายและใช้อาวุธปืนข่มขู่นักเรียนร่วมโรงเรียนค่ะเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทระหว่างเด็กนักเรียนโรงเรียนเดียวกันที่มีความขัดแย้งแล้วก็เคยทะเลาะกันมาก่อนต่อมาผู้ปกครองของนักเรียนชายอายุ14ปีซึ่งเป็นชั้นม.3แล้วก็เป็นผู้เสียหายเนี่ยค่ะก็ตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.สามเสนให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่สถานีตำรวจนครบาลสามเสนก็ออกแถลงการนะคะเป็นการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักเรียนซึ่งเหตุการณ์นี้อยู่ภายนอกโรงเรียนค่ะตำรวจได้มีการเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งผู้ปกครองเข้ามาให้ถ้อยคำและทำการสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพแล้วก็รับดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะส่วนอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็

0: ตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วค่ะเบื้องต้นพบว่าสภาพอาวุธเป็นปืนแบบอัดแก๊สโดยใช้กระสุนพลาสติกตรงกับภาพที่ปรากฏในคลิปและผู้เสียหายก็ยืนยันนะคะว่าปืนที่นำมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่กับปืนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นกระบอกเดียวกันค่ะ
1: เหตุกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่จังหวัดมหาสารคามครับมีกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม.3 เนี่ยเข้าไปแจ้งความหลังจากที่ลูกชายถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เรียกร้องให้โรงเรียนเนี่ยมีมาตรฐานในการช่วยเหลือดูแลเด็กอย่างเป็นรูปธรรมครับมารดาของนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามนะครับแสดงเอกสารการแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามครับเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนชั้นม.2 ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกชายผู้ปกครองคนนี้บอกว่าที่ต้องนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ก็เพราะอยากจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วก็หวังว่าคนในสังคมจะเข้าใจสาเหตุความรุนแรงแล้วก็ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครับเธอเล่าว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับนักเรียนชั้นม.2 พร้อมกับเพื่อนอีกคนทำร้ายร่างกายลูกชายของเธอซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาสารคามแพทย์บอกว่ามีบาดแผลในช่องปากและปวดที่บริเวณคางนะครับพอไปสอบถามกับครูก็ได้รับแจ้งว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุที่ผ่านมาพยายามจะร้องเรียนนะครับเพื่อให้ครูและโรงเรียนเนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาเพราะว่าลูกชายถูกกลั่นแกล้งรังแกมาแล้วหลายครั้งครอบครัวพยายามจะเยียวยาจิตใจของลูกครับและคอยสังเกตไม่ให้ลูกมีความเครียดหรือแอบนำปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยนำไปก่อเหตุแต่ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ไม่ได้ตอบรับคำร้องขอและก็แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับซึ่งได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับ
2: คุณครูอาจจะมองเราว่าเรื่องเยอะแต่คุณครูไม่ได้มองว่าเด็กโดนทำร้ายมากี่ครั้งแล้วคุณครูเจอหนูมาแล้วประมาณ4ครั้งครั้งที่3คุณครูมาขอบอกว่าสิ่งที่คุณครูเพิกเฉยน่ะขออย่าแจ้งสปท.ได้ไหมมันคือการเอื้อกันใช่ไหมหรือว่ามันเป็นแบบไหนหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็ให้เกียรติเขานะหนูไม่ใช่ไม่ให้เกียรติพ่อลูกหนูก็เรียนอยู่ตรงนั้นมันก็ถามว่าระยะเวลามันจะนานไหมก็ใกล้จะจบแล้วก็บอกเขาให้อดทนอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่ของเด็กนะครับบอกว่าหลังจากที่โพสต์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปทางโรงเรียนก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมานะครับก็เลยเรียกร้องให้โรงเรียนเนี่ยมีมาตรการความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมแล้วก็จัดการปัญหาเด็กที่กระทำความผิดแล้วก็ก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนครับในขณะเดียวกันก็ขอให้สพท.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ครูเนี่ยมีพฤติกรรมเพิกเฉยแล้วก็ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กที่ถูกบูลลี่และถูกทำร้ายร่างกายในโรงเรียนครับ
0: ส่วนความคืบหน้าการหาสาเหตุการเสียชีวิตของเต้ดากอน5นะคะตัวของคุณแม่เองก็ยังติดใจปมสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายค่ะก็ขอให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุเพิ่มเติมเนื่องจากว่าจักรยานของคุณเต้เนี่ยยังหายไปขณะที่ตำรวจเองก็เปิดเผยนะคะว่าไปพบภาพวงจรปิดขณะที่เต้เนี่ยปีนขึ้นสะพานพระราม7แต่ว่ากำลังตรวจสอบว่ามีช่วงที่เขาปีนลงสะพานหรือไม่ค่ะนางดาราเต้พันธ์หรือว่าแม่ของนายธามันเต้พันธ์หรือว่าเต้ดราก้อน5นะคะเข้ารับร่างลูกชายที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาตัวของคุณแม่ก็เปิดใจค่ะว่าเต้เนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็เป็นนักสู้มาโดยตลอดที่ผ่านมาเคยทำธุรกิจหลายอย่างแต่ก็พบเจออุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความเข้มแข็งค่ะคุณแม่ก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เต้เนี่ยอาจจะถูกทำร้ายเพื่อชิงรถจักรยานแต่ว่าเต้เนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจหรือเปล่าที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้สาเหตุที่คุณแม่ยังคาใจประเด็นแรกก็คือตัวของคุณเต้เนี่ยได้ไปขอใบอุปสมบทจากวัดสังฆทานมาเพื่อเตรียมตัวออกบวชและอีกหนึ่งประเด็นก็คือรถจักรยานของเต้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังหาไม่เจอก็เลยตั้งคำถามว่าจักรยาน

0: การหายไปไหนค่ะ
1: พี่เต้ถูกทำร้ายหรือเปล่าและการที่หินในตวงอยู่ในกระเป๋าน่ะในการทำร้ายที่เอาหินใส่เข้าไปเพื่อให้น้ำเต้ลงไปในน้ำติดอยู่ก้นน้ำหรือเปล่าแย่งจักรยานน้องหรือเปล่าอะไรเนี่ยทำร้ายเพื่อเอาจักรยานไหมติดใจอยู่ที่นี่ค่ะคือถ้าหาจักรยานเจอมันแม่ก็อาจจะเข้าใจไปอีกอย่างนึงแต่ใจแม่ตอนนี้นะแม่คิดว่าแม่ถูกทำร้ายแต่ก็แม่ก็ไม่ได้ตำรวจนะคะไม่ได้คิดว่าเราก็มีสงสัยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: มันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะ
2: ครับ
3: ทางด้านของนายแอนดี้เขมพิมุกนะครับหนึ่งในสมาชิกวงและเพื่อนสนิทก็เข้าใจความรู้สึกของแม่ครับที่ยังติดใจแต่ว่าจากภาพรวมทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันและยังไม่พบจักรยานครับแต่จากการพูดคุยกับตำรวจก็ทราบว่าก้อนอิฐเนี่ยมาจากใต้สะพานพระราม7และตำรวจเผยให้เห็นภาพขณะที่เต้เนี่ยขึ้นบันไดใต้สะพานซึ่งตำรวจก็พยายามที่จะดูแหละครับว่าช่วงเวลาที่เต้เนี่ยมีช่วงเวลาที่เต้เนี่ยลงมาหรือไม่ซึ่งก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
4: ตอนนี้เขาเห็นก้อนอิฐมาจากไหนแล้วก็คืออยู่ใต้สะพานพระราม7แล้วก็เห็นเต้ก็ไม่ได้เห็นว่าเต้หยิบแต่ว่าเห็นเต้
5: ไกลเหรอครับ
4: ขึ้นสะพานขึ้นสะพานใต้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบันไดใต้สะพานนะฮะ
6: ขึ้นไปสะพาน
4: ใช่ครับก็คือเห็นเต้เนี่ยขึ้นบันไดใต้สะพานแล้วก
6: ็สะพาย
4: อุ้มจักรยานไปด้วยแต่คราวนี้ยังไม่จบเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็พยายามจะดูว่าตอนลงเนี่ยเขาได้ลงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ลงก็คือตรงนั้น
0: ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามมาค่ะถามคุณแอนดี้นะคะว่าถ้าเป็นการทำร้ายตัวเองจริงๆคิดว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรคุณแอนดี้บอกว่าสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องการหาเงินนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเต้เนี่ยไม่ได้ป่วยซึมเศร้าค่ะเพราะว่าเขามีเพื่อนเยอะแล้วคนที่รักเขาก็มีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
3: ไปดูบรรยากาศงานศพของฮลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคืนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับท่ามกลางญาติเพื่อนบ้านแล้วก็แฟนคลับที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวกันอย่างต่อเนื่องครับโดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในคืนแรกครับบรรยากาศงานศพของฮลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป่งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบบเป้เที่ยวที่บ้านเกิดในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังคงมีญาติมีเพื่อนบ้านประชาชนแล้วก็แฟนคลับนะครับทยอยเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวอย่างต่อเนื่องครับตลอดทั้งวันแฟนคลับและผู้ที่ไปร่วมงานนอกจากจะนำพวงหรีดไปร่วมแสดงความเสียใจแล้วยังได้นำข้าวสารอาหารแห้งเนื้อหมูปลาผลไม้และน้ำดื่มไปช่วยสนับสนุนครอบครัวสำหรับการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานขณะที่เพื่อนบ้านในชุมชนต่างก็ช่วยกันทำอาหารพื้นถิ่นนะครับอย่างเช่นส้มตำปลาร้าไก่ทอดปลาทอดหมูทอดและข้าวเหนียวเพื่อที่จะแจกจ่ายผู้เข้าร่วมงานกันตลอดทั้งวันนะครับ
0: ขณะที่แฟนคลับก็เดินทางมาร่วมงานนะคะแล้วก็บอกว่านอกจากที่จะชื่นชอบผลงานเรื่องการเดินทางของฮลุนแล้วสิ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องของความกตัญญูความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในการศึกษาค่ะถึงแม้ว่าจะเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแต่ว่าสามารถคว้าทุนเต็มจำนวนเข้าศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก่อนที่จะมีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางไปต่างประเทศเรียกว่าหลายประเทศทั่วโลกนะคะผ่านช่อง YouTube จนกระทั่งเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ติดตามจำนวนมากค่ะ
7: อันดับแรกคือมีความภูมิใจมีความชื่นชอบชื่นชมในตัวของน้องมากตัวเองคิดว่าน้องคือดอกไม้มนุษยนิยมที่เป็นอันดับหนึ่งจริงๆที่น่าที่จะเป็นแบบอย่างให้ทุกคนแล้วโอกาสที่น้องไปนำเสนอคือโอกาสที่เราจะเห็นไม่มีถ้าน้องไม่เป็นคนไปสาะแสวงหาและนำเสนอมาให้เราได้รู้จักให้เราได้เห็นอันที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเลยได้สัมผัสในสิ่งที่เรา

0: าสที่จะได้เห็นก็เลยชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากชื่นชมมากเลยค่ะ
1: สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกนะครับมีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลักครับโดยมีผู้แทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นโรงเรียนเจ้าคณะอำเภอญาติเพื่อนบ้านแล้วก็แฟนคลับเนี่ยไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากโดยครอบครัวกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมนะครับแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
2: ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งต้องดูแลตัวเองหลังจากที่คนในครอบครัวถูกดำเนินคดีก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งนะคะเพราะว่าอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาทนไม่ไหวเพราะว่าเขาเห็นเยาวชนหญิงอายุเพียงแค่17ปีต้องไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านค่ะนำมาเลี้ยงน้องซึ่งอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นสาเหตุที่เขาอยู่กันเพียงแค่2คนก็เพราะว่าทั้งพ่อแม่แล้วก็ญาติที่อยู่ใกล้ชิดทุกคนนะคะถูกจับกุมดำเนินคดียาเสพติดจนไม่เหลือใครแล้วค่ะปลัดอบต.ทุ่งกระต่ายพัฒนากำนันสาธารณสุขอำเภอและผู้นำชุมชนเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะของบ้านนะคะเป็นเพิงที่เรียกว่าไม่มีที่บังแดดบังฝนอยู่ในตำบลทุ่งกระต่ายพัฒนาอำเภอหนองกี่หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะว่ามีเด็ก2คนอาศัยกันอยู่ตามลำพังในบ้านที่ทรุดโทรมค่ะเด็กๆ เนี่ยต้องเดินออกมาแล้วก็ขออาหารจากเพื่อนบ้านเพื่อประทังชีวิตเนื่องจากว่าพ่อแม่แล้วก็ญาติใกล้ชิดถูกจับกุมคดียาเสพติดไปหมดแล้วก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนางรองส่วนปู่และย่าของเด็กก็เสียชีวิตแล้วเช่นเดียวกันค่ะทีนี้พอไปถึงบ้านคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นสภาพบ้านเนี่ยทรุดโทรมมากไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้เพิ่งมีด้วยนะคะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้มานานกว่า3ปีแล้วที่นอนก็ไม่มีเพียงแค่เสื่อผืนเดียวระหว่างที่พูดคุยกับพี่สาวอายุ17ปีอะค่ะน้องก็ร้องไห้ตลอดเวลาจากความเครียดสะสมที่ต้องดูแลน้องสภาพความเป็นอยู่ก็ยากลำบากเพื่อนบ้านเล่าว่าแม่ของน้องๆเนี่ยถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อประมาณ3เดือนก่อนค่ะจากนั้นพ่อก็ถูกจับกุมประมาณ2เดือนครึ่งที่ผ่านมาส่วนน้องสาวของพ่อซึ่งเป็นแม่ของเด็ก2ขวบเนี่ยค่ะก็เพิ่งถูกจับกุมคดียาเสพติดอีกเช่นเดียวกันทำให้เด็กๆไร้ที่พึ่งที่ผ่านมาพี่สาวคนโตต้องพาน้องเดินไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านอีกส่วนหนึ่งเด็ก17ปีคนนี้ไปทำงานแล้วก็ได้เงินมาคอยดูแลเลี้ยงน้อง2ขวบชาวบ้านบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆค่ะสงสารเด็กทั้ง2คนสุดท้ายต้องประสานกำนันให้เข้ามาช่วยตรวจสอบค่ะ
3: พ่อมันเสียงว่า25ปีแม่มันประมาณ4ปีแล้วแม่เด็กคนนี้อีกอันนี้ลูกน้องสาวพ่อของคนนั้นพอโดนจับวันพฤหัสประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วทีนี้มาปล่อยเด็กอยู่2คนสูญใจมากเลยค่ะ
4: แล้วทีนี้ประสานผ่านใครไปยังไง
3: กำนันค่ะกับผู้ช่วยบอกผู้ช่วยไปแล้วก็บอกผู้ช่วยไปหากำนันมั่งมันดูแลเด็กคนนี้มั่งตื่นเช้าขึ้นมาพ่อฉันขายของตรงนี้เนาะเขาก็บอกว่ายายหิวข้าวก็ให้กินทุกวัน
4: ไปขอเลย
3: ไปขอมันปากดี
4: แล้วน้องสองขอบนอนหลับนอนยังไง
3: ก็นอนอยู่ไม่มีที่อะไรฉันก็เอาที่นอนมาให้เอาข้าวสารมาให้ช่วยได้ทั้งที่ช่วยก็เห็นสภาพพ่อกับแม่มันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวทะเลาะกันมั่งเดี๋ยวกระยามั่งบางทีเด็กมันไม่มีข้าวกินมีอะไรกินมันอยู่อดๆอยากๆนะคะมันก็อยู่สภาพอย่างนี้แหละสงสัยมันจะกดดันมันไม่พูดมันไม่ค่อยพูดมันเกิดมามันเพิ่งมาเจอแบบนี้เลยค่ะ
1: เพื่อนบ้านก็คอยดูแลช่วยเหลือกันไปนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองในพื้นที่ที่จะไปดูแลนะครับทีนี้นางสาวชัชชาศรีสอนชาครับกำนันตำบลทุ่งกระต่ายพัฒนาบอกว่าได้ทราบว่าเด็กหญิงวัย17ปีเนี่ยไปรับจ้างจัดผักอยู่ที่ร้านบะหมี่แล้วก็ไม่มีรถร้านก็นำรถเนี่ยมารับมาส่งนะครับโดยที่น้องเนี่ยต้องพาน้องวัย2ขวบไปด้วยนะครับพอได้ค่าจ้างมาก็วันละ260บาทก็นำเงินที่ได้เนี่ยมาซื้อนมแล้วก็ซื้ออาหารมากินกับน้องครับ
5: คือเด็ก2คนนี้ก็อยู่บ้านญาติคนนั้นทีคนนี้ทีซึ่งมีโอกาสได้มาอยู่บ้านของ

0: ยาย
1: ครับ
0: ของย่าของปู่กับย่าที่ไม่มีใครอยู่แล้วทิ้งรกร้างไว้ตั้งแต่พ่อแม่ติดคุกในห่วงที่พ่อแม่ติดใหม่ๆน้องก็ไปอยู่บ้านญาติแต่ละหลังละหลังญาตินี่หมายถึงว่าญาติทางพ่อบ้างแม่บ้าง
1: ค
0: ่ะก็อยู่ไปอยู่มาก็เหมือนว่าครอบครัวทางญาติเขาก็ขาดสนเหมือนกันน้องก็เลยตั้งหลักมาอยู่ที่บ้านแล้วน้องก็ไปขอเขาทำงานค่ะนายจ้างก็น้องไม่มีรถเขาก็ให้เขาก็มารับน้องไปทำงาน
1: เกี่ยวกับอะไรครับ
0: เกี่ยวกับการจัดผักจัดอะไรเกี่ยวกับทำประกอบอาหารเกี่ยวกับตลาดนะคะเพราะว่ามารับน้องพร้อมกับน้องเอาน้องสองขวบนี่ไปด้วย
1: ค
0: ่ะแล้วพอจัดผักเสร็จแล้วเขาก็เอาน้องกลับมาส่ง
1: ค
0: ่ะน้องก็จะได้เงิน260บาทซื้อนมซื้ออาหารกินกับน้อง
2: คือเด็กก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคือเขาไม่ได้ขอข้าวขออาหารกินไปในแต่ละวันแต่เขาเลือกที่จะไปทำงานแล้วก็พาน้องสองขวบเนี่ยไปทำงานด้วยสุดท้ายพอกลับมามันไม่สามารถทำอะไรไปได้หลังจากนี้จริงๆเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอาไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดในอำเภอหนองกี่ก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือค่ะทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์จะลงพื้นที่สัปดาห์หน้านะคะไปประเมินสภาพความเป็นอยู่แล้ววางแนวทางในการช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนอย่างเป็นระบบคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะบางท่านบอกว่าน่าสงสารเพราะว่าเด็กเขาเลือกเกิดไม่ได
3: ้ครับ
2: จริงๆถ้าเขาเกิดมาในครอบครัวที่ดีและที่พร้อมเนี่ยคงไม่ต้องมาอดทนแบบนี้แล้วน้อง17ตัดสินใจที่จะไม่ทิ้งน้องสองขวบอะค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันพยายามหาเลี้ยงดูแลน้องทั้งที่น้องเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกแม่เดียวกันด้วยนะเป็นลูกของน้าแต่ว่าน้าก็ติดคุกเหมือนกันตัดสินใจที่จะอยู่ดูแลกันไปแบบนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในระยะยาวด้วยอะค่ะให้เด็ก17ปีมีโอกาสได้รับการศึกษาส่วนน้องสองขวบก็อยู่ในครอบครัวและสังคมที่ดีกว่านี้ด้วยอะค่ะ
3: ตอนนี้ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับกำนันรู้ข่าวแล้วนะครับทางพม.ก็รู้แล้วกำลังที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่หลายๆคนชื่นชมน้องแล้วก็อยากจะให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้านะครับอาหารอะไรต่างๆนานาก็สอบถามที่อยู่เข้ามาน้องเนี่ยอยู่ในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาที่อำเภอหนองกี่นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของความคืบหน้าจากการขยายผลผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพรางในจังหวัดชลบุรีนะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของช่างเหน่งนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของนายป๋องหลังจากที่พบรถจักรยานยนต์ที่นายป๋องและก็นายธงใช้หลบหนีเนี่ยเป็นของช่างเหน่งในขณะเดียวกันครับก็มีพิธีชาปนกิจพ่อแม่ลูกที่ถูกนายป๋องและพวกฆาตกรรมอำพรางครับนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานชาปนกิจร่างของพ่อแม่ลูกที่ถูกนายป๋องฆาตกรรมและฝังดินในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงนะครับที่วัดเขาบุญมีดารารามมีหน่วยงานราชการประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากครับท่ามกลางบรรยากาศและก็ความเห็นอกเห็นใจครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกพร้อมกันถึง3คนสำหรับการชาปนกิจเนี่ยทางวัดกำหนดเผาร่างทีละร่างครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเก็บแล้วก็การแยกอัฐินะครับแม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้ครับและยังคิดถึงผู้จากไปตลอดเวลาส่วนหนึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะเกิดจากการไปทะเลาะวิวาทก่อนที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะถูกนำไปทิ้งในบ่อบริเวณหลังบ้านจากนี้ก็ต้องการให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้รับโทษตามกฎหมายครับ
4: เหมือนอยากเอาให้มันตายอ่ะคิดดูสิอย่างเป็นชีวิตพี่ชีวิตเราลองใครมาทำลูกสาวหลานเราแบบนี้จะทำไงแล้วมันคนตัวเดียวแล้วมันทำก็จะมากเลยน่ะคิดไหมน่ะทั้งแท่งก็ไม่รู้อะไรเลยมาใส่ร้าย
2: ส่วนการสืบสวนสอบสวนขยายผลในประเด็นต่างๆค่ะที่จะหาความคืบหน้าเนี่ยนะคะเรื่องของคดีหลังจากที่ไปพบว่ามีการฆาตกรรมฝังดินอำพราง5ศพพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านและอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ของช่างเหน่งช่างเหน่งถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ตอนแรกเริ่มของคดีที่เริ่มต้นมามีข่าวบอกว่า2คนนี้ก็คือในป๋องและในธงอ่ะเขาได้จักรยานของ2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วเขานำไปขายให้ ให้กับช่างเหน่งช่างเหน่งรู้สึกว่ารถเนี่ยมันผิดปกติกลัวว่าจะเป็นรถที่ได้มาโดยผิดกฎหมายก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อพอไม่ซื้อจากในป๋องในทงทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเอารถเนี่ยไปชำแหละพอชำแหละแล้วก็แอบเอาไปฝังอะค่ะจนกระทั่งนั่นแหละตำรวจไปเจอว่ารถฝังไว้กลายเป็นเบาะแสสำคัญแต่ช่างเหน่งก็ยังไม่รอดพ้นเพราะว่าช่างเหน่งสนิทกับนายป๋องเลยกลายมาเป็นคดีคนสำคัญนะคะที่ตำรวจเนี่ยจะต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะ
3: ช่างเหน่งยอมรับแหละครับว่ารู้จักกับนายป๋องนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าของอู่ซ่อมรถเมื่อ8ปีที่แล้วครับก่อนที่นายป๋องเนี่ยจะต้องโทษโดยหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำนะครับนายป๋องได้ติดต่อมาหาเพราะว่ามีจักรยานยนต์ที่จำนำเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปที่เรือนจำแล้วก็ได้ขออาศัยอยู่ด้วยประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดระยองตัวเองเนี่ยมีห้องเช่าอยู่นะครับก็เลยให้นายป๋องเนี่ยไปพักอยู่ที่นั่นก่อนจนกระทั่งสงสัยแล้วครับว่านายป๋องเนี่ยไปก่อเหตุก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งกับตำรวจนะครับซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยตำรวจไม่พบสิ่งผิดกฎหมายที่ภายในบริเวณดังกล่าวครับ
2: ส่วนเหตุการณ์นี้อาจจะเรียกว่าบาปความบาปเนี่ยเรียกว่าเป็นบาปในบาปนะเขาบอกมาอย่างนี
3: ้บาปหนักเลย
2: คือบาปหนักปกติอะถ้า call center แก๊งหลอกลวงที่มาหลอกลวงประชาชนทั่วไปแบบพวกเราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วแต่ปรากฏว่าแก๊ง call center แก๊งนี้เขาโทรศัพท์ไปหลอกลวงเจ้าอาวาสวัดค่ะเป็นวัดในจังหวัดเชียงรายโดยแก๊ง call center เขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจหลอกให้เจ้าอาวาสโอนเงินวัดให้โอนมาตั้งแต่ปี2568อะค่ะรวมแล้วโอนไปทั้งหมด207ครั้งจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยก็9ล้านบาทเจ้าอาวาสพอโอนไปโอนมาปีกว่าๆเอะใจเอ๊ะนี่น่าจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วตัดสินใจไปแจ้งความที่โรงพักแม่จันทร์ให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อค่ะตอนนี้ต้องมีการประชุมใหญ่เลยนะคะเพื่อมีการชี้แจงและตรวจสอบเงินในบัญชีของวัดแม่คำตำบลแม่คำอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากที่เงินสูญหายไปเป็นจำนวนมากพระครูอุปถัมภ์วราการวรการเจ้าคณะอำเภอแม่จันทร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์จิตประภาสผู้กำกับการสภ.แม่จันทร์เป็นฝ่ายปกครองแล้วก็มีชาวบ้านจาก3หมู่บ้านค่ะคือหมู่ที่2หมู่ที่10และหมู่ที่12ในตำบลแม่คำเนี่ยเข้าร่วมในการประชุมด้วยซึ่งวัดแม่คำและตำรวจสภ.แม่จันทร์ได้ร่วมกันแจ้งต่อที่ประชุมนะคะว่าในปี2568มีคนที่โทรศัพท์ไปหาเจ้าอาวาสวัดแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจมีการแสดงเอกสารแสดงบัตรข้าราชการตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวหาเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมีคดีอาญาเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการฟอกเงินถูกดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองจึงให้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่มีอยู่แล้วก็ให้เจ้าอาวาสเนี่ยโอนเงินในแต่ละธนาคารไปให้ตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าอาวาสหลงเชื่อค่ะโอนเงินไปให้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2568ถึงกรกฎาคม2569รวมแล้ว207ครั้งเป็นเงินวัดแล้วก็เงินส่วนตัวของตัวเจ้าอาวาสเองด้วยนะคะรวมๆเนี่ยเป็นเงิน 8,700,000 บาทโอนเงินจากบัญชีธนาคารทั้งหมด66บัญชีค่ะ
3: โอนไป207ครั้งเกือบ9ล้านบาทแต่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมาเอะใจนะครับเพราะว่าไปพบพิรุธนะครับก็เลยแจ้งกับตำรวจสภ.แม่จันเนี่ยให้เข้ามาช่วยตรวจสอบหน่อยก่อนที่จะรู้ตัวแล้วครับว่าถูกหลอกจากพฤติกรรมของขบวนการแก๊ง call center ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.แม่จันครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะครับพร้อมกับได้มีการนัดหมายเพื่อที่จะประชุมชาวบ้านเพื่อที่จะแจ้งเรื่องให้ทราบแล้วก็จะรายงานความคืบหน้าให้ชาวบ้านเนี่ยทราบต่อไปเรื่องนี้พอเป็นข่าวเนี่ยหลายๆคนรู้สึกเห็นใจนะ
2: ฮะ
3: เงินของวัดก็มาจากเงินบริจาคของชาวบ้านนี่แหละที่เขาช่วยกันเก็บเล็กผสมน้อยมีการบริจาคนะครับมีการจัดผ้าป่า เพื่อที่จะไปทำนุบำรุงวัดซึ่งเงินจำนวนนี้มันต้องสูญไปจากการถูกหลอกอะครับ
2: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์นะคะอย่างใน TikTok เองก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะมากบางท่านบอกว่าเอ๊ะรู้สึกแปลกๆดูแล้วทำไมถึงมีการโอนเงินจากเงิน66บัญชีและที่สำคัญโอนตั้งแต่มกราคมปี2568อะค่ะกว่าจะรู้ตัวก็คือกรกฎาคม

0: ง3วันเนี่ยเจ้าอาวาสต้องโอน1ครั้งที่สำคัญโอนไปมากถึง66บัญชีไม่ใช่ชื่อถึงหน่วยงานรัฐด้วยนะคะเป็นความผิดปกติที่หลายคนบอกว่าไปกระตุ้นต่อมเอ๊ะหรือเปล่าหรือกว่าจะรู้สึกตัวว่าถูกหลอกเนี่ยมันเป็นเวลานานเกินไปหรือเปล่าบางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม
1: ่
0: เรื่องนี้ตำรวจอาจจะต้องตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของการเบิกจ่ายเงินวัดอีกด้วยค่ะ
1: นะครับเรื่องของการเบิกจ่ายเงินวัดเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตเยอะนะครับทั้งในออนไลน์แล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยบอกว่าก่อนที่จะมีการโอนเนี่ยได้ปรึกษาทางกรรมการวัดหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ทางตำรวจเนี่ยจะไปติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นความคืบหน้ากรณีที่มีการขู่ทำร้ายนะครับทางนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมครับตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลังจากที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกเนี่ยถูกข่มขู่ถูกคุกคามปมที่ไปเปิดโปงขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนะครับขณะที่นายสุนทรซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำที่ถูกคุกคามเนี่ยระบุว่าจะไม่ยุติบทบาทครับแล้วก็จะเดินหน้าเคลื่อนไหวปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไปครับนายสุนทรคมคายแกนนำนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกนะครับเข้าพบพันตำรวจเอกสันทัศน์ภูวดลกนกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีครับเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกข่มขู่คุกคามและการตั้งค่าหัวหลังจากออกมาเปิดเผยข้อมูลการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายกว่า20แห่งนายสุนทรเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากตัวเขาพร้อมกับแกนนำอย่างนายสุเมธเหรียญพงนามออกมาเปิดเผยข้อมูลขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษทิ้งน้ำเสียแล้วก็คัดค้านโครงการ EEC ของกลุ่มทุนผิดกฎหมายตั้งแต่ปี2560โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกผู้มีอิทธิพลคุกคามหลายครั้งครับและหลายรูปแบบด้วยยืนยันว่าจะเดินหน้าออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมต่อไปครับ
2: คิดว่ากระบวนการลักลอบทิ้งสายไฟเนี่ยล่าสุดนะครับแล้วก็เรื่องการลักลอบทิ้งน้ำเสียที่ตอนนี้มันระบาดไปทั่วนะครับคิดว่ามันน่าจะไปทำให้เกิดผลเสียหายกับขบวนการเหล่านี้นะครับ
0: ทางด้านของพันตำรวจเอกสันทัศน์ซึ่งเป็นผู้กำกับการสภ.กบิลบุรีก็บอกนะคะว่าการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเป็นการรับฟังข้อมูลค่ะรวมถึงวางแผนการดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณบ้านพักให้มากขึ้นตรวจสอบบุคคลหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกพื้นที่ค่ะ
3: ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังและดูความเคลื่อนไหวเพราะหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็คือการปกป้องทรัพย์สินและก็ชีวิตของประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการกระทำผิดตามกฎหมายในส่วนของที่เป็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการลักลอบทิ้งขยะมลพิษหรือสิ่งที่กระทำผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ผู้กำกับการสภ.กบิลบุรีเตือนไปถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลและผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าอยากจะให้หยุดพฤติกรรมการข่มขู่คุกคามทันทีครับแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดว่าพบการกระทำความผิดครับ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยยังต้องเตือน40จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากดินโคลนถล่มค่ะเนื่องจากว่าแนวโน้มฝนปีนี้น่าจะท่วมเร็วหลากเร็วเพราะว่าดินอิ่มน้ำนะคะคุณนิตยาพอมีฝนมากแบบนี้แล้วก็ดินอุ้มน้ำแบบเต็มที่แล้วพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะตัวเมืองหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะมีภาพน้ำท่วมหนักเหมือนปีที่แล้วอะค่ะ
4: ปีนี้มีคำเตือนจากสสน.นะคะว่าจังหวัดน่านเสี่ยงสูงแต่น่านเขาก็เตรียมพร้อมรับมือเหมือนกันเมื่อรู้ว่าตัวเองจะท่วมขณะเดียวกันเนี่ยที่ตราดนะคะตอนนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็มีความเสี่ยงส่วนภาคใต้ที่ว่าสงขลาเนี่ยนะคะอาจจะต้องไม่ต้องกังวลมากนะคะเนื่องจากว่าเหตุการณ์แบบนั้นอาจจะไม่ได้เกิดซ้ำรอยนะคะในขณะเดียวกันวันนี้หลายพื้นที่ทางภาคเหนือยังคงมีประกาศเตือนภัยน้ำหลากและจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงนะคะได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านหนองในขณะที่ปริมาณฝนสูงสุดวันนี้อยู่ทางภาคเหนือเกินกว่า100มิลลิเมตรเทียบกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะแนวโน้มของฝนสูงสุดที่จังหวัดน่านอย่างที่บอกสูงที่สุดนะคะ

0: 138มิลลิเมตรส่วนภาคอีสานที่นครพนมนะคะ87มิลลิเมตรนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางค่ะที่นนทบุรี46มิลลิเมตรส่วนภาคตะวันออกที่ตราด63มิลลิเมตรนะคะทางด้านของราชบุรี65มิลลิเมตรและที่ระนอง40มิลลิเมตรค่ะพอเป็นเช่นนี้แล้วมาดูภาพเรดาร์ฝน3ชั่วโมงข้างหน้าว่าฝนจะตกจุดไหนกันหน่อยนะคะจากจุดที่เป็นสีเขียวนี้คือฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะจะอยู่พื้นที่ทางแถบภาคอีสานบริเวณแนวชายฝั่งนะคะริมแม่น้ำโขงที่เลยหนองคายนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือค่ะยังตกเล็กน้อยอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะตกค่อนไปทางจังหวัดตากนะคะภาคกลางที่กาญจนบุรีนครปฐมส่วนภาคอีสานนะคะหลายพื้นที่ก็คืออย่างเช่นที่ชัยภูมินะคะแล้วก็ที่นครราชสีมาและภาคตะวันออกจังหวัดตราดค่ะเสี่ยงสูงอยู่ในขณะเดียวกันนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังที่ยะลานะคะยังมีสีเขียวๆอยู่นะคะและมีพื้นที่เสี่ยงอยู่เช่นเดียวกันพอจากนี้แล้วนะคะมาดูแนวโน้มของฝนรายภาคกันหน่อยค่ะจะพบว่าฝนมากสุดก็คือภาคเหนือ 70% นะคะมีฝนตกหนักภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกวันนี้ยังมีฝน 60% และตกหนักค่ะส่วนทางด้านของภาคใต้วันนี้มีเพียงฝนฟ้าคะนองเท่านั้นนะคะด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ยังคงประกาศเตือน8จังหวัดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็คือแม่น้ำโขงวันนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนะคะแม่น้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง 1.5 เมตรนะคะที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะส่วนที่หนองคายก็อำเภอเมืองหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานีขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลานี้เมื่อแม่น้ำโขงขึ้นพืชพันธุ์ที่เราปลูกริมน้ำจะต้องเฝ้าระวังท่ามกลางปัญหาภัยพิบัติแบบนี้นะคะชวนคุณผู้ชมนะคะหันมาชมเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งญี่ปุ่นอิตาลีอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นที่เพิ่งเกิดไปที่ 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นแต่สิ่งที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับแผ่นดินไหวระดับ7นะคะที่โกเบในปี1995โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันกลับเสียหายนะคะน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะนี่คือร่องรอยความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในคุมาโมโตะบนเกาะคิวซูจุดที่เสียหายหนักก็คืออย่างที่เห็นห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็จุดที่อยู่ในเมืองคาชิมะประชาชนกว่าหมื่นกว่าคนจะต้องอพยพนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่หากว่าชวนคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นก็คือความรุนแรงระดับ7ตามมาตรวัดของญี่ปุ่นซึ่งเทียบกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดก็คือที่เมืองโกเบค่ะเมื่อปี1995แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานต่างกันชัดเจนนะคะนี่เมื่อในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในช่วงแรกนั้นก็เสียหายน้อยกว่านะคะส่วนภาพในอดีตที่เห็นนี้ก็คือโครงสร้างที่เห็นก็คือภาพทางด่วนนี่แหละค่ะเสาคอนกรีตหักนะคะแล้วก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นน้อยแต่สำหรับที่คุมาโมโตะในปี2026นี้โครงสร้างทางหลวงและสะพานกลับมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อยกว่านะคะอย่างเห็นได้ชัดแม้จะเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนในระดับเดียวกันค่ะการเรียนรู้จากความสูญเสียนี้ทำให้ญี่ปุ่นตระหนักว่าพวกเขาต้องอยู่แบบสู้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารครั้งใหญ่นำเทคโนโลยีมาเสริมสร้างความแข็งแรงให้เสาทางด่วนนะคะเพิ่มมากกว่าเดิมมีการใช้วัสดุใหม่ๆอย่างเช่นการออกแบบแบบซับแรงกระแทกในอาคารแม้แต่การเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงเท่ากันจึงสามารถช่วยลดทอนความสูญเสียทางเศรษฐกิจและชีวิตลงไปได้มากผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติบอกด้วยนะคะว่าการเตรียมพร้อมรับมือคือเรื่องสำคัญและต้องเรียนรู้ว่าการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือระดับชุมชนและการช่วยเหลือจากภาครัฐร่วมกันนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากไทยเองก็ควรที่จะมีการนะคะลดความเสี่ยงเรื่องนี้ให้ดีขึ้นจากเดิมเพราะว่าเราก็มีบทเรียนแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดเรื่องของการบรรจุหลักสูตรซ้อมอพยพประจำปีในโรงเรียนแล้วก็สถานที่ทำงานเพื่อเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยว่าไม่ให้ตื่นตระหนกแต่รู้จักการป้องกันไว้ล่วงหน้าค่ะดังนั้นแล้วนะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบ้านเราน้ำท่วมภัยแล้งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันนี่แหละค่ะถ้าป้องกันได้เร็วเราจะลดความเสียหายแล้วก็ลดมูลค่าในการไปเยียวยามากขึ้นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
2: ขอบคุณครับไปดูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันบ้างนะครับตอนนี้จีนเขาต้องสั่งปิดท่าเรือและสนามบินเตรียมความพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นดอลฟินที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งเร็วที่สุดในวันนี้นะครับหลังจากที่พายุลูกดังกล่าวนั้นพัดถล่มญี่ปุ่นแล้วก็สร้างความเสียหายในหลายจุดครับพื้นที่ตามแนวชายฝั่งมณฑลเจ้อเจียงเผชิญกับคลื่นสูงและลมแรงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาของจีนคาดการณ์แล้วครับว่าพายุลูกนี้จะพัดขึ้นฝั่งในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงคืนนี้ไปจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาจจะทำให้ทะเลมีคลื่นสูงถึง8เมตรด้วยกันนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับซึ่งอาจจะทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมและดินถล่มมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ทางตะวันออกของจีนจะเผชิญกับฝนตกและลมแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้รวมไปถึงในเซี่ยงไฮ้และมณฑลข้างเคียงด้วยครับขณะที่สนามบินในมณฑลเจ้อเจียงเริ่มระงับการให้บริการตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับและจะระงับเที่ยวบินทั้งหมดตลอดทั้งวันนี้หลังจากทางการท้องถิ่นประกาศยกระดับการเตือนภัยไต้ฝุ่นเป็นระดับสูงสุดรวมทั้งสั่งปิดท่าเรือและระงับการให้บริการเรือข้ามฟากเพื่อความปลอดภัยทางด้านหน่วยงานในกรุงปักกิ่งระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์และเส้นทางพายุอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงจัดทำแผนรับมือน้ำท่วมและเตรียมพร้อมอพยพเช่นเดียวกับอีกหลายมณฑลตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกและตอนใต้ของประเทศซึ่งมีทั้งการยกระดับการเตือนภัยไปจนถึงการระงับการให้บริการเดินเรือและเที่ยวบินต่างๆครับก่อนหน้านี้พายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวะและคาโกชิมะของญี่ปุ่นครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยๆ6คนและมีบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่สายการบินต่างๆก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินในพื้นที่หลายร้อยเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยครับ

0: พาไปดูผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะที่ศึกอาเซียนครับต้องบอกว่าหายใจหายคอคล่องแฟนฟุตบอลก็ยิ้มกันได้เต็มที่ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งของเมียนมาใช่ไหมคะเขานำคนที่มาเชียร์ให้กำลังใจกันเรียกว่าเต็มพื้นที่เขาเลยนะคะ
1: ก็คือเป็นอีกหนึ่งเกมที่เมียนมามีลุ้นเข้ารอบแต่สุดท้ายแล้วต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยไม่ไหวฮะแพ้ไปทำให้4เกมของไทยเนี่ยชนะรวดทุกเก
2: ม
1: เข้ารอบตัดเชือกไปพบกับสิงคโปร์นะครับ มาดูกันที่ผลงานของนักเตะทีมชาติไทยในศึกอาเซียนครับเมื่อวานนี้พบกับเมียนมาได้2จุดโทษชนะไป2ต่อ0ครับ
3: กรมการถ่ายทอดสดบอลอาเซียน
1: ฟุตบอลอาเซียนครับนัดสุดท้ายกลุ่ม B ครับไทยจ่าฝูงของกลุ่มเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบเมียนมาอันดับ3ท่ามกลางแฟนบอลกว่า 13,026 คนหากทีมไทยเสมอหรือชนะจะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีครับเกมนี้ฮัสซันตัดสินใจพัก4ผู้เล่นที่ติดใบเหลืองทั้งทักษณะคำยกยศกรบุรพาเสกสรรราตรีและธีรศักดิ์เผยพิมายตัวสำรองเริ่มเกมได้เพียง11นาทีครับไทยได้จุดโทษจากจังหวะที่นฤบดินทร์เปิดบอลไปติดแขนของวินเนียงตุนผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษเป็นเจ้ายิมวรชิตยิงเข้าไปไม่พลาดครับ1ต่อ0ครับ
3: เขียวเสาเลยครับลูกนี้
2: โอ้โหถือว่าใจเด็ดใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับจุดโทษของทางบอลของวรชิตที่ยิง
1: แล้ว
2: บอ
1: ก
2: ว่า
1: เฉียบขาดเลยนะครับ
2: เข้าไปเลยครับ3ประตูที่เขายิงได้ในทีมชาติ
1: ไปถูกทางนะแต่ไม่ทันครับนาที52ครับไทยได้จุดโทษอีกครั้งจากจังหวะเช็ค VR เมื่อลูกยิงของวรชิตไปติดแขนของโซโมจอในเขตโทษแต่ครั้งนี้เป็นเยฮานาฟีมามะแนวรุกทีมชาติไทยจากปัตตานียิงเข้าไปไม่เหลือครับประตูแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับของเยฮานาฟี
3: สุดยอดเลยลูกนี้ว่
1: าไทยคว้าชัย4เกมรวดเก็บได้12แต้มเต็มคว้าจากฝูงของกลุ่มแบบไม่เสียประตูได้เงินอัดฉีดจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล2ล้านบาทครับส่วนรองแชมป์กลุ่มเป็นของมาเลเซียที่เฉือนชนะฟิลิปปินส์ 1-0 เข้าไปพบอันดับ1กลุ่ม A คือเวียดนามแชมป์เก่าหลังจบเกมฮัสซันพอใจผลงานของทีมในรอบแรกที่ชนะรวดและไม่เสียประตูครับพร้อมกับชื่นชมลูกทีมที่เล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้หลังจากนี้ต้องฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับรอบตัดเชือกที่จะพบกับสิงคโปร์ขณะที่เจฮานาฟีแนวรุกทีมชาติไทยจากปัตตานีครับไม่กดดันที่ต้องยิงจุดโทษเพราะมีความมั่นใจและต้องการทำประตูในทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้เพื่อตอบแทนครอบครัวครับที่เดินทางไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรมาเชียร์ถึงขอบสนาม
4: พอใจครับที่ประเดิมประตูแรกแต่ก็ยังมีหลายๆจังหวะที่แบบทำยังไม่ดีไม่สามารถ

0: ค้นฟอร์มออกมาได้ครับผมก็ไม่ค่อยมีความกดดันแบบมั่นใจมากครับแล้วก็อยากทำประตูเพราะพ่อครอบครัวมาดูครับก็อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจครับว่าเราสามารถยิงประตูได้ในนามทีมชาติครับ
1: เจฮานาฟีนี่เป็นแนวรุกดาวรุ่งนอกเหนือจากติดทีมชุดใหญ่แล้วเอเชียนเกมที่นาโกย่าปีนี้คาดว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยทีมชาติไทยนะครับรอบจัดเชือกเกมแรกไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์วันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยแชมป์เก่าเป็นของเวียดนามส่วนแชมป์ก่อนหน้าเวียดนามคือทีมชาติไทยเอาใจช่วยนะครับว่าทีมชาติไทยจะสามารถคว้าแชมป์อาเซียนมาครองได้หรือไม่ตอนนี้ฮัสซันคุมทีมชาติไทยไปแล้วหลายเกมยังไม่แพ้เลยนะมีแค่ชนะกับเสมอใช่ครับ
2: ไปที่วอลเลย์บอลหญิงกันบ้างก็ฟอร์มเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับ
1: เจอกับอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ใสๆครับชนะไป3เซตรวดวันนี้เจอกับเวียดนามแต่เวียดนามไม่เหมือนสัปดาห์แรกนะฟอร์มหลุดเวียดนามตอนนี้มาดูกันที่ผลงานของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยโค้ชออสจัดชุดใหญ่ถล่มอินโดนีเซียไปขาดเลยครับวอลเลย์บอลซีวีคัพสนาม2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีครับเกมแรกครับไทยแชมป์สนามแรกชนะฟิลิปปินส์มา3-0เกมนี้ไทยสวมชุดดำนะครับพบกับอินโดนีเซียที่เฉือนชนะเวียดนามมา3-2เซตเกมนี้โค้ชออสจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามครับนำโดยบูมบิ่มชัชออนออมศิลป์ศศิภพรเพียวอัชราพรแนนทัศน์ดาวทิพย์แก้วกัลยาและชมพู่พรพันธ์เซตแรกสาวไทยออกสตาร์ทดีครับนำห่าง6-1แม้อินโดนีเซียแก้เกมด้วยการจับบล็อกและเล่นบอลสั้นแต่สาวไทยใช้เกมบุกจากการเสิร์ฟชนะไป25-18เซตที่2ครับอินโดนีเซียแก้ทางเกมรุกของไทยสู้ได้อย่างสูสีไล่บีเสมอกันที่15-15ก่อนที่สาวไทยจะเร่งเครื่องครับแซงนำ21-15และเป็นลูกนิกณัฐนิชาลงมาปิดเซตครับเสิร์ฟปิดแมตช์ไป25-17เซตที่3ครับไทยสลับหมุนเวียนผู้เล่นส่งบอลเร็วอย่างโบกัญญรัตน์และไก่วิมลรัตน์ไล่กดสกอร์10แต้มรวดนำห่าง23-10ก่อนที่ลูกนี้ครับจะขึ้นบล็อกปิดแมตช์ให้กับไทยชนะไป25-12ไทยชนะอินโด3เซตรวดคว้าชัย2เกมติดหลังจบเกมครับโค้ชออสพอใจผลงานของการทดสอบผู้เล่นในสถานการณ์จริงและชี้ว่าสภาพร่างกายของบุ๋มบิ๋มชัชออนดีขึ้นกว่าเกมนัดแรกส่วนออมศิลป์ศศิภพรครับชื่นชมอินโดว่าเล่นได้เหนียวแน่นนัดต่อไปกับเวียดนามเธอย้ำว่าจะไม่ประมาทเด็ดขาดครับแม้ว่าเวียดนามจะฟอร์มหลุดก็ตาม
3: ต้องชื่นชมอินโดด้วยค่ะที่ในทุกปีเขาจะมีการแบบว่าพัฒนารวมถึงแบบปีนี้คือการจบสกอร์ของเขาค่อนข้างที่จะแน่นอนค่ะแล้วก็มีเกมที่เหนียวมากขึ้นค่ะ
4: พูดถึงเกมกับเวียดนามดูแล้วเขาจะยิ่งมองยัง
3: ไงบ้างหนูไม่เชื่อว่าเขาดรอปค่ะเขาอาจจะแบบยังแบบว่าไม่เข้าที่หรือเปล่ามาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูคิดว่าทีมเขาก็ต้องมีแบบว่าที่จะมาเล่นกับเราพี่เราก็เตรียมตัวที่จะรับมือเขาค่ะ
5: ก็เป็นการโรเทตตัวผู้เล่นตาม strategy นะครับตามแผนตามยุทธวิธีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ confidence เพราะว่าแผนในการรับเกมในการรับเกมในการลุกเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมาทดสอบนะครับเราฝึกซ้อมแล้วเราก็ต้องการทดสอบก็บุ๋มบิ๋มกำลังจะเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาเป็นเรื่องของ timing นะครับเรื่องของเวลาซึ่งทีมเราก็รู้ดีนะครับเราก็คือทุกคนเราช่วยกันนะครับเราเป็นทีมเราต้องซัพพอร์ตกันและกันนะวันนี้ก็บอกให้ชมพู่ให้เซตเตอร์ของเราเนี่ยดูจังหวะให้ดีอย่าไปใช้เขามากจนเกินไปนักแล้วก็ให้เขาเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็สมาร์ททูเพลย
1: ์นัดสุดท้ายสนาม2ครับไทยจะพบเวียดนามรองแชมป์สนามแรกที่สนามนี้ฟอร์มหลุดยังไม่ชนะใครหลังแพ้อินโดนีเซีย2-3และแพ้ฟิลิปปินส์1-3เซตโดยจะแข่งในเย็นวันนี้ครับเวลา16:15ห้ามพลาดเด็ดขาดเจอเวียดนามสนามนี้น่าจะงานง่ายกว่าสนามแรกนะครับ
2: ก็ดูจากฟอร์มแล้วนะครับสนามที่แล้วก็ดูฟอร์มแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแรงมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าเวียดนามชุดนี้เนี่ยเขามีผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันจากระดับเยาวชนนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยของเราก็มาเต็มด้วยก็คือไม่ใช่แค่ชุดดาวรุ่งนี่เป็นชุดผสมซึ่งบุ๋มบิ๋มมาแล้วแนนทัศน์ดาวมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างหนักสำหรับคู่แข่งทีมอื่นนะ
1: ผมว่าเป็นการลองทีมของโค้ชออสด้วยแล้วก็เป็นการเอนเตอร์เทนแฟนวอลเล่ที่เชียงใหม่คือจัดเต็มเลย
2: บ้านเราใช่
1: ไหมใช่ครับซุปตาร์ด้วยแล้วก็ทัวร์นาเมนต์สำคัญของทีมชาติไทยคือเอเชียนเกมผมว่าเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ ที่โค้ชออสรวมถึงแฟนวอลเลย์ชาวไทยเนี่ยคาดหวังว่าต้องคว้าเหรียญรางวัลนะ
2: เพราะว่ามันมีตั๋วไปโอลิมปิกด้วยไหมฮะ
1: ยังครับยังครับ
2: เอเชียนเกมนี้ไม
1: ่มีแต้มมีอะไรอย่างนี
2: ้เก็บแต้มผลมีเก็บคะแนนสะสม
6: ครับ
1: สำคัญคะแนนสะสมหรือไม่สะสมเนี่ยสิ่งสำคัญคือการที่แข่งขันในเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาเพราะมหกรรมกีฬาเนี่ยคนไทยคาดหวังก็เหมือนฟุตบอลในเอเชียนเกมเนี่ยคนไทยคาดหวังแข่งขันในทัวร์นาเมนต์อื่นอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นสปอตไลท์แต่พอมาทัวร์นาเมนต์อย่างซีเกมเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเนี่ย
2: ครับ
1: คนไทยจะตั้งตารอแล้วเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนนะ
2: มันมีแมตช์ชิงแชมป์เอเชียด้วยใช่มั้ย
1: ครับอย่างนั้นน่ะเก็บแต้มแต่อย่างเช่นเกมอ่ะแต้มไม่น่าจะมีแต่สำคัญคือเป็นมหกรรมกีฬา
2: ครับ
1: อันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากเห็นทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองด้วยซ้ํ
2: านะครับก็เป็นความหวังของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนนะครับขอบคุณคุณอินทัศน์นะครับจากข่าวกีฬานะครับไปต่อกันที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกฤตฐานดีมีปฏิรบครับ
7: สวัสดีค่ะคนบันเทิงร่วมอาลัยเต้ Dragon 5นะคะโดยในวันรดน้ำศพค่ะแอนดี้เคมพิมุกค่ะสมาชิกร่วมวงรับจบชี้แจงเรื่องที่คนเข้าใจผิดเพื่อนๆในวงนะคะรวมทั้งยังส่งความห่วงใยไปถึงครอบครัววอนชาวเน็ตอย่าส่งต่อภาพไม่เหมาะสมค่ะสร้างชื่อมาด้วยกันค่ะตั้งแต่ฟอร์มวง Dragon 5นะคะแอนดี้เคมพี่มุกจึงรักเหมือนพี่น้องแท้ๆค่ะเขาเองเป็นคนหนึ่งที่ไปรับร่างของเต้ Dragon 5อดีตเพื่อนร่วมวงด้วยตัวเองหลังจากที่ช่วงบ่ายของวันที่7สิงหาคมพบร่างอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีค่ะในวันรดน้ำศพนะคะแอนดี้เข็มพิมุกเป็นตัวแทนคนในวงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะมีหลายประเด็นนะคะนอกจากที่รายงานไปแล้วว่าสาเหตุการเสียชีวิตคุณแม่ยังติดใจและยังต้องรอผลอีกราว2เดือนอีกประเด็นสำคัญค่ะที่แอนดี้ขอเอาไว้คือวอนให้ผู้ใช้โซเชียลไม่ส่งต่อภาพไม่เหมาะสมนะคะขณะที่เรื่องเข้าใจผิดเพื่อนในวงว่าทำไมไม่มาร่วมงานอดีตนักร้องดังรับจบชี้แจงให้ค่ะ
8: เห็นแม่ร้องไห้ผมก็รู้สึกเสียใจก็พยายามบอกแม่ว่าถ้าไม่ยังเป็นก็เพราะตอนนี้มันเริ่มมีภาพฟอร์เวิร์ดมาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากวิงวอนทุกๆคนนะครับสงสารแม่นะครับอย่าส่งรูปเหล่านั้นมาเลยครับแล้วก็เห็นแม่ร้องไห้แล้วผมก็ช้ำใจครับอยากจะบอกว่าพี่น้องดราก้อนไฟทุกคนรักเต้หมดนะครับผมเผอิญว่ามีคนมาบอกว่ามีบางกลุ่มต่อว่าเต๋าซึ่งต้องบอกงี้ผมรู้จักข่าวเต้เพราะเต๋านะครับแล้วเต๋าตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองจีนมา 2-3 วันแล้วพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็เต๋าเองก็ฝากบอกทุกๆคนมาว่าเดี๋ยววันที่10นี้กลับมาแล้วเดี๋ยวมาหาเต้ครับ
9: เพราะเขาไม่สบายใจยังไงบ้าง
8: ก็มีคนไปว่าเฮ้ยเพื่อนอะไรวะทำไมไม่มาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเครดิตไว้ที่ผมหมดอะไรกับหยวนอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับเต๋านี่โทรหาผมตลอดเวลาเลยครับ
7: Dragon 5ค่ะมีสมาชิก5คนนะคะนั่นคือโอ๊คแอนดี้หยวนเต๋าเต้ค่ะไทยบันเทิงเองเราก็เคยเพิ่งจะไปทำข่าวการกลับมารียูเนียนเต็มวงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินร่วมยุคนะคะแคสเซ็ตเฟสเมกาฮิตปี2567ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะโดยพิธีสวดพระอภิธรรมเต้ Dragon 5จะจัดขึ้น3คืนค่ะจนถึงวันจันทร์นี้และมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่11สิงหาคมที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนนทบุรีค่ะไปต่อกันที่งานเพลงชุดใหม่ของโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะเขาเองก็ไม่ยึดติดการทำงานเพลงแนวเดิมๆค่ะผลงานล่าสุดขอเปลี่ยนมาทำเพลงรักง่ายๆฟังสบายๆแทนที่จะคิดเยอะว่าต้องทำเพลงแบบเล่นใหญ่นะคะโจอี้บอกอยากส่งความสุขให้คนใกล้ตัวและแฟนเพลงค่ะ

ถูกชาวเน็ตแซวนะคะว่าเป็นคนคลั่งรักอยู่แล้วก็บอกรักผ่านเพลงไปเลยค่ะกับเพลงรักไม่ไหวแล้วโวยนะคะเป็นเพลงใหม่จากอัลบั้มล่าสุดที่เขาตั้งชื่อเก๋ๆว่าสาธารณสุขมีความหมายว่าเอาคำว่าสาธารณะบวกกับความสุขมารวมกันค่ะคือปล่อยความสุขให้มวลชนนะคะเป็นอัลบั้มที่3แล้วค่ะโจอี้เลยอยากลองทำอะไรใหม่ๆคือตัวเพลงเนี่ยจากที่คิดไว้ว่าจะเล่นใหญ่ดีไหมนะเอาให้แปลกไปเลยเปลี่ยนค่ะเป็นแบบเข้าใจง่ายฟังง่ายแล้วค่อยไปเล่นใหญ่ใน MV แทนค่ะ

0: เสิร์ตนะคะร่วมชั่วโมงค่ะจัดลิสต์เพลงฮิตมาครบเลยค่ะไม่ว่าจะหน้าหน้าทองสัญญาเดือน6ดวงเดือนหม้อหุงข้าวนะคะโชว์กันยาวๆแถมกระโดดลงจากเวทีมาใกล้ชิดแฟนๆอีกไม่แปลกค่ะที่ตกแฟนคลับได้อยู่หมัดเลยนะคะงานสาธารณสุขสเตชันค่ะก็ตั้งชื่อแบบนี้เป็นการจัดล้อไปกับชื่ออัลบั้มแล้วก็ไม่ได้มีครั้งเดียวค่ะเตรียมไปต่ออีกใน3ภาคส่วนมีคนถามถึงคอนเสิร์ตใหญ่โจอี้จะมีอีกเมื่อไหร่ก็บอกแพลนไปถึง2571เลยค่ะ
1: เพราะว่าสังเกตดีๆซาวเพลงโจอี้ภูสิทธิ์มันจะแตกต่างกันไปทุกๆเพลงไม่นิดไม่จะเป็นการซาวกีตาร์หรือซาวดีไซน์หรือแม้ทั้งการร้องก็จะแตกต่างกันออกไปก็อัลบั้มนี้ก็จะเพลงแรกเนี่ยก็จะจากที่ผมคิดว่าเฮ้ยเราจะมาแบบท่าแบบพิสดารเลยไหมเปิดตัวอัลบั้มแบบให้มันดูแบบเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันแบบเป็นพิเศษหรืออะไรไหมผมก็คิดว่าแบบไม่ดีกว่าแบบก็เลยอยากทำแบบเรียบง่ายเพลงรักแล้วก็ให้คนไปฟังส่งต่อถึงทุกคนทุกอาชีพทุกแบบได้อะไรไหมครับ
0: แฟนๆได้เซอร์ไพรส์เสมอนะคะเวลาที่โจอี้มีผลงานใหม่ค่ะไปปิดท้ายกันที่อีกคนนึงค่ะคนนี้สัญญานางงามคืนให้กับต้นสังกัดไปแล้วนะคะแต่ภาพลักษณ์ของอาร์มชุติมาบนเวทีลูกทุ่งยังสวยเหมือนนางงามอยู่ค่ะแต่งตัวนะคะระยิบระยับเลยทีเดียวแฟนเพลงค่ะยังมารอฟังเพียบนะคะภาพปิดท้ายเลยจะพาไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตค่ะที่เธอเองเนี่ยร้องเพลงที่เคยสร้างชื่อตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆผู้สาวขาเลาะตอนนั้นแต่งให้ลำไยไหทองคำค่ะ
2: กลับขอบคุณคุณกฤตฐานะครับ
3: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในข่าวเที่ยง12 นาฬิกาช่วงนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

นี่คือผำเม็ดจิ๋วสีเขียวที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคตผำที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ผำจากฟาร์มเลี้ยงแต่เป็นผำที่เติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ Cook Culture จะพาไปหาความลับพืชจิ๋วมหัศจรรย์ผำพื้นบ้านครับ

0: คุณผู้ชมเห็นเมฆนี่ไหมครับรู้ไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนถ้ายังไม่รู้เห็นภูเขานี่ไหมครับเดาออกหรือยังครับถ้ายังผมแถมวัวควายผมว่าไม่มีใครเดาออกหรอกครับผมเฉลยเลยแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางครับจุดหมายปลายทางวันนี้ก็จะมาตามหาผำพื้นบ้านผำธรรมชาตินั่นเองครับ
1: เจ้าผำแกงตุ้ยคว้าตุ้ยมีสองอย่างเจ้ามีสองอย่างเจ้า
2: แกงกับคว้า
1: เจ้าแกงกับคว้าม
2: ันอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
1: อยู่ปูนเจ้าลายห้างนี
2: ่อยู่ปูน
1: ปูนลายนี่ปูนลายห้างปูนเจ้า
2: ห้างปูนเจ้า
1: เจ้า
2: อยู่ตรงนู้น
3: ถ้าได้กินก
1: ็ล้ำ
3: ล้ำ
1: เจ้าล้ำ
3: ล้ำ
1: ล้ำ
3: ล้ำ
1: ล้ำขนาดผำอยู่ลายนี่แหละลายห้างนี่แหละเจ้า
3: ผำ
1: เจ้า
3: ผำอยู
1: ่ซะผำอยู่ลายนี่แหละลายห้างหรือกระต๊อบนี่เจ้า
3: อ๋อตรงนี้เลย
1: เจ้าลายนี่แหละ
3: อันนี้ไปครับแม่ใช่ไหม
4: ใช
3: ่
4: แล้ว
3: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
3: ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
3: โอ้นี่คือบ่อผำกลางทุ่งนาครับเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ล้อมไปด้วยภูเขาครับอยู่นี่แล้ว
0: ผำพืชจิ๋วสีเขียวเม็ดเล็กๆที่ลอยอยู่บนผิวน้ำจนบางครั้งถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชแต่สำหรับคนที่นี่ผำคือวัตถุดิบพื้นถิ่นที่กว่าจะได้กินไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ
1: นี่ยกขึ้นเดี๋ยวมันมาหาเราอีกเราตักยกขึ้นเดี๋ยวมันก็มาหาเรา
3: แล้วผมลองตักได้ไหมฮะ
1: ได้ก่ะ
3: ได้นะ
1: ได
3: ้ผมไม่ล่วงลงไปนะแม่ดึงผมไปนะ
1: แม่ก็จะไปนั่งพูดแต้นหนูก่ะเอาดังนี้ตัก
3: เอาอันนี้ตัก
1: เจ้ามันไม่ตกไม่ต้องกลัว
3: แม่ใจเย็น
0: ๆพืชสีเขียวที่เห็นลอยอยู่บนผิวน้ำและช้อนขึ้นมานี้ไม่ได้เป็นผำทั้งหมดนะครับเพราะในนั้นมีทั้งจอกมีทั้งแหนปะปนกันอยู่ตามธรรมชาติแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นเม็ดสีเขียวเล็กๆกลมๆเกาะกันอยู่นั่นก็คือผำวัตถุดิบพื้นบ้านที่คนที่นี่รู้จักกันมานานแล้วครับ
3: แต่ผมกินสดนะกินนะ
1: กินไม่ได้
3: เออ
1: มันกินสดไม่ได้มันต้องปรุงสุกทำไปกินดิบหรือกินสดเนาะถ้าไปสองกล้องสองอย่างที่จุลทัศน์มันก็ไม่ได้เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ไม่ได้เนาะก็เท้าแม่จุ่มอยู่น่ะจะไปกินสดได้ไงเน
1: า
3: ะ
1: เท้าก็จุ่มเท้าแต่ไม่ได้จุ่มรองเท้า
3: อ๋อรองเท้า
1: ล้างให้สะอาดก่อนเดี๋ยวไปดูที่แม่จะล้างให้ดู
3: อ๋อต่อไปเป็นล้าง
2: ไปแล้วเถอะแม่

0: ำที่เราเพิ่งตักขึ้นมาจากน้ำยังนำไปกินไม่ได้นะครับต้องมาผ่านขั้นตอนการล้างซะก่อน
1: ห้ามห้ามกินห้ามกินกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: แม่หลวยและแม่เพ็ญก็พาผมมาดูขั้นตอนในการล้างผำครับ
2: โอ้เยอะมากปากหนึ่ง
1: ปากหนึ่ง
2: หนึ่งปาก
1: อ้าวเอาล่ะทำพิธีล้างมาได้หน
2: อ
1: แม่จะเป็นคนล้างยกนิ้วก้อนมาได้ล้างผำล้างมันสะอาดแต่ยังไม่สะอาดเพื่อเอาแม่มันออกก่อน
0: ขั้นตอนแรกของการล้างผำคือการตักผำใส่ในกระชอนตาห่างแล้วค่อยๆตักน้ำราดทีละขันเม็ดผำขนาดจิ๋วก็จะลอดผ่านกระชอนออกมาพร้อมกับน้ำส่วนจอกแหนและเศษพืชที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะถูกคัดแยกออกไป
1: เห็นไหมเห็นไหมมีแต่ผำเลยดู
0: โอ้ทุกคนครับเวลาผำที่อยู่ในน้ำและโดนแสงแดดสีมันเขียวเขียวคือไม่รู้จะอธิบายมันว่าเขียวเฉดไหนครับ
1: อ่อนมันก็สีอ่อนๆหน่อยๆสีอย่างกับใบไม้อ่อนเนาะถ้ามันแก่มันก็จะสีเข้มนั่นแถมน้อยหนึ่ง
3: มันออกสีเขียวเจ้าสีเขียวก็เหมือนใบไม้ทั่วไปนะเจ้า
0: จากนั้นนำผำมากรองผ่านกระชอนตาฉี่อีกครั้งจนเหลือแต่เพียงเม็ดผำสีเขียวขนาดจิ๋วแล้วก็เทรวมใส่ในถุงผ้าและล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
1: ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว
0: ล้างแล้วล้างอีกล้างจนกว่าน้ำจะใสสะอาดก่อนจะบีบน้ำออกมาครับ
1: ถ้าบีบข้างล่างน้ำมันก็ลงไม่ลงต้องบีบอย่างนี้ข้างบนก่อน
0: ขั้นตอนสุดท้ายคือการแขวนถุงผ้าและบิดรีดน้ำออกให้มากที่สุดกว่าจะได้ผำสดไม่ง่ายเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาและความพิถีพิถันนี่ครับทุกคนก็ได้ผำที่ล้างเสร็จแล้วดูสะอาดแบบนี้แต่อยากให้ดูเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมครับผมว่าเหมือนกับไข่ปลาสีเขียวหรือคุณผู้ชมว่าเหมือนอะไรครับแต่นี่มันก็คือผำครับผำที่เราไปเก็บมาจากบ่อธรรมชาติ
1: ตักแฮม
0: สำหรับคนยุคนี้หลายคนอาจเรียกผำว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตหรือซูเปอร์ฟู้ดแต่สำหรับแม่หลวยและแม่เพ็ญผำคืออาหารพื้นบ้านที่กินกันมานานแล้ว
1: กินมาตั้งแต่พ่อแม่สอนกินพุ่นล่ะกินมาเหมือนล่ะพ่อแม่ป้าไปเก็บเจ้าแต่เอาไปย่างซุปแต่ว่าบ่เคยกินดิบเหมือนเต้า
3: อุ้ยป้ากินเพิ่นย่างให้กินตั้งแต่น้อยๆเฮาก็กินได้เพิ่นน่ะเจ้ามันหวานอร่อยเกิดมามันก็เพิ่นย่างให้กินก็กินก็เหมือนกันกินห่ากินปลาล่ากินอีหยังทั่วไปนี่ค่ะเจ้า
0: แกงผำคืออาหารจากผำที่ดั้งเดิมที่สุดของคนที่นี่ที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเคล็ดลับสำคัญของการแกงผำก็คือห้ามใส่น้ำมากเกินไปครับ
1: น้ำใส่เยอะก็ไม่ได้บางคนเอาไปแกงแล้วใส่น้ำเยอะกินไม่ได้เลยรอมันแห้งมันก็ไม่แห้ง เริ่มตำเลยเนาะตะไคร้ก็ข่าให้มันละเอียดตำมันละเอียดตามไปด้วยกระเทียมกระเทียมทางเหนือเขาเรียกว่าหอมเตี้ยมหอมเตี้ยมเจ้าเขาเรียกว่าหอมเตี้ยมหอมแดงเขาเรียกว่าหอมบัวปลาร้าปลากระดีปลากระดีเจ้าแต่เขาไม่ได้ใส่เกลือนะถ้าใส่เกลือมันจะเค็มพริกนิดหน่อยไม้โคกก็มีกระเทียมหรือหอมเตี้ยมหอมบัวพริกสดขาตะไคร้บอกว่าตะไคร้ล่ะตะไคร
0: ้ความพิเศษของการทำแกงผำก็คือการนำผำมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันเสียก่อนแล้วจึงนำไปตั้งไฟเมื่อโดนความร้อนเม็ดผำจะค่อยๆ คายน้ำออกมาเองกลายเป็นแกงผำที่มีรสชาติเข้มข้นและเป็นเอกลักษณ์
1: ุกแล้วเอาก่อนมันเย็นหรอก่อนมานอนล้ำล้ำจิ้มกระดูกเค็มเผ็ดรสชาติพอดีเลยอร่อยนะล้ำขนาดนักล้ำแต่ล้ำหมายถึงอร่อยเนาะ
2: ผมชิมนะแม่นี่ครับแกงผัมล้ำล้ำขนาดเสียงล้ำขนาดนี่คือขั้วผัมครับเมนูยอดฮิตของคนเจนใหม่ที่นี
1: ่ขั้วผัมจ้ะเมนูนี่นี่ร้านสาวชอบกินขนาดนักว่าล้ำล้ำขนาดนักยาย
2: ขั้วผัมง่ายมากครับเริ่มจากผัดหอมแดงให้สุกตามด้วยกระเทียมเจียวให้หอมตะไคร้โขลกหยาบๆพริกสดซอย

0: เอาแล้วเจ้าแค่นี้ก็สุกแล้วล้ำล้ำล้ำล้ำขนาด
1: นี่ครับเมนูคั่วผําเมนูที่วัยรุ่นที่นี่เขาชอบกินกันครับกินกันครับ
0: เอ้าอันนี้น่ะมีกว่านั้น
2: อันนี้พิซซ่า
3: ตรงนี้เขาชอบกินเผ็ดครับ
0: อ๋อชอบกินกับหน่อไม
1: ้อ
0: ๋ออ๋อ
3: ตรงน
0: ี้
3: เรา
0: แกงอ๋อชอบแกงนั่นเนาะเพิ่น
1: เพิ่น
0: เพิ่นคือหัวเลาะทุกสองแต่ตรงกัน
1: ครับ
0: ไม่ใช่อ่ะ
4: ไม่ใช่อ่ะ
0: ไม่ใช่จ้ะ
4: เนี่ยสับปะรดมากินกับอะไร
1: ที่เห็นอยู่ไม่ใช่ผงมัทฉะนะครับแต่มันคือผําอบแห้งที่ผ่านการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบพื้นบ้านชนิดนี
5: ้มีความรู้สึกว่าผํามันน่าค้นหาตั้งแต่ไหนแต่ไรละมันเป็นพืชจิ๋วมหัศจรรย์ที่มันแปลกแล้วมันเหมือนมันหากินยากพี่ก็เลยชอบก็เลย มีความคิดว่าพี่ก็มาเอามาแปรรูปตอนนี้พี่แปรรูปเป็นผําอบแห้งผําอบแห้งแบบไม่ปรุงรสเลยค่ะผมผําอบแห้ง
1: 100% ผําอบแห้งก็ใช้ผําสดที่ล้างสะอาดนํามาใส่ถาดเข้าเครื่องอบไล่ความชื้นนานถึง8ชั่วโมงก็จะได้ผําแห้งที่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
5: อบตู้อบลมร้อนความร้อนอยู่ที่70องศาเวลา8ชั่วโมงค่ะอบเสร็จแล้วส่วนนึงพี่ก็จะเอาแบ่งไปเป็นผําอบโดยที่ไม่ผสมอะไร
1: นี่คือผําอบแห้ง8ชั่วโมงจากพี่หญิงครับมันมีกลิ่นเขียวๆอยู่นะใช่ไหมพี่
5: ใช่ค่ะ
1: มีกลิ่นผม
5: เป็นผักเหมือนผัก
1: เหมือนผักใช่เหมือนผักทั่วไปเลยกลิ่นประมาณนั้น
5: ใช่
1: ผักอบกรอบทั่วไปก็มีกลิ่นประมาณนี้ผมชิมเลยนะชิมประมาณนี้นะครับ

0: เคี้ยวมันเลยแล้วก็เค็มเค็มมันเค็มของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เค็มธรรมชาติของเขาเองเลย
0: เค็มธรรมชาติเลยเหรอ
1: ใช่อ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ปรุง
0: คุยแค่นี้ก็ดีแล้วกินกับข้าวเนาะข้าวสวยข้าวกล้อง
1: แต่ส่วนมากแล้วแบบนี้จะเอาไปโรยสลัดลูกค้า
0: อ๋อโรยสลัด
1: ค่ะคนที่ทานอ่ะลูกค้าที่ทานเอาไปเลยสลัด
2: จุดเด่นของผําอบแห้งนอกจากจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาแล้วยังทำให้รสชาติของผําเข้มข้นขึ้นและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยครับ
3: ผําแห้งพอเราอบแห้งปุ๊บกลิ่นเขาจะชัดขึ้นแล้วก็มันจะมีความเค็มขึ้นแล้วพี่ว่ามันให้กลิ่นหอมขึ้น
2: ลองคิดดูนะครับผําอบแห้งที่มีรสชาติเข้มข้นและกลิ่นหอมเฉพาะตัวผสมกับเกลือชมพูที่เติมรสเค็มพริกป่นให้ความเผ็ดร้อนและงาขาวคั่วที่ให้ความหอมมันเมื่อทุกอย่างคลุกเคล้าเข้าด้วยกันก็เกิดเป็นรสชาติแบบนี้ครับ
0: ผําอบแห้งปรุงรสแล้วครับของพี่หญิงต้องกินคั่วกับข้าวเสิร์ฟร้อนนี่ก็จะมีรสเผ็ดขึ้นมามีเค็มเผ็ดแล้วก็มีหอมงาผมว่าต้องกินคู่กับน้ำพริกเยี่ยมเลยครับ
2: อันนี้กินเปล่าๆก็ว่าอร่อยแล้วอันนี้ปกติเขากินกับ
1: กินแบบนี้ก็ว่าอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะมันให้มันคู่กันจริงๆที่พี่กินเป็นปกติของพี่เลยนะเอาน้ำพริกใส่เข้าไปด้วยค่ะมันจะเหมือนเรากินผักกับน้ำพริก
0: ผมว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบผําสดนะครับผําแห้งก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งครับ
2: ถ้าผําคือวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่ในวัฒนธรรมการกินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานการนําผํามาอบแห้งก็คือการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มทางเลือกใหม่ๆในการกินผําและอาหารที่ผมกำลังจะได้ชิมในวันนี้คือการนำผําอบแห้งมาผสมผสานกับอาหารพื้นเมืองที่เป็นตัวแทนของชาวล้านนานั่นก็คือไส้อั่วครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินดาผู้คิดค้นไส้อั่วผําครับ
4: วันนี้แม่ก็จะทำไส้อั่วผําพอเพิ่มผําลงไปมันก็จะมีประโยชน์อีกมันจะหอมแต่สีมันอาจจะไม่สดใสเหมือนไส้อั่วธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นสีของผํามันก็รู้ว่ามันจะออกเขียว

0: แต่ว่าผําเราอบแห้งมาแล้วมันก็จะไม่ว่ามันจะหอมหอมแล้วมันจะอร่อยค่ะเราจะโขลกเครื่องแกงเราต้องโขลกตะไคร้ก่อนนะคะเพราะตะไคร้มันย่อยมันแหลกยากเราก็จะใส่เกลือไปนิดนึงใส่กระเทียมไปก่อนใส่ขมิ้นลงไปแล้วก็โขลกให้มันละเอียดแล้วเราค่อยใส่พริกเราจะหยิบพริกใส่ลงไปนะคะ
1: แม่ครับไส้อั่วผําทํายังไงให้อร่อยครับ
0: ใส่ใจผงน้ําพริกใส่ใจทุกอย่างทําอะไรทุกอย่างลูกถ้าใส่ใจนะค่ะสีสันเครื่องแกงก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะหอมๆขมิ้นตะไคร้กระเทียมหัวหอมที่เราใส่ลงไปทั้งหมดแล้วประเดี๋ยวถ้าเราคาวเราจะใส่ใบมะกรูดซอยไปด้วยมันก็จะยิ่งหอมนะคะเราจะใส่เครื่องแกงไปพอประมาณก่อนแล้วชิมดูก่อนแม่ดมกลิ่นดูว่ามันประมาณไหนแล้ว
1: พอดมแล้วกลิ่นเป็นยังไงครับแม
0: ่อีกนิดนึงเพิ่มเครื่องแกงไปอีกหน่อยแม่คิดว่ามันขาดเกลือนิดนึงนะเนี่ยจากที่ดมดูแล้วใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยๆซอยยิบๆนะคะจะใส่พระเอกของเราแล้วนะคือผําอบแห้งที่เราจะผสมลงไปที่วันนี้เราจะมาทำไส้อั่วไส้อั่วผําหลังจากใส่ผําแล้วเราก็จะเคา
1: แล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับ
0: ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะยัดไส้อั่วแล้วค่ะยัดเข้าไปในไส้เพื่อออกมาเดี๋ยวมันจะได้เป็นไส้อั่วโอเคมันจะไม่แน่น
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนี้ก็เป็นขั้นตอนการย่าง
1: แล้วไส้อั่วผัดนี้ต้องย่างกี่นาทีครับ
0: 20นาที
1: 20นาทีย่างไฟอ่อน
0: ค่ะถ้าไฟแรงมันจะไม่สุกข้างใน
1: ข้างนอกก็จะไหม
0: ้ค่ะข้างนอกมันก็จะไหม
1: ้แต่ย่างแป๊บเดียวกลิ่นหอมแล้วนะครับเนี่ยโหตอนนี้หอมมากเลยนะครับ
0: ค่ะมันเริ่มหอมแล้ว
1: กินได้ยังครับ
0: จะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราต้องพลิกอีกทีนึงแล้วเราก็ได้ที่แล้วนี่ใกล้จะได้ที่แล้ว
1: กินได้เลยไหมครับมันหอมมากเลยครับ
0: จ้าเพราะมันเป็นสมุนไพรผสมผําไปด้วย
1: ไม่ห่วงสูตรแล้วครับ
0: ไม่ห่วงค่ะ
1: มัน
0: อยู่ที่ฝีมือ
1: นี่สุดยอดมากแม่เอาแม่ก็อยากกินใช่ไหมฮะ
0: น่ากินมากไหม
1: พอพูดถึงเครื่องดื่มเย็นๆมีคนเพิ่มเลยฮะอยากจอยเพิ่มใช่ไหม
0: ใช่

0: นอกจากไส้อั่วผัมแล้วแม่จินดายังมีเมนูพื้นเมืองอีกหนึ่งอย่างมาให้ผมได้ลิ้มลองนั่นก็คือแอปหมูครับ
1: นี่เราจะทำแอปเราจะใส่ไข่ลงไปเพิ่มไข่ไก่ไป2ฟองแล้วก็เพิ่มไข่ผัมลงไปนี่คือแอปไข่ผัม

0: และนี่เราต้องห่อใบตองมันจะได้ความหอมของใบตองด้วยหอมไหมครับ
1: หอมมากครับแล้วตอนนี้สุกยังครับเห็นแบบนี
0: ้สุกแล้วครับ
1: กินได้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน
1: ไปครับผม
0: โอเคไหมครับ
1: โอเคยกเลยนะฮะ

0: ดองกระเทียมพริกถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเพราะว่าในนั้นมันก็มีอยู่แล้วในไส้อั่วก็มี
1: ชิมเปล่าๆก่อนแล้วกัน
0: ค่ะน่ะแล้วหนูลองดูว่ามันรสชาติมันอ่ะมันจะฟิลแบบหอมหอม
1: หอม
0: กรอบนอกนุ่มเนื้อผำอยู่ในเนื้อหมูนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันมันหอมทานแล้วเป็นไงครับ
1: กินกับพริกกับขิง
2: ก็เผ็ดก็ใส่พริ ก
0: อร่อยมากไหมคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมากครับ
0: ขิงแม่ก็ดองเองนะเนี่ย
3: แอบผำครับ
0: เป็นไงครับ
1: หอมนุ่ม
2: กุ้งกว่านี่อีก
1: ใช
2: ่มันอร่อยคนละอย่าง
1: อร่อยคนละแบบ
0: ครับอันนี้มันเพิ่มไข่เข้ามาอีกเนาะ
1: ใช่มี
0: มันจะนุ่มนัวเข้าอีก
2: ที่ไข่

สำหรับผมผำไม่ใช่พืชชนิดใหม่แต่มันคือวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของผู้คนมาอย่างช้านานทั้งแกงผำและคั่วผำที่ผมได้กินในวันนี้ล้วนเป็นอาหารที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากนักแต่ยังคงรสชาติแบบดั้งเดิมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นขณะที่ผำอบแห้งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของวัฒนธรรมอาหารในยุคปัจจุบันและสำหรับผมไส้อั่วผำแอปหมูใส่ผำคือภาพของการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบพื้นบ้านภูมิปัญญาดั้งเดิมเพราะวัฒนธรรมอาหารไม่เคยหยุดนิ่งแต่ค่อยๆเติบโตเปลี่ยนแปลงและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและนี่แหละครับคือCook Cultureคุกคัลเจอร์

ดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: นอะพี่เป็นเซลล์ขายประกันหรือเปล่าครับ
1: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
0: อันลองเสนอมาน
1: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
0: แล้วมันดียังไง
1: แตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
0: แบบไหนล่ะครับ
1: เขาจะกรอบเขาจะหวาน
0: เสียงแบบกรอบแล้วก็หวานด้วยทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
2: ไปต่อคิวกินขนมปังในบ้านไม้ญี่ปุ่นอายุกว่า80ปีในโตเกียวเขาทำอย่างไรให้คนอยากมาต่อคิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทั้งที่ไม่ตามใจลูกค้าเลย
3: ขนมปังนี้ครับจะมีการหมักแล้วมันจะมีฟองอากาศเยอะเพื่อที่จะอร่อยก็คือการที่จะไม่เอาฟองอากาศเนี่ยออกและใครที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังนี่คือเคล็ดลับ
4: ดูเนื้อเด้งดึงดึงดึงดึง
2: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนขนมปังเข้าคิวสู่พิเศษตามใจคนขายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
5: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาสำรวจชีวิตของคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงไร้มาตรฐานการรองรับความปลอดภัยและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ทำให้สังคมหันมารับฟังและเข้าใจปัญหาของพวกเขามากยิ่งขึ้น
6: ลิฟต์ชำรุดมาตั้งนานแล้วล้อก็หักแล้วเจ้าของก็รู้ทั้งรู้แต่ไม่ยอมบอกเรา
5: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
7: วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคมนี้ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน7:00 น.การ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและรถผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม8:00 น.ย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้10:05 น.สำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลป์และที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดีมนต์ขลังแห่งเทือกเขาและท้องทุ่ง11:05 น.เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:30 น.ร่วมสืบสานงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีสู่เครื่องเขินล้านนาร่วมสมัยไทยศิลป์14:05 น.เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุดยอดวีรสตรีไทยสังคมสนุกคิด14:30 น.สุดยอดคนไทยในญี่ปุ่นสร้างตลาดส่งออกผลไม้ไทยระดับพันล้านดูให้รู้15:05 น.เยือนศรีสะเกษถอดรหัสความนัวระดับพรีเมียมของปลาร้าแดนกินดอง15:30 น.กินแป้งให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: พี่เป็นเซลล์ขายประกันหรือเปล่าครับ
1: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
0: อันไหนลองขายมาสิน
1: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
0: แตงกวาก็เหมือนกันหมดแหละพี
1: ่รสชาติหวานกรอบกัดทีเนี่ยได้ยินไปถึงอำเภออยากจะให้เธอได้ลองกิน
0: ก็ดูที่ขายน่าสนใจนะแต่ผมยังไม่ซื้อหรอก
1: ถ้าน้องไม่ได้ซื้อตอนนี้นะน้องจะเสียใจ
0: ทำไมผมต้องเสียใจด้วยอะพี
1: ่มันมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อตอนเนี้ยแถมฟรีไปเลยอีก1โล
0: ข้อเสนอดีแต่คิดดูก่อน
1: ซื้อหน่อยนะเชื่อพี่เถอะกรอบจริงๆไม่ได้โม
0: ้ก็บอกแล้วไงว่าขอคิดก่อน
1: กินจนจะหมดแล้วจะไม่ซื้อจริงเหรอเนี่ย
0: ขอเวลาคิดอีกหน่อยได้ไหม
1: อะให้คิดดูก่อนก็ได้แล้วจะมาเปลี่ยนใจทีหลังละกัน
0: แหมเสียงอ่อนเชียร์ตอนนี้คำตอบคือไม่

อำนาจบ้านนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินาและนี่ก็คือพี่แต๊กพระเอกของเราในวันนี้เมื่อกี้ยังเป็นเซลแมน

0: ผมบอกก่อนว่าผมไม่คนจริงจังนะ
1: ไม่พูดก็เชื่อดูหน้าสิตึงมาเลยแล้วแตงกวาญี่ปุ่นของพี่เนี่ยมันดียังไง
0: ปกติแตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
1: แบบไหนล่ะครับ
0: เขาจะกรอบเขาจะหวาน
1: เสียงแบบกรอบจริงแล้วก็หวานแบบที่พี่บอกเลยอ่ะนี่ก็คือพี่นีภรรยาของพี่แตกแล้วแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรอีกไหมครับพี่
2: ความเด่นมันคือเรื่องหวานกรอบนี่แหละค่ะกินอย่างอื่นแล้วมันก็มันไม่อร่อยสู้แตงกวาเราอ่ะ
1: ช่วยเชียร์กันใหญ่เลยนะแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยแต่ผมอ่ะก็ยังไม่ซื้อหรอก ต้องขอรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีสายพันธุ์ไหมครับพี
0: ่มีครับปกติเนี่ยเราปลูกอยู่3สายพันธุ์มี JP1 JP2 แล้วก็โกบุริ
1: แล้วอังสุมารินอยู่ไหนอ่ะพี
0: ่ อังสุมารินน่าจะไม่ใช่แตงกวาละ
1: แล้วชื่อของมันแต่ละชื่อเนี่ยมันมีที่มาของความหมายไหมครับ
0: JP คือ Japan สายพันธุ์1 Japan สายพันธุ์2ส่วนโกบุริเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เขาพัฒนามาทีหลัง
1: แล้วอันที่อยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยสายพันธุ์อะไรเหรอครับ
0: อันนี้เป็น JP1 JP1 เนี่ยลักษณะเด่นคือรูปทรงเขาจะสวยที่สุดติดดกที่สุดตรงทรงมนน้ำหนักดียาวผิวก็จะสีเขียวเข้มไปทางมันวาวJP2 ค่อนข้างจะมีแขนงเยอะต้องขยันตัดแต่งแขนงออกแต่ข้อดีของเขาคือเขาจะแข็งแรงกว่า JP1 ผลรูปทรงจะสั้นกว่าแล้วก็โค้งกว่านิดหน่อยโกโบริจุดเด่นเขาคือแข็งแรงที่สุดในบรรดาแตงกวาญี่ปุ่นที่เราปลูกอยู่ตอนนี้แต่ผลเสียคือเขาไม่ติดดกแล้วรูปทรงของเขาสั้นทรงออกด้านข้าง
1: แล้วที่พี่แตกปลูกเนี่ยมีสลับสายพันธุ์ปลูกกันบ้างไหมครับ
0: มีบางฤดูอย่างช่วงถ้าฝนตกชุกเนี่ยเราก็จะสลับไปปลูกโกโบริบ้างโกโบริเนี่ยจะทนราน้ำค้างซึ่งมักจะเกิดกับหน้าฝน
1: แล้วก่อนที่จะกลายมาเป็นแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยที่บ้านพี่แตกทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
0: เกิดมาในครอบครัวพ่อแม่เป็นเกษตรกรทำไร่ข้าวโพดเป็นหลักแล้วก็ส่งลูกไปเรียนในเมืองอนาคตเนี่ยจะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นทำไร่ทำสวนเนี่ยเหนื่อยลำบาก
1: แล้วพี่ตั๊กได้ทำบ้างไหม
0: บอกจริงๆว่าโดนบังคับไปทำนี่สมัยเด็กๆอย่างเกียจเลย
1: แล้วจริงๆพี่ตั๊กอยากเป็นอะไรล่ะครับ
0: รับราชการผมไปสอบเยอะมากไม่ติดเลยสักทีสอบอยู่5ปีซ้อนอะแต่ระหว่างนั้นก็ทำงานไปด้วยนะครับนี่แหละเริ่มเข้ามาเป็นเซลล์แล
1: ้
0: ว
1: ทำอยู่นานไหมครับ
0: 10ปีเซลล์อย่างเดียวเนี่ย
1: สอบราชการก็ไม่เอาละ
0: ใช่ครับ
1: อันไหนพี่ลองโชว์สกิล10ปีของการเป็นเซลล์ให้ผมดูหน่อยสิ
0: เนี่ยครับเดือนนี้มีบะหมี่รุ่นนี้ซื้อ10ลังแถม2ลังนะครับเฮีย
3: 3ลังได้มั้ยหนุ่ม
0: งั้นผมขอเฮียเป็น20ลังแถม5แล้วกันจาก10แถม2
3: โอ้เป็นดีลที่ดีนะแล้วยังมีแถมให้อีกสักนิดมั้ยอ่ะ
0: น้ำยาล้างจานไปแล้วกันถ้าเฮียซื้อผม20ลัง
1: โอ้ก็จะง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เขาขายของเขาประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของเขาอาจจะเหลือเยอะหน่อยแต่เขาก็สามารถสต็อกไว้ไปขายต่อไปได้เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องซื้อ
1: แต่ผมก็ยังไม่ซื้อนะ สภาพอากาศจังหวัดเลยมันเหมาะสำหรับการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นเหรอครับพี่แต๊ก
0: อากาศที่นี่หน้าร้อนก็ไม่ได้ร้อนจัดมากมันเหมาะกับพืชชนิดนี
1: ้ก็คือปลูกได้หลายที่ไม่จ่าตรงที่ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเย็นแต่ที่เนี่ยเย็นเป็นบางช่วงแต่ก็ยังปลูกได้
1: ตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องโรงเรือนของพี่อ่ะทำไมมันไม่มีโครงสร้างเหล็กโครงสร้างอะไรเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นโรงเรือนไม้ไผ่ขนาดยักษ์ครับ
1: เป็นโรงเรือนที่ใช้ไม้ไผ่
0: ใช่ครับ
1: แถมขนาดยักษ์ด้วย
0: ขนาด23คูณ24เมตร
1: ทำไมพี่ต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ย
0: มันถึงจะคุ้มทุนในการทำ
1: พวกไม้ไผ่เนี่ยพี่ไปหามาจากไหนล่ะครับ
0: เป็นไม้ไผ่ที่หาได้ในพื้นที่นี่แหละครับมันลดต้นทุนโครงสร้างเหล็กไปด้วย
1: แล้วพอลดโครงสร้างเหล็กเนี่ยมันจะทนเร
0: มันทนด้วยครับมันยืดหยุ่นด้วยมันไม่ต้านลมแล้วมันก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
1: แล้วพี่ไปเอาอะไรดำๆมารัดเสาไม้ไผ่อ่ะครับ
0: เราใช้ยางเก่ารถมอเตอร์ไซค์เพื่อเอามารัดเขาจะแข็งแรงคงทน
1: มันแข็งแรงจริงๆเหรอครับพี
0: ่แข็งแรงถ้าเรารัดแน่น
1: เอ้าแล้วถ้ารัดไม่แน่นล่ะ
0: ทุกอย่างละครับถ้ารัดไม่แน่นมันก็ไม่อยู่ครับ
1: โธ่อันแน่นก็แน่นแล้วหลังคาของพี่ทำด้วยอะไรครับ
0: พลาสติกใส
1: ทำไมไม่ใช้แบบสแลนนะที่มันโปร่งแสงด้วยอะพี
0: ่พลาสติกเนี่ยมันกันฝนและก็กันน้ำค้างด้วยแต่แสงสามารถส่องเข้ามาได
1: ้ผมสงสัยอีกอย่างแตกซ่าคนเดียวเลยเหรอมันอยู่มันขาวขนาดนี้เนี่ยนะ
0: ก็3คนที่เริ่มต้นกันมา3สอสุภเลิกสนันสนิท
1: สอสสอเลยเหรอพี
0: ่3สอใช่
1: แล้วไปชวนกันมาทำได้ไงล่ะเนี่ย
0: คือผมกับอาสนันเนี่ยรู้จักกันอาสนันก็เลยไปชวนเพื่อนอีกคนนึงชื่ออาสนิทมาร่วมทำด้วยกัน
1: และนี่ก็คืออาสนันแกง3สอแล้วก็ยังเป็นพ่อครัวทำอาหารให้เราชิมอีกด้วย
4: ตำแตงกวาญี่ปุ่นครับใส่น้ำผักกะทอน
1: ผักกะทอนมันคืออะไรเหรอครับ

0: เป็นต้นไม้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเขาทำเอามาหมักกินน้ำผักกระท้อนแทนปลาแต่ก่อน
1: คือตำสูตรเฉพาะของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ครับนี่ใบขิงใส่มันจะหอม
1: แล้วแต่กว่าญี่ปุ่นทำไมอาต้องซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆล่ะ
0: ตำข้าวหมี่ข้าวเครื่องมันจะนุ่มดีเครื่องเทศให้มันนุ่มพระเอกของเราเป็นกอญี่ปุ่นนะครับใส่น้ำผักกระท้อนเลยเสร็จแล้วนะครับตำแตงกวาญี่ปุ่นใส่น้ำผักกาดทอน
1: อมแตงกวากรอบกรอบหวานหวานบวกกับน้ำผักกาดทอนเค็มนัวกลมกลมมีความเผ็ดซ่าหอมจากใบขิงบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากเลยครับผม
2: ตกลงจะซื้อแตงกวาญี่ปุ่นหรือยังครับ
1: แหมถึงกับเรียกอาสนันมาช่วยขายของแต่ผมก็ยังไม่ซื้อหรอกครับพี่แล้วจุดเปลี่ยนจากเซลแมนกลับมาช่วยงานเกษตรที่บ้านเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรหรอครับพี่แท็ก
2: จุดเปลี่ยนของชีวิตที่ผมลาออกเพราะว่ามันก็จะมีรุ่นพี่อยู่คนนึงจะเกษียณละออกไปแล้วก็ไม่มีรายได้ละชีวิตเราจะเป็นเหมือนเขาแบบนี้หรอประมาณสัก8เดือนที่คิดอยู่ก็กลับมาบ้าน
1: แล้วช่วงนั้นที่บ้านพี่แท็กปลูกอะไรอยู่หรอครับ
2: เปลี่ยนจากข้าวโพดมาเป็นแก้วมังกรเอ๊ะรายได้มันก็ดีนะแล้วน่าจะทำได
1: ้แต่ตอนแรกพี่บอกไม่ชอบเกษตรนี่นะ
2: อ๋อเราไม่ชอบแต่เฮ้ยรายได้มันได้นะก็เลยมาช่วยทำ
1: และนี่ก็คือพ่อกากและแม่แดงพ่อและแม่ของพี่แท็กพ่อครับตอนที่พี่แท็กบอกจะกลับมาช่วยพ่อทำเกษตรพ่อรู้สึกยังไงหรอครับ
3: ผมในใจของพ่อแล้วไม่ให้กลับมาเลยลูกอะเพราะว่าพ่อกับแม่นะทุกยากแสนเข็ญมา
4: แล้วเขาก็ว่าเขาอยู่ที่โน่นก็เป็นลูกน้องคนว่าอย่างนั้นเขาจะอยากมาอยู่บ้านท่านอยากมาจริงๆก็มาเลย
2: มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยแทบไม่ไปไหนเลยตื่นเช้ามาก็เข้าสวนตกเย็นกลับบ้าน
1: แล้วในส่วนของพ่อเนี่ยมีแก้วมังกรเยอะไหมครับ
3: 1,400 ต้น
1: ถึงว่าพี่แท็กบอกรายได้ดีก็เลยกลับ รู้เรื่องโรงเรือนไม้ไผ่กันไปละตอนนี้อยากรู้เรื่องวิธีการปลูกบ้าง
2: แบบนี้เขาเรียกว่าการปลูกในระบบซับสเตทปลูกในโรงเรือนระบบปิดโดยการไม่ใช้ดิน
1: ฮะไม่ใช้ดินแล้วมันจะโตได้ยังไงล่ะพี
2: ่ในนี้คือกาบมะพร้าวเป็นกาบมะพร้าวสับอย่างเดียว
1: ใช้แค่กาบมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยนะ
2: คือเราให้น้ำให้ปุ๋ยเนี่ยผ่านระบบท่อน้ำหยดที่เราวางระบบไว้แล้วเหมือนการปลูกมะเขือเทศวันหนึ่งเราให้น้ำสองรอบเช้าบ่ายให้น้ำพร้อมปุ๋ยละลายน้ำ
1: ด้วยระบบนี้แหละครับ
2: ระบบน้ำหยดเนี่ยแหละครับ
1: แล้วน้ำพี่ไปเอามาจากไหนอ่ะนี่เราอยู่กันบนภูเขาเลยนะ
2: เป็นร่องน้ำตรงภูเขาแล้วเราก็เอาท่อ PVC ไปต่อลงมาต้องแหล่งน้ำน่ะมันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านสามารถไปต่อได้อยู่ในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านไม่ได้ไปลุกล้ำป่าอะไร
1: โอเคเคลียร์แล้วแตงกวาญี่ปุ่นมันสามารถปลูกลงดินได้ไหมครับ
2: จริงๆปลูกลงดินได้ครับแต่เวลาเชื้อโรคลามเขาจะลามไปในดินมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายเยอะสมมติถุงเนี้ยมีปัญหาเราก็จัดการแค่ถุงนี้มันก็ไม่ลามไปถุงอื่น
1: แต่ในโรงเรือนพี่เนี่ยมีเป็นร้อยถุงเลยนะ
2: เป็นพันครับ
1: เป็นพันถุง
2: เป็นพัน
1: เราต้องมานั่งคอยดูเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วพี่มีเทคนิคการดูไหมครับ
2: มีครับประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยจะสอนว่าถ้าใบต่างจากเดิมแสดงว่าเริ่มมีปัญหาปกติมันจะเป็นสีเขียวทั้งใบถ้าเริ่มมีรอยด่างอาจจะเป็นลาน้ำค้างแล้วก็ดูที่โคนต้นเนี่ยครับถ้าโคนต้นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือเคยผ่านการเป็นโคนเน่าแต่นี้หายแล้ว
1: อุ้ยพี่เป็นหมอหรือเปล่าเนี่ยรักษาจนหาย
2: อาศัยประสบการณ์นี่แหละครับประสบการณ์ทำเองนี่แหละไม่ใช่คุณหมอ
1: หลังจากที่พี่แท็กกลับมาช่วยพ่อและแม่ปลูกแก้วมังกรเนี่ยแล้วกลายมาเป็นแตงกวาญี่ปุ่นได้ยังไง
2: ผมมาอยู่ได้ประมาณปีนึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรเข้ามาส่งเสริมไอ้เราก็เอ๊ะจะมาหลอกพี่น้องเราหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งในคนที่ปลูกองุ่นอะเป็นญาติเรา
1: พี่ก็เลยซุ่มดูอยู่ห่างๆเหรอ
2: เราก็แอบดูเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้มาขายปุ๋ยไม่ได้มาขายยาก็มาส่งเสริมปลูกองุ่นจริงๆนี
1: ่อาก็เริ่มใจแล้วไงต่อ
2: บอกเจ้าหน้าที่อยากมาปลูกด้วยคราวนี้ถ้าอยากปลูกอ่ะขุดหลุมให้ผมดูก่อน
1: โอ้ยงานสบายแค่ขุดหลุมเอง
2: กว้างยาวเมตรคูณเมตรแล้วลึกเมตรผมลงไปนอนได
1: ้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ก็ดูน่าจะได้อยู่นะแค่หลุมเดียว
2: 20หลุม
1: เห็นหลุมแล้วผมท้อแทนเลยอุ้ยพี่ขุดอยู่นานมั้ยเนี่ย
2: 2เดือนได้อ่ะเพื่อเตรียมหลุมปลูกองุ่นถ้าขุดเสร็จอ่ะเดี๋ยวจะเอาต้นพันธุ์มาให้องุ่นรายได้อ่ะปีนึงอ่ะผลผลิตมันออกแค่2รอบกลางปีกับปลายปีระหว่างนั้นก็ไม่มีรายได้เราก็เลยปรึกษากับทีมงานส่งเสริมเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำมาว่าเป็นแตงกวาญี่ปุ่นมั้ยเพราะว่าเขาเคยส่งเสริมอยู่ที่อื่นเอามาทดลองที่นี่มั้ยผมก็เห็นด้วยว่า
1: แล้วเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันใช้อะไรเยอะไหมเพื่อผมอ่ะจะได้เปลี่ยนใจมาซื้อของพี่สักที
2: คือเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องปูพลาสติกดำกันวัชพืช
1: เดี๋ยวนะพลาสติกดำแต่นี่มันเริ่มจะไม่ดำแล้วนะ
2: เนื่องจากมันใช้เวลานานหน่อยมันเลยกลายสภาพไปนิดนึงอดีตคือมีด้านดำกับด้านเงิน
1: แล้วมันจะเป็นต้องเป็นพลาสติกสีดำไหมพี
2: ่ควรจะเป็นดำสลับสีเงินเพราะเงินเนี่ยใหม่ๆเขาก็จะสะท้อนแสงไม่ให้ลงเรือนร้อนเกินไปวัสดุปลูกเนี่ยเราใช้ได้4ขอบเก็บเกี่ยว4รอบประมาณปีนึงเราถึงจะเปลี่ยนถุงเปลี่ยนวัสดุปลูกคือกาบมะพร้าวแต่ไม่ใช่ว่าเราสั่งกาบมะพร้าวมาแล้วเราเอาลงถุงมาเลยไม่ใช่นะเราต้องมีบ่อเช่ล้างกาบมะพร้าวก่อนเพื่อล้างสารที่เป็นพิษต่อพืช
1: แล้วพี่จะพาผมไปดูบ่อนั้นมั้ย
2: อย่าพาไปดูมีบ่อให้เห็น
1: แต่ก่อนจะไปดูอ่ะผมสังเกตเห็นตะกวาญี่ปุ่นทำไมมันมีหนามด้วยล่ะครับพี
2: ่สายพันธุ์ของเขาเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แหละ
1: แล้วหนามของมันแหลมไหมเนี่ย
2: จับได้ครับ
1: ถามจริง
2: หนามเนี่ยจะไม่ได้ปักมือ
1: ผู้เชื่อแล้วว่าไม่ปักมือก็ดูเพี้ยรู้มันสักขนาดนั้นแล้วปกติที่เขาขายอ่ะเขาเอาหนามออกกันตอนไหนล่ะครับ
2: ปกติเราจะแปลออกตอนเราคัดแล้วบรรจุลงกล่อง
1: เนี่ยตั้งแต่คุยเรื่องหนามพี่ยังโถไม่หยุดเลยนะ
2: คือเอาหนามออก
1: มันเอาออกกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมันเราใช้อุปกรณ์เลย
2: ใช้ถุงมือ
1: เอ้าเราไม่ใส่ล่ะ
2: อันนี้ชินแล้ว
1: อันไหนขอดูฝ่ามืออรหันต์หน่อยสิครับโอ้ยเก็บจริงๆก็ต้องใส่เนาะ
2: ต้องใส่ครับ
1: แล้วหนามมันไม่ได้มีแค่ที่ลูกนะมันมีที่ต้นด้วยนะพี่
2: ใช่เขาจะเป็นนำหนามสักษาน
1: อกจากมีหนามที่ต้นแล้วผมยังเห็นพี่เอาเชือกมาห้อยอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะ
2: ลักษณะจริงๆของเขาเนี่ยเขาเป็นไม้เลื้อยแต่เราพยายามทำให้เขาเนี่ยขึ้นเหมือนต้นไม้เรารับแสงได้มากขึ้นผลเขาก็จะติดดกขึ้นถ้าไม่มีเชือกอ่ะเขาก็จะพาดตามดินไปเลย
1: ถ้าพาดตามดินแล้วมันจะมีผลเสียอะไรไหมครับ
2: ผลผลิตโดนดินเสียหายด้วยสีเขาก็จะด่างด้วยพอสีไม่สม่ำเสมอเนี่ยตลาดไม่ต้องการขายไม่ได้
1: แล้วหน้าที่ปลูกเชือกแตงกวาญี่ปุ่นก็คือแม่แดงคนนี้
4: เดี๋ยวแม่จะทำให้ดูหมุนอย่างเงี้ย
1: แล้วเราต้องมาทำทุกวันไหมครับแม
4: ่2วันหมุนที
1: ในนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับ
4: 1,500 ต้น
1: ฮะแม่ทำอยู่คนเดียวเลย
4: ก็พันทุกต้นทุกต้นแหละถ้าวันนี้ไม่เสร็จวันหลังก็ทำอีก
1: พี่แต๊กแล้วแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนโตแล้วให้ผลอ่ะใช้เวลานานไหมครับ
2: หลังจากเราเพาะก้านแล้ว7วันเนี่ยเราก็นำไปปลูกแล้วประมาณ33วันเขาจะเริ่มให้ผลผลิตรุ่นแรกๆก็จะอยู่ข้างล่างเลยถ้าสมบูรณ์จริงๆข้อแรกก็ติดเลยข้อ2ข้อ3ข้อ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แต่จริงๆเขาจะไม่ติดทุกข้อขนาดนั้นมีติดข้อเว้นข้อบ้างด้วยความที่เขาเลี้ยงลูกเยอะ
1: แล้วเขาจะออกลูกขึ้นไปเรื่อยๆเลยเหรอ
2: สุดหลังคาที่เราทำเนี่ย
1: แตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมันให้ผลผลิตตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ได้ตลอดทั้งปีเราจะปลูกไล่รุ่นไปเพื่อให้ตลาดเนี่ยมีผลผลิตตลอดทั้งปี
1: ทำยังไงล่ะครับ
2: อย่างเราวางแผนเนี่ยรุ่นนี้รายนี้ปลูกรายนี้เริ่มเก็บเกี่ยวรายนี้เริ่มเพาะก้าเนี่ยมันจะหมุนวนอย่างนี้เป็นรอบเลยคนในกลุ่มก็จะได้มีรายได้ตลอดทั้งปีจาก3คนในวันนั้นอ่ะปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด22คน
1: แล้วสมาชิกเข้ามากันได้ไงครับพี
2: ่คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากทำจริงเราไม่ต้องวิ่งไปสอนเขาเขาวิ่งมาเรียนกับเรา
1: เงยพี่แตกมีสาวที่ไหนมาให้กำลังใจหรือเปล่า
2: หนูมาหาพี่หน่อย
1: หนูไหนครับนี่
2: หนูนี่เจ้าของสวนตัวจริง
1: แล้วเป็นเจ้าของอะไรอีก
2: เป็นเจ้าของหัวใจด้วย
1: และคืนนี้ไปเจอกันได้ยังไงล่ะครับ
2: ตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพแล้วครับเช่าที่พักอยู่ตึกเดียวกันครับ
1: เจอหน้ากันบ่อยก็เลยจีบเลยซะงั้น
2: ผมรู้จักแม่บ้านที่ดูแลตึกผมก็เลยไปถามแม่บ้านว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ห้องไหน
1: มันไม่จู่โจมไปหน่อยล่ะพี
2: ่โทรศัพท์สมัยนั้นอ่ะมันจะมีโทรศัพท์ภายในก็เลยโทรไปเบอร์ห้อง
5: ตอนแกโทรมาก็นอนอยู่ห้องนั่นแหละแกก็บอกว่าได้เบอร์มาจากป้าจำได้หรือเปล่า
1: หลังจากคุยกันวันนั้นก็
5: เดทแรกคือร้านอาหารตามสั่งผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว
1: มาเดทแรกเมนูไทยแท้เริ่มมาวันนี้ผมมาสวนแตงกวาญี่ปุ่นทั้งทีให้พี่นี่ทำอาหารสไตล์แบบญี่ปุ่นอย่างเช่นราเมงครับพี่
5: ไปนิมิตอะไรมาได้เนี่ยถึงอยากจะกินเมนูนี้เนี่ย
1: ก็แตงกวาญี่ปุ่นอ่ะก็ให้มันเข้าธีมกันสักหน่อยอ่ะ
5: ลองดูอันนี้สายพันธุ์ JP1 ต้มน้ำก่อนแล้วกันเนาะขูดเส้นบางๆแทนเป็นเส้นราเมงแล้วกันเนาะอุ้ยชามก็ญี่ปุ่นใกล้เคียงแล้วเนี่ยแค่ชามเนี่ย
1: แล้วเส้นราเมงพี่อ่ะไม่ต้องลวกเลยหรอครับ
5: กินแบบเย็นไงไม่ต้องลวก
1: อ่ะลองดู
5: นี่แต่งหน้าใกล้คล้ายละ
1: คล้ายว่าจะไม่ใช่ละสิ
5: ไข่มะตูมเคยไปกินราเมงเห็นเขาวางไข่แบบนี้อ่ะ
1: อุ้ยหน้าตาดูดีใช้ได้เลย
5: เอาหน้าตาไว้ก่อนรสชาติเราเอาไว้ทีหลัง
1: เดี๋ยวนะพี่น้ำแข็งเอามาใส่ทำไมครับ
5: ใส่น้ำแข็งไงราเมงเย็น
1: โอ้ยไปกันใหญ่แล้ว
5: พอได้ไหมคะ
1: ได้ก็ได้น้ำซุปกลมกล่อมรสเบาๆกินกับแตงกวาญี่ปุ่นที่มีความหวานกรอบๆแบบเย็นๆเป็นเมนูที่ให้ความสดชื่นจริงๆอ่ะพี่นี่เอาไปป้อนให้พี่แตกหน่อยเติมกำลังใจให้กันและกัน
2: อร่อย
1: ให้คำเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันต่อตรงนี้มันคืออะไรหรอครับ
2: บ่อแช่ล้างกับมะพร้าว
1: โอ้บ่อมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี
2: ่ใช
1: ่ใหญ่ขนาดนี้ใช้กันทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะ
2: นี่แค่โรงเรือนเดียวนะ
1: จริงปะเนี่ย
2: จริง
1: อย่างนี้กลุ่มสมาชิกพี่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยสิ
2: ต้องมีอย่างนี้ทุกบ้าน
1: แล้วพี่ต้องเอาไปทำอะไรก่อนใช้ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้คือล้างแล้วพร้อมใช้
1: ล้างยังไงอ่ะมันเยอะมากเลยนะ
2: เปิดน้ำแช่ให้เต็มบ่อนี่เลยเนี่ยดูระดับน้ำเนี่ย
1: แล้วตอนนี้น้ำมันหายไปไหนหมดแล้วครับ
2: ปล่อยน้ำไปแล้ว
1: แล้วก่อนหน้านั้นพี่แช่มานานไหม
2: โดยประมาณก็เดือนหนึ่ง
1: หมายถึงแช่อย่างนี้เดือนหนึ่ง
2: เปิดน้ำใส่แล้วก็เปิดน้ำทิ้งแล้วก็เปิดน้ำใส่แล้วก็เปิดน้ำทิ้ง
1: แล้วพี่ล้างมันจนสะอาดแล้วเนี่ยขึ้นไปย่ำมันจะไม่เป็นอะไรหรออ
2: ่ะยิ่งย่ำยิ่งดีมันจะได้นิ่มขึ้นเราจะกรอกใส่ถุงแล้วเราก็จะเอาต้นกล้าลงปุ๋ย
1: อ้าวพี่แท็กมีทีมงานมาช่วยแล้วว่ะ
2: ปกติจะมีอาสนิทแต่วันนี้อาสนิทไม่อยู่จะอยู่เฉพาะอาสนัน
1: แล้วสนิทกับใครที่สุดครับพี
2: ่ปกติอ่ะผมจะสนิทกับอาสนันแต่ไม่ค่อยสนิทกับอาสนิท
1: โอ้ยใครสนิทใครสนันส่วนผมอ่ะขอไปนั่งสมาธิสงบสติก่อนนะครับ ไปเรื่องขุยมะพร้าวกันต่อดีกว่า
2: อันนี้คือขุยมะพร้าวแค่เอาปิดหน้ามันไว้รักษาความชื้นเอาอาอย่าเพิ่งแย่งผมสิวันนี้ผมเป็นพระเอก
1: เริ่มจะไม่สนิทกันละ
2: เดี๋ยวเราไปปลูกกันข้างในนี่คือต้นกล้าแตงกวาญี่ปุ่นที่ผ่านการเพาะกล้ามาแล้ว7วันจะเริ่มมีใบ2ใบแล้วก็เริ่มแตกยอดเนี่ยคือพร้อมปลูกเพาะกล้าเนี่ยบอกเทคนิคนิดนึงเรานำเมล็ดอะที่เราสั่งมาเนี่ยไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็กระตุ้นการงอกแล้วก็เอาไปบ่มไว้ประมาณ12ชั่วโมงเมล็ดเขาก็จะเริ่มออกรากเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมดินเพาะกล้าใส่ถาดดินเพาะกล้าเราซื้อมาสำเร็จจากท้องตลาดทั่วไปในถุงนึงเราจะปลูก2ต้น
1: เขาจะไม่แย่งอาหารกันหรอครับ
2: ได้ผลผลิตเยอะขึ้นคือเราทดลองมาแล้วว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ระยะห่างระหว่าง2ต้นเนี่ยเราสายน้ำหยดจะอยู่ตรงกลาง
1: ทีนี้ทำยังไงกันต่อครับ
2: เดี๋ยวเจาะถุงให้ดู
1: อุปกรณ์ที่ใช้เจาะล่ะพี่
2: หัวปักน้ำหยด
1: แหมใช้คุ้มเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเนี่ยเราก็วัดระยะประมาณ1ฝ่ามือแล้วเราก็เจาะเลย2รูแล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม
1: ตั้งแต่วันแรกที่อาสนันเริ่มทำกับพี่แตกมาปัจจุบันนี้ดูพี่แตกเขาเป็นยังไงบ้างครับ
0: ไอ้นี่มันเอาจริงนะร่วมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งเป็นประธานกลุ่มเลย
1: หลังจากต้นกล้าเริ่มโตพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วพี่แตกดูยังไงว่าอันเนี้ยพร้อมตัดแล้ว
2: มาตรฐานของเราอยู่ที่ 18-28 ซินความยาว
1: ที่จับอยู่ประมาณกี่เซนครับ
2: 26
1: อุ้ยดูแค่นี้พี่รู้เลยเหรอ
2: ว่าตัดมาจนชินแล้ว
1: แล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงว่ามัน26เซนจริงๆ
2: เดี๋ยวมาวัดให้ดูอันนี้เป็นสเปคที่ให้มาความยาวไม่เกินนี้นะความโค้งงอไม่เกิน 0.5 เซนนะถึงจะเป็นเกรด A
1: งั้นวัดเลยครับพี่ว่าได้มาตรฐานจริงไหม
2: 25เซนครึ่งกับ26
1: แหมเกือบเป๊ะขาดไป 0.5 แล้วถ้าพี่ลืมตัดแล้วมันเกินมาตรฐานล่ะ
2: ส่วนใหญ่เราไม่ให้มันเกินเราตัดก่อน
1: มันยาวได้ถึงขนาดไหนล่ะครับ
2: ถึง35เซน
1: อ้าวยาวมันก็ได้เนื้อเยอะแล้วมันไม่ดียังไงอะครับพี
2: ่ยาวเกินคือตกเกรดครับเนื่องจากเขาต้องเอาเข้าเครื่องซอยเครื่องเขาก็มีมาตรฐานเหมือนกันถ้ายาวเกินก็เข้าเครื่องไม่ได
1: ้แล้วตัวตกเกรดเนี่ยส่งโรงงานไม่ได้หรอ
2: ขายทั่วไปได้ครับราคาแล้วแต่ท้องตลาดณเวลานั้น
1: ถึงเวลาตัดแล้วพี่เฮ้ยคุยกันมาตั้งนาน
2: ตัดปกติทั่วไปเลยครับเหลือขั้วไว้ประมาณ1เซนครับ
1: เพราะอะไรถึงต้องเหลือขั้วไว้ประมาณ1เซนครับพี
2: ่ถ้าเราเด็ดขั้วเนี่ยพอผลเขามีแผลเนี่ยเขาจะช้ำเร็วเขาจะเสียเร็วแล้วถ้าเกิดมีเชื้อโรคติดไปเนี่ยเชื้อโรคจะลามเข้าไปในลูกเราเลยต้องเหลือขั้วไว้เพื่อความสดแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคด้วยอันมันโค้งเราก็ขายเป็นตลาดทั่วไป
1: แล้วอันตรงนู้นน่ะผมคิดว่าไซส์น่าจะได้นะพี่นะ
2: อันนี้ได้แล้วครับ
1: ผมก็เริ่มดูออกแล้วนะว่าไหนใช้ได้
2: ดูเป็นใช่ไหมว่าขนาดไหนควรตัด
1: ก็อยู่ด้วยกันมาทั้งวันแล้วอ่ะ
2: อยู่ด้วยกันมาทั้งวันแล้วยังไม่เปลี่ยนใจจะซื้ออีกเหรอ
1: ยังครับพี่แหมพี่กังวลเขาเรื่องนี้จนได้เนาะหลังจากตัดเสร็จขั้นตอนการแพ็คส่งขายก็เป็นหน้าที่ของพี่นีนางเอกสุดสวยของเราลูกนี้ได้มาตรฐานไหมครับ
5: 28เซนค่ะ อยู่ในมาตรฐานเกรด A โลละ25บาททั้งปีค่ะเขารับรองประกันราคาให้เราทั้งปี
1: กิโลนึงอ่ะไม่ได้กี่ลูกหรอครับพี่นี
5: 5-6ลูกโลค่ะ1ลูกก็คือ150กรัมจนถึง2

0: 150กรัมส่วนตัวรองลงมาเราก็จะขายตลาดข้างนอกนี่โค้งหน่อยแล้วก็มีลายขึ้นมาหน่อยเอนี่คือต้องกริบเลยนะคะ
1: การคัดส่งต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: จะใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าบางทีอย่างถ้าเล็บเราโดนเงี้ยก็เสียหายแล้วพอตัดมาจุ๊บอย่างนี้เลยเราก็รูปอย่างนี้เลยแค่นั้นค่ะ
1: นอกจากลูกเกรด A เกรดรองแล้วเนี่ยในฝั่งของพี่แท็กมีแบบอื่นอีกไหมครับ
2: อันนี้คือผลฟอ
1: เกิดจากอะไรล่ะครับ
2: ถ้าผลดกเกินเนี่ยเขาก็สลัดลูกของเขาเองเพื่อไปเลี้ยงลูกชุดอื่น
3: อันนี้คือเสียทรงตัดทิ้งเลยครับเนี่ยมันโค้งเกิน
1: อ้าวเพ่มันอาจจะมีแบบว่าคนต้องการแตงกวาสไตล์ใหม่อ่ะ
3: ไม่ได้ครับไม่มีใครซื้อเลยหรือน้องอยากจะลองกิน
1: กินได้เหรอลูกแบบนี
3: ้รสชาติเหมือนกัน
1: ก็รสชาติเหมือนกันนะน้องแต่ผมก็ยังไม่ซื้อหรอก
3: อยากให้รู้ว่ารสชาติมันเหมือนกันเฉย
1: ๆโอเคแล้วเรื่องดอกของมันล่ะพี
3: ่ดอกก็จะมีดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียครับนี่คือดอกตัวเมียจะออกมาพร้อมผลเลยนี่เป็นดอกตัวผู้ดอกตัวผู้จะบานแล้วก็ผสมเกสรผสมเองแค่ลมพัดเขาก็ผสมได้แล้ว
1: หลังจากเกสรผสมกันมันจะเริ่มติดผมเมื่อไหร่ล่ะพี
3: ่เราปลูกไปแล้วประมาณ30ถึง33วันเนี่ยจะเริ่มติดดอกลูกแรก
1: ตอนนี้ผมเห็นลูกออกมาเต็มเลยผมขอสักลูก2ลูกแล้วกันนะเห็นอาสนันบอกจะทำอะไรให้กิน
4: ยำเต็งกวญี่ปุ่นนะครับ
1: สูตรนี้ได้มาจากญี่ปุ่นหรือเปล่า
4: เคยไปดูงานที่ญี่ปุ่นมารอบนึงแล้ว
1: จริงป่ะเนี่ย
4: จริงครับ
1: อาสนันมีเคล็ดลับที่เด็ดของจานนี้ไหมครับ
4: เคล็ดลับนะครับใส่น้ำกระเทียมดองใส่ตัวนี้ได้ครับมันจะเข้ากันพอดีเลยแตงกวาญี่ปุ่นนะครับ
1: ทำไมแตงกวาต้องปอกเปลือกด้วยล่ะครับ
4: บางคนฟันเขาไม่ดีตัวนี้มันจะแข็งๆนิดหนึ่งแล้วก็ต้องปอก
1: แต่ฟันผมก็ยังดีอยู่นะครับ
4: เปิดยำแตงกวาญี่ปุ่นเสร็จแล้วครับเนี่ยถ้าใครได้ซิมจะติดใจไปนานเลย
1: ขอชิมหน่อยสิอยากรู้ว่าจะติดใจขนาดไหนน้ำยำรสจัดจ้านดีนะเนี่ยครบรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดผสมกับความหวานกรอบของแตงกวาญี่ปุ่นบอกเลยทีเด็ดพี่แท็กคิดถูกแล้วใช่ไหมที่วันนั้นน่ะตัดสินใจกลับมาทำเกษตร
3: ณวันนี้ผมคิดว่าผมคิดถูกละที่ตัดสินใจลาออกไม่คิดถึงอาชีพเซลแมนอีกเลยผมมาอยู่จุดนี้ผมรู้สึกว่าผมมีอิสระได้ใช้ความคิดตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตที่มันเร่งรีบแล้วก็อย่างน้อยๆก็ได้ช่วยพี่น้องในกลุ่มแล้วก็เครือข่ายสมาชิกเนี่ยให้เขามีรายได้ที่จะเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตลงจะซื้อแตงกวาญี่ปุ่นของผมหรือยังครับ
1: แล้วถ้ายังไม่อยากซื้อล่ะครับพี
3: ่ไม่ซื้อเดี๋ยวแจกฟรี
1: อ้าวเข้าทางเลยอ่ะสิแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกว่าจะแจกฟรีโอ้ยขายกันมาตั้งนานโอ้ย

0: ียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดวันนี้ครูพี่เล็กจากสถาบันเกอเทพประเทศไทยจะมาร่วมสนุกกับครูพี่แป้งและมาหาคำตอบกันผ่านสารคดีจากเยอรมนีถ้ามดตกจากที่สูงจะเป็นอย่างไร
1: Jetzt lässt Elmar die Ameise von noch weiter oben runterfallen. Er stellt sich hin, schubst die Ameise von der Karte. Ameise fällt langsam nach unten.
0: และสร้างเครื่องบินร่อนจิ๋วไปด้วยกัน One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS Choose
2: ศึกสุดท้ายของเหล่านักปั่นจากทั่วประเทศเพื่อบทสรุปของตำแหน่งเจ้าแห่งทางเรียบตัวจริงใครจุ่มหมอบสปรินต์หน้าเส้นชัยและคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองปั่นสู่ฝันคนไวมันการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโรดเรสชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ส่งความสนุกจากเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
3: ยุคใหม่เริ่มขึ้นแล้ว
4: ชวนสนุกกับประวัติศาสตร
5: ์ชอบอเล็กซานเดอร์มหาราชครับเพราะเขาลบเก่งแล้วก็หล่อครับ
3: โอ้เหมือนเราไหม
5: เหมือนครับ
4: และการประลอง

0: ความรู้ที่ตื่นเต้นเข้มข้น
1: ใครเคยมีอาภรณ์สวยงามตอนนี้สวมผ้าขี้ริ้ว
2: ทุกคนดูอึ้งฟิลเตอร์คำถามเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
0: ถาให้อ่านบุ๊คแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
3: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
6: ไทย PBS Kids Quiz Mission
5: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
7: ภาพไกลๆที่เราอยากเห็นเนี่ยคือการที่ทำให้ชายฝั่งอ่ะมันมีชีวิตเมื่อไหร่เขามีชีวิตคนก็อยู่ได้ค้าขายได้ท่องเที่ยวได้
8: พลิกอนาคตชายหาดจบปัญหาต่างคนต่างทำ
9: ผมคิดว่าอยากใช้คำว่ามันท้าทายเชิงระบบคือต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยมันยังไม่เคยมีกติกาหลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะเพื่อที่จะรักษาทรัพยากร1
10: ผมว่างานหนักน่าจะอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการทำข้อมูลให้ทุกคนคุยกันได้คือเราต้องจบกันด้วยข้อมูลไม่งั้นน่ะมันเถียงกันไม่จบ
11: ท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเป็นปัญหาเชิงพื้นที่เนี่ยต้องรับทราบข้อมูลตรงกันจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกัน
12: ผมว่ายังไงก็ไปได้กรมประชาก็พร้อมปรับตัวปรับรูปแบบในการออกแบบในการก่อสร้าง
8: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้11:30 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ตอนนี้กำลังเข้าคิวอีกแล้วนะครับเข้าคิวมาเนี่ยวันนี้ทั้งวันก็น่าจะหลายชั่วโมงตอนนี้เราเข้าคิวเนี่ยนะจากนี้ไปถึงนู่นเลยโอ้มันจะเข้าคิวขนาดนั้นเชียวเหรอสมกับการที่เราเข้าคิวซื้อไหมครับขนมปังกรอบเลย
2: ฟินมาก
1: ไปเดี๋ยวเจอกันนะผมต้องไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อขนมปังเพราะว่าขนมปังนี้นะมีคนเข้าคิวกันประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าเราไม่รีบไปเนี่ยเดี๋ยวจะหมด
3: อร่อย
1: ดูดินะฮะคนเข้าคิวมาเนี่ยก่อนร้านเปิดเนี่ยประมาณเกือบ1ชั่วโมงฮะดูดิคิวยาวนะคือทำแบบสดๆนะเสร็จใหม่ๆมันจะกรอบหอมหวานแล้วก็นุ่มแล้วก็กลิ่นมันก็จะหอมด้วยดังนั้นเนี่ยใส่ใจกับการทำจริงๆเลยนะลูกค้านะจะเข้ามาได้ทีละ4คนเท่านั้นถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ออกไปคนอื่นจะเข้ามาไม่ได้ครับคนนี้ละอ๋อนี่เลยพี่เชฟบอกว่าชอบเนี่ย
2: ดูเนื้อเด้งดึงพอกินไส้กับขนมปังกับครีมผสมแล้วเนี่ยคือธรรมดาถ้าเรากินขนมปังมันจะแห้งๆใช่ไหมแต่นี่มันนุ่มแล้วมันลื่นคอแล้วมันอร่อยฟินมากเอ้ากลายมาผมกินหมดชิ้นเลยเหรอ

0: วันนี้ถ้าวันเสาร์นะครับดูนะว่าคิวยาวเรามานี่ประมาณ 11:00 นคิวเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆผมว่านะ2แถวก็ไม่พอผมว่า3แถวล้นข้างนอกเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่รอชั่วโมงเดียวนะเนี่ยผมว่าอาจจะรอชั่วโมงครึ่งเนี่ยこれまた買いに来てるんですか？え、ま、3日前にお会いしてまたお会いで、
1: お会いしてます。
0: あ、ありがとうございます。あ、みんな何回も来てるんですね。6回目でね、ま、3日に1回ですよね。3日前にお会い。
1: 週に1回。
0: へえ。
1: あ、今日から2つ。
0: はい。
1: 昨日も来た。
0: あ、すげえ。
2: 初めて来たんですけど。
0: あ、はい。
2: こんなに並んでるから。
0: はい。ก็บอกนะว่ารู้จักที่นี่ก็คือเพื่อนแนะนำมาแล้วก็เข้าคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วซื้ออะไรบ้างก็ซื้อประมาณ 7-8 อย่างนะここも東京ですけど。
3: はい。
0: おお、こんだけこれぐらいだったら8,000円ぐらいするんですか？これ。
3: で6,000円
0: ぐらい。おお、でซื้อ6,000円。6,000円。
4: あ
0: ろいあろい。あろいあろい。はい。あ、ええ、大変ですね。ขอบคุณครับมาจากประเทศไทยแล้วรู้จักร้านนี้ได้ไงร้านนี้เข้าคิวยาวมากนะ
5: พอดีผมทำงานอยู่ที่นี่ครับอยู่อิบารากิคร
0: ับ
5: ก็อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
0: ก็โหไกลนะ
5: เข้ามา
0: ชั่วโมงหนึ่งเข้ามาเพื่อมากินร้านนี
5: ้ใช่
0: แล้วกินครั้งที่ไหนฮะ
5: ครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกโอ้แต่ก็ยอมเข้าคิว
5: ยอมครับ
0: เพราะว่าอะไรถึงยอมเข้าคิวขนาดนั้น
5: ก็ดูจากรีวิวต่างๆแล้วเขาบอกว่าร้านนี้ต้องมาเพราะว่าแล้วย่านนี้จะเป็นย่านสไตล์เก่า
0: ๆ
5: บ้านเมืองเก่า
0: ๆครับ
5: ก็เลยจะมาเดินดูแล้วก็พอดีเสิร์ชหาว่ามีร้านไหนแนะนำเขาก็เลยแนะนำมาที่นี่เลย
6: ดูให้รู้รู้ให้ลึกฟังจากคนญี่ปุ่นที่ไปรอต่อคิวเป็นชั่วโมงเพื่อให้ได้ลองของที่เขาว่าอร่อยหรือแม้กระทั่งคนที่มาต่อคิวซ้ำหลายๆรอบแล้วก็ยอมใจเลยนะคะของมันต้องกินขนาดนั้นกันเลยชัวร์หรอวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันว่าการจะทำให้ร้านขนมปังร้านหนึ่งมีคนรอต่อคิวเป็นชั่วโมงได้เคล็ดลับอยู่ที่ตรงไหนเผื่อว่าจะเอามาเป็นต้นแบบลองทำตามกันดูบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ร้านแรกร้านนี้โด่งดังในโซเชียลมากๆสังเกตจากอะไรดูคนที่ต่อคิวค่ะคนต่างชาติเยอะเลย
0: ตอนนี้กำลังเข้าคิวอีกแล้วนะครับวันนี้อาจจะชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งสังเกตนะครับคิวนี้จะเป็นคิวของคนที่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยแล้วเราดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมันเป็นแบบขนมปังใส่น้ำตาลทรายไถเนยอ่ะมันก็บ้านเราหรือเปล่ามันจะไม่ธรรมดาหรือยังไงเข้าคิวขนาดนั้นเชียวเหรอ2ชั่วโมงชั่วโมงนึงแต่ผมว่าไม่ลองไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูครับ
6: ร้านนี้อยู่ในย่านกิซ่าใครเดินผ่านไปมาแถวนั้นแล้วเห็นคนต่อคิวร้านไหนเยอะๆก็อาจจะเป็นร้านนี้ก็เป็นไปได้ค่ะร้านชื่ออังเงะสั่งขายแซนด์วิชทอดที่บอกว่าพัฒนามาจากแซนด์วิชผลไม้ที่คนญี่ปุ่นนิยมกันกรอบนอกนุ่มในใส่วิปครีมละลายในปากใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลให้พลังงานต่ำกินแล้วไม่รู้สึกผิดจะไม่รู้สึกผิดจริงไหมต้องถามฟูจิเซนเซ่ค่ะเพราะไปรอต่อคิวเป็นชั่วโมงเพื่อพิสูจน์แทนทุกคน
0: มาแบบนี้นะครับหลายชนิดแซนด์วิชย่างด้วยไก่นำบังครีมบิวเล่แล้วก็เนื้อย่างใส่ไข่แล้วก็อีกอย่างนึงคือขนมปังทอดใส่ครีมแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ลองกินดูครับสมกับการที่เราเข้าคิวซื้อไหมครับเข้าคิวประมาณ1ชั่วโมงโอ้ดูนะครับขนมปังมันจะเป็นแบบแข็งๆกรอบๆขนมปังดูครับมันบางๆให้เป็นผิวบางๆแต่ข้างนอกดูรู้เลยว่ากินแล้วจะกรอบแล้วก็ไก่ที่บอกว่ามาจากมิยาซากิวิธีการทอดแบบนำบังแล้วก็ครีมของนำบังของจะเริ่มกินตรงไหนเนี่ยครีมก็หวานมันแบบมิยาซากินะครับแต่ไก่จะมีความกรอบกว่ากรอบนอกนุ่มหน่อยมากินกันนี้ขนมปังกรอบเลยเหมือนได้กินขนมมอญนะครับและนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของเขานะครับแครมบูเล่นะครับเป็นคาราเมลแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็มีการใช้ไฟในการลนให้น้ำตาลมันแข็งๆกรอบๆออกเป็นสีน้ำตาลบวกกับขนมปังที่เป็นขนมปังกรอบอยู่ข้างในนะครับอ๋อกินครีมคัสตาร์ดไม่ไหม้อิただきます บอกเลยติดทุกคนอร่อยจริงคือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กติดทุกคนแน่ส่วนที่เป็นน้ำตาลตรงนี้นะฮะดูว่ารสชาติยังไงแล้วกรอบยังไงชิวเป็นน้ำตาลที่เอามาเผาอร่อยมากแล้วข้างในนุ่มก็มีกลิ่นวานิลาด้วยนะครับแป้งตรงขนมปังเนี่ยกรอบๆอ่ะมันผสมผสานกันได้ดีมากเลย ฟินมาก
6: นี่แค่ร้านที่ทำแบบด่วนๆคนต่อคิวยาวแค่ไหนก็มีของขายเพราะวัตถุดิบหาง่ายโดยทั่วไป
0: ฟินอร่อยมาก
6: ร้านต่อไปเขาไม่ทำแบบนี้ค่ะเขาเป็นร้านขนมปังตามใจคนขายไม่ตามใจคนซื้อเพราะประกาศไว้เลยว่าร้านจะปิดทันทีเมื่อสินค้าขายหมดแม้จะยังมีลูกค้าอยากซื้อก็ตามร้านเปิด 10:30 นแต่ขนมปังที่ทำจะออกมาวางเต็มพิกัดก็เที่ยงไปแล้วนะเอาแต่ใจคนขายสุดๆค่ะ
0: ตอนนี้ผมกำลังรีบเดินไปนะไปซื้อขนมปังเพราะว่าขนมปังนี้นะมีคนเข้าคิวกันประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าเรารีบไม่รีบไปเนี่ยเดี๋ยวจะหมดแล้วทำไมอ่ะนะฮะเพราะว่านะฮะเป็นสูตรพิเศษกินวันเนี้ยกับวันพรุ่งเนี้ยเขาบอกว่าวันที่สองจะอร่อยกว่าหมดแล้วหมดเลยเป็นยังไงนะคนต่างชาติก็มาเข้าคิวคนญี่ปุ่นก็มาเข้าคิวกันต้องรีบไปไปเดี๋ยวเจอกันนะผมต้องไปแล้วเดี๋ยว
6: ขนมปังพร้อมจำหน่ายเวลาเปิดร้าน 10:30 นกำลังจะมาถึงแล้วค่ะแต่วันนี้วันฝนตกนะคะจะมีลูกค้ามาต่อคิวจริงหรอไปดูหน้าร้านกันค่ะ
0: ตอนนี้ครับเราก็กำลังยืนรอเพื่อที่จะกินขนมปังนะดูดินะฮะคนเข้าคิวมาเนี่ยก่อนร้านเปิดเนี่ยประมาณเกือบ1ชั่วโมงฮะดูคิวยาวแล้วนะฮะ
3: で横浜から来たんです
0: か横浜
3: から入ってきた入
4: ってく
3: へえ
0: มาจาก横浜เลยนะเพื่อที่จะมาซื้อโดยตรงเลยเพราะว่าดังมากก็เลยมากินที่นี่เข้าคิวนานนะเนี่ย
6: จริงๆเจ้าของร้านบอกกับเราไว้แล้วนะคะว่าวันธรรมดาที่เรามาเนี่ยคนรอต่อคิวจะน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็รอเกินครึ่งชั่วโมงอยู่นะคะถ้าจะให้พูดตามจริงหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าต้องต่อคิวเพราะว่าร้านเล็กค่ะเข้าได้ทีละไม่กี่คนยอมใจความอดทนของคนญี่ปุ่นจริงค่ะเขาว่ากันว่าเพราะคนญี่ปุ่นถูกฝึกให้ต่อแถวทุกอย่างมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคำว่ารอไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะ
0: เข้าแล้วนะครับถึงเวลาแล้วเข้าได้ดูดิร้านเล็กนิดเดียวนะเข้าได้ทีละ4คนเท่านั้นนะฮะเข้าคิวกันมาเนี่ยรอประมาณเกือบชั่วโมงฮะโอ้สีน่ากินมากเลยที่ดังๆนี่เอานี้อันนี้นี่ที่โด่งดังตัวเนี้ยอยากกินมาแล้วดูในเน็ตต้องบอกว่าชอบอร่อยมากเลยคนสักเก็ตคนนี้ละอ๋อนี่เลยอันนี้ที่เชฟบอกว่าชอบเนี่ยต้องซื้อนี้ไปเลยดูในไงจิ๊บอันโอซูซูเมะですかこれですかท่านบอกว่านี้ชอบนะเราซื้อเลย3อย่างครับดูให้รู้
6: กว่าจะได้ซื้อนะคะซื้อแล้วก็กินในร้านไม่ได้อีกเดี๋ยวต้องไปหาที่ชิมให้ได้รู้กันค่ะว่าคุ้มค่ากับการรอคิวเกือบชั่วโมงหรือเปล่า
7: ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าคุรุกงโซล่าโตคุรุมิมันมีชีสอยู่ข้างในบวกกับเปลือกส้มเนื้อขนมปังจะมีความเหนียวนุ่มยังไงหวานนุ่มขนมปังนะแต่เหมือนกินเค้กอ่ะขนมปังมีความนุ่มเหนียวหนืดแล้วก็มีความชุ่มชื้นบวกกับรสชาติที่เค็มแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานผสมกันมีความกรอบอยู่ข้างในด้วยอ่ะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มทั้งที่ไม่มีกลิ่นส้มนะแต่ว่ามีรสชาติส้มอ่ะอร่อยเลย
0: อีกอันนึงครับนี่ก็คือที่เจ้าของร้านเขาแนะนำที่เขาบอกชอบที่สุดในร้านนะฮะดูเนื้อเด้งดึงดึงดึงดึงดึงดึงกินนะครับไส้มันมีรสชาติเหมือนนมข้นหวานบวกกับชานมพอกินไส้กับขนมปังกับครีมผสมแล้วเนี่ยคือธรรมดาถ้าเรากินขนมปังมันจะแห้งๆใช่ไหมแต่นี่มันนุ่มแล้วมันลื่นคอแล้วมันอร่อย
7: ฟินมากเอ้าทำไมผมกินหมดชิ้นเลยเหรอคุ้มกับการรอไหมคุ้มเหนือคุ้ม
4: นี่มัน これがカンパーニュ。ああ、回してて、まあ一番こだわってるパンで、はい、天然酵母を使って、はい、すごい時間をかけて作るパンで、まあ程よい酸味と旨味、やっぱイーストでは出せない味。っていうのと、はい、あとは焼き色とか色をこだわって、香りをすごい大事に作ってます僕は。
0: ขนมปังนี้ครับจะมีการหมักแล้วมันจะมีฟองอากาศเยอะเพื่อที่จะอร่อยก็คือการที่จะไม่เอาฟองอากาศเนี่ยออกดังนั้นต้องมีการจับขนมปังให้ทนุถนอมเมื่อมีการทนุถนอมนะอากาศก็จะไม่ออกแล้วทำไมต้องมีอากาศอยู่ในขนมปังคำตอบคือนะฮะจะได้มีความหอมหวานอยู่ข้างในนั่นไหนๆแล้วที่มันหมักออกมาเนี่ยมันจะมีแก๊สหรือฟองอากาศที่มันอร่อยแล้วก็หอมอยู่แล้วเนี่ยพยายามไม่ให้แก๊สออกไม่ให้อากาศออกก็จะทำให้มันอร่อยขึ้นมาได้ครับเพราะว่ากลิ่นหอมมันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะจึงไม่มีการตีไม่ให้ลมออกและใครที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังนี่คือเคล็ดลับ
6: ได้เคล็ดลับมาอีกหนึ่งอย่างนะคะใครชอบทำขนมปังลองดูค่ะว่าจะได้ขนมปังต่างออกไปไหม

0: ท่านก็จะทำงานนะฮะตั้งแต่ตอน6 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นคือทำแบบสดๆนะเสร็จใหม่ๆมันจะกรอบหอมหวานแล้วก็นุ่มแล้วก็กลิ่นมันก็จะหอมด้วยดังนั้นเนี่ยใส่ใจกับการทำจริงๆเลยนะ
1: จะทำขนมปังหลายรอบค่ะจนถึงประมาณ15:00ก็จะเสร็จตอนนี้เชฟซึ่งเป็นหุ้นส่วนของร้านด้วยมีเวลาคุยกับเราแล้ว
0: あの、いっぱい並ぶ人たちを見てどう感じますか？
2: ちょっと暑い中すいません。もちろん嬉しいですよ。来てもらって嬉しいですけど、やっぱりこのためにそんな時間をやっぱり申し訳ないって思いますね。
1: พอตกบ่ายก็จะไม่มีคนต่อคิวแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่แน่นะคะร้านติงตั้งอยู่ในบ้านไม้โบราณแบบญี่ปุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งทำเลไว้ได้ดีมากนะคะเพราะไม่ค่อยมีคนเดินผ่านแต่ข้อดีคือในบริเวณนั้นไม่มีร้านขนมปังคู่แข่งเลยแต่จะดึงให้คนมาอุดหนุนได้ก็ต้องมีวิธีค่ะ
2: 周りの面積減るんで乾きづらくなるんですよねっていうのもあってこの形
0: ท่านบอกว่าเนี้ยขายดีมากธรรมดาครับมันจะเป็นรูปร่างแบบยาวๆนะถ้าเป็นรูปร่างยาวๆนะฮะจะทำให้มันแห้งง่ายนะครับถ้าทำแบบกลมๆอ่ะจะทำให้มีความชุ่มชื้นและอร่อยกว่าแล้วก็ทำให้กลิ่นน่ะอยู่นานกว่าก็เลยเป็นรูปร่างที่กลมขึ้นมาได
2: ้ดิ苦味がないぐらいまで焼くとかなり香ば
0: しい อันนี้คือคุระซองนะครับซึ่งมีการปั้นพิเศษก็จริงแต่ที่มากกว่านั้นก็คือจะมีการใส่เนยเห็นไหมข้างบนเนี่ยจะมีสีเข้มทำให้ใกล้ที่จะนะครับไหม้แต่ไม่ไหม้มันจะอร่อยแน่นอนถ้าจะทำให้เนยอร่อยได้เนี่ยจะต้องไม่ให้มันเกรียมเกินไปแต่ว่าต้องการกรอบด้วยหอมด้วยเลยต้องใช้กลิ่นที่พิเศษด้วยก็คือตัวแป้งสาลีพิเศษแล้วก็การอบต้องพิเศษด้วยครับ
2: ก็คือบาเกตโต
0: นี่ตัวบาเกตโตเนี่ยตัวบาเกตโต
2: かなり焼き色がしっかりついてると思うんですけど。
0: ตัวบาเกตโตนะดูใหญ่ใช่ไหมดูเหมือนกินยากแต่เนี่ยลองกินดูจะรู้เลยนะมันจะเป็นเปลือกที่นิ่มและเปลือกที่เป็นบางไม่ให้มันเกรียมเกินไปแต่ว่ากินแล้วเนี่ยมันจะนะกรอบและข้างในจะนุ่มครับ
1: เชฟคิดกับขนมปังในทุกขั้นตอนการผลิตนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสั่งสมความรู้เชฟเคยไปเรียนทำขนมถึงฝรั่งเศสมาด้วยนะคะความรู้แน่นๆเลยและจุดแข็งอีกอย่างของร้านคือหุ้นส่วนอีกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมค่ะเมื่อเอาคนเก่งเรื่องขนมกับขนมปังมาคิดสร้างสรรค์ด้วยกันงานจึงดีมากค่ะ
2: มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ที่สุดคือมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค
0: ์ก็ถามว่าชื่อร้านเนี่ยทำไมถึงชื่อติงนะก็หมายถึงว่าการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการคิดโดยเฉพาะร้านนี้จะคิดถึงเรื่องนะทำยังไงให้อร่อยทำยังไงให้ลูกค้าชอบทำยังไงให้ลูกค้าติดใจลองคิดดูครับว่าขนมปังอ่ะกินวันเนี้ยวันเดียวถือว่าอร่อยนะฮะแต่ถ้าปล่อยไว้พรุ่งนี้แล้วเอามากินน่ะจะอร่อยไหมก็เลยคิดนะทำยังไงให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยได้นานเพราะคนญี่ปุ่นหลายคนไม่ได้กินทันทีแล้วก็มีการเอามาทำความร้อนแล้วทำให้นะฮะอร่อยได้ขึ้นอีกนะเลยตั้งชื่อร้านว่าติงเหมือนกันครับ
2: いわゆるパン屋さんいわゆるお菓子屋さんっていうよりかはやっぱフランス
0: ทำไมร้านเนี่ยจะมีการนะรวมตัวกับคนทำขนมกับคนทำขนมปังนะของญี่ปุ่นก็จะมีช่างทำขนมปังกับช่างทำขนมนะจะแยกกันแต่ท่านบอกว่ามาผสมกันความอร่อยของขนมปังต้องจริงจังความอร่อยของขนมก็ต้องจริงจังทำแบบเต็มที่นะแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็คือวัตถุดิบที่แพงอาจจะกำไรน้อยแต่ว่าถ้ามันอร่อยจริงก็ทำให้ลูกค้าและทุกคนอ่ะชอบ

0: อย่างเช่นแป้งสาลีก็มีอยู่8ชนิดนะครับแล้วก็มีเนยพิเศษครับเนยจากเบลเยียมเนี่ยราคาดูเหมือนแพงแต่ว่าเอื้อมถึงแล้วก็กินแล้วมันพอใจนั่นคือคอนเซ็ปต์ของที่นี่ครับถามว่าทำไมไม่ลดต้นทุนนะท่านบอกว่าครับเมื่อเราใช้วัตถุดิบดีจริงๆอร่อยจริงๆพอเรายืนต่อหน้าลูกค้าจะไม่รู้สึกอายนั้นเราจะสามารถเปิดเผยได้อย่างเต็มที
1: ่มาคุยเรื่องทำเลกันบ้างค่ะอย่างที่เราบอกไปว่าร้านนี้ไม่ได้ทำเลดีเลยนะคะเพราะอยู่ในโซนที่ไม่ใช่ย่านการค้าคนไม่ได้เดินผ่านไปมากันเยอะแต่แค่ความรู้สึกชะตาต้องกันก็พอแล้วจริงหรือคะ
2: 僕はやっぱ新宿とかあっちの方で仕事もやってたしあれだったん
0: ที่เนี่ยเป็นบ้านที่มีอายุ80ปีนะทำไมถึงมาเปิดที่นี่ท่านบอกนะครับจริงๆแล้วท่านอยู่แถวชินจูกุนะจะไม่ค่อยรู้จักแถวนี้แต่ว่ามาที่นี่แล้วก็คือเห็นบ้านนี้หนึ่งในนั้นก็คือรักในความเก่าแต่ที่มากกว่านั้นคือถ้าไม่ใช้ที่นี่บ้าน80ปีจะถูกทุบทิ้งแล้วก็ความดั้งเดิมก็จะหายไปก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้สืบทอดบ้าน80ปีไปด้วยแล้วก็แน่นอนครับการที่มาเปิดร้านขนมปังนี้ต้องถามผู้คนที่อยู่รอบข้างด้วยว่ามาเปิดแล้วเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านหรือเปล่าคิดอย่างนี้ด้วยครับ
2: ขนมปังตัวที่เขาทำเนี่ยทำได้รู้นะแต่ยังไม่สวยสมกี่
0: คำก็ถามว่านะฮะตอนแรกนะยังไม่มีลูกค้าแล้วทำยังไงให้เป็นที่โด่งดังขนาดนี้ท่านบอกว่าจะอร่อยยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่เป็นที่รู้จักก็จะไม่ค่อยมีคนมากินครับก่อนหน้านี้ก็คือไปเชิญคนที่อยู่ในวงการมาแล้วก็คนที่เป็นคนดังมากินมีวันนึงครับห้างดังๆหรูแอบมาทานพอมาทานแล้วเขาบอกว่ามีอีเวนต์ใหญ่ๆที่อีเวนต์นั้นจะมีนะฮะเครื่องอบขนมปังเครื่องอะไรพิเศษเนี่ยนะมานะก็เชิญมาเปิดแล้วพอออกอีเวนต์นั้นก็จะมีห้างอื่นๆมาแอบเป็นแมวมองเชิญท่านไปออกหลายๆที่ในห้างดังๆจนเป็นที่โด่งดังแล้วคนก็มาเข้าคิวกันแล้วก็บอกว่านะฮะคนผิวขาวหลายท่านมาที่นี่เพื่อมากินเพราะว่ารสชาติเนี่ยของที่นี่กับของที่บ้านเขาจะไม่เหมือนกันแล้วก็คนที่มาจากต่างจังหวัดหลายที่พอมาโตเกียวจะแวะมากินที่นี่ด้วยนะคร
1: ับ ร้านนี้ก็เคยผ่านขั้นตอนของการเปิดใหม่และไม่มีลูกค้ามาก่อนนะคะถ้าคุณทำธุรกิจอยู่แล้วประสบปัญหานี้ก็ฟังเคสนี้เป็นตัวอย่างได้ค่ะเพราะวันนี้เขามาถึงจุดที่มีคนต่อคิวเข้าร้านทุกวันแล้วค่ะและก็ไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นด้วย
2: คิว
0: ยาวที่สุดยาวประมาณไหนท่านบอกนะครับก็คือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยเฉพาะในช่วงซากุระนะฮะจะมีคนเข้าคิวเยอะมากเพราะว่านะมาดูซากุระด้วยแล้วก็มากินด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าขนมหรือของกินจะอร่อยยังไงก็แล้วแต่วิธีขายสำคัญที่สุดทำยังไงให้ลูกค้าชอบอร่อยไม่พอเป็นที่ที่ถ่ายรูปด้วยต้องเรียงให้ดูเหมือนกับเป็นการขายขนมทำให้คนฮะอยากถ่ายรูปถ้าถ่ายรูปแล้วมาลงก็ทำให้คนรู้จักมากขึ้นด้วย
3: แล้วก็
0: ร้านเนี่ยความใหญ่เลย์เอาท์เป็นยังไงท่านบอกนะครับพื้นที่ไม่พอแต่ผมก็เห็นฮะว่าพื้นที่หน้าร้านน่ะเล็กกว่าข้างในเยอะเลยข้างในเป็นที่ทำงานน่ะกว้างกว่าเยอะเลยจะให้นะฮะพนักงานน่ะคุยเหมือนเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็มีการยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดแล้วก็เหมือนกับมาเยี่ยมญาติกินของอร่อยแล้วมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมเพื่อนด้วยก็ทำให้คนน่ะรักมากขึ้นนะเพราะนั้นการขายสำคัญด้วยไม่ใช่ว่าอร่อยอย่างเดียวต้องมีมิตรภาพที่ดีด้วยครับ
1: ถ้าใครอยากไปลองนะคะมาฟังชื่อขนมปังที่คุณจะลองกันเลยค่ะ
2: มันจะครัวสโนเบลกินบัตเตอร์ใช้แต่ครัวสัง
0: ขนมปังที่น่าแนะนำอันที่หนึ่งก็คือมิลกุฟรานซ์อันที่สองก็คือครัวซองอันที่สามคือบาเกตโตนะครับท่านบอกว่านะครับท่านทดลองมาหลายอย่างเหมือนคล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเช่นบาเกตโตเนี่ยช่วงที่กินก็คือในช่วง3ชั่วโมงแรกจะอร่อยแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นจะไม่อร่อยไงก็ต้องคิดต่อว่าจะทำยังไงให้กินในวันรุ่งขึ้นก็อร่อยได้ด้วยใส่วัตถุดิบที่ดีมันจะมีความหวานของมันในความหวานของแป้งและความชุ่มชื้นความนุ่มแล้วก็กลิ่นเวลาอบเนี่ยพยายามอบไม่ให้มันไหม้แต่ก่อนที่มันจะไหม้มันจะมีความเกรียมแต่ไม่ไหม้นะดังนั้นแล้วก็มีสีที่เข้มด้วยแล้วก็เอาใส่อามาซาเกะเข้าไปด้วยนะฮะทำให้มีความรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะซึ่งใส่ใจมากแล้วก็ลองทดลองไปทดลองมาหลายอย่างมีลองผิดลองถูกจนมาเป็นแบบนี้ขึ้นมาครับวิธีการทำขนมปังแบบนี้นะก็คือเป็นการทำแบบนอกกรอบคือจะไม่ทำตามสูตรยังไงก็แล้วแต่ทำให้ลูกค้าอร่อยให้ได้
1: ทางร้านมีการพลิกแพลงทำของที่กังวลว่าลูกค้าจะกินยากมาทำให้ขนาดเล็กลงด้วยนะคะที่ฝรั่งเศสมีขนมปังที่มีชื่อเสียงชื่อแป้งตะกอมปานแปลตรงตัวว่าขนมปังชนบทเป็นสูตรพื้นฐานที่ชาวฝรั่งเศสชนบททำกันมานานใช้วัตถุดิบง่ายๆและอบเป็นก้อนใหญ่เพื่อเก็บไว้กินหลายวันเชฟย่อยขนมปังชิ้นนี้อย่างไรให้ลูกค้าติดใจนะ
2: เก๋โกเดคัยขนมปังอยู่เต้เดี๋ยวไป

0: 馴染みがない日本
1: ท่านบอกว่าขนมปังของที่เนี่ยมีการหมักธรรมชาติธรรมดาจะมีจุลินทรีย์เป็นยีสต์เนี่ยท่านจะไม่ใช้ยีสต์แต่ไปใช้จุลินทรีย์พิเศษแล้วนะฮะมันมีความเปรี้ยวแบบสดแต่ไม่เปรี้ยวแบบไม่อร่อยแต่ว่ามันเป็นก้อนที่ใหญ่คนก็จะซื้อกินยากท่านก็เลยมาลองใช้ผสมกับนะฮะผลไม้แห้งแล้วเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้ตัดตรงกินดูพอกินแล้วติดจะได้ซื้อก้อนใหญ่อันนี้ก็นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็เป็นการโดดเด่นที่นี่ต้องทดลองดูครับ
0: สごい白っぽい粉と黄色っぽい粉と灰色っぽい粉と結構あるんですよ
1: วิธีการเลือกวัตถุดิบทำยังไงท่านบอกครับต้องลองหลายๆอย่างนะครับเช่นผงแป้งนะผงแป้งก็จะมีผงแป้งสีขาวผงแป้งสีเหลืองผงแป้งสีเทาผงแป้งแต่ละอย่างก็จะมีรสชาติต่างกันผงแป้งสีเหลืองจะมีความหวานธรรมชาติอยู่ด้วยนะแล้วก็ผงแป้งสีเทาจะมีแร่ธาตุผสมอยู่เยอะทำให้รสชาติเนี่ยมันมีการผสมผสานหลายรสชาติอยู่ในนั้นนะครับก็ต้องมาผสมกันดูก็ต้องลองผิดลองถูก
2: เราสงสัยว่าถ้าขายดีขนาดนี้ทำไมไม่ทำให้เยอะขึ้นในแต่ละวันให้ลูกค้าไม่ต้องผิดหวังคำตอบน่าคิดมากค่ะ
0: 自分もそうだし一緒にやってくれてる子たちもそうだし一生懸命作ったやつを
1: ท่านบอกว่านะครับวิธีการเปิดร้านแล้วนะถ้าขายแล้วขายเลยก็คือหมดแล้วหมดเลยก็คือเพราะอะไรมีเหตุผลหลักๆก็คือผู้ผลิตก็คือน้องๆทุกคนที่อยู่ในร้านนี้ใส่ใจในการทำขึ้นมาแล้วถ้าเหลือนะจะทำให้เสียดายร้านขนมปังส่วนใหญ่หลายที่นะก็คือทำขนมปังเพื่อทิ้งนั่นหมายถึงจะมีขนมปังจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนร้านปิดแล้วพอเหลือก็จะทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดโอกาสในการขายแต่ที่นี่จะไม่ทำแบบนี้จะใช้วิธีการมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะได้ไม่มีการทิ้งครับหนึ่งก็คือไม่มีการทิ้งสองคือไม่ทำลายจิตใจผู้ผลิตครับอยากจะเปิดร้านคาเฟ่มานะแต่ตอนนี้อาจจะยากหน่อยเพราะอะไรครับเพราะคือจะทำให้อร่อยจะทำให้ดีก็ต้องมีพนักงานที่ดีพนักงานที่ดีมาจากไหนก็มาจากการที่มาฝึกที่นี่พอฝึกแล้วจะมีจิตใจที่คล้ายกันมีความคิดที่คล้ายกันเมื่อมันล้นเมื่อไหร่หรือมีการเต็มเมื่อไหร่ก็จะเปิดคาเฟ่แต่ตอนนี้นะพนักงานที่จะเข้าใจหรือมีความคิดที่เหมือนกันกับคอนเซปต์เนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยจะต้องใช้เวลาครับก็คือไหนๆจะทำก็ต้องทำให้มันละเอียดและทำให้นะสืบทอดความรู้สึกถึงจะไปสเต็ปต่อไปได้ครับ
2: สำหรับร้านนี้ในมุมของเจ้าของร้านเคล็ดลับของการขายดีไม่ใช่อยู่ที่สินค้าเท่านั้นค่ะ
0: ท่านต้องใช้เวลาอุ่นดีお客様がもう一回そこで商品以上に勝手に喋ってますよ
1: ที่ขายดีเคล็ดลับเพราะอะไรท่านบอกครับแน่นอนความอร่อยต้องคิดว่ามันอร่อยที่สุดอยู่แล้วท่านคิดว่ามันอร่อยแน่นอนแต่ที่มากกว่านั้นก็คือการบริการนะฮะต้องมีพร้อมกันเข้าไปปุ๊บนะพนักงานทุกคนจะมีการยิ้มแย้มแล้วมีการเข้ามาทักเราเหมือนมาเจอเพื่อนมาเจอญาติพี่น้องแล้วก็ได้กินทั้งอร่อยทั้งใจและก็กายครับอันนั้นสำคัญมาก
2: ขอบคุณทางร้านมากนะคะที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทำมากๆเราได้คำตอบอย่างหนึ่งว่านอกจากความรู้จริงในสิ่งที่ทำแล้วความรักในสิ่งที่ทำจะแสดงออกมาในทุกอนูของร้านเลยค่ะแล้วเรามองเห็นสิ่งนั้นในร้านนี้ค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
3: ต่อปอเจ้าลูกเลยกับผู้เจ้าความหักตั้งแรกที่เจ้าลูกมีอย่างใจซื้อ
4: มีกับก็เงื่อที่ยอมจุ่มจีบจอมกับคุ้ม
3: อารักการจ้างดีจีตะคู่เราติ้งไปลาแฟบีกูชั้นแน่นอนได้เม้งคลิ้วชื่อจอมปลาตาโพดตติมิชิเค
5: มแต่หากข้าไม่ช่วยอีปินข้าจะเสียมันไปตลอด
6: ตอนนี้ในใจพระองค์คงเตรียมพิชิตสยามอีคราเป็นแน่

0: ผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
1: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมา
0: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่รวมพลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 น. ทางไทย

0: PBS ดูสดกดหมายเลข3การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ห้องโลกว้าง10สิงหาคมผจญภัยสุดขั้วไปยังสถานที่สุดลึกลับเพื่อหาแหล่งตกปลาสุดท้าทายตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจ 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Bit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBitRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: าพไกลๆที่เราอยากเห็นเนี่ยคือการที่ทำให้ชายฝั่งอ่ะมันมีชีวิตเพราะว่าเมื่อไหร่เรามีชีวิตนะครับเราซ่อมแซมตัวเองได้ถูกไหมฮะเมื่อไหร่เรามีชีวิตเราสามารถมีผลผลิตได้เราทำงานได้เราสร้างประโยชน์ได้ชายหาดก็เช่นกัน
1: คิดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลังจากกำแพงเงินขึ้นไม่ต้องทำเยเนี่ยสถานการณ์มันวิกฤตมากนะเพราะว่าวิกฤตหมายถึงว่ามันมีโครงสร้างการชายฝั่งเกิดขึ้นเยอะมาก
2: คือต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยในความเป็นผมคือมันยังไม่เคยมีกติกาหลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะเพื่อที่จะรักษาทรัพยากร1เป็นการเฉพาะ
3: ช่วยกันส่งเสียงช่วยกันรับฟัง
1: ช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นไปได
0: ้ปลดล็อกประเทศไทยเดินหน้าต่อ
4: ฟังเสียงประเทศไทย Creative Listening
5: สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยค่ะที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านได้ยินได้เห็นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องมีหลายรูปแบบนะคะบางรูปแบบส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐบางกรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเองนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะปีนี้สังคมไทยเรากำลังจะมีหลักการและหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะและอยากชวนคุยในรายการฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้นะคะพลิกอนาคตชายหาดจบปัญหาต่างคนต่างทำค่ะหลักการและหลักเกณฑ์ใหม่อาจจะช่วยทำให้เราเห็นอนาคตทิศทางของชายหาดในประเทศไทยมากขึ้นนะคะซึ่งต้องยอมรับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันผ่านการต่อสู้ยืนยันการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นของภาคประชาชนค่ะวันนี้ชวนฟังเสียงภาคประชาชนที่ปักหลักประเด็นนี้มาอย่างยาวนานนะคะและเป็นหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งค่ะ
1: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานกว่า10ปีตั้งแต่ผมเริ่มทำงานมาเนี่ยเราก็พบปัญหาว่าหน่วยงานต่างคนต่างทำต่างสร้างโครงสร้างแข็งแล้วก็เกิดผลกระทบเยอะมากนะครับตั้งแต่การสร้างที่หนึ่งแล้วก็ไปกระทบอีกที่หนึ่งสร้างแล้วชายหาดหายไปกระทบกับเศรษฐกิจของคนในชุมชนซึ่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องของการต่างคนต่างทำเรื่องของการที่เราใช้โครงสร้างแข็งเป็นหลักมันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีหลักการที่ดีวางหลักการเรื่องของการรักษาชายหาดไว้มากกว่าการที่จะไปสร้างโครงสร้างแข็งต่อไปเรื่อยๆรวมถึงการมีกลไกในการที่จะทําให้ทุกฝ่ายเข้ามาทํางานร่วมกันเพื่อให้ภาวะต่างคนต่างทําอย่างที่โยธาก็สร้างกําแพงกันขึ้นเจ้าท่าก็สร้างกําแพงกันขึ้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งที่จะอนุรักษ์ประชาชนอยากที่จะเห็นชายหาดให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาคุยกันบนโต๊ะเดียวกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันผมคิดว่าแนวทางแบบเนี้ยมันจะทําให้ก้าวพ้นปัญหาเข้าสู่แนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะทําให้ชายหาดของเรายั่งยืนมากขึ้นครับ

สวัสดีครับผมประสิทธิ์ชัยหนูนวลในฐานะคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การป้องกันการกัดเซาะชายหาดประเทศไทยครับทุกท่านครับชายหาดประเทศไทยได้รับผลกระทบมานานครับเราใช้งบประมาณ20,000 กว่าล้านบาทมาแล้วนะครับในการแก้ปัญหาแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับ

0: เอาข้อมูลนั้นมาตัดสินใจบนโต๊ะก็จะทำให้กติกาการรักษาชายหาดเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพประกอบกับกลไกที่2ผมเรียกว่ากลไกในการตัดสินใจดำเนินโครงการซึ่งเราเชื่อว่าถ้าการพิจารณาเรื่องโครงการชายหาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ก็จะทำให้การรักษาชายหาดในประเทศไทยเกิดความสมดุลและฟื้นชายหาดขึ้นมาได้ครับและนี่เป็นปรากฏการณ์สำคัญอย่างยิ่งของประเทศเราที่เรามีกติกาหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองทรัพยากรเป็นการเฉพาะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นในการจัดการชายหาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในรอบนี้จะกลายเป็นการตั้งกระบวนในการออแกนไนชายหาดประเทศไทยในโอกาสต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ร่างหลักการและหลักเกณฑ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งถูกจัดทำขึ้นภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนแต่งตั้งตามคำสั่งของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนนักวิชาการร่วมกันเป็นคณะทำงานเดิมแนวคิดและกรอบในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใช้มาตรการขาวเขียวเทาต่อมาช่วงปี2565เครือข่ายภาคประชาชนทวงคืนชายหาดกลุ่ม Beach for Life เรียกร้องการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยให้กำแพงกันคลื่นกลับมาทำ EIA และฟื้นฟูชายหาดจนเกิดการตั้งคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบต่อมาในปี2567มีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและนำมาสู่หลักการและหลักเกณฑ์นี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการใช้แนวคิดใหม่ๆในการป้องกันชายฝั่งแทนโครงสร้างแบบวิศวกรรมแบบแข็งและใช้กระบวนการพิจารณาสาเหตุลักษณะการกัดเซาะชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสำคัญรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการตัดสินใจระดับพื้นที่ซึ่งคาดว่าหลักการและหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะถูกเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายนที่จะถึงด้วยความคาดหวังว่าจะทำให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลดลงลดความขัดแย้งและก่อเกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการปัญหาและเปลี่ยนเพิ่มเติมกับอีก3แขกรับเชิญดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ก่อนจะไปคุยถึงหลักเกณฑ์และหลักการใหม่ขออนุญาตเปิดด้วยภาคประชาชนก่อนน้ำนิ่งซึ่งเกาะติดเรื่องนี้มานานเอาเข้าจริงวันนี้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของชายหาดไทยเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ไหน
3: ผมคิดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลังจากกำแพงกันขึ้นไม่ต้องทำ EIA เนี่ยสถานการณ์มันวิกฤตมากนะคำว่าวิกฤตหมายถึงว่ามันมีโครงสร้างการชายฝั่งเกิดขึ้นเยอะมากเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดว่าหน่วยงานไหนก็แล้วกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ใช้เงินเยอะมาก 8,400 กว่าล้านในการสร้างโครงสร้างแล้วก็สร้างที่หนึ่งก็ไปกัดเซาะอีกที่หนึ่งหรือแม้กระทั่งสร้างเสร็จแล้วชายหาดหายไปเกิดผลกระทบทั้งในแง่ของหาดหายการท่องเที่ยวลดลงหรือแม้กระทั่งคนที่ไปเล่นน้ำไม่ได้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำอะไรเงี้ยมันเกิดปัญหาเยอะมากจากการที่เราแค่อยากจะป้องกันชายฝั่งแต่วิธีที่เราเลือกอ่ะหรือมาตรการหรือรูปแบบที่เราเลือกอ่ะมันกลายเป็นไปสร้างผลกระทบทางลบซึ่งอันนี้คือปัญหาในเชิงวิกฤตพอหลังจากภาคประชาชนเคลื่อนไหวชุมชนเคลื่อนไหวบอกว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐหยุดการใช้โครงสร้างแข็งแล้วก็หาวิธีใหม่ๆในการที่จะแก้ไขปัญหาในช่วง 3-4-5 ปีเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นมันอาจจะไม่ใช่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ทำให้หน่วยงานรัฐกลัวแล้วเขายุติโครงการนะแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคมว่าโครงสร้างแข็งมันอาจจะไม่เวิร์คกำแพงกันขึ้นมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันชายฝั่งในพื้นที่บ้านเรา
2: ท่านอธิบดีปิ่นศักดิ์คะในยุคหลังเนี่ยโลกพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ nature based solution มากขึ้นแล้วล่าสุดเรากำลังจะมีหลักเกณฑ์หลักการใหม่สำหรับการจัดการเรื่องนี้นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นไหม
4: จริงๆผมอยากย้อนไปนิดนึงอะก็ไม่นิดแต่นะน่าจะเยอะเอาแต่ในอดีตเลยฮะชายฝั่งจริงๆมันเปลี่ยนแปลงมากนะฮะถ้าเป็นลักษณะของสเกลเรื่องของธรณีวิทยานะครับกรุงเทพน้ำแต่ก่อนก็ไม่ได้อยู่ตรงกรุงเทพนะอาจจะเคยขึ้นไปอยู่ตรงแถวไกลเกินอยุธยาลพบุรีด้วยซ้ำยุคที่2เนี่ยฮะคือยุคแอนโทรโปซีนคือยุคที่มนุษย์เริ่มพัฒนาแล้วเราสร้างปัญหากับโลกโดยเราไม่รู้ตัวน่าจะ 30-40-50 ปีก่อนพอเราเริ่มต้องการน้ำเราก็มีเขื่อนแต่เราไม่รู้วินาทีนั้นว่าเขื่อนมันดักตะกอนแล้วตะกอนมันทำให้สมดุลชายฝั่งเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอ่าวไทยตอนในอย่างเงี้ยครับชายฝั่งก็เปลี่ยนไปเป็นกิโลเลยที่หายไปแต่วันนี้เมื่อประมาณ10ปีก่อนหลังยุคที่เราเริ่มมีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือ climate risk เรื่องของความเสี่ยงต่างๆพายุคลื่นลมแรง surge ผมว่าเราก็พยายามจะมี intervention หรือให้ยาพยายามแก้ปัญหาแต่ว่าด้วยความที่เราตั้งหลักเรื่องของ

0: ความรู้ที่อาจจะยังมีไม่เพียงพอครับทำให้ประมาณ20ปีก่อนเนี่ยการแก้ปัญหามันก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างหลายแห่งก็เกิดความขัดแย้งวันนี้ผมว่ามันเป็นมิติใหม่ที่เราเริ่มเราก็จะบอกมันเป็นยุค nature positive คือทุกคนอ่ะช่วยกันแก้ปัญหาโดยทำให้ nature มันหมายถึงคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีไปด้วยกันได้ครับผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวันนี้ครับ
1: กลับไปที่ตัวหลักการและหลักเกณฑ์คุณผู้ชมทางบ้านที่ตามอยู่อาจจะยังไม่ทราบว่ามันมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาชายหาดที่สำคัญคือแบ่งมาตรการเป็นสีขาวสีเขียวและสีเทา
2: จริงๆผมคิดว่ามันเป็นกลไกที่เราพยายามจะบอกว่าคือชายหาดมันเป็นนิเวศมันไม่ได้อยู่เดียวๆมันมีทั้งป่ามีทั้งพื้นน้ำเพราะนั้นเวลาเราแก้ปัญหาเรื่องของชายหาดเนี่ยมันกระทบสิ่งอื่นเพราะนั้นเวลากระทบสิ่งอื่นจำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมขาวเขียวเทาหมายถึงว่าในมาตรการสีขาวเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากรรมการพิจารณาแล้วนะครับมันต้องใช้มาตรการถอยร่นนะครับมาตรการสีเขียวต้องใช้ธรรมชาติเข้ามา
1: ปลูกป่าชายเลน
2: ใช่ครับใดๆก็ตามหรือการเติมทรายอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งสีเทาที่เป็นโครงสร้างแข็งหรือเป็นไฮบริดหมายถึงว่ามีวิธีการขาวเขียวเทาผสมกันไปให้มันเหมาะกับบริบทของชายหาดนั้น
1: ถ้าเป็นสีเทาโยธาเป็นหลักเพราะอันนั้นใช้โครงสร้างแข็งแต่อาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ทุกที่หลักเกณฑ์ที่จะออกมาจะทำให้โครงสร้างแข็งลดน้อยลงไหมคะ
3: ก็อย่างที่ทางคุณน้ำนิ่งเรียนนะครับก็คือเราก็คือทุกท่านเนี่ยมีความหวังดีกับในการป้องกันการกัดเซาะรูปแบบของสีเทาเนี่ยก็เป็นการก่อสร้างกำแพงคันคลื่นซึ่งเราก็ศึกษามีการถอดบทเรียนก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเข้าใจที่มีความอาจจะนำมาสู่การขัดแย้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ตกลงกันหมดแล้วแล้วก็ทางกรมเนี่ยก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็หลังจากที่มีการต้องดำเนินการทำ EA เนี่ยกรมก็ชะลอการตั้งโครงการแล้วก็พร้อมที่จะปรับในเรื่องของรูปแบบอาจจะเป็นเทาผสมเขียวแต่ขาวเนี่ยจะยากหน่อยแต่เทาผสมเขียวเนี่ยก็มีการตั้งงบศึกษาอยู่ครับ
1: ขาวคือระยะถอยร่น
3: ขาวเนี่ยก็จะมี2มาตรการมาตรการทางของเมืองก็คือกําหนดการจะอยู่ที่ดินถอยร่นอีกเรื่องนึงเป็นการออกกฎกระทรวงกํากับพื้นที่บางทีอาจจะเป็นการรอนสิทธิ
1: ์พื้นที่ได้ง่ายๆว่ามีโฉนดอันนี้จะยาก
3: ใช่ครับ
4: ผมอาจจะแบ็คไปนิดนึงเพราะท่านอนุวิริยไม่ได้เล่าคือจริงๆหลักการและหลักเกณฑ์เล่มนี้มันไม่ใช่เล่มแรกปี61เนี่ยมันมีหลักการแล้ววางเรื่องขาวเขียวเทาแต่ว่าช่วงปี61เป็นต้นมามันก็ยังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเนาะแล้วมันก็เห็นปัญหาเรื่องโครงสร้างอะไรเงี้ยโครงสร้างสีเขียวอย่างเดียวเอาไม่รอดมันก็อาจจะต้องใช้โครงสร้างสีเทาต่างประเทศก็จะใช้คำว่ากินแอนเกย์คือมาตรการเทาผสมเขียวอะไรแบบนี้ฮะคือพื้นที่นึงมันอาจจะมีหลายมาตรการก็ได้ซึ่งผมก็จะว่าไอ้บทเรียนทั้งเรื่องของการความขัดแย้งการสร้างไปเรื่อยๆการไม่ใช้ข้อมูลรวมถึงปัญหาที่ผ่านมามันถูกเอามาคุยกันบนโต๊ะแล้วก็ออกมาเป็นเล่มนี้เล่มใหม่ซึ่งเล่มนี้เนี่ยผมมองว่าจุดเด่นของมันหนึ่งเหมือนที่พี่ประสิทธิ์ชัยบอกก็คือว่ามันวางเรื่องของการใช้ข้อมูลก็วางว่าเราจะคุยกันบนชุดข้อมูลแบบไหนอันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นเรื่องแรกเรื่องที่สองคือเรื่องเหล่านี้มันจะกลับไปที่จังหวัดค่อนข้างจะมากแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของส่วนกลางเสียเพียงอย่างเดียวนะครับประเด็นที่3ที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือที่ผ่านมาการกัดเซาะชายฝั่งมันพูดถึงเรื่องของการกัดมันมีการกัดแบบชั่วโคตรกับกัดแบบชั่วคราวชั่วโคตรคือหมายถึงว่ากัดสมมติเส้นชายฝั่งปีนี้อยู่นี้พอปีถัดไปมันกัดก็ต้องถอยไปเรื่อยๆอีกอย่างนึงคือกัดแล้วถมซึ่งที่ผ่านมาเราเจอกัดแล้วถมมาเยอะมากคือกัดไปสักปี2ปีพอหลังจากนั้นมันฟื้นฟูสภาพกลับมาแต่เราเพิ่งมีโครงการตอนมันฟื้นฟูกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาซึ่งอันนี้เล่มนี้มันแก้เพนพอยต์เรื่องนี
1: ้ครับแล้วทช.อยู่ในคณะกรรมการจังหวัดด้วย
0: คือจริงๆผมอยากถอยไปอีกนิดนึงนะ
1: okay.
0: เพื่อให้เข้าใจไอ้ตัวหลักการและหลักเกณฑ์คือตอนนี้ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่ายินดีเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มเห็นภาพไกลๆตรงกันแล้วจริงๆมันเดินหน้ามากกว่านะภาพไกลๆที่เราอยากเห็นเนี่ยคือการที่ทําให้ชายฝั่งอ่ะมันมีชีวิตนะครับเพราะว่าอย่างที่ทางน้ำนิ่งบอกครับจริงๆเล่มนี้ข่าวเขียวเทาเป็นเล่มที่สองเล่มแรกเนี่ยเราเอาแนวคิดของทางเมืองนอกมาที่เขาเขียนเปเปอร์เรื่อง living shoreline แต่มันคืออะไรชายหาดที่มีชีวิตเนี่ยเพราะว่าเมื่อไหร่เรามีชีวิตนะครับเราซ่อมแซมตัวเองได้ถูกไหมฮะเมื่อไหร่เรามีชีวิตเราสามารถมีผลผลิตได้ชายหาดก็เช่นกันวันนี้เขากัดเขาอาจจะฟื้นกลับมาก็ได้ปีหน้าปีนู้นเมื่อไหร่เขามีชีวิตเนี่ยครับคนก็อยู่ได้นะครับค้าขายได้ท่องเที่ยวได้เพราะฉะนั้นตัวนี้แนวคิดเนี่ยเป็นหลักเลยในทั้งหมดที่เราทำงานแล้วคือเป้าหมายของเราเพราะแนวทางเนี่ยมันจะกำหนดวิธีการ วิธีก

0: การก็คือจะเอากำแพงกันขึ้นจะล้อดักทรายจะปลูกต้นไม้จะปักไม้อะไรก็แล้วแต่ไอ้สองเล่มเนี่ยมันพยายามจะวางในระดับว่าวิธีการที่เลือกเนี่ยควรจะมาจากหลักการอะไรและหลักเกณฑ์อะไรและยังพูดถึงกระบวนการด้วยเทเลเมตแก้ปัญหาการกัดเซาะเราไม่ได้ต้องการแค่เส้นชายฝั่งแต่บางเอิญเราต้องการให้มันมีชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตในนั้นแหละต้องมาร่วมแก้ปัญหาในกระบวนการเนี่ยก็จะต้องรับฟังมาจากว่าปัญหาคืออะไรเขาอยากมองเห็นการใช้ประโยชน์ที่นั่นยังไงอย่างน้อยคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในกรรมการจะช่วยเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนได้จะต้องมีการกันกรองกันกรองทั้งภาพรวมของความเชื่อมโยงกันกรองทั้งวิธีการทั้งเทคนิคที่ถูกต้องทางวิศวกรรมอะไรเงี้ยมันก็เลยมาผูกกับกรรมการกันกรองที่มีคณะทำงานวิชาการก็ถือเป็นนวัตกรรมเรื่องนี้ก็ต้องขอบพระคุณสำนักนายกจริงๆครับเพราะว่าความยากของเรื่องนี้ก็คือมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแล้วมันก็ไปไกลกว่าที่คิดจนทำให้เราพูดถึงวิธีการด้วยแล้วก็เรื่องของชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าทช.เราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ในกระบวนการนั่นแหละครับ
1: พันตำรวจเอกประทีปคะความยากคือการทำงานแบบปัดขวางนี่แหละตอนที่สำนักนายกลงไปอะไรคือความท้าทายที่เจอคะไอ้ปัดขวางเนี่ยค่ะ
2: คือต้องเรียนก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ปัญหาที่มาถึงสำนักนายกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ซุกงอมแล้วอย่างกรณีของชายฝั่งเนี่ยก็เป็นเรื่องร้องเรียนนะฮะสำนักนายกเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์111ของรัฐบาลด้วยนะฮะก็มีการร้องเรียนเราก็จะมักจะลงไปในส่วนของชายฝั่งเองเนี่ยสำนักนายกก็ยินดีในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการร่วมเพราะว่าเนื่องจากสำนักนายกเองเนี่ยฮะก็มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงต่างๆแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนได้กับทุกๆองค์กรนะเพราะว่าเราสามารถใช้อำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองรัฐมนตรีในการที่จะประสานงานและสั่งการไปยังหน่วยต่างๆเพื่อที่จะให้มีการช่วยกันขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้ฮะเพื่อคิดว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็เข้ามามีบทบาทร่วมในการป้องกันในการรักษาด้วยให้มากขึ้น
1: ในมุมของโยธาค่ะท่านรองหาความยาก
3: ความยากปัญหาที่เกิดครับน้องนิ่งรู้ดีคือเวลาคือมันกัดเซาะเนี่ยระบบการตั้งโครงการใดๆก็ตามหรือการขอโครงการใดๆก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างเช่นมาตรการสีขาวเนี่ยที่เราบอกว่าจะปล่อยให้กัดไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าความยากมันคือมันกัดไปเนี่ยมันกัดทรายกัดอะไรไปเนี่ยมันหายไปจริงๆแต่มันกัดถนนไปเนี่ยกัดอาคารสาธารณะกัดอาคารราชการไปเนี่ยเวลาทรายมันกลับมาเนี่ยถนนไม่กลับมาด้วยเพราะนั้นไอ้มาตรการที่เป็นสีเทาเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการนึงที่สามารถเร่งในการป้องกันได้ซึ่งในเรื่องของการทำ EA เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับที่ต้องทำ EA นะครับเพียงแต่ว่าระหว่างในการทำ EA เนี่ยแล้วมันเกิดการกัดเซาะรุนแรงเป็นบางช่วงเนี่ยเราจะหาวิธีการป้องกันชั่วคราวตรงนั้นยังไงอันนี้คือความยากที่เราต้องคิดต่อไปเพราะว่าพอทำ EA ปุ๊บเนี่ยกว่าจะทำ EA กว่าจะตั้งงบประมาณเนี่ยท้องถิ่นก็ขอมาเนี่ยทำ EA ตั้งงบประมาณว่ามี3ปีมี3ปีคราวเนี้ยไอ้ระหว่าง3ปีถ้าเกิดมันมีการกัดเซาะมีกระแสลมรุนแรงกระแสขึ้นรุนแรงเนี่ยแล้วมันกัดเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีโครงสร้างชั่วคราวในการป้องกันอันนี้คือความยากที่เราต้องเตรียมตัวว่ามันจะต้องวางแล้วก็รื้อถอนกลับไปได้โดยไม่กระทบกับระบบนิเวศ
4: จริงๆเหมือนกันผมเพิ่มอีกหน่วยงานเจ้าท่าก็คุยเรื่องนี้ด้วยกันในคณะทำงานท่านอธิบดีปิ่นศักดิ์ก็น่าจะเห็นปัญหาคือประเด็นผมเข้าใจว่าโจทย์วันนี้ไอ้เล่มขาวเขียวเทาไอ้หลักการและหลักเกณฑ์เนี่ยมันแก้ปัญหาเรื่องต่างคนต่างทำแต่มันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องของการกัดเซาะในช่วงมรสุ
1: ม
4: หรือการที่เมืองมันโตแล้วคนไปอยู่ริมชายหาดจนเราไม่สามารถคอนโทรลมันได้ดังนั้นเนี่ยโจทย์ของการจัดการชายฝั่งมันยังเป็นโจทย์ใหญ่เราแค่มาแก้เรื่องของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานให้มันไปในทิศทางเดียวกันไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนเมื่อก่อนในอดีตหรือไปสร้างปัญหาให้ชุมชนเกิดความขัดแย้งเหมือนในอดีตยกตัวอย่างที่ท่านรองอธิบดีพูดก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาชั่วคราวเร่งด่วนเราจะจัดการมันอย่างไรเรายังไม่มีวิธีการหรือระบบการจัดการงบประมาณที่มันจะไปซัพพอร์ตเรื่องนี้ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องมาตรการมาตรา21หรือผังเมืองเราก็ยังไปไม่ถึงไหนนะทั้งที่โจทย์นี้แก้เรื่องเมืองที่มันขยายตัวออกไปหรือชุมชนที่ไปอยู่ริมชายฝั่งเนี่ยพอเขาไปอยู่แล้วเกิดการกัดเซาะขึ้นมาทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยในการอยู่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ยากหลังจากนี้มีอีกหลายเรื่องและอาจจะต้องทำงานด้วยกันอีกยาวนานแต่ว่าวันนี้ผมเข้าใจว่ามันแก้เรื่องของการต่างคนต่างทำแบบที่ไม่เคยคุยกันมาตลอด10ปีอ่ะมันแก้เรื่องนั้น
1: หมายถึงว่ามันเคยมีโมเดลอะไรที่ไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์หลักการแต่เคยลองทำแล้วในระดับพื้นที่ไหมคะ
4: ผมว่ายังนะคือการกัดเซาะในช่วงที่ผ่านมาถ้าเป็นการกัดเซาะชั่วคราวแบบกัด โดยพายุแล้วก็ปล่อยส่วนใหญ่ก็ปล่อยไปแต่เราไม่มีวิธีการบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนขนาดนั้นมันอาจจะมีบางท้องถิ่นที่เริ่มทำแต่ก็ยังไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงมากนักอะไรเงี้ยครับหรือว่าระยะถอยร่นก็ยังเป็นเรื่องที่พูดกันในเชิงคอนเซปต์เน
1: า
4: ะ
1: ท่านอธิบดีว่ามันจะยกระดับจากหลักการและหลักเกณฑ์ไปเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือต้องดันอะไรเพิ่มเติมในอนาคตไหมคะ
0: ก็จริงๆเนี่ยตอนที่ทางสำนักนายกตั้งคณะทำงานโดยมีท่านประธานชื่อท่านชาญชาวนะครับท่านก็ได้ทำจริงๆเนี่ยวางหลักอยู่หลายเรื่องมากนะครับการพยายามจะมีจุดยืนในเรื่องของขาวเขียวเทาใช่ไหมครับและจริงๆเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของการแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยรวดเร็วในเรื่องของมาตรการชั่วคราวอีกนะครับเพียงแต่ว่าในกิ่งตรงการแก้ปัญหาชั่วคราวหรือเร่งด่วนเนี่ยมันยังไม่ถูกเอามาใช้วินาทีนี้เรากำลังทดลองนะครับว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเร่งด่วนเนี่ยครับเพราะว่าจะแก้ให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องใช้เวลานานอย่าง EIA ทีต้อง3ปีต่อให้ไม่ต้อง EIA นะฮะแค่ไปตั้งงบก็2ปีแล้วตั้งปีนึงทําปีนึง EIA เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอีกปีก็เป็น3ปีแต่คําถามคือประชาชนเดือดร้อนเนี่ยพายุจะเข้าเนี่ยอีกประมาณแค่2อาทิตย์1เดือนเนี่ยเรารู้แล้วกัดแน่นอนจะทำยังไงซึ่งตอนนี้จริงๆนะครับวิชาการเราก็มีแล้วมาตรการชั่วคราวนะครับแต่มันยังไม่เชื่อมกับตัวระบบงบประมาณอย่างเช่นงบภัยพิบัติยังไม่ได้มาเชื่อมในระบบงบกลางก็ยังไม่ชัดเจนนะก็อย่างเงี้ยครับ
2: ก็เห็นด้วยกับทางเรื่องงบประมาณนะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยก็น่าเป็นประเด็นเพราะว่าเวลาเราของงบประมาณอย่างที่ท่านทิพย์ดีได้นำเรียนว่าเราของงบประมาณปีนี้เนี่ยนะฮะภารกิจหรือว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะลุกลามบานปลายไปแล้วซึ่งเรางบมามันใช้ไม่ทันแต่ว่าบางเรื่องยังเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินที่อาจจะต้องกันงบบางส่วนในการที่จะต้องมาดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วก็นี่ยกตัวอย่างของกรณีปภ.นะฮะปภ.เนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันมีงบกลางส่วนนึงเนี่ยสามารถไปใช้ได้เลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถเข้านิยามของงบภัยพิบัติเร่งด่วนมันอาจจะต้องมีงบที่ท้องถิ่นหรือว่างบทั้งทช.ทั้งกลุ่มเจ้าท่าอย่างเงี้ยมาช่วยหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยตรงนี้ผมว่ามันอาจจะต้องมานั่งพูดคุยตรงประเด็นนี้มากขึ้น
1: อยากถามทุกท่านเพื่ออันล็อกเรื่องนี้ไปด้วยกันถ้าแฟนฟังทั้งหมดคือหลักการและหลักเกณฑ์ที่เราพูดถึงวันนี้มาตรการขาวเขียวเทาเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทดลองตัดขวางการทำงานอะไรคือหัวใจที่จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดขอเป็นท่านประทีปก่อนได้ไหมคะ
2: ก็เรามีการพูดคุยแล้วนะผมว่าตัว data หรือชุดข้อมูลเนี่ยนะฮะคือในส่วนของทช.เองนะก็มีข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงวิชาการโยธาก็มีองค์ความรู้เรื่องของการก่อสร้างเรื่องป้องกันเนี่ยค่อนข้างเชี่ยวชาญมากนะในขณะเดียวกันภาคประชาชนก็จะมีความรู้เรื่องของซึ่งไปติดตามก่อติดสถานการณ์ดังนั้นต้องนํามาพูดคุยรวมถึงท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาเชิงพื้นที่เนี่ยต้องรับทราบข้อมูลตรงกันแล้วก็จะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกันจังหวัดเนี่ยต้องเรียนว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ตรวจสำนักงานสำนักนายกนะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปลงพื้นที่ทุกจังหวัดที่รับผิดชอบนะฮะจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้ปัญหาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแก้ปัญหาได้รวดเร็วเพียงแต่ว่าจังหวัดอาจจะไม่ได้มีงบประมาณอาจจะไม่ได้มีอยู่บรรจุอยู่ในแผนหรือเปล่าตรงนี้ผมว่าต้องพูดคุยกันเรื่องของชุดข้อมูล
1: พี่ประสิทธิ์ชัยคะอะไรคือหัวใจที่จะทำให้หลักเกณฑ์และหลักการไปต่อแบบมีประสิทธิภาพ
5: ผมคิดว่าอยากใช้คำว่ามันท้าทายเชิงระบบคือต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยมันยังไม่เคยมีกติกาหลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะเพื่อที่จะรักษาทรัพยากร1มันไม่เคยมีรอบนี้ครับมันมีขึ้นมาแล้วที่สำคัญคือมันวางหลักการใหม่ที่สำคัญมากๆคือหลักการของการร่วมคิดแล้วหลักการของการแชร์ข้อมูลขึ้นมาเปลี่ยนปรัชญาจากเชิงเดี่ยวเนี่ยมาสู่การร่วมมือเป็นความท้าทายเชิงระบบว่าทรัพยากรชายฝั่งชายหาดของประเทศไทยภายใต้กติกานี้เนี่ยถ้าทำได้ดีเนี่ยผมคิดว่าทรัพยากรอย่างอื่นก็อาจจะมีแรงบันดาลใจในการไปทำกติกาเฉพาะเป็นการปกป้องเพราะว่าทรัพยากรของประเทศเราหรือของโลกเรากำลังเสื่อมโทรมลงทุกขณะครับ
3: ผมว่าตอนนี้กลไกเนี่ยมันมาถูกทางแล้วชุดข้อมูลกับเรื่องของการวิเคราะห์กำหนดพื้นที่รวมถึงการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็ความต้องการของพื้นที่แล้วก็ความต้องการของทุกกลุ่มฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการประชาชนในพื้นที่กลุ่มผู้อยากต้องการรักชายหาดผมว่ายังไงก็ไปได้กรมโยธาก็พร้อมปรับตัวปรับรูปแบบในการออกแบบในการก่อสร้าง
1: ท่านอธิบดีเป็นศักดิ์ละค่ะ
0: คือตอนนี้ผมว่ามันเดินไปเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้การกันกรองโครงการที่ใช้หลักการและหลักเกณฑ์ตั้งแต่เล่มเก่ามาถึงเล่มนี้ก็ผ่านไปหลายปีแล้ว แล้วมันทำให้บางโครงการเนี่ยมันก็เห็นเลยประมาณสัก 20-30

0: 50%ของโครงการที่อาจจะยังไม่จําเป็นเนี่ยหรืออาจจะวิธีการไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องไปศึกษามาใหม่ปีนี้ฮะมันเป็นมายสโตนที่สําคัญเพราะว่าทางกรมโยธาเนี่ยฮะก็นําหลักการเนี่ยไปแล้วก็ถอยมาทํา EA ฮะไอ้โครงการที่จะต้องแก้ปัญหาที่อาจจะต้องใช้มาตรการสีเทาอะครับมาแล้วพันตัวที่มันจะทําให้สําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยผมว่าก็คือการผนวกกระบวนการทำ EA กับกระบวนการองค์ความรู้ทางวิชาการที่พวกเรามีด้วยกันเนี่ยให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทางกรมโยธาก็จะให้ทั้งคณะทำงานคณะกรรมการกันกรองที่ถอดหัวความเป็นคณะทำงานแต่ว่ามาเป็นผู้ช่วยช่วยกันคิดช่วยกันทำในกระบวนการทำ EA ผมว่าอันนี้มันจะไม่มีปัญหาตอนสุดท้ายอะครับ
1: ปิดท้ายที่น้ำนิ่งค่ะ
2: ผมว่างานหนักน่าจะอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการทำข้อมูลให้ทุกคนคุยกันได้คือเราต้องจบกันด้วยข้อมูลไม่งั้นน่ะมันเถียงกันไม่จบมันอาจจะต้องมีเครื่องมือที่มันใช้ในการตัดสินใจข้อมูลในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกทําวิธีเนี้ยกันจริงๆใช่ไหมมากขึ้นนะครับผมคิดว่าหัวใจสําคัญเลยนะไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องข้อมูลแต่ผมคิดว่ามันคือการที่ทุกหน่วยงานเคารพหลักการและหลักเกณฑ์คือหมายถึงว่าในเมื่อเราคิดมาด้วยกันแล้วอ่ะเราต้องใช้มันจริงๆและเคารพมันความหมายคือว่าไม่มีใครไปลักไก่ไปเสนอหรือไม่ผ่านกลไกพวกนี้อะไรเงี้ยมันจะคุยกันได้ด้วยดีแล้วมันก็จะมันจะไปต่อได้ดังนั้นเนี่ยการเคารพในหลักการและหลักเกณฑ์ที่จะใช้ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นหัวใจที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพ
1: เราเห็นเจตนาของการแก้ไขปัญหาชายหาดเจตนาต่างกันของหลายองค์กรซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจตนาดีนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนไวยากรณ์ใหม่เราจะพูดเจตนาเดียวกันค่ะที่จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาชายหาดโจทย์สำคัญก็คือการรักษานิเวศเอาไว้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราอาจจะเจอปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงขึ้นรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะคะทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยคุณผู้ชมอ่านรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ Local Thai PBS ค่ะรับฟังการสนทนาเต็มๆย้อนหลังผ่าน QR Code บนหน้าจอนะคะวันนี้ลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ

0: ับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
1: พอเวลาพาลูกค้าเข้าไปทําข้างพี่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
0: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
3: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
5: ปัจจุบันประเทศไทยมีนักโทษมากกว่า 300,000 คนนะคะแต่ว่าคุกไทยรองรับได้ไม่ถึง 200,000 คนไม่น่าแปลกใจที่แนวทางของกรมราชทัณฑ์มีทั้งการลดโทษพักโทษเพื่อแก้ปัญหาคนล้นคุกแต่ปัญหาก็คือนักโทษบางคนค่ะถูกปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคม
6: เรามีนักจิตวิทยาแต่ก็ไม่ได้เพียงพอกับตัวผู้ต้องขังมันก็อาจจะเกิดการประเมินทำได้เพียงเบื้องต้น
7: เรามีแบบประเมินผู้ต้องขังอยู่ราชทัณฑ์ทำครบแต่ไม่ดีพอ
5: เสียงเรียกร้องเรื่องโทษประหารกำลังเป็นคำตอบสุดท้ายของเรื่องนี้หรือไม
8: ่ถ้าเราจะประหารคนคนหนึ่งแต่ว่าก่อนเราจะประหารเขาเนี่ยเราต้องแลกกับ5ชีวิตมันไม่คุ้มเราควรจะมองย้อนไปที่ต้นทางป้องกันสังคมไม่ให้เกิดอาชญากรมากกว่าการฆ่าอาชญากรในตอนท้าย
5: ข้อถกเถียงจะนำไปสู่ทางออกแบบไหนของสังคมไทยเพื่อให้บ้านเราปลอดภัยจากอาชญากรจริงๆติดตามได้ใน Policy C นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์เวลา14:05 น.เรามีนัดกันนะคะ
9: เมื่อจีนและพม่าที่เข้ามากำลังสร้างปัญหาให้กับคนไทยในพื้นที
10: ่ผมว่าผมแซงห้วยขวางไปแล้วอ่ะเพราะว่าห้วยขวางเนี่ยยังไม่มีคาแคร์ยังไม่มีอู่ซ่อมรถที่นี่มีแล้วโรงกลึงคนจีนก็มาเปิด
9: ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงแรงงานและธุรกิจว่าถูกต้องหรือใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย
11: เก็บสวยอ่ะในบ่อวินจะมีคนนึงที่เก็บสวยทุกร้านถ้าเข้าระบบเขาจะโทรแจ้งถ้าไม่เข้าระบบเขาจะปล่อย
9: นอมินีจีนและสวยพม่าบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เวลา 22:30 น.
12: นี่คือเรื่องจริงสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับแรงงานในสารไทยกว่า 4,000 คนมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาทแต่แทบไม่มีใครพูดถึงมันเลยครับมาฟังเรื่องนี้ได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดู

0: บัตเบอร์รี่สมากไม้ภาพยนตร์สารคดีจากเดอะอีสานเรคคอร์ดที่ใช้เวลานานกว่า3ปีเข้าไปเก็บเสียงของแรงงานพี่น้องชาวอีสานที่ต้องบินไกลไปถึงฟินแลนด์และสวีเดนในการเก็บเบอร์รี่ป่าแต่พอไปถึงต่อมเอ๊ะก็ทำงานทันทีเพราะพาสปอร์ตก็ถูกยึดข้าวก็ไม่ได้กินสักมื้อนาน3วันแถมยังต้องนอนอัดกันอยู่ในโรงเรียนร้างเก่านี่ก็ว่าหนักแล้วใช่ไหมครับแต่มีหนักยิ่งกว่านั้นนี่ครับต้องตื่นตีสองแบกกระสอบข้ามเขาในอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูล่าสัตว์ต้องคอยหลบกระสุนและยังต้องคอยระวังหมีอีกร่างกายก็ทรมานแต่จิตใจทรมานยิ่งกว่าครับเพราะเขาเล่าว่าวันนึงที่มีคนป่วยหนักนายหน้าคนไทยกลับบอกว่าเอามันไปทิ้งขยะมันเป็นภาระเฮ้ยทุกคนนี่คือคำพูดของคนไทยด้วยกันเองจริงๆเหรอครับมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับแต่ที่ตลกร้ายที่สุดครับคือความเหนื่อยที่เสียไปเพื่อเป็นทุนหลักแสนมาปลดหนี้ที่บ้านกับเหลืออยู่เพียงหลักพันเพราะโดนนายหน้าหักไปสารพัดครับความไม่ยุติธรรมและระบบที่ลดทอนความเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่ควรมีใครต้องเจอจริงๆครับมาร่วมรับฟังเสียงและทวงคืนศักดิ์ศรีให้แรงงานอีสานไทยไปด้วยกันในบัตเบอร์รี่สมากไม้สามารถรับชมกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application นะครับ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ำรวจประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลก่อนประชุมคลี่คลายคดีมหาดไทยสั่งผู้ว่าปูพรมยกระดับดูแลสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะคุมเข้มอาวุธปืน
1: ครูอัตราจ้างต่างชาติข่มขู่ผู้บริหารโรงเรียนดังหาดใหญ่เดินทางออกนอกประเทศแล้วตำรวจเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเจ้าตัวไลฟ์แจงข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริง
0: ฝนถล่มนครพนม107มิลลิเมตรหนักสุดในรอบ30ปีท่วมบ้านร้านค้าเขตเทศบาลเมืองเสียหายรถยนต์ดับกลางถนนจับตาน้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้น
1: อิหร่านโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซด้านอิหร่านย้ำการเปิดช่องแคบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆด้วยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาขำดวงครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งพระราชทานพวงมาลาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตขณะที่ญาติได้นำร่างผู้เสียชีวิตประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7คนจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่าน

0: มานอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่นายสมจิตยิ้มเรืองและนางพรทิพย์ยิ้มเรืองซึ่งเป็นปู่และย่าของผู้ก่อเหตุด้วย
1: ทางด้านครอบครัวได้นำร่าง3คนนะครับทั้งปู่ย่าและเยาวชนประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวที่ต้องสูญเสียพร้อมกันถึง3คนทั้งซึ่งพ่อและแม่ของเด็กนะครับได้กล่าวขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บทั้งหมดครับ
0: ส่วนที่วัดบทบนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมีการตั้งศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนันพรนาคพลังหรือว่าครูขนุนครูสอนภาษาไทยซึ่งเป็นหนึ่งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีภายในงานก็มีครอบครัวญาติเพื่อนครูและลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมพิธีและแสดงความอาลัยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องหนึ่งในลูกศิษย์เก่าของครูขนุนบอกนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงรู้สึกเสียใจค่ะและตั้งใจจะเรียนและสอบเป็นครูเพื่อเดินตามความฝันและเป็นครูที่ดีให้ได้เหมือนกับคุณครูขนุนค่ะ
1: ขณะที่แม่ของครูขนุนก็เล่าว่าครอบครัวมีลูก2คนครับโดยที่ครูขนุนเป็นลูกสาวคนโตและเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเช่นเดียวกันก่อนที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการครูแล้วก็กลับมาทำหน้าที่สอนนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ครูขนุนรับราชการครูมานานกว่า8ปีนะครับก่อนที่จะมาจบชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
2: ก็เก่งมากคือพอก็จบมาก็แล้วก็สอบได้เลยสอบติดเลยแล้วก็แบบสอบติดแล้วก็คือเหมือนกับก็ติดรอบ3เรียกไปแล้ว2รอบรอบ3นี่ก็เป็นคนที่1โรงเรียนเทพศิรินทร์เค้าก็เลยเรียกตัวครูภาษาไทยมาเพราะว่าเขาก็เรียนจบจากที่นี่มาพวกครูที่นี่เขาก็รักเขาอ่ะ
3: เขาก็จบจากที่น
2: ี่ใช่จบจากเทพศิรินทร์
0: ขณะที่นายบุญทองพ่อของเด็กชายอายุ14ปีนักเรียนชั้นม.3ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกจากอาคารเรียนเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเดินทางมาร่วมรดน้ำศพครูขนุนเนื่องจากครูขนุนเป็นครูประจำชั้นของลูกชายพร้อมบอกว่าครูขนุนเป็นคนอัธยาศัยดีรักเด็กและเป็นกันเองลูกชายรักและเคารพครูคนนี้มากโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุลูกชายพลัดตกจากอาคารเรียนคุณครูขนุนเป็นคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างครอบครัวในวันที่เกิดเหตุยิงในโรงเรียนนายบุญทองกำลังขับรถไปโรงเรียนเพื่อร่วมทำบุญกับทางโรงเรียนแต่เมื่อเดินทางใกล้ถึงโรงเรียนกลับพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
4: ความรู้สึกของผมนะตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าคุณครูยิงไม่ถึงกับเสียชีวิตดูแล้วมารู้ทีหลังว่าเสียชีวิตเนี่ยผมช็อกเลยเพราะคุณครูนี่เป็นคนดีมากสำหรับผมตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลนะตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลครูก็อยู่กับผมตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่เคยทิ้งไม่เคยนั่น
1: ส่วนที่วัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับครอบครัวตั้งศพนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางหน้าหีบศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตภายในงานมีผู้บริหารโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมแสดงความอาลัยขณะที่ครอบครัวยังคงอยู่ในความโศกเศร้าและไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ครับ
0: เช่นเดียวกับที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนำร่างนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยอายุ42ปีกลับมายังบ้านเกิดค่ะท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวญาติเพื่อนครูและลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งครูหมวยเป็นครั้งสุดท้ายลูกศิษย์ยังคงจดจำครูหมวยในฐานะที่เป็นครูผู้คอยช่วยเหลือและยื่นมือไปดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแม้บางคนจะเรียนจบไปแล้วหลายปีนะคะแต่ว่าเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของครูหมวยก็เดินทางกลับมาค่ะเพื่อที่จะมาร่วมไว้อาลัยหนึ่งในลูกศิษย์บอกว่าครูหมวยเป็นคนดีและเป็นครูที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมทั้งเหตุการณ์ที่เกิด ิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์และไม่อยากให้เกิด

0: เหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
1: เช่นเดียวกับที่บ้านกันทรอมน้อยตำบลกันทรอมน้อยอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับศพเดินทางไปถึงบ้านพักในเวลา 18:25 เมื่อช่วงเย็นวานนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับภรรยามารดาและญาติต่างพากันร่ำไห้ด้วยความเสียใจภรรยากอดรูปภาพสามีไว้แน่นครับโดยก่อนจะนำร่างนายกิติพงษ์ลงจากรถน้องสาวได้มีการจุดธูป5ดอกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณว่ากลับมาถึงบ้านแล้วขอให้เปิดทางให้เข้าไปบ้านเพื่อประกอบพิธีตามพิธีกรรมของศาสนานะครับ
0: จากนั้นภรรยาได้จุดธูป1ดอกค่ะแล้วก็เคาะลงบอกว่าถึงบ้านเราแล้วนะลงจากรถนะญาติมารอรับพ่อแล้วก่อนที่ญาติจะช่วยกันยกลงศพที่ใส่ล่างขึ้นไปไว้บนบ้านค่ะเพื่อประกอบพิธีขอขมารดน้ำศพตามประเพณีสำหรับกำหนดการวันนี้ค่ะจะมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพโดยสวดพระอภิธรรม3คืนก่อนจะชาปนกิจศพในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ที่วัดบ้านกันตรอมน้อยตำบลกันตรอมน้อยอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ
1: ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมีผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีส่งไปตรวจพิสูจน์อีก1คนนะครับเป็นนักเรียนหญิงซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตคนที่9และญาติติดต่อขอรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกแล้วครับครอบครัวของเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตคนล่าสุดจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วครับโดยครอบครัวบอกว่าเตรียมจะจัดพิธีศพที่วัดลาดประดุกขณะที่ผลการตรวจพิสูจน์พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตพบว่าถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญครับกระสุนฝัง1นัดส่งผลให้สมองฉีกเป็นเหตุให้เสียชีวิตขณะนี้แพทย์ทำการชันสูตรแล้วเสร็จพร้อมที่จะส่งมอบร่างให้กับญาติและถือว่าสิ้นสุดกระบวนการของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียนะคะในขณะที่เดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8คนที่ส่งมาชันสูตรศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาขณะที่การตรวจสอบก็พบว่า8ร่างที่ถูกกระสุนปืนในจุดสำคัญค่ะโดยมี6รายที่ถูกยิง1นัดแล้วก็อีก2รายที่พบว่าถูกยิง 3-4 นัดค่ะบรรยากาศการรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งทั้ง8ร่างถูกส่งมาชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วนะคะและได้มีการส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้กับญาติเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาผลการชันสูตรศพผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดขณะที่อีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับโดยลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบริเวณอวัยวะสำคัญค่ะเช่นที่ศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางคนก็พบว่ามีบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยนะคะซึ่งกระสุนที่พบในร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่กระสุนทะลุออกมีเพียง1นัดที่พบว่าฝังอยู่ภายในร่างกายค่ะ
2: ทุกคนที่โดนเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตได้ทั้งสิ้นไม่มีที่แขนมีบางคนที่มีที่แขนบ้างแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าทุกรายอ่ะเป็นจุดสำคัญที่เสียชีวิตได้ทั้งนั้นครับ
3: คือเป็นลักษณะของบาดแผลหวังผลให้เสียชีวิตอย่างนั้นเลยไหมครับ
2: ตำแหน่งอ่ะเป็นตำแหน่งที่มีอวัยวะสำคัญอยู่ก็แปลความว่าบาดแผลบางคนมีแค่บาดแผลเดียวก็เสียชีวิตได้
0: สำหรับเด็กชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกค่ะไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบว่าเขม่าปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะที่ยิงส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กชายถูกวิสามันหรือไม่จากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนแต่การสรุปว่าเกิดการวิสามัน

0: หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปและขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจหาสารต่างๆในร่างกายของเด็กชายผู้ก่อเหตุ
1: กระสุนปืนทะลุนะครับบอกได้แค่ว่าระยะยิงเป็นระยะที่ปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังมากครับแต่ว่าไม่มีกระสุนอยู่ในร่างกายอยู่ในศีรษะเพราะว่าทะลุออกไปผมบอกได้แค่ว่าเป็นบาดแผลทางเข้ากระสุนปืนซึ่งเข้ากันได้กับบาดกระสุนปืนที่อาวุธปืนที่ใช้โดยมีระยะประชิดติดผิวหนัง1นัดนะครับที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องเป็นให้ทางพนักงานสอบสวนเขาสรุปทีหนึ่ง
2: ส่วนในทางคดีนะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เร่งสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุครับหลังจากที่มีการสอบปากคำพยานทั้งครูและนักเรียนไปแล้ว16คนจากทั้งหมดประมาณ20คนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากมีพยานระบุว่าผู้ก่อเหตุเดินตามหาครูคนดังกล่าวในช่วงเกิดเหตุนะครับติดตามกับคุณพัทราชวนชมรายงานสดมาจากสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับเชิญครับ
3: หาครอบครัวผลการเรียนและความสนใจอาวุธปืนนะคะล้วนเป็นปัจจัยที่ตำรวจคาดว่าเป็นสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องสอบพยานเพิ่มเติมต่อไปนะคะเพื่อความครบถ้วนของคดีค่ะพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานการประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนักเรียนชายก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะการประชุมวันนี้มีพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้เชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้ว16คนค่ะจากทั้งหมดประมาณ20คนเพื่อประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุการใช้อาวุธปืนค่ะขณะเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างประสานครูสอนวิชาภาษาไทยนะคะเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังเพื่อนร่วมชั้นของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเดินถามหาครูสอนวิชาภาษาไทยแต่ยังไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ใดค่ะส่วนประเด็นเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะคะตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพฤติกรรมและประวัติการใช้อาวุธของผู้ก่อเหตุควบคู่กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งปลอกกระสุนและจุดที่พบหัวกระสุนเพื่อพิสูจน์ว่ากระสุนแต่ละนัดถูกยิงจากบริเวณใดเพื่อเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะรวมถึงใช้ประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดพลตำรวจตรีอรรถพลเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องเชื่อว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยร่วมกันนะคะทั้งปัญหาครอบครัวซึ่งผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามานานกว่า12ปีรวมทั้งปัญหาการเรียนและความขัดแย้งกับเพื่อนในโรงเรียนรวมไปถึงพฤติกรรมเสพสื่อโซเชียลประเภทอาชญากรรมและการใช้อาวุธปืนในช่วง1ถึง2ปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุเคยนำบีบีกันเข้ามาในโรงเรียนและถูกยึดไว้ค่ะ
4: ขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกันนะครับ
3: รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่าจากการตรวจชันสูตรเบื้องต้นไม่พบสารเคมีหรือการใช้ยาบางประเภทในร่างกายผู้ก่อเหตุนะคะสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษโดยจะรวบรวมข้อมูลจากครูเพื่อนร่วมชั้นผู้ปกครองและบุคคลใกล้ชิดเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุก่อนเกิดเหตุอย่างรอบด้านค่ะตำรวจย้ำว่าขณะนี้ยังต้องรวบรวมข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนสรุปสาเหตุและแรงจูงใจของเหตุการณ์ค่ะ

0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพ่อของผู้ก่อเหตุได้เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะแม่ของผู้ก่อเหตุได้เข้าพบตำรวจแล้วค่ะหลังจากนี้ตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะสรุปคดีค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาคะ
1: ครับขอบคุณคุณภัทรานะครับ
2: ขอบคุณค่ะพาคุณผู้ชมไปดูปัญหาในโรงเรียนอีกหนึ่งแห่งแต่ว่าลงไปที่ภาคใต้ค่ะที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานะคะเขามีการประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ค่ะในช่วงของวันที่10ถึง11สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยนะคะหลังจากที่มีอดีตครูอัตราจ้างชาวแอฟริกาใต้ซึ่งถูกยกเลิกสัญญาจ้างเขาไปโพสต์ภาพอาวุธปืนข้อความแล้วก็คลิปเสียงในกลุ่มไลน์สาธารณะจนโรงเรียนต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.หาดใหญ่ล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยืนยันนะคะว่าอดีตครูคนนี้เดินทางออกนอกประเทศไทยแล้วค่ะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยหลังอดีตครูอัตราจ้างชาวแอฟริกาใต้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างโพสต์ภาพอาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านกลุ่มไลน์สาธารณะจนโรงเรียนต้องแจ้งความและเตรียมยกระดับการรักษาความปลอดภัยก่อนหน้านี้โรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโดยได้รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานและรับฟังข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องผลการตรวจสอบของโรงเรียนระบุว่าพบการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างจึงสั่งบอกเลิกสัญญาโดยมีผลตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นโรงเรียนก็พบการเผยแพร่ภาพค่ะทั้งอาวุธปืนข้อความรวมถึงคลิปเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยค่ะ
1: เนื้อหาบางส่วนมีลักษณะอาจจะเป็นการข่มขู่หรือว่าคุกคามนะครับจึงรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.หาดใหญ่ข้อมูลตามบันทึกประจำวันระบุว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมครับผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเข้าแจ้งตำรวจหลังจากที่พบโพสต์ในกลุ่มไลน์แบบปิดขออภัยครับเป็นกลุ่มไลน์แบบเปิดนะครับซึ่งมีสมาชิกประมาณ 5,000 คนโดยมีทั้งข้อความในลักษณะของการข่มขู่รวมไปถึงภาพอาวุธปืนเครื่องกระสุนและภาพของคณะผู้บริหารนอกจากนี้ก็มีคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับอดีตครูคนนี้ได้ออกมาพูดถึงข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานและค้างจ่ายเงินเดือนโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการทางกฎหมายและการบริหารของโรงเรียนพร้อมกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบประเด็นการทุจริตในโรงเรียนด้วยครับ
2: ส่วนวันนี้โรงเรียนเตรียมประชุมผู้บริหารเพื่อประเมินและยกระดับการรักษาความปลอดภัยนะคะขณะที่บริเวณโรงเรียนก็มีตำรวจสายตรวจเข้าดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ปกครองบางส่วนบอกว่าแม้ไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกแต่ก็มีความกังวลเรื่องของการเรียนและความปลอดภัยของบุตรหลานค่ะ
3: กังวลมากกว่าค่ะไม่ได้ถึงขนาดกลัวเพราะว่ามองว่าจริงแล้วการที่ว่าจะมีอะไรทางโรงเรียนน่าจะมีมาตรการป้องกัน
4: ครับ
3: ซึ่งเด็กนักเรียนตอนอย่างตอนนี้คือทางโรงเรียนก็แจ้งปิดเรียนออนไลน์ไปเลยเราก็ถือว่าโรงเรียนก็ได้จัดการไปในระดับหนึ่งแต่ถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจอะค่ะคือเอาจริงๆเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกที่ทุกเวลานะคะพูดถึงว่าแต่ถามว่าเด็กนักเรียนเราก็เป็นห่วงบ้างก็สอบถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ล่าสุดสภ.หาดใหญ่ตรวจสอบข้อมูลพบอดีตครูอัตราจ้างชาวแอฟริกาใต้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วนะคะเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อเวลา 14:39 นาทีโดยการเดินทางเนี่ยผ่านทางด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาค่ะ
1: และสืบเนื่องจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับทำให้ทางกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการด่วนที่สุดครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4มาตรการเพื่อที่จะยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำรอยขึ้นมาอีก

0: นายอันสิทธิ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับให้บูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะคือ1ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดูแลช่วยเหลือเหยื่อการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังและระงับเหตุอย่างเหมาะสมข้อที่2ก็คือการบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดให้ตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่เพื่อที่จะสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับ
1: ส่วนมาตรการที่3คือการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ค่ะโดยเป็นการกำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างอย่างเช่นสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญนะคะและมาตรการที่4ก็คือการให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อเหตุความรุนแรงและแจ้งเบาะแสหรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงค่ะ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เน้นย้ำเรื่องอาวุธปืนนะครับที่จะต้องตั้งด่านตรวจตราระแวดระวังหากมีการพกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะพกอยู่ในรถหรือว่าออกนอกเคหสถานโดยที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทางราชการให้ถือว่ากระทำความผิดตามกฎหมายครับจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาอุกฉกรรจ์นายกรัฐมนตรีระบุว่าปืนเถื่อนเนี่ยจะต้องยึดแล้วก็ตรวจพบอยู่ในความครอบครองก็จะต้องถูกดำเนินคดีส่วนปืนที่อยู่ในสนามฝึกซ้อมก็จะต้องลงทะเบียนและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายพร้อมกับปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้ครูเนี่ยพกปืนไว้เพื่อป้องกันตัวซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าครูไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานครับ
2: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
1: ไปดูบรรยากาศการส่งนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหรุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆนะคะปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะมีแฟนคลับที่เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็ช่วยบริจาคอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมไว้อาลัยตัวแทนของแฟนคลับบอกนะคะว่าหรุนโซโล่เนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างเรื่องของความซื่อสัตย์ความกตัญญูแล้วก็ความพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้เดินตามความฝันค่ะแฟนคลับหรือว่า FC ต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหรุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะที่บ้านหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของหรุนโซโล่นะคะ FC ก็ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งเนื้อหมูปลาสดผลไม้น้ำดื่มนำมาให้ครอบครัวค่ะเป็นการมาสมทบเพื่อให้ประกอบอาหารมาดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญไว้อาลัยต่อหรุนให้ได้รับประทานตลอดทั้งวัน FC หลายคนบอกตรงกันนะคะนอกจากความสามารถของหรุนที่ฝากผลงานทางช่อง YouTube สิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เพราะว่าชื่นชมต่อความที่หรุนมีความซื่อสัตย์ความกตัญญูต่อญาติและครอบครัวที่ชุบเลี้ยงมาท่ามกลางทางบ้านที่มีฐานะยากจนแต่ก็ตั้งใจศึกษาร่ำเรียนแล้วก็เรียนหนังจนสามารถได้ทุนเรียนเต็มจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้หรุนยังมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะในการนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการแบกเป้ไปยังต่างประเทศกลายเป็นจุดเด่นที่หรุนได้เปิดโลกจากการเล่าเรื่องที่หาคนที่มีความสามารถทำแบบนี้ได้ยากค่ะ

0: แบบอย่างที่ดีมากๆให้กับทั้งไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นะคะเป็นบุคคลที่ไม่มีอำนาจไม่มีความร่ำรวยแต่สิ่งที่น้องมีที่ไม่เหมือนใครคือมีจิตใจที่สง่างามมากเมตตากรุณามากนะคะในสายตาเลยเป็น FC ของน้องทุกคลิปที่น้องทำติดตามโดยตลอดเลยค่ะ
1: มาทุกวันไหมครับ
0: มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานก็มารับน้องเมื่อวานรอจนกว่าน้องกลับถึงบ้านนะครับ
2: สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะก็มีตั้งแต่วันที่10ถึงขออภัยค่ะวันที่8ถึงวันที่10สิงหาคมและจะมีพิธีการชาปนกิจนะคะในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
3: ใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะครับตอนนี้ราคาดอกมะลิในจังหวัดนครราชสีมาปรับตัวสูงขึ้นเกือบ3เท่าตัวจากปีก่อนนะครับตอนนี้พุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ดอกมะลิในสวนถูกจับจองเกือบหมดครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจสวนมะลิของครอบครัวนางเล็กภูจันทึกอายุ52ปีนะครับเป็นชาวบ้านโคกมุนตุ่นตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งใช้พื้นที่ประมาณ2งานปลูกมะลิร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อที่จะนำดอกตูมออกจำหน่ายแล้วก็ร้อยเป็นพวงมาลัยในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆเจ้าของสวนบอกว่าช่วงใกล้เทศกาลวันแม่ปีนี้ความต้องการดอกมะลิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ผลผลิตในสวนถูกพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าเนี่ยจับจองไปเกือบทั้งหมดเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายต่อแล้วก็ร้อยเป็นพวงมาลัยมอบให้กับแม่ขณะที่ราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่ปีก่อนอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ450ถึง500บาทนะครับแต่ว่าปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 1,500 บาทครับโดยคาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนทิ้งช่วงก็ทำให้ต้นมะลิออกดอกน้อยลงผลผลิตก็ลดลงตามไปด้วยครับส่วนความต้องการในช่วงเทศกาลวันแม่ก็เพิ่มสูงขึ้นทั้งการนำไปทำเป็นพวงมาลัยแล้วก็จัดเป็นดอกไม้สำหรับกราบแม่จึงทำให้ราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นครับ
2: ส่วนสิ่งของที่ใกล้ตัวเรามากๆและหลายคนน่าจะทานในทุกๆมื้อก็คือไข่ไก่ค่ะพอไปสำรวจตลาดแล้วพบว่าไข่ไก่มีราคาสูงขึ้นนะคะล่าสุดราคาหน้าฟาร์มไข่ไก่เนี่ยปรับขึ้นถึงฟองละ20สตางค์ทำให้ราคาไข่ไก่เบอร์0ขึ้นเป็นแผงละ160บาทค่ะตอนนี้ไข่ที่ขายดีมากที่สุดก็คือไข่เปลือกขาวหรือว่าไข่เปลือกย่นค่ะปรากฏว่ามีคนเขาหันไปซื้อไข่เปลือกขาวหรือว่าไข่เปลือกย่นเพิ่มมากขึ้นเพราะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ราคาถูกกว่าค่ะไข่เปลือกขาวหรือว่าไข่เปลือกย่นที่เกิดจากความผิดปกติของการสร้างไข่ของแม่ไก่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้นนะคะหลังจากที่ราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าไข่ไก่ขาวหรือว่าไข่เปลือกย่นเนี่ยผิวจะไม่สวยแต่พอไปดูขนาดเขาบอกว่าขนาดจะใหญ่แล้วก็ขายในราคาถูกมากกว่าค่ะนายเสน่ห์เอกาพ่อค้าร้านขายไข่ไก่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกบอกว่าเครือข่ายสหกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีหนังสือแจ้งเรื่องของการปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทค่ะตั้งแต่วันที่7สิงหาคมทำให้ราคาไข่ไก่ปรับราคาขึ้นโดยไข่ไก่เบอร์0แผงละ160บาทเบอร์1แผงละ150บาทเบอร์2แผงละ140บาทเบอร์3แผงละ130บาทและขนาดเล็กสุดค่ะเบอร์6แผงละ90บาทขณะที่ไข่เปลือกขาวใหญ่หรือว่าไข่เปลือกย่นเนี่ยมีละขนาดใกล้เคียงกับไข่ไก่เบอร์0เลยนะคะแต่พอไปเปรียบเทียบราคากันไข่ไก่เบอร์0ปกติแผงละ160แต่ถ้าเป็นไข่เปลือกย่นราคาแผงละ135บาทค่ะส่วนสาเหตุที่ราคาไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นน่าจะมาจากเรื่องราคาอาหารไก่ที่ปรับสูงขึ้นเป็นหลักโดยราคาไข่ไก่ตอนนี้ถือว่าแพงที่สุดในรอบ10ปีนับตั้งแต่ตั้งร้านมาค่ะ
4: แพงกว่าทุกปี
5: ทุกปีแล้วนะคร
4: ับ แพงทุกปีอันนี้แพงกว่าทุกปีถ้าเดินตั้งแต่ขายมาเนี่ยมันสิบปีเนี่ยน่าจะแพงกว่าแพงกว่าทุกปีอ่ะแพงมากกว่านะ

0: ไม่รู้จะสุดเมื่อไหร
1: ่
0: ปีนี้อ่ะ
1: คือเขายังไม่บอกว่ามันจะจบแค่นี้ด้วยใช่ไหม
0: ไม่ได้บอกเลยเพราะว่าปีนี้ตั้งแต่น้ำมันอ่ะตั้งแต่มีปัญหาน้ำมันอ่ะยังขึ้นไม่หยุดเลยขึ้นตลอด
2: สำหรับผลกระทบต่อประชาชนพ่อค้าร้านไข่ไก่บอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นผลกระทบเท่าไหร่

0: หนักถึงหนักมากตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 107.9 มิลลิเมตรก็ทำให้เกิดน้ำรอการระบายในเขตเทศบาลเมืองนครพนมครับรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันต้องจอดแช่น้ำบางคันเครื่องยนต์ดับกลางถนนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงครับนี่เป็นสภาพรถจนที่ต้องจอดแช่น้ำท่วมสูงประมาณ40เซนติเมตรนะครับก็จมไปเกือบครึ่งคันบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 107.9 มิลลิเมตรก็ส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่นะครับระดับน้ำเนี่ยประมาณ 30-40 เซนติเมตรถนนสายหลักและสายรองในเขตเทศบาลเมืองนครพนมถูกน้ำท่วมมวลน้ำล้นเข้าบ้านเรือนร้านค้าร้านอาหารนะครับทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายขณะที่ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดนครพนมเช้าวันนี้อยู่ที่10เมตร78เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน20เซนติเมตรครับแต่ว่ายังต่ำกว่าระดับวิกฤตล้นตลิ่งอยู่ที่12เมตรอยู่1เมตร22เซนติเมตรด้วยกันระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การระบายน้ำจากลำน้ำสาขาและระบบท่อระบายน้ำในเขตเมืองลงสู่แม่น้ำโขงทำได้ช้าลงครับเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งเปิดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า8เครื่องตามจุดระบายน้ำหลักริมแม่น้ำโขงเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากตัวเมืองพร้อมกับเร่งแจกจ่ายกระสอบทรายให้ประชาชนที่ร้องขอครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์ที่คลายแล้วนะฮะในเมืองนี่โอเคสัญจรอะไรได้หมดนะครับก็ต้องขอบคุณในทุกหน่วยวันนี้เดี๋ยวทหารจะเอาของกระสอบทรายไปป้องพื้นที่สำคัญที่เป็นพื้นที่ชานเมืองนะครับ
2: ส่วนระดับแม่น้ำโขงในจังหวัดเลยค่ะบริเวณอำเภอเชียงคานเช้าวันนี้อยู่ที่13เมตร24เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้80เซนติเมตรนะคะแต่ว่ายังต่ำกว่าระดับวิกฤตมากกว่า16เมตรยังไงก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกในพื้นที่ทางตอนเหนือและต้องติดตามมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลผ่านสปป.ลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอเชียงคานซึ่งคาดว่าอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตร40เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรค่ะ
0: ส่วนจังหวัดหนองคายนะครับระดับน้ำโขงวัดได้9เมตร94เซนติเมตรครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน96เซนติเมตรแม้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วมประมาณ2เมตร26เซนติเมตรตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานก็เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดสำคัญถ้าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงจนต้องปิดประตูระบายน้ำก็จะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำจากลำรางต่างๆลงสู่แม่น้ำโขงและป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองครับ
2: กรณีนายวีระธีรภัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70สะท้อนประสบการณ์จากการที่เข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันตั้งแต่4ปีก่อนจนมีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะแต่ว่าภายหลังค่ะตัวของนายวีระได้ออกมายอมรับนะคะว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนขณะที่กรมอุทยานเองก็ยุติการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วค่ะนายวีระธีรภัทรานนท์ชี้แจงผ่านรายการคุยให้คิดยอมรับว่ามีความสับสนในการระบุปีในการเข้าพักที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันโดยยืนยันว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไปพักค้างคืนเมื่อปี2558ซึ่งเป็นช่วงที่ยังอนุญาตให้พักแรมได้และสภาพห้องพักที่ไม่ดีคือภาพจำจากครั้งนั้นขณะเมื่อ4ปีก่อนค่ะหรือว่าปี2565ไปอุทยานซิมิลันแต่ไม่ได้พักค้างคืนจึงไม่ได้ฝ่าฝืนที่อุทยานประกาศปิดการพักค้างคืนมาตั้งแต่ปี2561พร้อมย้ำว่าไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์และยอมรับว่าข้อมูลผิดพลาดและกล่าวขอโทษกรมอุทยานผ่านทางรายการนี้ด้วยก่อนหน้านี้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยระบุว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันได้ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี2561เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นแบบ one day trip เท่านั้นซึ่งก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะคะว่าใครเป็นผู้อนุญาตให้นายวีระเข้าไปพักแรมและล่าสุดค่ะนายอรรถพลก็

0: ก็ยุติการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะโดยระบุว่าทางกรมพร้อมน้อมรับความคิดเห็นและคำติชมของนายวีระไปดำเนินการปรับปรุงถือเป็นการยุติข้อขัดแย้งและเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไป
1: พรายศักดิ์สุรินทร์นะครับซึ่งเป็นช้างไทยทูตสันทวไมตรีในประเทศศรีลังกาที่ถูกส่งกลับมารักษาการบาดเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยที่ไทยนะครับตอนนี้ครบ3ปีแล้วล่าสุดพบว่าสุขภาพดีขึ้นครับแต่ว่ายังมีปัญหาขาหน้าที่ผิดรูปสถาบันโคชบาลแห่งชาติจึงเตรียมที่จะสร้างสระน้ำให้กับพรายศักดิ์สุรินทร์เพื่อที่จะออกกำลังกายในรูปแบบของวารีบำบัดครับส่วนการตัดทอนงาที่ยาวเพื่อที่จะลดน้ำหนักตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานไปที่ศรีลังกาครับภาพการไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายของพรายศักดิ์สุรินทร์ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากควานช้างและสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างในพื้นที่ปิดนะครับและยังไม่เปิดให้เข้าชมใกล้ชิดหลังจากที่พรายศักดิ์สุรินทร์ถูกส่งไปที่ประเทศศรีลังกาในฐานะช้างไทยทูตสันทวไมตรีเมื่อปี2544ก่อนที่จะพากลับมารักษาอาการเจ็บป่วยที่ประเทศไทยในวันที่2กรกฎาคม2566นายภัยรัตน์ครุฑวิสัยผู้อำนวยการสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์เปิดเผยว่าพรายศักดิ์สุรินทร์ปัจจุบันอายุ34ปีครับย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยครบ3ปีแล้วภาพรวมตอนนี้สุขภาพดีขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นอารมณ์ดีขึ้นส่วนปัญหาอาการป่วยขาผิดรูปล่าสุดสถาบันโคชบาลแห่งชาติได้รับงบประมาณสร้างสระวารีบำบัดซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะนะครับเพื่อที่จะให้ช้างเนี่ยได้ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
2: มีองค์ประกอบของระดับความสูงต่ำระดับความลาดเทของสระอะไรแบบนี้ครับทำให้มันการคือปกติช้างก็ว่ายน้ำได้อยู่แล้วแต่ทำยังไงให้ว่าน้ำแล้วก็ใช้ขาใช้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ขาได้ออกกำลังกายครับซึ่งปกติเราก็ในเชิงที่ถ้าไม่ได้วารีบำบัดหรือว่าเราก็ออกกำลังกายประจำอยู่ตอนเช้าอะไรเนี่ยก็เราก็ออกอยู่แล้วแต่มันก็ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพก็ยังไม่เพียงพอ
1: ส่วนงาที่ยาวและมีน้ำหนักมากนะครับทีมสัตวแพทย์วิเคราะห์ว่าจะส่งผลเสียต่อกล้ามเนื้อและกระดูกคอครับจึงมีแนวทางที่จะพิจารณาตัดงาบางส่วนเพื่อที่จะลดน้ำหนักเพื่อยืดอายุช้างล่าสุดอยู่ระหว่างการทำหนังสือเสนอต่อหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับขั้นและประสานต่อไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อที่จะขออนุญาตจากวัดซึ่งยังถือว่าเป็นเจ้าของพรายศักดิ์สุรินทร์เมื่อทุกภาคส่วนมีความเห็นพ้องจึงจะเริ่มขั้นตอนในการดำเนินการตัดทอนงาเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาวของช้างต่อไปครับ
0: หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกโฉนดชุมชนและให้ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.แทนก็ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดลำพูนค่ะที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่โฉนดชุมชนมานานหลายสิบปีกังวลนะคะโดยเฉพาะความมั่นคงในการใช้ที่ดินทำกินและอาศัยแล้วก็เรียกร้องค่ะขอให้ใช้โฉนดชุมชนเหมือนเดิมค่ะนางบัวจันทร์ธรรมขันธ์ชาวบ้านใหม่ป่าผางตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนยังคงดูแลลำไยนอกฤดูที่กำลังแตกดอกออกช่อโดยหวังเก็บผลผลิตขายในอีก7เดือนข้างหน้าเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวซึ่งนางบัวจันทร์เป็นหนึ่งในชาวบ้าน282ครอบครัวที่ถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนรวมพื้นที่426ไร่ครอบคลุมหลายหมู่บ้านในตำบลนครเจดีย์และตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางแต่หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ให้ยกเลิกโฉนดชุมชนและให้ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.แทนทำให้เธอรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เกรงว่าที่ดินทำกินที่ทำมานานหลายสิบปีและเตรียมแผนเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานจะไม่มั่นคงอีกต่อไป
3: ขอใจอย่างเดิมใบยากคือเปลี่ยนแปลงละพอเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวก็มีหน่วยงานอื่นเข้ามา

0: ี่น้องชาวบ้านเฮาเจ็บหัวนี่กระเดียวตัวนึงมากระเดียวตัวนึงมาแล้วก็บ่ได้อีหยังที่มันเป็นนี้สักอย่าง
1: มันคง
0: แบบมั่นคง
1: อยากจะให้เขาทำเหมือนเดิมนี่แหละ
0: เนาะอยากคือเพิ่นทำอย่างเดิมอ่ะจะให้ถนนชุมชนอย่างเก่านะ
2: ประธานสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัดเปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาที่ดินผืนนี้เป็นป่าเสื่อมโทรมครับชาวบ้านเข้ามาทำกินตั้งแต่บรรพบุรุษก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินประเภทอื่นทับซ้อนรวมไปถึงการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบในอดีตก็ทำให้ชาวบ้านเขารวมตัวกันภายใต้เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเรียกร้องสิทธิ์ในการจัดการที่ดินจนสำเร็จกลายเป็นชุมชนนำร่องที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนปี2553มอบสิทธิครอบครองแบบแปลงรวมครับให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์โดยวางระเบียบการใช้ที่ดินร่วมกันห้ามขายต่อคนนอกดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนครับ
3: ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของโฉนดชุมชนว่าเป็นยังไงอยากให้เป็นโฉนดชุมชนแบบนี้จะได้มั่นคงและยั่งยืนเขายังไม่รู้นะคะว่าโฉนดชุมชนถือครองยังไงเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาลงมาโดยตรงแล้วมาดูความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่โฉนดชุมชนอย่างแท้จริงแล้วเขาก็รีบมายุบงานของเราเนี่ยเราก็เลยหวั่นใจและเสียใจอย่างมาก
4: การยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงปัญหาเรื่องที่ดินที่ไม่เป็นธรรมทำให้เครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOVE และเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือหรือว่าสกน.เดินทางไปรวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะจนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการปะทะกันเล็กน้อยที่กระทรวงมหาดไทยล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าความไม่ชัดเจนด้านสิทธิของประชาชนและส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยหรือที่ทำกินบางพื้นที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีโดยให้กำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องไม่ให้เดือดร้อนเกินสมควรในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาอัตราภาษีที่จูงใจนะครับเพื่อที่จะดึงค่ายรถตั้งฐานการผลิตในไทยโดยหารือร่วมกับเอกชนและคาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้กำหนดสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศเพื่อที่จะพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกเตรียมที่จะพิจารณาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์รถยนต์ไฟฟ้ากับผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยปัจจุบันเทสลาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ EV 3.5 นะครับเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขผู้ผลิตต้องลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยบริษัทให้ข้อมูลว่ารถหลายรุ่นผลิตจากโรงงานในจีนและใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่จากไทยจำนวนมากกระทรวงคมนาคมจึงเตรียมพิจารณากรณีผู้ผลิตใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญอาจจะนำมาเป็นหลักเกณฑ์กำหนดระดับสิทธิประโยชน์เพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกซื้อชิ้นส่วนจากไทยมากขึ้นครับ
5: ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าหากรถเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโรงงานผลิตในไทยแต่ชิ้นส่วนและอะไหล่จำนวนมากเนี่ยถูกนำเข้าจากประเทศไทยเนี่ย
6: แสดงว่าโรงงานของไทยผล
5: ิ
6: ตส่ง
5: ใช่ก็แสดงว่าไทยเนี่ยมีส่วนที่ได้แล้วมันก็น่าจะเป็นนโยบายหนึ่งนะที่มันกระตุ้นให้โรงงานผลิตในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะ EV เนี่ยนะครับเขาสนใจที่จะมาซื้ออะไหล่ในไทยเพิ่มเติมขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะออกมาตรการทางภาษีเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยและกำหนดเงื่อนไขให้ใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบในประเทศเพื่อที่จะแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีขณะที่รถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปที่ไม่มีฐานการผลิตในไทยอาจจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นครับ
1: ก็คือว่าถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสรรพสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจดีเป็นคำถามที่ดีมากว่าในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี
0: ้ตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดและกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมนะครับโดยหารือร่วมกับภาคเอกชนคาดว่าจะมีความชัดเจนและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกันยายนนี้ครับ
2: อิหร่านระบุว่าใกล้บรรลุข้อตกลงร่วมกันกับโอมานในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะคะแต่ว่ายืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการเปิดเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกค่ะอับบาสอาลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องเส้นทางลำเลียงสินค้าทางผ่านทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่แล้วแต่ยืนยันว่าการเปิดช่องแคบดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐอเมริกาจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้กับอิหร่านด้วยนอกจากนี้อารักชียังย้ำด้วยว่าเส้นทางเดินเรือเส้นทางเดิมที่ใช้กันในช่วงก่อนสงครามไม่ได้รับการยอมรับแล้วและตอนนี้อิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการหารือถึงเส้นทางชั่วคราวที่ใช้ในช่วงที่มีการหารือประเด็นทางเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินเรือถาวรผ่านฮอร์โมสข้อตกลงในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซมีบทบาทสำคัญต่อการยุติสงครามซึ่งรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าหากอิหร่านและโอมานสามารถตกลงกันได้จะช่วยในการลำเลียงน้ำมันกลับมาเป็นปกติแต่โฆษกกองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ระบุว่าการเปิดช่องแคบดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานขณะที่มาซูสเปเชสเคียนอธิบดีอิหร่านประธานาธิบดีอิหร่านระบุว่าอิหร่านควรจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นมาสะท้อนปัญหาการละเมิดข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกามากกว่าที่จะเปิดฉากทำศึกพร้อมทั้งระบุว่าอิหร่านต้องก้าวข้ามสถานะและไปไกลกว่าเรื่องของสงครามหรือสันติภาพเหลืออีกเพียงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็จะครบกำหนดการเจรจา60วันตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่มีการลงนามตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่การเจรจากลับไม่คืบหน้าค่ะท่ามกลางการปะทะกันไปมาในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้
0: ทางการรัฐบริติชโคลัมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหลังจากที่สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตะวันตกของแคนาดามากกว่า 20,000 คนหนีไฟป่ารุนแรงครับซึ่งลุกลามกินพื้นที่เกือบ2เท่าในชั่วข้ามคืนครับคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับแสดงให้เห็นภาพไฟลุกไหม้ในหลายจุดบนภูเขาในเขตซัมเมอร์แลนด์ของรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาครับซึ่งเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะเร่งรับมือกับวิกฤตมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียระบุนะครับว่าไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วครับกินพื้นที่เกือบ 60,000 ไร่เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในชั่วข้ามคืนและตอนนี้ยังคงควบคุมสถานการณ์ไม่ได้หลังจากระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 1,500 คนลงพื้นที่เร่งดับไฟป่าที่ลุกลามมากกว่า100จุด ปัจจุบันทางการท้องถิ่นสั่งอพยพประชาชนไปแล้วมากกว่า 20,000 คนครับก่อนที่จะสั่งปิดทางหลวงหลายสายเพื่อความปลอดภัยแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศคำสั่งจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดขณะที่มาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาออกมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลกลางพร้อมสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งครับ
2: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะ

0: วัสดีค่ะทุกปีนะคะพอเข้าใกล้เมดกาล่าค่ะคำถามที่ตามมาคือธีมปีนี้คืออะไรดาราเซเลบคนไหนก็ถูกจับตาว่าจะใส่อะไรมาเดินพรมแดงนะคะแต่ว่าสำหรับปีหน้าค่ะสิ่งที่ยากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องของชุดค่ะเพราะการที่ Costume Institute ของ Metropolitan Museum of Art เขาเลือกจอห์นกาเลียโนเป็นธีมหลักของนิทรรศการใหญ่ประจำปีเรื่องนี้กำลังชวนวงการแฟชั่นถกกันค่ะว่าเราสามารถยกย่องผลงานของอัจฉริยะโดยไม่ลืมเรื่องเลวร้ายที่เจ้าตัวเคยทำได้หรือไม่ติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
1: ถ้าวัดกันเฉพาะฝีมือชื่อของจอห์นกาเลียโนแทบไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วค่ะกว่า40ปีเขาเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ที่เปลี่ยนรันเวย์จนแทบไม่ต่างจากโรงละครหยิบทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะและเรื่องราวจากต่างยุคมาปรุงใหม่จนกลายเป็นโลกแฟนตาซีของตัวเองการที่ The Met เลือกหยิบผลงานของเขามาจัดเป็นนิทรรศการใหญ่โดยเฉพาะยังไม่ธรรมดาอีกด้วยเพราะจะทำให้เขาเป็นดีไซเนอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่3ที่ได้รับเกียรตินี้ต่อจากอีฟแซงโลรองและเรคาวาคุโบแต่คำว่าสมควรกลับตอบยากขึ้นทันทีค่ะต้องย้อนกลับไปปี2011ตอนนั้นกาเลียโนซึ่งกำลังอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพถูกดีออปลดออกจากตำแหน่งหลังมีคลิปที่เขาพูดเหยียดชาวยิวและกล่าวชื่นชมฮิตเลอร์ตามมาด้วยคดีในฝรั่งเศสที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นด้วยเหตุแห่งศาสนาเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ชื่อของกาเลียโนแทบหายไปจากวงการก่อนจะเข้ารับการบำบัดศึกษาประวัติศาสตร์โฮโลคอสต์และการต่อต้านชาวยิวรวมถึงออกมาขอโทษต่อสิ่งที่ตัวเองเคยทำ3ปีหลังถูกดีออปลดเขาได้รับโอกาสกลับมาอีกครั้งในฐานะครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของเมโซมาเจล่าและอยู่ยาวถึง10ปีจากที่เคยถูกมองว่าอาชีพในวงการแฟชั่นน่าจะจบลงแล้วกาเลียโนค่อยๆกลับมามีพื้นที่ในวงการจนโชว์กูตูของมาเจล่าปี2024กลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งยุคทั้งเสื้อผ้าที่เล่นกับสัดส่วนจนแทบเหมือนตัวละครจากอีกโลกไปจนถึงเมคอัพผิวกระจกที่ทำให้นางแบบดูเหมือนตุ๊กตากระเบื้องกลายเป็นไวรัลตามมาในโลกออนไลน์ขณะที่ผลงานเก่าของเขาก็วนกลับมาอยู่บนพรมแดงผ่านคนดังทั้งเซนเดียและมาโกรอบบี้ The Met เองก็ดูจะรู้ว่าการจัดงานนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงไม่ได้นิทรรศการที่ใช้ชื่อว่าจอห์นกาเลียโน่ฮอริซอนส์จึงประกาศตั้งแต่ต้นว่าจะไม่ได้เล่าเฉพาะความสำเร็จแต่จะนำทั้งพฤติกรรมในอดีตและผลที่ตามมาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการถึงขั้นที่ระหว่างเตรียมงานมีการหารือกับแรบไบหรือผู้สอนศาสนาและผู้นำชุมชนชาวยิวเพื่อรับฟังเสียงจากกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของเขาฝั่งแอนนาวินทัวร์ซึ่งสนับสนุนกาเลียโนมานานกว่า30ปีบอกว่าไม่มีใครเหมาะกับนิทรรศการระดับนี้มากกว่าเขาพร้อมยืนยันว่างานจะไม่หลบเลี่ยงด้านมืดในอดีตขณะที่เดน่าโทมัสนักเขียนผู้เขียนชีวประวัติของกาเลียโนตั้งคำถามไว้น่าสนใจถ้าถามว่าเขาสมควรได้รับเกียรตินี้ในฐานะคนหรือไม่ยังเป็นเรื่องน่าถกเถียงแต่ถ้าถามในฐานะดีไซเนอร์คำตอบคือแน่นอนสิ่งที่ยากที่สุดของนิทรรศการนี้อาจไม่ใช่การเลือกชุดจากผลงานกว่า40ปีมาแขวนให้สวยแต่คือการหาวิธีเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้ครบทั้ง2ด้านด้านหนึ่งคืออัจฉริยะที่ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์แฟชั่นแต่อีกด้านคืออดีตที่ไม่อาจทำเป็นลืมได้โจทย์ของ The Met ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การยกย่องผลงานของจอห์นกาเลียโนแต่จะจดจำความยิ่งใหญ่นั้นอย่างไรโดยไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่ะ
0: Of anti-Semitic behavior. มาพบคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะตอน 2:15 กับไทยบันเทิงช่วงค่ำนะคะตอนนี้กลับไปที่คุณอนุชาและคุณปวีณาค่ะ
2: ขอบคุณคุณกะ

0: ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณครับวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ไทยยังคงมีแนวโน้มน้ำท่วมในภาคเหนือภาคอีสานนะครับเนื่องจากที่ฝนตกหนักมากกว่า20จังหวัดครับติดตามกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะในขณะที่จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักมีมากกว่า20จังหวัดทั่วไทยค่ะและวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงเตือนนะคะพื้นที่หลายพื้นที่มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปซึ่งคาดการณ์ว่ามีเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะสำหรับพรุ่งนี้คลื่นจะลดลงค่ะมาดูภาพเรดาร์ฝน3ชั่วโมงข้างหน้ากันหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่คือภาพเรดาร์ฝนที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะจะพบว่าพื้นที่ที่เป็นสีเขียวๆก็คือฝนตกนะคะลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่แล้วตกพื้นที่ในบริเวณทางแถบภาคอีสานจังหวัดริมฝั่งโขงตั้งแต่เลยหนองคายนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีส่วนภาคเหนือแถวๆจังหวัดตากนะคะภาคกลางแถวๆจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมภาคอีสานบางจุดนะคะตอนกลางคือชัยภูมินครราชสีมาส่วนภาคตะวันออกค่ะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่แถวๆจังหวัดตราดนะคะและพื้นที่ทางภาคใต้นะคะจะตกมากแถวจังหวัดยะลาค่ะสำหรับจังหวัดฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะคะในระยะนี้จะพบว่าภาคเหนือตกที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ทางภาคกลางได้แก่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกได้แก่ปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้วันนี้มีเพียงฝนฟ้าคะนองนะคะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาตรังและจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี
2: ชีวิตของชนชั้นแรงงานที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเต็มไปด้วยการดิ้นรนอย่างปากกัดตีนถีบพวกเขาต้องทำงานอย่างยากลำบากและเสียสละหลายสิ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนไม่มีทางรู้ว่าอนาคตแบบไหนกำลังรอพวกเขาอยู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง Workers Wings หรือปีกของคนงานจึงเป็นบทกวีที่สดุดีแด่ชนชั้นแรงงานที่กำลังถูกทอดทิ้งหรือถูกทำให้สูญหายไปจากระบบที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกของทุนนิยมสารคดีเชิงทดลองเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของอิลีฮาซานาชผู้กำกับเชื้อสายโคโซโวสวิตเซอร์แลนด์ตลอดความยาว18นาทีเขาพาเราไปสำรวจชีวิตของคนงาน3คนคือมิลาซิมฟัตมีและลิริดอนเป็นแรงงานผู้มากประสบการณ์ที่ทำงานมายาวนานแต่ทุกอย่างก็ต้องสะดุดหยุดลงหลังจากพวกเขาประสบอุบัติเหตุสารคดีใช้วิธีการเล่าเรื่องสลับไปมาระหว่างบทสัมภาษณ์กับภาพของคนงานทั้ง3ขณะประกอบกิจวัตรประจำวันอย่างเรียบง่ายมีการใช้ไวยากรณ์ทางภาพยนตร์ด้วยการเล่นกับโทนสีเพื่อสื่อถึงสภาวะของแรงงานทั้ง3คนนี้ซึ่งทำได้ดีจนหนังไปคว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม Tiger Short Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเทอร์ดัมเมื่อปี2024 Workers Wings เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้กำกับฮาซานาชได้พบกับชายชราอายุราว60ปีคนหนึ่งซึ่งบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุตกลงมาจากนั่งร้านก่อสร้างที่ทำขึ้นอย่างไม่ได้มาตรฐานเหตุการณ์นี้ทำให้ฮาซานาชหันมาสนใจเรื่องราวของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายไร้มาตรฐานการรองรับความปลอดภัยและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมสารคดีจึงทำให้เราได้เห็นภาพปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในหลากหลายมิติโดยผู้กำกับต้องการให้เสียงของแรงงานเป็นเสียงที่อ่อนโยนจริงใจและเปลี่ยนไปด้วยศักดิ์ศรีตามที่พวกเขาสมควรได้รับขณะเดียวกันก็ทรงพลังมากพอที่จะทำให้สังคมต้องหันมารับฟังและทำความเข้าใจปัญหาของพวกเขามากยิ่งขึ้น

0: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
1: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกก็ร้องไห้ไป
0: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
3: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
5: ปัจจุบันประเทศไทยมีนักโทษมากกว่า 300,000 คนนะคะแต่ว่าคุกไทยรองรับได้ไม่ถึง 200,000 คนไม่น่าแปลกใจที่แนวทางของกรมราชทัณฑ์มีทั้งการลดโทษพักโทษเพื่อแก้ปัญหาคนล้นคุกแต่ปัญหาก็คือนักโทษบางคนค่ะถูกปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคม
6: เรามีนักจิตวิทยาแต่ก็ไม่ได้เพียงพอกับตัวผู้ต้องขังมันก็อาจจะเกิดการประเมินทำได้เพียงเบื้องต้น
7: เรามีแบบประเมินผู้ต้องขังอยู่ราชทัณฑ์ทำครบแต่ไม่ดีพอ
5: เสียงเรียกร้องเรื่องโทษประหารกำลังเป็นคำตอบสุดท้ายของเรื่องนี้หรือไม
8: ่ถ้าเราจะประหารคนคนหนึ่งแต่ว่าก่อนเราจะประหารเขาเนี่ยเราต้องแลกกับ5ชีวิตแบบไม่คุ้มเราควรจะมองย้อนไปที่ต้นทางป้องกันสังคมไม่ให้เกิดอาชญากรมากกว่าการฆ่าอาชญากรในตอนท้าย
5: ข้อถกเถียงจะนำไปสู่ทางออกแบบไหนของสังคมไทยเพื่อให้บ้านเราปลอดภัยจากอาชญากรจริงๆติดตามได้ใน Policy C นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:05 น.เรามีนัดกันนะคะ
9: เมื่อจีนและพม่าที่เข้ามากำลังสร้างปัญหาให้กับคนไทยในพื้นที
10: ่ผมว่าผมแซงห้วยขวางไปแล้วอ่ะเพราะว่าห้วยขวางเนี่ยยังไม่มีคาแคร์ยังไม่มีอู่ซ่อมรถที่นี่มีแล้วโรงกลึงคนจีนก็มาเปิด
9: ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงแรงงานและธุรกิจว่าถูกต้องหรือใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย
11: เก็บสวยอ่ะในบ่อวินจะมีคนนึงที่เก็บสวยทุกร้านถ้าเข้าระบบเขาจะโทรแจ้งถ้าไม่เข้าระบบเขาจะปล่อย
9: นอมินีจีนและสวยพม่าบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เวลา 22:30 น.
12: ความลับแห่งความสวยงามที่นี่มันคืออะไรมันคือคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
13: พลุโต๊ะแดง
14: เราจะเห็นว่าน้ำเขาจะสี
15: เวทมนต์เวทมนต์นึง
16: ป่าผู้คือเป็นป่าที่เดินยากที่สุดในโลกใบนี้ล่ะผมว่าเดินยากกว่าเอเวอเรสต
17: ์น้ำมันแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือน
18: เป็นร้อยเป็นหมื่นปีเป็นพันปีน้ำมันไม่เคยแห้งจากพลุไปเลย
19: บางครั้งมันอาจจะถูกทำลายโดยความไม่ตั้งใจของพวกเราที่ไม่รู้ไปเทียเล็กเทียน้อยจนมันไม่เหลืออะไรเลย
20: Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
21: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน 7:00 น.การ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและร่วมผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 น.ย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้ 10:05 น.สำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลป์และที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดี

0: ้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนว่ามีผู้ก่อเหตุคนเดียวค่ะโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีจะกลับมาเปิดเรียนสัปดาห์หน้านะคะวันที่17สิงหาคมระหว่างนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะเยียวยาจิตใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะพร้อมๆไปกับการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัยก่อนกลับมาเปิดเรียนค่ะคุณอัฟนันคะ
1: ขอบคุณคุณพัชราครับเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้เสียชีวิต9คนนะครับล่าสุดครอบครัวรับร่างนักเรียนชั้นม.1อายุ12ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับซึ่งขณะนี้เสียชีวิตเป็นคนที่9หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับบิดาและบรรดาเดินทางมารับร่างของนักเรียนชั้นม.1อายุ12ปีที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนาบริเวณศาลา3วัดลาดประดุกตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนักเรียนชั้นม.1 อายุ12ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นักเรียนชั้นม.3ก่อเหตุใช้ปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีครับโดยหลังเกิดเหตุได้ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ครับโรงพยาบาลได้แจ้งไปยังสภ.รัตนาธิเบศรว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตลงทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม9คนครับสำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเงียบเหงาและโศกเศร้าบิดาและมารดาของนักเรียนอายุ12ปีอุ้มรูปถ่ายของลูกสาวนำหน้าขบวนศพขึ้นสู่ศาลาการประเรียนเพื่อให้ญาติคณะครูและเพื่อนนักเรียนได้ร่วมรดน้ำศพแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพจะมีขึ้นเป็นคืนแรกในเย็นวันนี้ครับบุตรชายของโจไบเดนระบุว่าอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาวัย83ปีเจ็บปวดอย่างมากครับหลังจากมะเร็งลุกลามไปยังกระดูกและส่วนอื่นๆแม้ว่าจะได้รับการรักษาก็ตามฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC ของอังกฤษว่าบิดากำลังเจ็บปวดอย่างมากหลังจากมะเร็งต่อมลูกหมากลุกลามไปยังกระดูกและส่วนอื่นๆแม้ได้รับการรักษาแต่ก็ยืนยันว่าอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาวัย83ปียังคงมีกำลังใจดีครับการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วไบเดนระบุว่าเขาได้รับการรักษาโรคมะเร็งซึ่งรวมถึงการใช้ฮอร์โมนบำบัดและรังสีรักษาโดยการรักษาคืบหน้าไปด้วยดีครับไบเดนเปิดเผยถึงอาการป่วยของตัวเองเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหรือไม่ถึง4เดือนหลังก้าวลงจากเก้าอี้ผู้นำในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีอายุมากสุดในประวัติศาสตร์โดยเรื่องสุขภาพเป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่ไบเดนถูกโจมตีตลอด4ปีที่อยู่ในตำแหน่งครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสมพรยุคกระโทกอายุ48ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีอาการทางสมองหายจากหน้าวัดบางบอนซอยเอกชัย119แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางบอนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาทันข่าวอีกครั้ง15นาฬิกาครับสวัสดีครับ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ปัจจุบันประเทศไทยมีนักโทษมากกว่า 300,000 คนนะคะแต่ว่าคุกไทยรองรับได้ไม่ถึง 200,000 คนไม่น่าแปลกใจที่แนวทางของกรมราชทัณฑ์มีทั้งการลดโทษพักโทษเพื่อแก้ปัญหาคนล้นคุก
1: ระบบกฎหมายเราในการดำเนินคดีจับก่อนสอบสวนทีหลังยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดแต่คนคนนี้ถูกจับไปขังคุกแล้ว
0: แต่ปัญหาก็คือนักโทษบางคนค่ะถูกปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคมข้อมูลฟ้องผ่านตัวเลขสถิติที่บอกว่า 15% ของผู้พ้นโทษกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน1ปีเท่านั้นน่าสนใจนะคะว่าตัวเลขนี้กำลังบอกปัญหาอะไรกับเรา
2: เรามีนักจิตวิทยาแต่ก็ไม่ได้เพียงพอกับอัตราส่วนของตัวผู้ต้องขังมันก็อาจจะเกิดการประเมินทำได้เพียงเบื้องต้น
3: กระบวนการที่มันอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นเข้มงวดขึ้นอาจจะมีการเอ็กซเรย์ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นรายบุคคลก่อนที่จะปล่อยหรือแม้กระทั่งมีการติดตามในระหว่างที่เขาออกไป
0: เสียงเรียกร้องเรื่องโทษประหารกำลังเป็นคำตอบสุดท้ายของเรื่องนี้หรือไม่
1: อย่างเคสของปอเนี่ยเราต้องแลกกับ5ชีวิตมันไม่คุ้มเราควรจะมองย้อนไปที่ต้นทางป้องกันสังคมไม่ให้เกิดอาชญากรมากกว่าการฆ่าอาชญากรในตอนท้าย
0: ข้อถกเถียงจะนำไปสู่ทางออกแบบไหนของสังคมไทยเพื่อให้บ้านเราปลอดภัยจากอาชญากรจริงๆนุ่นจะเล่าให้ฟังในโพลิซีซี่นโยบายเข้าใจได้ค่ะคุณผู้ชมคะคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพที่เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมหลายเรื่องเลยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือกระแสเรียกร้องให้ประหารชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้มีอีกหลายคดีที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะทำให้สังคมเรียกร้องให้ประหารชีวิตนักโทษค่ะย้อนกลับไปในปี2557กับคดีน้องแก้มนะคะฆ่าข่มขืนเด็กหญิงบนขบวนรถไฟคดีนี้ถึงที่สุดโดยศาลสั่งประหารชีวิตนะคะแต่ลดโทษลงมาเรื่อยๆและล่าสุดนักโทษต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกประมาณ30ปีค่ะถัดมาก็คือคดีแอมไซยาไนด์ในปี2566เป็นคดีฆ่า14ศพถูกฟ้อง15คดีศาลพิพากษาไปแล้ว6คดีมีทั้งคดีที่ถูกยกฟ้องศาลสั่งประหารและสั่งจำคุกด้วยค่ะถัดมาอีกคดีหนึ่งคือคดีของผอ.กอล์ฟในปี2563เหตุกราดยิงปล้นทองซึ่งมีผู้เสียชีวิตในเวลานั้น3คนนะคะจะเห็นได้ว่าจุดร่วมเดียวกันที่ทำให้เกิดข้อเรียกร้องประหารชีวิตมาจากคดีที่มีความรุนแรงโหดร้ายกระทบกับกลุ่มเปราะบางในสังคมและกระทบกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยของสาธารณะด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยเรามีโทษประหารอยู่แล้วนะคะแต่ใช้ครั้งสุดท้ายในปี2561ด้วยการฉีดสารพิษเข้าร่างกายจากกรณีของนายมิกธีรศักดิ์หลงจิวัย20ปีค่ะและเหตุผลที่โทษประหารยังมีอยู่ในกฎหมายแต่ไม่ได้ถูกใช้จริงมาจากกระบวนการบริหารโทษที่ออกแบบมามีช่องว่างของการลดโทษค่ะตั้งแต่ระดับชั้นพิพากษาที่ศาลอาจจะลดโทษได้ตั้งแต่ต้นเลยถ้าหากจำเลยรับสารภาพหรือให้การที่เป็นประโยชน์ถัดมาคือการขอพระราชทานอภัยโทษค่ะรวมถึงมีระบบการลดโทษของกรมราชทัณฑ์เพื่อลดความแออัดของเรือนจำหรือแม้แต่เรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งไทยเป็นภาคี ICCPR กำหนดให้ประเทศยังคงใช้โทษประหารทำได้เฉพาะกรณีที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้นค่ะจนถึงวันนี้ข้อถกเถียงเรื่องโทษประหารก็ยังไม่จบนะคะถ้าจะคุยเรื่องนี้คงต้องคุยกันอีกยาวค่ะแต่คำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นณเวลานี้คือจะทำอย่างไรให้การปล่อยนักโทษออกมามีระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยต่อสังคมด้วยนะคะ
1: เราควรจะมองย้อนไปที่ต้นทางป้องกันสังคมไม่ให้เกิดอาชญากรมากกว่าการฆ่าอาชญากรในตอนท้ายอย่างเคสของปอเนี่ยเราต้องแลกกับ5ชีวิตมันไม่คุ้มแล้วการที่มีคนตายไปแล้วประหารเขาแล้วเราบอกว่าสังคมปลอดภัยหรือไม่ใช่เพราะมันยังมีคนแบบนี้อยู่อีกเต็มสังคมเพราะสังคมไม่ได้ปลอดภัยจากการที่ปองตายไปคนเดียวหรือคนแบบปองตายไปอีกกี่คนแต่มันต้องปลอดภัยจากการที่ไม่มีคนแบบปองเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่มีคน5คนแบบนี้จะต้องถูกฆ่าอีกถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สนับสนุนมันเนี่ยมันจะไม่เป็นปองฆ่าคนในวันนี้เพราะระบบการบังคับใช้กฎหมายของบ้านเราเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยยังหากินกับคนพวกนี้อยู่
0: จะว่ากันแล้วนะคะการลง

0: โทษผู้กระทำความผิดในเรือนจำเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกประเทศอยู่แล้วค่ะหลักการของการลงโทษจะมีอยู่2อย่างควบคู่กันไปอย่างแรกก็คือลงโทษเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับสังคมผ่านการจำคุกหรือบทลงโทษทางอาญาอื่นๆเพื่อสร้างความรู้สึกที่เป็นธรรมกับญาติผู้เสียหายหรือสังคมนะคะและอีกแนวทางนึงที่สำคัญคือลงโทษเพื่อคืนคนดีสู่สังคมใช้วิธีการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำความผิดหากดูจากสถิติการกระทำผิดซ้ำของกรมราชทัณฑ์นะคะจะพบเลยค่ะว่า 15% ของผู้พ้นโทษจะหวนกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน1ปีค่ะและนักโทษที่ออกมาจากคุกภายในระยะเวลา3ปีจะหวนกลับมากระทำผิดซ้ำถึง 31% นะคะโดยคดีที่กระทำผิดซ้ำมากที่สุดอันดับ1เลยคือคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ถัดมาคือคดีที่เกี่ยวกับการทำร้ายชีวิตและร่างกายและสุดท้ายคือคดีที่เกี่ยวกับเพศค่ะ
1: ผมเคยไปบรรยายในเรือนจำมีคนที่กระทำความผิดซ้ำๆเนี่ย400คนผมได้ตั้งคำถามทดลองว่าถ้าวันพรุ่งนี้รอดไปแล้วเนี่ยจะกระทำความผิดอีกไหมเขายกมือ400คนเลยทำอีกครับแล้วทีนี้ผมตั้งคำถามใหม่ถ้าคุณออกไปทำผิดอีกเนี่ยยังไงอ่ะคุณโดนจับแน่คุณจะแลกไหม5ปีชีวิตในนี้กับการไปลักทรัพย์ครั้งนึงกลายเป็นว่า400คนเนี่ยยกมือเหมือนกันว่าไม่ทำเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำให้พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณกระทำความผิดเนี่ยเจ้าที่รัฐจะจัดการคุณอย่างจริงจัง
0: ปัญหานักโทษกระทำผิดซ้ำมาจากช่องว่างของกระบวนการการดูแลติดตามและประเมินความเสี่ยงชวนดูตัวเลข3ชุดนี้ก็จะเห็นภาพของปัญหาชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวเลขแรกค่ะคุณผู้ชมสะท้อนว่ากำลังของผู้คุมไม่พอนะคะคือตามหลักสากลแล้วนะคะผู้คุม1คนจะต้องดูแลนักโทษ15คนแต่ของไทยพบว่าผู้คุม1คนดูแลนักโทษถึง35คนค่ะถัดมาตัวเลขที่2สะท้อนว่าเรามีปัญหานักโทษล้นคุกถัดมาคือปัญหาเรื่องของกระบวนการประเมินความเสี่ยงก่อนจะออกจากคุกที่มีความยากมีความซับซ้อนและยังไม่รัดกุมแม่นยำเพียงพอการวนลูปของปัญหาแบบนี้แหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำและทำให้สังคมรู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยค่ะจะเห็นว่ามีหลายปัญหาที่โยงใยกันอยู่นะคะกลายเป็นคำถามที่ย้อนกลับไปถึงผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการการขัดเกลานักโทษด้วยว่าจะคืนความปลอดภัยให้กับสังคมได้หรือไม่กับสโลแกนของกรมราชทัณฑ์ที่บอกว่าคืนคนดีสู่สังคมสังคมยังมั่นใจกับเรื่องนี้ได้จริงหรือเปล่าค่ะ
2: หลังกำแพงรั้วไฟฟ้าแรงสูงครับก่อนหน้านี้อาจถูกมองว่าเป็นสถานที่สำหรับการคุมขังผู้ที่กระทำความผิดนะครับแต่ว่าในปัจจุบันครับแล้วก็ทางปฏิบัติหลายคนเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับการฟื้นฟูขัดเกลาจิตใจของคนที่ก้าวพลาดนะครับแต่ถ้าเรามาดูจากสถานการณ์ล่าสุดข่าวที่เกิดขึ้นครับสิ่งนี้ก็ทำให้หลายคนกลับมาตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่คืนคนดีสู่สังคมตามสโลแกนหรือไม่หรือจริงๆแล้วที่ผ่านมามีอุปสรรคอะไรอยู่หลังกำแพงแห่งนี้นะครับวันนี้ชวนคุยกับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับถ้าพูดถึงนิยามของเรือนจำในประเทศไทยเนี่ยครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับ
3: วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการใช้เรือนจำผมเข้าใจว่ามี4แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่มขู่ยับยั้งการแก้แค้นทดแทนการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็ตัดโอกาสในการกระทำความผิดวัตถุประสงค์ของเรือนจำเนี่ยมันจะคู่กันอย่างกรณีของป่องที่เกิดขึ้นเสียงเรียกร้องของสังคมนะครับก็อยากที่จะให้เราเนี่ยมีความเข้มงวดในเรื่องของการควบคุมแต่เมื่อไรก็ตามที่สังคมมีความเรียบร้อยไม่ได้รับผลกระทบเสียงเรียกร้องในเรื่องของการแก้ไขพัฒนาเนี่ยก็จะสูงขึ้น
2: ขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องของคุณภาพเรือนจำนิดหนึ่งครับที่บอกว่าจำนวนของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมีเป็นหลักแสนเลยมันส่งผลต่อคุณภาพในการดูแลทั้งเรื่องของจำนวนของผู้คุมที่อาจจะดูแลไม่เพียงพอไปจนถึงงบประมาณที่มันอาจจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการปรับพฤตินิสัยหรือฝึกอาชีพไหมครับแล้วก็ต้องมาทุ่มมาลงกับเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรแบบนี้แทนนะครับ
3: เราปฏิเสธข้อจำกัดในเรื่องของเงินในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของคนในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับตัวผู้ต้องขัง300,000กว่าคนในปัจจุบันเนี่ย เราก็จะแยกผู้ต้องขังออกเป็นกลุ่มๆเช่นคนเร่ร่อนคนไร้บ้านพวกนี้เราก็จะจัดการศึกษาให้เขาฝึกวิชาชีพให้เขาส่วนผู้ต้องขังที่เป็นองค์กรอาชญากรรมเป็นผู้ต้องขังกระทำผิดติดสันดานผู้ต้องขังกลุ่มนี้เราจะส่งไปที่เรือนจำที่เราเรียกว่าซูเปอร์แม็กเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือเก็บเขาไว้ให้นานที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเวลาที่เขาจะถูกปล่อยตัว
2: อีกสิ่งหนึ่งที่สังคมอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วเรื่องของความคิดเรื่องของนิสัยของเขาล่ะครับก่อนจะออกไปเนี่ยกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับนอกจากฝึกอาชีพแล้ว
3: เรามีแบบประเมินผู้ต้องขังอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทางท่านสื่อมวลชนพูดนะครับว่าราชทัณฑ์ทำครบแต่ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกลับไปทบทวนกลับไปพิจารณาเนี่ยก็คือกระบวนการที่มันอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นเข้มงวดขึ้นอาจจะมีการเอ็กซเรย์ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นรายบุคคลก่อนที่จะปล่อยหรือแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ไปจนถึงที่ที่เขาจะกลับไปอยู่หรือแม้กระทั่งมีการติดตามในระหว่างที่เขาออกไปซึ่งผู้ต้องขังบางกลุ่มเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขฟื้นฟูหรือพัฒนาเพราะว่ามีความพร้อมอยู่แล้วแต่ผู้ต้องขังบางกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มจิตเวชกลุ่มที่มีความผิดปกติทางด้านจิตอารมณ์นะครับหรือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นองค์กรหรือขบวนการต่างๆเหล่านี้เราอาจจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะเข้าไปดูนะครับว่าผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยยังมีพฤติกรรมเหมือนกับที่อยู่ในเรือนจำหรือเปล่าในกรณีของผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังลักษณะของคดีเจซ็อกนะครับไม่ว่าเรื่องความผิดต่อชีวิตนะครับเรื่องความผิดต่อเพศหรือแม้กระทั่งเรื่องของค่าไถ่ตรงนี้มันมีมาตรการของเจซ็อกในการรองรับอยู่อันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เรื่องมาตรการในการติดตามที่เข้มข้นขึ้นเช่นเรื่องของการนำ EM เข้ามาใช้ซึ่งผมเข้าใจว่าในการใช้ดุลพินิจเนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนัก2อันระหว่างสิทธิมนุษยชนความเป็นอิสระกับการเฝ้าระวังแต่เมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าการใช้วิจารณญาณเนี่ยมันจะรอบครอบหรือเข้มงวดขึ้น
2: แล้วถ้าจะทำให้จำนวนของผู้ต้องขังกับจำนวนของผู้คุมเนี่ยมีจำนวนที่อย่างน้อยก็เกลี่ยเฉลี่ยกันตามมาตรฐานโลกมีแนวคิดหรือว่าแนวโน้มไหมคะว่าอาจจะมีเรื่องของการลดจำนวนของคนที่เดินหน้าเข้าทัณฑสถานบ้าง
3: มันก็มีแนวคิดนะครับเรื่องของมาตรการลงโทษในระดับกลางนะครับมีเรื่องของการเบี่ยงเบนผู้ต้องขังเนี่ยจากระบบเรือนจำนะครับเพราะว่าการใช้ระบบเรือนจำเนี่ยสิ่งที่ตามมามันคือการตีตาหรือการมีประวัตินะครับอาชญากรติดตัวไปโอกาสในการจ้างงานหรือโอกาสในการใช้ชีวิตเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือความมั่นคงของสังคมนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องพิจารณาให้รอบครอบนะครับผมเข้าใจว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางศาลยุติธรรมท่านก็พูดถึงมาตรการเหล่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการส่งผู้ต้องขังนะครับที่มีภาวะป่วยออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นภาระแก่ญาติหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดที่เป็นเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้มันก็ต้องป้องกันว่าบางคนที่ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์เข้ามามันก็จะเป็นเหรียญสองด้านเสมอในเมื่อเราคัดคนที่ไม่ดีขึ้นมามันก็จะเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของเราเองหรือต่อกรมราชทัณฑ์ของเราเองครับในระบบของเรือนจำเนี่ยจะมีผู้ต้องขังอยู่2กลุ่มก็คือผู้ต้องขังกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะครับซึ่งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์กับอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ต้องขังที่ตัดสินได้ขาดแล้วนะครับถ้าเผื่อมีเรื่องของการสร้างหลักประกันที่ดีว่าผู้ต้องขังเหล่านั้นจะไม่หลบหนีหรือไม่จะไปยุ่งเหยิงพยานนะครับหรือว่ามีหลักประกันที่ทำให้สามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้นะครับมันก็จะลดภาระได้บางส่วน
2: เป็นไปได้ไหมครับที่อนาคตจะมีการเรียกหลายภาคส่วนมาคุยกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเรื่องของระบบทัณฑสถานให้มันแบบมีประสิทธิภาพตามความหวังที่ท่านรองอยากจะให้มันเป็นนะครับ
3: ผมเข้าใจว่าไม่ใช่ความหวังของผมแต่เป็นความหวังของสังคมวันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมสะท้อนมาให้เราทั้งหลายแหล่เนี่ยเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือสังเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้เกิดอะไรมาตรการที่มันสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ได้จริงๆผมยินดีรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครสูญเสียนะครับไม่ว่าคำตำหนินั้นมันจะเป็นอะไรก็ตาม
0: คุณผู้ชมคะ กว่าที่คน1คนจะกลายมาเป็นอาชญากรได้ถูกหล่อหลอมมาจากหลายปัจจัยนะคะตั้งแต่บาดแผลที่อยู่ในใจพันธุกรรมก็ใช่รวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยไปจนถึงเรื่องของระบบเรือนจำด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สังคมกำลังตั้งคำถามเลยว่าภายในพื้นที่ของเรือนจำจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของการฟื้นฟูแก้ไขคนที่ทำผิดหรือเป็นพื้นที่ของการบ่มเพาะคอนเนคชั่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการกระทำความรุนแรงในอนาคตกันแน่ค่ะจะเห็นว่าการหล่อล้อมอาชญากรมาจากหลายปัจจัยนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็สะท้อนว่านักโทษค่ะที่เข้าสู่พื้นที่ทันทสถานไม่ควรได้รับการฟื้นฟูแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะซึ่งแนวทางนี้ก็มีอยู่ในคู่มือการจัดโปรแกรมฟื้นฟูผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าโครงสร้างนั้นถูกออกแบบไว้อย่างเป็นระบบอยู่แล้วตั้งแต่การรับตัวเข้ามาก็จะมีการประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงเป็นรายบุคคลถัดมานะคะก็จะเข้าสู่โปรแกรมบำบัดเฉพาะคดีตามลักษณะของการกระทำผิดควบคู่กันไปกับการฝึกอาชีพการศึกษาและการพัฒนาจิตใจด้วยค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมปลดปล่อยที่จะจำแนกซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเข้าโปรแกรมการปรับตัวก่อนที่จะพ้นโทษและสุดท้ายก็จะเข้าสู่การดูแลหลังปล่อยตัวที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งจากองค์กรภาครัฐเอกชนและมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดีให้ช่วยกันติดตามดูแลรวมไปถึงการสงเคราะห์ผู้พ้นโทษให้มีต้นทุนที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และคีย์เวิร์ดสำคัญคือป้องกันการกระทำผิดซ้ำค่ะการให้โอกาสการให้อาชีพกับผู้ที่พ้นโทษออกมาแล้วเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำได้นะคะแต่ในทางปฏิบัติมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะเราพบว่าหลายสถานประกอบการเลยค่ะไม่ยอมรับผู้ที่มีคดีติดตัวนะคะและมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่บอกเราด้วยค่ะว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันผู้พ้นโทษให้ออกมาประกอบอาชีพได้มีมากถึง174ฉบับนะคะที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยปิดประตูการทำงานการมีอาชีพไปเลยค่ะและสิ่งสำคัญก็คือพบข้อมูลสถิติที่น่าสนใจที่บอกกับเรานะคะว่าการที่ปิดอาชีพปิดโอกาสแบบนี้ล่ะค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเหล่านี้กลับมากระทำผิดซ้ำได้ด้วยค่ะ
4: กฎหมายจำกัดสิทธิผู้พ้นโทษถ้ามีรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยเป็นร้อยฉบับแต่จริงๆที่ตอนนี้มีการศึกษากันอยู่แล้วก็มีการพูดคุยต่อเนื่องกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีประมาณ30กว่าฉบับบางฉบับก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วอย่างเช่นวิชาชีพนวดเดิมเนี่ยจะต้องพ้นโทษไปแล้ว1ปีถึงจะมาเป็นพนักงานนวดได้แต่ว่าตอนนี้ก็มีการปรับนะคะตรงนี้แก้ไขแต่ว่าก็ยังไม่สามารถไปประกอบวิชาชีพที่จะเปิดร้านได้หรือว่าจะออกไปแล้วไปขับรถสาธารณะนะคะก็ในกฎหมายก็ยังจะต้องพ้นโทษไปแล้วอย่างน้อยถ้าจำไม่ผิดก็คือ3ปีฉะนั้นในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ไปจำกัดสิทธิ์เนี่ยค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยกลับมามีที่ยืน
0: สำหรับประเทศไทยก็มีกฎหมายตรงๆเลยนะคะที่ป้องกันการกระทำผิดซ้ำหรือที่เราเรียกกันว่าเจสอกนั่นเองนะคะแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ก็ยังมีช่องว่างในการติดตามและการประเมินความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่ผู้ต้องขังจะพ้นโทษจะต้องผ่านกระบวนการการประเมินความเสี่ยงของศาลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเพิ่มเติมไหมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงปี2565หรือที่เราเรียกกันว่าเจสอกนะคะกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้มาแล้วตั้งแต่ปี2566ค่ะโดยจะบังคับใช้เฉพาะ2คดีก็คือคดีที่น่าสนใจและอาจจะเป็นภัยต่อสังคมกับคดีที่สะเทือนขวัญ นะคะซึ่งคดีนี้จะมีอยู่7ฐานความผิดด้วยกันค่ะแบ่งเป็นฆ่าหรือข่มขืนเด็กฆ่าข่มขืนฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องสังหารหมู่ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่าและนักค้ายาเสพติดค่ะรองศาสตราจารย์ปกป้องศรีสนิทผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมได้ให้ข้อมูลกับเรานะคะว่ากระบวนการการพิจารณามาตรการติดตามก่อนพ้นโทษแบ่งเป็นการตั้งคณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและนักจิตวิทยามาทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นค่ะจากนั้นนะคะอัยการก็จะพิจารณาว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลหรือไม่และสุดท้ายศาลก็จะเป็นผู้มีคำสั่งขั้นสุดท้ายว่าจะกำหนดมาตรการใดมาตรการที่ศาลสามารถกำหนดก็มีตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงระดับหนักเลยค่ะแต่มาตรการนี้ก็ยังถูกท้าทายในทางปฏิบัตินะครับ
5: เวลาที่จะพ้นโทษเนี่ยนะครับ เขาจะกลับไปให้ศาลพิจารณาอีกทีนึงว่าควรจะกำหนดมาตรการคอยเฝ้าระวังไหมคอยดูไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อไปป้องกันไม่ให้เขาทำผิดซ้ำเพื่อคุ้มครองสังคมกฎหมายฉบับนี้เรามีใช้บังคับแล้วนะครับความลำบากและก็ความซับซ้อนละเอียดอ่อนมันตรงนี้ฮะคือมันเป็นการประเมินอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าวันที่ปล่อยนักโทษพวกนี้ออกมา

0: เนี่ยอนาคตเขาจะไปทําผิดซ้ําหรือไม่นะครับมันเป็นการประเมินความเสี่ยงอนาคตซึ่งถ้าศาลนะครับและฝ่ายราชทัณฑ์ฝ่ายคุมประพฤติฝ่ายพนักงานเจ้าที่เขาเสนอศาลรวมทั้งอัยการด้วยนะเสนอศาลเข้าไปเขาเห็นว่าน่าจะกระทําความผิดซ้ําศาลก็สามารถกําหนดมาตรการต่างๆได้หนักสุดก็คือให้ใส่ EM รวมทั้งหนักกว่านั้นอีกก็คือให้ขังไว้ต่อเลยไม่ให้ปล่อยไม่เกิน3ปีนี่คือกฎหมายที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันหลุดออกมาได้ไงแล้วคนที่เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนี้แล้วทำไมไปฆ่าคนซ้ำอีกได้ไปข่มขืนคนซ้ำอีกได้มันก็มีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสของมันที่อาจจะประเมินและอาจใช้มาตรการได้ไม่เพียงพอในการป้องกันไม่ให้เขาทำผิดซ้ำและเราก็ควรไปดูเรื่องกฎหมายเจสอกนะฮะกฎหมายป้องกันทำผิดซ้ำเนี่ยทำยังไงให้มันมีมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็เหมาะสมประเมินให้แม่นขึ้นเวลาที่จะปล่อยนักโทษผู้นี้ออกจากเรือนจำครับ
1: การประเมินของทางราชทัณฑ์เนี่ยอาจจะได้ในระดับหนึ่งนะเรามีนักจิตวิทยาแต่ก็ไม่ได้มีจำนวนมากเพียงพอกับอัตราส่วนของตัวผู้ต้องขังที่แต่ละเรือนจำเนี่ยมีหลายพันคนบางเรือนจำมี 4,000 คน 5,000 คนอาจจะมีนักจิตวิทยาคนเดียวนักสังคมสงเคราะห์1คนในส่วนนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะเกิดลักษณะของการประเมินที่เราทำได้เพียงเบื้องต้น
2: นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อการประเมินความเสี่ยงยังไม่แม่นยำเลยนะคะรองศาสตราจารย์ปกป้องก็เลยเสนอมาตรการหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยคือการกำหนดให้มีระยะเวลาการจำคุกขั้นต่ำที่ไม่สามารถลดโทษพักโทษหรือปล่อยตัวก่อนกำหนดได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะคะซึ่งกรณีนี้ค่ะจะช่วยทำให้กรมราชทัณฑ์ทำงานต่อได้โดยไม่สามารถปล่อยตัวถ้าหากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาปลอดภัยของสังคมและสามารถลดคำครหาที่เราเคยได้ยินกันว่าจำคุกตลอดชีวิตตามคำพิพากษานั้นไม่มีอยู่จริงได้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าจะทำให้สังคมปลอดภัยจากนักโทษที่มีโทษรุนแรงเราอาจจะถกเถียงกันแค่เรื่องของประหารหรือไม่ประหารไม่พอและขณะเดียวกันค่ะถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องของการกระทำผิดซ้ำของบรรดานักโทษทั้งหลายเรื่องนี้คงต้องคุยกันยาวในเชิงระบบภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมและการควบคุมนักโทษด้วยค่ะ
3: ระบบกฎหมายเราในการดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดเนี่ยจับก่อนสอบสวนทีหลังเมื่อจับมาแล้วยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างแท้จริงแต่คนนี้ถูกจับไปขังคุกแล้วคนแบบนี้มีประมาณ 30% ของคนในคุกพอสั่งไม่ฟ้องก็ออกมาแล้วก็เป็นไอ้ขี้คุกนี่คือระบบกฎหมายของเราที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคนที่ควรจะอยู่ในคุกจะต้องเป็นคนที่1อยู่แล้วอันตรายคุณอยู่แล้วคุณทำร้ายคนคุณอยู่แล้วคุณวางเพลิงเผาทรัพย์คนหรือคุณมีนิสัยที่ชอบไปคว้างหินใส่หน้ากระจกรถยนต์คนแบบคุณเนี่ยต้องอยู่ในคุกเพราะว่าคุณอยู่ข้างนอกกับคนอื่นไม่ได้คนประเภทที่2คือคนที่มันหลบหนีกระทำความผิดแล้วหลบหนีคนประเภทที่3คือคนที่ไปทำลายพยานหลักฐานเขามีวิธีคิดแบบนี้จึงควรจะไปอยู่ในคุกไม่แปลว่าคนทำผิดทุกคนต้องควรอยู่ในคุกเราบอกว่าวันนึงเราจะคืนคนดีสู่สังคมคืนคนที่มีงานทำทำวิธีคิดอีกแบบนึงก็คือคุณก็อย่าไปทำลายงานเขาสิถ้าเขายังมีงานทำอยู่นายจ้างเขายังรับเขาได้อยู่คุณก็ให้เขาไปเช่นติดคุกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไปทำงานติดคุกกลางคืนกลางวันไปทำงานผู้ที่ทำความผิดโดยประมาทเนี่ยคนพวกเนี้ยเป็นคนที่ไม่ได้อันตรายมันจะลดปริมาณคนกำลังเจ้าหน้าที่จะเพียงพอมันก็เลยจะไม่กลายเป็นแรงบ่มเพาะเพราะว่าไอ้คนดีๆเนี่ยไม่ต้องไปถูกคนไม่ดีเนี่ยแพร่เชื้อใส่กฎหมายของเราเนี่ยไม่ได้สกรีนคน3ประเภทกฎหมายเราสกรีนคนที่โทษเกิน3ปีโทษเกิน3ปีก็เข้าคุกแล้วโดนจับแล้วโทษประหารชีวิตไม่ใช่วิธีการสำหรับการยับยั้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและไม่สามารถจะหยุดยั้งอาชญากรได้เพราะว่าอาชญากรจริงๆแล้วเขาไม่ได้กลัวโทษประหารชีวิตถ้าการบังคับโทษประหารชีวิตคือการจับกลุ่มการดำเนินคดีนั้นไม่จริงจังยังมีช่องทางหลุดรอดได้เนี่ยเราโทษประหารชีวิตเป็นเพียงปลายทางซึ่งเขาคิดว่ามันไม่มีทางไปถึงเขา
2: คุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าประเทศไทยควรลงทุนกับอะไรลงทุนกับบทลงโทษที่หนักขึ้นหรือลงทุนกับการป้องกันที่เข้มแข็งมากกว่านี้เพื่อให้สังคมเราปลอดภัยมากที่สุดทั้งหมดนี้คือ Policy ซีนโยบายเข้าใจได้สัปดาห์นี้วันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วอลเลย์บอลสาวไทยจ่อคว้าแชมป์ซีวีคัพสนาม2เตรียมดวลกับเวียดนามเย็นวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นุ่นนฤมลโชว์ฟอร์มสุดยอดหลังคว้า2ทอง1เงินในศึกยกเหล็กเยาวชนเอเชียที่อุซเบกิสถานสวัสดีครับผมอินทัศน์เพชรประสมกุลครับ
1: สวัสดีครับผมไพฑูรย์ณติวิริยะพงษ์ครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันแน่นอนครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลไทยวอลเลย์บอลไทยถือว่าทำผลงานได้ตามเป้าหมายสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศครับ
1: ต้องบอกว่าโอ้แฟนชาวไทยที่ชื่นชอบกีฬาเมื่อวานนี้ต้องบอกไม่ผิดหวังนะมีทั้งฟุตบอลมีทั้งวอลเลย์บอลให้เชียร์ไหนจะมีทั้งแบดมินตันรวมถึงยกน้ำหนักด้วย
0: ใช่ครับ
1: เชียร์กันทั้งวันเลย
0: แต่ละชนิดกีฬานี้ก็ทำผลงานได้ตามเป้าหมาย
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะฟุตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงต่างคว้าชัยได้ทั้งสองประเภทครับ
1: ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะผ่านเข้ารอบตอนนี้ 100% เต็มนะฮะตอนนี้ก็คือต้องไปรอแล้วแหละว่าการผ่านเข้าเจอรองรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะโชว์ความไม่ดีเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: เจอสิงคโปร์ผมว่าน่าจะเป็นงานเบากว่าเจอเวียดนามเยอะมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าฟุตบอล2เกมอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้นะครับทีมชาติไทยครับเก็บชัยชนะในศึกอาเซียนคัพ4นัดรวดแบบไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งครับหลังเอาชนะเมียนมา 2-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์ครับ
2: สดบออาเซียน
1: ฟุตบอลอาเซียนครับนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ทีมชาติไทยจากฝูงของกลุ่มเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับเมียนมาทีมอันดับ3ท่ามกลางแฟนบอลกว่า 13,000 คนโดยนัดนี้ครับหากทีมชาติไทยไม่แพ้ก็จะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีเกมนี้ฮัสซันตัดสินใจพัก4ผู้เล่นที่ติดใบเหลืองครับเป็นตัวสำรองมีทั้งคคณะคำยกยศกรบุรพาเสกสรรราตรีและธีรศักดิ์เผยพิมายแต่ว่าเริ่มเกมได้เพียง11นาทีเท่านั้นครับไทยมาได้จุดโทษจากจังหวะที่นฤมดินทร์วีรวัฒน์โนดมครับเปิดบอลไปติดแขนของวินเนียนตุงผู้ตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษก่อนจะเป็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญยิงเข้าไปให้ไทยขึ้นนำก่อน1-0ครับจากนั้นครึ่งหลังนาที52ไทยมาได้จุดโทษอีกครั้งครับจากจังหวะเช็ค VAR เมื่อลูกยิงของวรชิตครับไปติดแขนของโซโมจอในกรอบเขตโทษแต่ว่าครั้งนี้ครับเป็นเจ๊ฮานาฟีมามะรับหน้าที่ยิงเข้าไปไม่พลาดครับให้ไทยขึ้นนำเพิ่มเป็น2-0และเป็นประตูแรกของเจ๊ฮานาฟีมามะให้กับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับจบการแข่งขันไปด้วยสกอร์นี้ครับไทยคว้าชัยชนะ4เกมรวดเก็บได้12คะแนนเต็มรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มแบบไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งรับเงินอัดฉีดจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมฟุตบอลเป็นจำนวน2ล้านบาทส่วนอันดับ2ครับรองแชมป์กลุ่มเป็นมาเลเซียที่เฉือนชนะฟิลิปปินส์1-0เข้าไปเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม A ก็คือเวียดนามแชมป์เก่าด้านแอนโทนีฮัสซันครับพอใจกับผลงานของทีมในรอบแรกที่ชนะรวดแบบไม่เสียประตูซึ่งต้องชมลูกทีมทุกคนครับที่เล่นได้ตามแผนโดยหลังจากนี้ต้องเน้นการฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่เพื่อให้มีความพร้อมครับสำหรับรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ขณะที่เจ๊ฮานาฟีเนี่ยลูกทีมชาติไทยจากปัตตานีไม่ได้กดดันครับที่ต้องรับหน้าที่ยิงจุดโทษเพราะว่ามีความมั่นใจรวมถึงต้องการทำประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้เพื่อตอบแทนครอบครัวครับที่เดินทางมาไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรเพื่อมาเชียร์ตนถึงขอบสนามครับ
3: ทำออกมาได้ดีนะครับในการฝึกซ้อมในเรื่องการจบสกอร์แล้วก็เมื่อวานพอใจครับที่

0: ให้พ่อแม่ภูมิใจครับว่าเราสามารถยิงประตูได้ในนามทีมชาติครับ
1: เข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วปั่น
2: สำหรับเกมรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้แข่งในเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับ
3: อีกคู่ในมาเลเซียพบกับเวียดนามแชมป์เก่านะคร
2: ับผมนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของผลงานทีมชาติครับไปดูผลงานของ2นักเตะไทยที่มีส่วนร่วมพาต้นสังกัดประเดิมเก็บชัยชนะในศึกฟุตบอลเจลีก2นัดเปิดฤดูกาลเริ่มจากเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองครับแนวรุกดาวรุ่งวัย19ปีได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงทันทีนัดที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรครับเปิดต้านพบกับโตคุชิมะวอติสซึ่งนัดนี้ครับเจ้าเปาธีรพัฒน์ทำแอสซิสต์ช่วยทีมได้ทันทีครับเมื่อเป็นคนจ่ายบอลคนสุดท้ายให้กับวินนี่เปซอตโต้ยิงเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษให้ทีมขึ้นนำนาที15หลังจากนั้นครับในช่วงครึ่งหลังนาที58ธีรพัฒน์มีส่วนกับการพาบอลบุกขึ้นไปครับก่อนจะจบลงด้วยการยิงของฮารุโตะชิราอิเป็นประตูย้ำชัยช่วยให้ซัปโปโรครับเอาชนะโตคุชิมะไป2ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของกลุ่มครับหลังจบเกมแรกก่อนที่เจ้าเปาจะถูกเปลี่ยนตัวออกนาที88ส่วนเกมนี้ครับสุภโชคสารชาติอีก1นักเตะไทยของซัปโปโรมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ว่าไม่ถูกส่งลงสนามครับ
3: โอ้โหถือว่าประเดิมผลงานในเจลีก2ได้อย่างยอดเยี่ยมนะธีรพัฒน์ปรือทองครับ
2: แล้วรอบนี้ต้องบอกว่าเอาจริงกันแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นการเตะเรียกว่าแมตช์พิเศษ
3: ครบ
2: 100ปีนะฮะไม่มีตกชั้นคราวนี้มีแล้วนะครับไปดูอีกคู่ที่น่าสนใจครับเป็นเกมระหว่างโอมิยะอาดิจาเล่นในบ้านครับพบกับอาบิเรกนิงาตะโดยเกมนี้ครับโอมิยะเป็นฝ่ายเฉือนชนะอาบิเรกไป1ต่อ0ครับโดยได้ประตูชัยตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่4จากการยิงของโอตะยามาโมโตะขณะที่สุพนัทเหมือนตาครับได้โอกาสลงสนามช่วยโอมิยะต้นสังกัดในช่วง15นาทีสุดท้ายซึ่งเจ้าแบงค์เองครับมีโอกาสเกือบทำประตูแรกของตัวเองบนแผ่นดินญี่ปุ่นเมื่อมีโอกาสเข้าไปยิงนาที78แต่ว่าลูกยิงของเจ้าแบงค์ครับไปติดเซฟผู้รักษาประตูอย่างน่าเสียดายแต่ว่าจากผลชนะของโอมิยะ 1-0 ในนัดนี้ครับทำให้พวกเขาเก็บ3คะแนนขึ้นไปรั้งอยู่อันดับ7ของตารางครับ
4: นิงาตะเปิดยาวมาลูกนี้มง
2: ก็ถือว่าประเดิมสวยนะเก็บชัยชนะได้ทั้ง2ทีมเลยนะครับก็มีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นมาสู่เจลีกลีกสูงสุดด้วย
3: เป็นเป้าหมายสำคัญของทั้ง2สโมสรนะทั้งโอมิยะแล้วก็ทางด้านคอนซาโดเล่ซัปโปโรซึ่งมีนักเตะไทยอยู่ร่วมทีมนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ชั่วโมงครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับสนามที่2ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามเพื่อตอกย้ำความเป็นเบอร์1ของอาเซียนครับบรรยากาศสดๆณตอนนี้เต็มไปด้วยแฟนวอลเลย์ชาวเชียงใหม่คึกคักเป็นอย่างมากนะครับติดตามบรรยากาศสดๆได้จากคุณวิริยะตันตกุลกิจครับรายงานสดจากสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีครับ
5: สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขัน CV ครับรอบต้องบอกว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างไทยเจอกับเวียดนามซึ่งแฟนวอลเลย์บอลของทั้งเชียงใหม่เองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ทยอยเข้าสนามกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับหลายคนก็มองว่าวันนี้เราน่าจะคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะเวียดนามได้แบบ3เซตรวดครับเสียงก็ทำลายเขาไม่ได้โอ้บรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีก็เต็มไปด้วยความคึกคักแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยทยอยเดินทางเข้าชมเกมการแข่งขันตั้งแต่คู่แรกนะครับระหว่างฟิลิปปินส์กับทีมชาติอินโดนีเซียตอนนี้ก็ยังแข่งขันกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งแฟนวอลเลย์บอลไทยยังคงขึ้นชื่อในเรื่องของสปิริตการเชียร์ที่พร้อมจะส่งเสียงเชียร์ให้กับทุกชาติขณะที่กิจกรรมด้านนอกสนามและก็ร้านค้าต่างก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้บริเวณแฟนโซนด้านนอกสนามยังมีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่รองรับแฟนวอลเลย์บอลที่ไม่มีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับให้ได้ร่วมซึมซับบรรยากาศสดๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือน้องปีโป้ชัยโยดมลาบดีเสมอและก็น้องเนมครับนรวิทย์สุใจเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลนะครับวิทยาลัยสารพัดช่างของเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้พิการที่เดินทางมาชมเกมตั้งแต่นัดชนะอินโดนีเซียเมื่อวานนี้แม้ว่าวันนี้นะครับจะไม่ได้มีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันในสนามแต่ก็ต้องใจมาเชียร์ทีมชาติไทยผ่านหน้าจอ LED ด้านนอกนี่เลยครับทั้งสองคนเปิดเผยว่าตื่นเต้นกับบรรยากาศและดีใจที่งานระดับนานาชาติเนี่ยมาจัดที่เชียงใหม่ทำให้จังหวัดมีความคึกคักและการเดินทางก็สะดวกด้วยนะครับโดยตั้งใจมารอเชียร์บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีรวมถึงทุกคนในทีมให้เอาชนะเวียดนาม3เซตรวดพร้อมฝากข้อเสนอแนะหน่อยนะครับอยากให้มีการปรับปรุงอารยสถาปัตย์และห้องน้ำสำหรับผู้พิการในอนาคต เพื่อความสะดวกในการเข้าชมกีฬา

0: ครับ
1: ทั้งหน้าในเวลาขึ้นไปดู
2: บนอัศจรรย์ครับ
1: อัศจรรย์ครับเพราะว่ามันเป็นบันไดมันไปลำบาก
2: ค่อนข้างลำบากสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ทุกคนครับอยากให้มันเข้าถึงเข้าไปใช้ได้เหมือนคนปกติทั่วไปครับ
1: รู้สึกตื่นเต้นครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นนะว่าจะปิด3แต้มได้ไหมครับผม
2: ใช่ครับผมก็รู้สึกลุ้นครับรู้สึกแบบลุ้นรู้สึกแบบลุ้นกับทีมชาติไทยครับส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยครับสู้ๆครับมีกำลังใจให้ครับ
1: ไว้ฝากกำลังใจถึงนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหญิงทุกคนครับผมมาสู้ๆครับผม
2: สู้ๆครับ
1: ผมเชียร์อยู่ครับผม
2: ครับผมเชียร์อยู่ครับ
3: คราวนี้เรามาดูภาพรวมฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับสาวไทยสนามนี้โชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1จริงๆครับเก็บชัยชนะ3เซตรวดมา2นัดติดนำเป็นจ่าฝูงและก็ยังไม่เสียเซตให้กับใครเกมบุกหัวเสาและบอล3เมตรทำได้อย่างเด็ดขาดรวมถึงเกมล็อกของแดนทับดาวกับโมกัญญรัตน์ขุนเมืองนะครับขณะที่2เซตเตอร์อย่างกัปตันชมพู่พรพันธ์และก็นุกนิกณัฐนิชาจ่ายบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆครับและก็มีออมสินศาสิวพรเป็นท็อปสกอร์ตัวหลักร่วมกับบุ๋มบิ๋มทิพย์อ่อนที่กลับมาลงสนามในรอบ7เดือนช่วยเติมเต็มเกมรุกและก็เกมรับได้อย่างลงตัวจริงๆครับคราวนี้เรามาดูเวียดนามแม้ฟอร์มสัปดาห์นี้ระสับระสายครับจากการแพ้รวด2นัดติดจนตกไปอยู่อันดับห้วยของตารางนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของบอลแรกแล้วก็สภาพจิตใจแต่จุดเด่นของเวียดนามครับก็คือรูปร่างที่สูงใหญ่ไทยจะประมาทกับตันทีมอย่างโคทีทันที่ทันทุยที่กดไป25แต้มในนัดล่าสุดรวมถึงฟาร์มควินเฮืองนะครับหัวเสาดาวรุ่งที่สูง185เซนติเมตรไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับอย่างไรก็ตามตารางคะแนนณเวลานี้จะส่งให้ทีมชาติไทยการันตีคว้าแชมป์ CV ครับสนามที่2แน่นอนแบบ 100% เต็มแล้วนะครับแต่เกมในวันนี้เวลา 16:15 สาวไทยจะเน้นที่บอลแรกเพื่อทำลายเกมรุกของคู่แข่งและตั้งเป้าปิดแมตช์ด้วยชัยชนะแบบ3เซตรวดเพื่อฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนๆชาวเชียงใหม่ให้สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายในการแข่งขันระดับภูมิภาคของทีมสาวไทยแล้วนะครับซึ่งเกมต่อไปนะครับที่จะแข่งขันจะเป็นเกมสำคัญนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนี้ครับซึ่งรายการนี้เขาจะมีตั๋วไปโอลิมปิกเกมในปี2028เป็นเดิมพันนะครับสำหรับทีมชนะเลิศเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เราต้องมาดูกันว่าวันนี้โค้ชออสจะเล่นอย่างไรเพราะว่านี่เป็นการลองทีมระดับนานาชาติเป็นผลสุดท้ายนะครับก็ตามเชียร์สาวไทยกันนะครับว่าวันนี้จะปิดจ็อบแบบ3เซตรวดแล้วก็คว้าแชมป์ CV ครับทั้งสนาม1แล้วก็สนาม2ได้หรือไม่นะครับและนี่ก็คือการรายงานสดนะครับหน้าสนามแข่งขันสนามกีฬาสงขลาเชียงใหม่700ปีครับคุณไพฑูรย์และคุณธนาครับ
4: ขอบครับคุณวิริยะครับนอกเหนือจากศึกชิงแชมป์เอเชียในปลายเดือนนี้ที่จีนแล้วยังมีเอเชียนเกมในเดือนกันยายนที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
5: นะฮะส่วนในแฟนวอลเลย์บอลบ้านเราต้องบอกว่าแม่จริงๆอยากให้มันลุ้นมากกว่านี้นะเพราะว่าคือไทยคว้าแชมป์ไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิของความเดือดมันอาจจะลดลงแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องหัวใจวายกันนะฮะลุ้นกันแบบสบาย
4: ๆถ้าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหลุ้นกันหยดสุดท้ายนะเจอเวียดนามเพราะว่ามีโอ้โหตู้เย็น
5: ครับรอบนี้ไม่มีไม่ได้พบมานะฮะนอกจากเรื่องของวอลเลย์บอลครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยกับหลายชนิดกีฬากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนฤมลวงหาจักรนักยกลูกเหล็กดาวรุ่งครับงัดฟอร์มเก่งทำ2เหรียญทอง1เหรียญเงินครับให้กับทีมชาติไทยประเดิมเหรียญครับในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานครับยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับซึ่งจัดขึ้นที่กรุงทัสเคนประเทศอุซเบกิสถานซึ่งไฮไลท์การแข่งขันเมื่อวานนี้ของไทยครับอยู่ที่รุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมกลุ่ม A จากนฤมลวงหาจักรโดยในท่าสแนชครับนฤมลยกผ่านทั้ง3ครั้งทำสถิติดีที่สุดเอาไว้ที่77กิโลกรัมแต่ว่ายังเป็นรองแองเจลีนโคโลเนียจากฟิลิปปินส์ครับยกได้80กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองนะครับในท่าสแนชก่อนที่นฤมลครับจะมาแก้มือในท่าครีนแอนด์เจิร์กยกได้101กิโลกรัมครับในการยกครั้งที่2คว้าเหรียญทองในท่านี้ไปครองครับและเมื่อรวมผลงานจากทั้ง2ท่านฤมลทำน้ำหนักรวมเอาไว้ที่178กิโลกรัมทิ้งห่างคู่ปรับจากฟิลิปปินส์ครับที่ทำน้ำหนักรวมไว้ที่173กิโลกรัมส่งผลให้นฤมลประเดิมคว้า2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินให้กับทีมจอมพลังไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันก็จะมีไปจนถึงวันที่14สิงหาคมครับก็ไปติดตามผลงานของจอมพลังไทยคนอื่นๆกันต่อได้ครับต่อที่แบดมินตัน

0: Korea Master ครับรายการ World Tour 300ที่เกาหลีใต้นันทการและเบญญาภาสองพี่น้องเอี่ยมสะอาดลงแข่งรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่ครับพบกับอีซึงฮีกับปาร์คมินจีคู่นักกีฬาเจ้าถิ่นผลปรากฏว่าอันนาและมูนาครับโชว์ฟอร์มสมราคาคู่มือ6ของรายการเอาชนะคู่แข่งไปขาดลอย2เกมรวดคะแนน21ต่อ11และ21ต่อ14ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับหลัวยี่ครับกับหวังติงจีคู่มือ3ของรายการจากจีนซึ่งลงสนามไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่คู่ของอันนากับมูนาเนี่ยแพ้คู่ของจีนไป1ต่อ2เกมคว้ารองแชมป์มาครองนะครับ
1: ออกนำก่อนด้วยนะครับเสียดายครับ
0: น่าเสียดายนะครับอีกหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยครับเกิดขึ้นในการแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์เอเชียซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศจีนโดยภาพที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นการแข่งในรุ่นวิวแพร์ฟรีสไตล์ซึ่งเด็กไทยครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับ1และ2ในมาครองในรายการเดียวกันเหรียญทองครับเป็นของพิญญาพัฒน์หลีอิสระนุกูลกับณัฐชาปังสุวรรณส่วนเหรียญเงินครับเป็นของวิภาวีโพขเนยกับธิดารัตน์มงคลมนนอกจากนี้ครับยังมีนักกีฬาไทยได้เหรียญทองจากอีก2ประเภทจากบุคคลคู่ซิงเกิลรบแพร์ฟรีสไตล์และก็วิวแพร์ฟรีสไตล์รุ่น U16 หญิงส่งผลให้นักกีฬาไทยครับทำผลงานรายการนี้เอาไว้ที่3เหรียญทอง5เหรียญเงินและก็4เหรียญทองแดงครับก็ถือว่ากำลังมาแรงเรื่อยๆสำหรับกีฬากระโดดเชือกแล้วก็มีข่าวดีก็คือไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในการแข่งขันปี2028ก็ใครที่อยากไปดูไปชมก็ไปติดตามชมกันได้นะครับ
1: จากกระโดดเชือกครับไปกันที่อำเภอชายแดนของประเทศไทยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งสร้างนักกีฬาเทควันโดเยาวชนโดยมีคู่สามีภรรยาครับที่ถ่ายทอดทักษะวิชาเพื่อพัฒนาเด็กๆให้เติบโตเป็นคนดีสังคมและใช้กีฬาเทควันโดต่อยอดอนาคตติดตามรายงานได้จากคุณจำรักล้วนรอดครับ
2: สุดประจิมที่ริมเมยเป็นดินแดนสุดเขตแดนประเทศไทยทางภาคตะวันตกที่ตั้งอยู่ณตลาดริมเมยในอำเภอแม่สอดของจังหวัดตากซึ่งติดกับเมืองเวลวดีของประเทศเมียนมาด้วยความที่เป็นเมืองชายแดนครับทำให้แน่นอนว่าที่นี่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาพักอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีความแตกต่างเรื่องของประชากรแต่ที่แม่สอดก็มีคนทำกีฬาหลากหลายชนิดเช่นเทควันโดโดยที่นี่มียิมเทควันโดที่เกิดจากความรักและผูกพันของคู่สามีภรรยาอย่างคุณนัทกำแพงหาและคุณอนันดยาอ่อนอุระโดยทั้งคู่เป็นชาวอำเภอแม่สอดจุดเริ่มต้นของยิมแห่งนี้เกิดจากที่สามีนำเทควันโดมาถ่ายทอดให้กับภรรยาพอเล่นเทควันโดร่วมกันได้ครับทั้งคู่ก็มีแนวคิดร่วมกันที่จะเปิดยิมโดยหวังว่าจะนำเทควันโดมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนแม่สอดโดยเขาตั้งชื่อยิมว่าน้ำเมื่อยิมในระยะแรกที่เปิดสอนครับจุดประสงค์หลักๆของทั้งคู่ก็คือนำกีฬาที่เคยหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับตัวเองมาพัฒนาและสร้างสุขภาพดีๆให้กับลูกศิษย์แต่ไปๆมาๆทั้งคู่กับทำให้เด็กคนหนึ่งที่เคยสุขภาพไม่ดีอย่างทะเลนายอัจฉริยะเกิดแก้วที่ปัจจุบันครับก้าวไปติดทีมชาติและทำผลงานคว้าเหรียญทองในการแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียมาครองได้สำเร็จ
3: ผมได้มีโอกาสได้ไปเรียนเทควันโดนะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาอยู่บ้านเกิดก็เลยเอาวิชาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปพัฒนาเด็กที่นี่เพื่อให้เด็กที่นี่รู้จักเทควันโดเพราะเรามองว่าเทควันโดเนี่ยเป็นวิชาการต่อสู้ที่ฝึกวินัยฝึกความอดทนแล้วก็ให้เกิดผู้อื่นผมเชื่อว่าคนแม่สอดรู้จักเทควันโดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็พัฒนาเด็กได้หลายกลุ่มไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กกำลังเรียนหรือเด็กโตนะครับแล้วก็หลายหลายคนเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเรียนเทควันโดค่อนข้างเยอะครับ
4: เด็กจะเริ่มตั้งแต่3ขวบแต่เราจะให้เทสก่อนเพราะว่าเด็กบางคนก็วุฒิภาวะยังไม่พร้อมเราก็จะยังไม่รับถ้าเขาพร้อมเนี่ยเรารับเรียนเลยรับดีเวลาเราเรียนเทควันโดมันจะมีความลึกซึ้งเวลาเราพูดสอนหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องใช้ศัพท์ที่แบบบางทีสอนการใช้ชีวิตสอนอะไรเยอะมากเลยซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษานิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะใช้กลุ่มใหญ่เพื่อที่จะสอนกลุ่มเล็กจะไม่แบบรับเข้ามาเยอะเกินมันเราต้องฝึกตัวเองตลอดพอเราจะสอนเด็กเราต้องหาความรู้ให้ตัวเองเยอะมากแล้วก็ต้องลองทำเองนี่ลองไปแข่งเองด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่ามาตรฐานมันต้องแบบไหนแข่งยังไงแล้วเวลาเรามาเล่าให้เด็กฟังเราจะบอกเขาได้ว่าอารมณ์มันแบบนี้ยังไงเลยหรือว่าสอนเอ้ยเลยนะส่งต่อประสบการณ์ให้เด็กค่ะ
2: ปัจจุบันที่ยิมแห่งนี้ครับมีเยาวชนกว่า60คนที่กำลังฝึกฝนเรียนรู้ทักษะเทควันโดหลายคนบอกว่าเล่นเทควันโดแล้วสนุกดีได้ทำท่ายากๆมากมายอีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพดีมีระเบียบสร้างวินัยให้กับตัวเองได้อีกด้วยขณะที่หลายๆคนกำลังเริ่มหัดตีลังกาเริ่มทำท่ายากๆได้แล้วบอกว่าพวกเขาตั้งเป้าอยากจะเก่งอยากจะติดทีมชาติเหมือนกับพี่ทะเลซึ่งเป็นไอดอลของพวกเขา
5: ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แรกๆก็มันไม่ค่อยเท่าไหร่หลังๆมามันบ่อยๆมันชินอยากซ้อมอยากเก่งมาก็มันได้ทักษะการตีลังกาอะไรเงี้ยแต่ผมอยากเหมือนพี่เลตีลังกาได้เฉยๆตอนแรกเท่
6: โคตรเท่เลยอ่ะ
5: โคตรเท่เลย
7: ครูแจ๊คครูอีฟก็จะสอนขยับร่างกายพวกเตะฮับชากิชิโกชากิอะไรพวกนี้ค่ะสนุกค่ะเตะลังกามันขยับขาแขนร่างกายหนูก็เลยชอบค่ะ
2: สำหรับน้ำมือยิมครับอาจจะไม่ใช่ยิมเทควันโดที่ใหญ่โตแต่ที่นี่เป็นยิมภูธรที่เกิดจากความภาคภูมิใจของคนแม่สอดที่ปัจจุบันครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการเล่นกีฬาที่พ่อแม่ผู้ปกครองสนอกสนใจเลือกให้เด็กๆได้มาเล่นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ปลูกปั้นนักกีฬาในประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพหลายๆคนกำลังอยู่ในขั้นตอนรอการเจรไนเพื่อเป็นเพชรเม็ดงามมาประดับวงการเทควันโดของเมืองไทยจำหลักลวนลอดไทย PBS รายงาน
1: เห็นเด็กๆก็ชื่นใจนะมีความสุข
0: ยังพูดกันไม่ซักเลยแต่ไม่แน่เหมือนกันนะครับอีกสักประมาณ 5-6 ปีอาจจะได้เห็นน้องๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาติดทีมชาติแล้วก็คว้าเหรียญทองให้กับทีมไทยด้วยก็เป็นได
1: ้พูดไม่เก่งแต่เตะหมดใจนะผมว่านะ
0: ครับผมนะฮะยังอยู่กันที่เรื่องของเทควันโดนะครับแต่ว่าคราวนี้จากแม่สอดมาดูที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างที่มีการทุ่มงบประมาณกว่า2ล้านบาทครับจัดการแข่งขันเทควันโดให้กับเยาวชนลงแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยหวังจะปั้นนักกีฬาหน้าใหม่ให้เป็นเทวินหันปราบคนที่2ให้กับวงการเทควันโดไทยครับผลตำรวจโทรคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเทวินหันปราบอดีตนักกีฬาเทควันโดเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ปี2018ร่วมเปิดปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026ครับแข่งขันที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีการทุ่มงบประมาณกว่า2ล้านบาทจัดแมตช์การแข่งขันนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้เยาวชนได้ลงแข่งขันกันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเยาวชนในจังหวัดก้าวขึ้นไปติดทีมชาติเหมือนกับเทวินหันปราบซึ่งทางบิ๊กแจ๊สเผยว่าในปีหน้าครับอาจจะมีการยกระดับจัดแข่งขันเป็นแมตช์นานาชาติหากว่าผลการตอบรับรายการนี้เป็นไปได้ด้วยดีครับ
1: น่ารักนะฮะ
8: วัตถุประสงค์นั้นเนี่ยกีฬาเทควันโดเนี่ยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดปทุมธานีในอดีตนะครับโดยมีน้องเทมเนี่ยซึ่งเป็นเด็กปทุมธานีนะครับอยู่ที่หมู่บ้านพรพิสารนะครับที่คลอง7นะฮะผมไปดูหลายครั้งแล้วก็คุณแม่เขาตอนนั้นสนับสนุนอย่างจริงจังทำให้น้องเทพเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นไปถึงเหรียญเงินโอลิมปิกนะแล้วหลังจากนั้นก็สูญหายไปนะครับกีฬาจริงเนี่ยไม่มีใครสร้างชื่อเสียงให้ปทุมอีกนะหายไปหลายปีเพราะนั้นวันนี้อบจ.เราเริ่มต้นแล้วแต่เราเปิดโอเพ่นให้เด็กทั่วประเทศมาแข่งขันกันได้นะครับโดยใช้งบ2ล้านบาทนะแล้วเราก็ดีใจที่วันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองนะฮะจากสมาคมนะฮะทุกฝ่ายลงมาช่วยกันนั้นคิดว่าเราจะเก็บข้อบกพร่องของการจัดในปีนี้นะครับเราคิดว่าถ้าประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ปีหน้าจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับเราคาดหวังว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยใครเอ่ยชื่อเทควันโดต้องนึกถึงปทุมธานีก่อนอันนี้ก็เป้าหมายที่ผมทำ
0: ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดปทุมธานีถือเป็นจังหวัดที่ให้การสนับสนุนกีฬาอย่างเต็มตัวทั้งมีการทำสนามให้กับนักกรีฑาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมทำสนามจัดแข่งแบดมินตันครับรวมไปถึงเทควันโดและว่ายน้ำโดยเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีเยาวชนจากจังหวัดปทุมธานีเข้ามาเป็นทรัพยากรสำคัญให้กับวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องครับ
1: เทวินได้เหรียญเงินตอนเทควันโอลิมปิก2016
0: ครับ
1: พร้อมกับเทนนิสครั้งแรกเทนนิสได้เหรียญทองแดงนะ
0: ครับผม
1: แต่ทางด้านเทวินหันปราบได้เหรียญเงินไปดูที่ข่าวเศร้าของวงการลูกหนังโลกครับเมื่อฮอเก้เมสซี่พ่อของเลโอนีลเมสซี่ผู้เป็นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกๆด้านของเมสซี
0: ่ครับผม
1: เอเจนซี่ของเมสซี่ด้วยเสียชีวิตลงแล้วครับ ซานาโตนิโอเซ็นโทรครับโรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาแถลงการยืนยันว่าฮอร์เก้เมสซี่บิดาของเลียเนลเมสซี่ที่เข้ารับการรักษาตัวจากการป่วยมาอย่างยาวนานเสียชีวิตลงด้วยวัย68ปีครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

0: โดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้างจนถึงวาระสุดท้ายขณะที่เมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาครับเดินทางจากสหรัฐกลับบ้านเกิดทันทีเพื่อเตรียมเข้าร่วมพิธีศพของบิดาหลังจากได้รับอนุญาตจากอินเตอร์ไมอามี่ไม่ต้องอยู่ช่วยทีมลงเตะเกมลีกคัพกับมอนเทเร่เมสซี่นี่ก็มีความผูกพันกับคุณพ่อยาวนานมาก
1: ๆคือเป็นเอเจนต์ส่วนตัวด้วยดูแลผลประโยชน์ทุกอย่างของเมสซี่นะครับก็เป็นคู่คิดคู่ใจนะครับ
0: เป็นเอเจนต์คนเดียวนะเมสซี่คือลูกค้าคนเดียวของฮอร์เก้เมสซี่ด้วยนะคร
1: ับผม
0: สำหรับฮอร์เก้มีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันทำให้เมสซี่กลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นทุกวันนี้ครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเมสซี่ยังเป็นเด็กที่จำเป็นต้องเข้ารักษาอาการป่วยด้วยฮอร์โมนแต่ไม่มีทีมฟุตบอลในเจนติน่าช่วยซัพพอร์ตเงินค่ารักษาได้ทำให้ฮอร์เก้ครับดิ้นรนทำทุกวิถีทางเมื่อก่อนฮอร์เก้ที่เป็นผู้จัดการโรงงานนะ
1: ครับผม
0: คอยส่งลูกไปซ้อมฟุตบอลฝึกฟุตบอลทั้งก่อนและหลังเลิกนะครับพาลูกชายไปที่สเปนครับก่อนที่บาร์เซโลนาศูนย์ฝึกลามาเซียชื่อดังเนี่ยช่วยเหลือแล้วกลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้ครับสำหรับเมสซี
1: ่เขาบอกว่าสัญญาฉบับแรกที่เมสซี่เซ็นกับบาร์เซโลนาเซ็นบนกระดาษเช็ดปากนะ
0: ใช่
1: เก็บไว้อยู่เลย
0: แล้ววันที่คุณพ่อเสียเนี่ยคือวันเดียวกันกับที่เมสซี่อำลาบาร์เซโลนา8สิงหาคม
1: ครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของ2ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเริ่มที่อาร์เซนอลแชมป์เก่าทำคลิปเปิดตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางทีมชาติบราซิลครับหลังจากย้ายมาจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์หรือกว่า 3,300 ล้านบาทครับกิมาไลส์วัย28ปีและอาร์เซนอลด้วยสัญญา4ปีสวมเสื้อหมายเลข39ครับลุ้นประเดิมสนามช่วยทีมเป็นเกมแรกในเกมอุ่นเครื่องที่อาร์เซนอลจะพบกับโคโมในคืนวันพุธนี้โคโมนี่มีเชสฟาเบกัสอดีตตำนานอาร์เซนอลคุมทีมนะครับหรือในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์ที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมมากันที่ลิเวอร์พูลครับปิดดีลคว้ากองหลังตัวใหม่ครับจากบาร์เซโลนาโรนัลด์อาราโฮครับกองหลังทีมชาติอุรุกวัยด้วยสัญญายืมตัว1ปีโดยอาราโฮครับจะเข้ามาช่วยไขแก้ไขเกมรับให้กับหงแดงที่กำลังมีปัญหาอย่างหนักเนื่องจากเพิ่งเสียอิบราฮิมาโกนาเต้ที่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวรวมถึงโจวานนี่เลโอนี่ดาวรุ่งชาวอิตาเลียนครับที่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อกลางปีที่แล้วตอนนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์หลังบาดเจ็บหนักเอ็นเข่าขาดตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วครับ
1: จากลิเวอร์พูลไปดูแมนยูกันบ้างครับลงเตะเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศสวีเดนพบกับปารีสแซงต์แชร์ครับเจ้าของแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2ฤดูกาลหลังสุดเริ่มมาได้เพียง2นาทีครับเปเชยิงประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะที่โดเฟนันเดสดาวรุ่งสเปนเชื้อสายฟิลิปปินส์จ่ายบอลให้กับอิบราฮิมเอ็มบายิงจะเจาะเข้าไป
0: แต่ว่าต้นดีมากครับ
1: ดูแล้วตัวนี้ก็เพิ่งย้ายมาจากบาร์เซโลนาด้วยยังไม่รู้ว่าเล่นให้กับสเปนหรือฟิลิปปินส์นะยังไม่เลือกนะครับแต่ว่านาที32ครับปีศาจแดงตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับจากจังหวะที่อามัดเดียโลตัดบอลได้ครับก่อนจะส่งบอลให้กับไบรอันเอมเบอร์โมยิงเข้าไปนะครับอามัดนี่ในฟุตบอลโลกก็ฟอร์มดีนะนะครับจะกลับมาก็ทำแอสซิสต์ได้ทันทีครับให้กับเอมโมยิงเข้าไปครึ่งหลังครับแมนยูมีโอกาสทำประตูแซงนำหลายครั้งครับแต่ว่าโดนผู้รักษาประตูของปารีสเซฟไว้ได้หมดจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับนัดต่อไปแมนยูจะเตะอุ่นเครื่องพบกับลีดส์ยูไนเต็ดที่ประเทศไอร์แลนด์คืนวันพุธนี้ส่วนปารีสครับจะลงเตะชิงถ้วยซุปเปอร์คัพพบกับแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกคือวันที่12สิงหาคมเช่นกันนะครับไปต่อที่เกมอุ่นเครื่องที่ประเทศอินโดนีเซียครับเชลซีพบกับเอซีมิลานนัดนี้ครับเชลซีโชว์ฟอร์มดุได้เปโดเนโตทำคนเดียว2ลูกช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็ต้นครึ่งหลังก่อนที่มอยเซสไคเซโดครับจะมาทำประตูปิดกล่องนาที50ช่วยให้เชลซีครับถล่มเอาชนะเอซีมิลานของรูเบนอาโมริมไปขาดลอยครับสำหรับเชลซีก็ยังตระเวนอุ่นเครื่องเตะปรีซีซั่นย่านอาเซียนอีก1นัดโดยจะพบกับยะโฮดารูตาซิมครับที่ประเทศมาเลเซียแข่งกันคืนวันนี้ครับเวลา1ทุ่มตรงขณะที่เอซีมิลานยังเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้ก็จะเป็นรูเบนอาโมริมพาทีมเจอกับอดีตต้นสังกัดเก่านะฮะปิดท้ายที่เกมอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงครับไบเยนมิวนิกพบกับแอสตันวิลล่าที่เพิ่งมาเอาชนะบีจีปทุมไป 3-1 ในเกมอุ่นเครื่องที่ไทยโดยนัดนี้ครับเสือใต้เป็นฝ่ายชนะไปแบบได้ลุ้น2-1ได้เป็นฝ่ายยิงขึ้นนำก่อน2ลูกครับจากลูกหม่งของคิมมินแจแล้วก็ลูกยิงของหลุยส์ดีอาร์สส่วนวิลล่าครับได้ประตูตีตื้นมาจากเจลโกเมสนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาโดยนัดนี้ครับไมคอนคาร์โดโซแข้งบราซิลหัวใจไทยทำผลงานได้อย่างน่าพอใจนะครับหลังถูกส่งลงสนามแทนที่หลุยส์ดีอาร์สนาที63ครับ
0: หลังจากจบรายการสุดสัปดาห์กีฬามันวันนี้ครับไทย PBS ถ่ายทอดสดจาก

0: ยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม5สนามสุดท้ายจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับส่งท้ายวันนี้ครับกับภาพการแข่งขันจักรยานวิบากที่เมืองลิวประเทศฝรั่งเศสผู้ร่วมการแข่งขันจะต้องควบคุมรถแฟนซีฝ่าอุปสรรคต่างๆครับบนพื้นที่จำกัดโดยที่ต้องไม่ทำให้ตัวเองและคู่หูตกน้ำครับวันนี้ผมมินทัศน์คุณไปทูลและทีมงานไทย PBS ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับตำรวจภูธรภาค1สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดและสายตรวจเข้าเยี่ยมโรงเรียนครับขณะที่ผู้ปกครองเสนอให้ทบทวนมาตรการป้องกันการนำอาวุธเข้าโรงเรียนให้รัดกุมมากขึ้นแต่ต้องไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1สั่งกำชับให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโดยเฉพาะในช่วงที่โรงเรียนในพื้นที่เปิดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี
1: ้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยนะครับเป็นพิเศษนะครับมาตรการในการตรวจจับเรื่องการพกพาอาวุธปืนเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับ
0: ขณะเดียวกันตัวแทนผู้ปกครองมองว่าการป้องกันการนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนควรได้รับการทบทวนให้รัดกุมมากขึ้นทั้งระบบเฝ้าระวังการควบคุมพื้นที่และการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแต่การเพิ่มมาตรการต้องคำนึงถึงความรู้สึกของนักเรียนไม่ควรทำให้นักเรียนทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ต้องสงสัยหรือถูกตรวจค้นและจับตาจนกระทบต่อบรรยากาศการเรียนผู้ปกครองบางส่วนระบุว่าที่ผ่านมาโรงเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วทั้งกล้องวงจรปิดครูและบุคลากรที่รับผิดชอบรวมถึงการกำกับดูแลนักเรียนภายในโรงเรียนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้ทุกฝ่ายต้องกลับมาทบทวนว่ามาตรการที่มีอยู่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอาวุธได้มากน้อยเพียงใดศุลกากรช่องจอมร่วมกับไปรษณีย์โคราชเปิดปฏิบัติการตรวจจับบุหรี่เถื่อนกว่า 15,000 แท่งมูลค่ากว่า14ล้านบาทครับพร้อมเตือนภัยสั่งสินค้าออนไลน์เสี่ยงสินค้ามีเชื้อราและของปลอมครับนายประสิทธิ์ดีจงเจริญในด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์การข่าวสังเกตพฤติกรรมและติดตามเส้นทางลำเลียงสินค้าพบความเสี่ยงการลักลอบขายบุหรี่เถื่อนจึงประสานความร่วมมือกับนายสมเกียรติคำพิลาหัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมาเพื่อเข้าตรวจสอบจับกุมในช่วงวันหยุดยาวสามารถสกัดกั้นจับกุมบุหรี่เถื่อนไม่ให้กระจายสู่ประชาชนใน3จังหวัดอีสานใต้กว่า 15,000 แท่งมูลค่าราว14ล้านบาทโดยจากการตรวจสอบสภาพบุหรี่ดังกล่าวพบว่าเกือบทั้งหมดเป็นของปลอมอีกทั้งด้วยวิธีการลักลอบขนส่งที่ยาวนานทำให้สินค้าส่วนใหญ่มีเชื้อราดังนั้นขอเตือนประชาชนที่ซื้อสินค้าออนไลน์อาจจะถูกหลอกลวงจากกลุ่มพ่อค้าบุหรี่เถื่อนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านของคสว.ปาไข่ใส่นายกรัฐมนตรีรักษาการกลางรัฐสภาครับท่ามกลางปัญหาการเมืองที่รุมเร้าประเทศมานานกว่า2ปีแล้วสสพักฝ่ายค้านหยิบไข่ออกมาจากกระเป๋าและปาเข้าใส่นายกรัฐมนตรีรักษาการของคสว.อย่างแรงครับแม้ว่าเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆและตำรวจจะพยายามเข้าห้ามปรามท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกลางรัฐสภาในกรุงพริสตินาเมื่อวานนี้สสหญิงคนดังกล่าวไม่พอใจการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาที่ขอเวลาในการเจร

0: จากับพรรคการเมืองอื่นๆเพิ่มเติมก่อนที่จะเสนอชื่อผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานสภาท่ามกลางการติดล็อกทางการเมืองเหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงปัญหาทางการเมืองในคสว.ที่เผชิญทางตันมานานเกือบ2ปีแล้วซึ่งแม้ว่ารัฐบาลขออภัยครับซึ่งแม้ว่าพรรคของนายกรัฐมนตรีรักษาการคนปัจจุบันจะชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนและต้องการเพียงไม่กี่เสียงจากพรรคเล็กๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ยังมีคะแนนเสียงไม่ถึง2ใน3เพื่อเลือกประธานาธิบดีซึ่งพรรคอื่นๆก็ต้องการเก้าอี้นี้เช่นกันครับหมดเวลาทางข่าว 15 นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับผมเดียวอติชาติพงไพรนะครับและยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ปันสุฝันคนใบมันครับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรถเรสชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ครับสนามสุดท้ายของปีแล้วครับซึ่งสนามนี้มีคะแนนคูณ2ครับแล้ววันนี้แน่นอนครับข้างๆผมครับพี่บาสผู้ชงไซอุดมศิลป์ครับสวัสดีครับพี่บาสผมไม่เจอกันนาน
1: ไม่นาน
0: เอาล่ะไปทำไม
1: เจอกันตลอดโอเค
0: รายการ
1: อ๋อไม่ออ
0: ก
1: ไปถึงรายการโอเคครับ
0: โอ้โหจริงๆเพิ่งเจอกันเมื่อวาน
1: ใช่เพิ่งเจอกันเมื่อวานครับ
0: พี่บาสสนามนี้อย่างที่บอกคะแนนคูณ2สนามสุดท้ายแล้วและที่พิเศษกว่าทุกๆปีก็คือปีนี้มีถึง30คะแนนในสนามทั่วไปเพราะสนามนี้คูณ2กลายเป็น60คะแนนโอ้โห
1: เพราะฉะนั้นเกมสามารถเปลี่ยนได้ตลอดแล้วก็คะแนนสะสมที่สะสมกันมา4สนามเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ในสนามสุดท้ายเช่นกัน
0: ครับครับแล้วก็ในตารางคะแนนของรุ่นทั่วไปชายครับแน่นอนครับเป็นการชิงชัยกันระหว่าง5ขุนพลทีมชาติไทย
1: ครับ
0: ครับสราวุธอภิสิทธิ์ณรพลจำชาติพีรพลเฉลิมเชิงขวัญแล้วก็ธนาคารแชร์สมบัติ
1: ก็อย่างที่บอกก็คือแม้แต่คนที่5ก็สามารถขึ้นมาที่1ได
0: ้
1: ถ้าวันนี้อย่างสราวุธหรือว่าอภิสิทธิ์เนี่ยจับกันอยู่ข้างหลังแล้วปล่อยเฟรมหรือว่าปล่อยมาตูมหรือว่าอะไรเนี่ยขึ้นแปลงหน้าเนี่ยก็สามารถเสียแชมป์ได้เหมือนกันคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นทุกคนน่ะในวันนี้จะต้องมาวัดกันบนยอดเขื่อนเนี่ยครับ
0: ครับในขณะที่ในตาราง U23 นะครับก็2คนนะที่คะแนน86กับ84ไล่กันมาเลยช
1: ิ
0: งดำกันเลยครับธนวัฒน์แสนตากับธนวัฒน์สกุลแต
1: ครับก็2คนนี้ก็เหมือนกันครับใครวันนี้ใครเข้าเส้นก่อนก็ชนะแต่ว่าต้องเข้าเส้นในอันดับที่1 2นะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าไปจับกันอยู่ข้างหลังเข้าเส้นอันดับที่90เนี่ยแต่ว่า

0: มีคน1 2หนีแบงค์หน้า
1: ครับ
0: แล้วเป็นคนที่คะแนนไม่ห่างมากเขาได้60แต้มไปเขาก็ได้แชมป์เหมือนกันครับ
1: ครับผม
0: ก็ไม่สามารถปล่อยได้เหมือนกันคือจะชิงดำแต่ก็ต้องเอา1 2อ่ะ
1: ทีนี้พูดถึงสนามนี้หน่อยครับเมื่อวานนี้ไปสำรวจเส้นทางมาแล้วโหเส้นทางโหดเอาเรื่องเลยสตาร์ทพอออกสตาร์ทไปเราจะเจอเนินซึมๆสลับขึ้นลงขึ้นลง
0: เป็นทางโรลลิ่ง
1: โหมีกาเวลด้วยเมื่อวาน
0: พี่
1: หมอได้เจอมาครับแล้วก็แน่นอนไฮไลท์คือ5กิโลเมตรสุดท้ายจากบริเวณข้างล่างจุดปล่อยตัวขึ้นมาจนถึงตรงนี้ประมาณ5กิโลเมตรโหไต่กันแบบเดือดๆเลย
0: ครับ
1: ก็ภาพรวมเป็นไงบ้างนี่
0: ถือว่าไต่ไม่เยอะครับอันนี้ถือว่าสำหรับขุนพลทีมชาติหรือว่านักกีฬาที่ระดับแข่งขันเนี่ยถือว่าไต่ไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นจุดคลายแม็กซ์อะคร
1: ับ
0: มันไต่ไม่เยอะแต่ว่ามันสำคัญมากเพราะว่าข้างล่างเนี่ยอาจจะหนีกันไม่ออกแล้วก็ทุกคนอาจจะมาเซฟแรงแล้วก็มาวัดกันตรงนี้ช่วงไต่จริงๆอ่ะประมาณ 2-3 กิโลเองครับไต่ชันที่สุดก็คือช่วงพาร์ทแรก
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วง200เมตร300เมตรสุดท้ายจะเป็นทางเรียบๆแหละ
1: ครับ
0: ก็ถ้าใครเกาะกันได้เนี่ยเรามาสปินหน้าเส้นก็มีสิทธิ์ครับคนที่มีตีนเขาดีแล้วก็สามารถมีสปินได้ดีเนี่ยก็มีสิทธิ์ในสนามนี้ครับ
1: ครับผมภาพของการเข้าเส้นชัยวันนี้พี่บาคิดว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเป็นบันหรือว่าเป็นกลุ่มเล็กๆหรือว่าแยกเดี่ยวฉีกออกมาคน2คน
0: วันนี้ได้ทุกรูปแบบเลยครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้แข่งขันแค่คนไทยทั้งหมดวันนี้ในรุ่นทั่วไปชายเนี่ยมีทีมรู้ใจ
1: ครับ
0: อาทิตย์ก็มานะครับแล้วก็มีมองโกเลียอีก 2-3 คนนะครับมีหลายคนที่มีต่างชาติที่มาเพราะฉะนั้นมันจะสนุกมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้น
1: ครับผมก็น่าติดตามนะครับวันนี้ก็ดูกันไปยาวๆนะครับ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับรักใครเชียร์ใครชอบใครให้กำลังใจกันได้เลยครับก็เดี๋ยวตอนนี้ครับส่งให้ไปดูกับบรรยากาศของสนามการแข่งขันสวยๆของวันนี้ครับ
2: ลาคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยครับจากเขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดตากนะครับนี่คือสนามสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กับผมนะครับป๊อปปี้จิรงเดชไกรศักดิ์ครับ
3: ครับผมถมธนสมพลสมนึกครับ
2: วันนี้ครับอย่างที่พี่บาสบอกไปนะครับว่าอันดับคะแนนเนี่ยยังคงเปลี่ยนได้เพราะว่าในปีนี้เนี่ยคะแนนสะสมเนี่ยเหมือนเพิ่มจากปีที่แล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับผมซึ่งก็จากเดิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็มีคะแนนสะสมที่เราเข้าใจกันนะ คือแชมป์เนี่ยได้20คะแนน
2: ครับ
3: ทีนี้ปีนี้เรนจ์มันต่างกันคือเริ่มที่30คะแนนแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆจนถึงอันดับที่14เลยนะ
2: ครับ
3: ครับผมซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าสนามนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะ
2: ก็อันดับ1ก็จะคูณ2ก็จะเท่ากับ60คะแนนอ่ะแล้วส่วนต่างอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันต่างกันเยอะมาก
3: ใช่ครับผมและยิ่งสนามนี้เนี่ยมีนักปั่นจากต่างชาติมากมายเนาะ
2: ครับ
3: ซึ่งนักปั่นจากต่างชาติเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับเรื่องของแชมป์ประเทศไทยนะคร
2: ับ
3: แต่มีผลกับเรื่องของการตัดแต้ม
2: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่านักปั่นชาวไทยเนี่ยจะแสดงผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ
2: เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการแข่งขันนะครับสนามที่5กันนะครับเป็นเขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดตากครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นเส้นทางโดยรวมนะครับก็จะมีระยะที่ต้องไต่ด้วยครับระยะทางรวมของวันนี้คือ104กิโลเมตรครับ
3: ก็ในช่วงท้ายของการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นเนินครับแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะ
2: ครับผม
3: ดังนั้นเนี่ยก็สำหรับนักปั่นที่เป็นสายพังเชอร
2: ์มีโอกาส
3: เยอะนะมีโอกาสเยอะมากเลยครับ
2: วันนี้ดูอากาศดีนะครับ
3: ใช่ครับ
2: เช้า
3: บรรยากาศนี่คือแตกต่างจากช่วงทัวร์เทเลนอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
2: เป็นคนละเรื่องเลย
3: ถูกต้องครับคือนักปั่นเนี่ยจะชอบ
2: ฝน
3: นะใช่ใช่
2: อากาศแบบนี้นักปั่นชอบไหมตะวัน
3: ก็ถ้าไม่ชื้นมากอ่ะสมมติถ้าเมื่อคืนอ่ะฝนไม่ได้ตกทำให้อากาศชื้นอ่ะผมว่าโอเคมากเลยนะยิ่งถ้าฝนตกเนี่ยแบบฝนตกปล่อยๆนะครับไม่ได้ตกหนักมากเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยฮาร์ดเรทของนักปั่นก็จะดรอปการปั่นก็จะชิลขึ้นระดับนึงเลยแต่ถามว่าความอันตรายเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมก็ถ้าสภาพเส้นทางในการแข่งขันรถเรสอย่างเงี้ยอาจจะไม่มากครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นเซอร์กิตเป็นรอบๆแล้วก
2: ็
3: มีทางคดเคี้ยวสูงเนี่ยอันเนี้ยความอันตรายก็เพิ่มขึ้นฮะอันนี้เป็นรถเรสก็ต้องมารอดูนะว่านักปั่นจะแสดงฝีมือกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะหนีค่อนข้างยากนะ
2: ครับผม
3: เพราะเป็นการแข่งขันรถเรสที่ระยะทางค่อนข้างไกลปกติเราจะเห็นประมาณสัก80โลเนาะ
2: วันนี้
3: 104กิโลเมตรซึ่งสภาพเส้นทางก็ไม่ใช่มีเนินคดเคี้ยวอะไรมากไม่ใช่มีเนินชันมากด้วยดังนั้นการจะหนีเนี่ยยากฮะถ้าหนีคงต้องไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลย
2: อ
3: ก็วันนี้นักปั่นที่มาแข่งรุ่นการแข่งขันนี้ก็เยอะมากนะครับ
2: ครับ
3: แต่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นคือเขาจะปล่อยตัวรุ่นทั่วไปใช้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยรุ่นอายุนะฮะจำนวนเลยจะที่เห็นในภาพเนี่ยจะเยอะกว่าปกตินึงใช่ครับ
2: ก็ที่จะปล่อยก่อนก็จะเป็นทั่วไปใช้กับ U23
3: ใช่ครับซึ่งปล่อยพร้อมกันนะฮะ
2: สำหรับคะแนนสะสมอันดับ1ตอนนี้ของทั่วไปชายก็คือสราวุธสิริรณชัยนะครับมีอยู่102คะแนนครับอันดับ2ครับอภิสิทธิ์สุพรรณนะครับ98คะแนนครับอันดับที่3เป็นณัฐพลจำชาตินะครับ94คะแนนนะครับส่วน U23 เนี่ยอันดับ1คือธนวัฒน์แสนตา86คะแนนครับแล้วก็ธนวัฒน์กุลแตนอันดับ2 84คะแนนครับเอาละครับเริ่มการแข่งขันครับเรียกว่าสนามนี้ก็ปั่นส่งท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยเนาะเพราะว่าสนามที่เป็นคะแนนสะสมเนี่ยสนามสุดท้ายแล้วแล้วก็จะได้รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ประเทศไทยครับ
3: ก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้เนี่ยก็เป็นชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลนะครับซึ่งวันนี้ก็จัดการแข่งขันที่เขื่อนภูมิพลนะฮะ
2: ใช่ครับ
3: และจบการแข่งขันที่นั่นเช่นเดียวกันนะฮะ
2: สวยงามเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้มาเปิดมาถึงก็มีกลุ่มพยายามที่จะเปิดแก๊ปออกมาครับ
3: ปัจจุบันนักปั่นที่อยู่ในเสื้อ Champions of Nation เนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์ภูหลาดนะครับจากทีมรู้ใจครับ
2: ที่ได้แชมป์ที่สนามที่1ไปที่เขื่อนชิลาภูมิพลนะครับสวยมากนะครับเรือนเขื่อนภูมิพลนะครับนี่ถือว่าเป็นเขื่อนอเนกประสงค์นะครับแห่งแรกของประเทศไทยครับก็ลักษณะจะเป็นคอนกรีตรูปโค้งนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนครับสวยงามนะครับบรรยากาศในวันนี
3: ้ก็แดดเราแทบจะไม่เห็นเลยเน
2: า
3: ะ
2: ฟ้าฝนเป็นใจจริงๆที่กรุงเทพเองก็ถือว่าเช้าดีอากาศ
3: ใช่ครับตื่นมาก็ค่อนข้างตกใจนิดนึงครับรู้สึกว่าเย็นกว่าปกติฮะ
2: มันนี่ถือว่าเปิดเกมกันเร็วพอสมควรเลยนะครับมาถึงก็ใส่กันไปก่อนเลยครับ
3: การแข่งขันโรดเรสเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นตอนสตาร์ทออกมาปุ๊บเนี่ยนักปั่นจะออมแรงกันนะ
2: ครับ
3: ส่วนใหญ่มันจะเป็นแพทเทิร์นที่นักปั่นเนี่ยโอ้สตาร์ทปุ๊บยิงกันก่อนเลยเร่งกันก่อนเทสระบบฮะแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีทีมอะไรหนีไปเนี่ยเกมก็จะเบาลงหรือว่าต่อให้มีทีมหนีไปเนี่ยก็จะมีการล็อกความเร็วระหว่างนักปั่นที่หนีกับกลุ่มใหญ่
2: ครับ
3: แต่พอเป็นลักษณะนี้เนี่ยหนียากฮะหนียากมาก
2: คือแล้วพอการแข่งขันในวันนี้เองเนี่ยไม่มีเรดิโอเหมือน Tour of Thailand ที่เราเคยดูกันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันให้ดีอ่ะ
3: ใช่ครับผมคือนักปั่นเนี่ยก็ต้องมีสตินิดนึงนะคร
2: ับ
3: ตอนที่มีคนทำเกมแล้วหนีออกไปครับเพราะว่า time gap อย่างเงี้ยเราก็รู้ได้ยากเนาะ
2: ใช่ครับรวมไปถึงคนที่หนีไปเนี่ยคือถ้าเกิดพอมีเรดิโออย่างน้อยยังมีในทีมคาร์ที่เขาบอกว่าคนไหนอันตรายบ้างอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่เนี้ยแทบจะไม่รู้เลยนะคร
3: ับ ใช่ครับพอยกตัวอย่างเช่นทัวร์ไทยแลนด์อย่างเงี้ยทางทีมสตาฟที่อยู่ในรถเนี่ยเขาก็จะดูถ่ายทอดสดทัวร์ไทยแลนด์ไปด้วย
2: ครับผม
3: แล้วก็สามารถดูเกมแพลนเกมเนี่ยจากทั้งถ่ายทอดสดจากทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนะครับแล้วก็แจ้งนักปั่นได้ทางวิดีโอดังนั้นเนี่ยในการแข่งขันในโรดเรสของชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องความสำคัญคือเรื่องของความเป็นทีม
2: ครับผม
3: ที่นักปั่นต้องวางแผนกันหน้างานนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่มากๆคือนักปั่นเหล่านี้เนี่ยทุกๆวันในช่วงการแข่งขันทุกสนามเนี่ยก่อนการแข่งขันนักปั่นก็จะมีการประชุมทีมกันก่อนคืนก่อนนอนเนี่ยครับเพื่อที่จะวางแผนกันว่าโอเครายชื่อนักปั่นมีใครบ้างใครเป็นตัวเต็งสภาพถนนเป็นยังไงสภาพเส้นทางเป็นยังไงครับแล้วก็ในแต่ละช่วงของการแข่งขันจะวางแผนทำเกมยังไงครับซึ่งก็เป็นกรอบในการคิดครับแต่ว่าตอนที่จะเอาไปใช้จริงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานด้วยครับเพราะว่ามีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นได้เลยยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุ
2: ครับผม
3: ที่ส่งผลกระทบต่อทีมอย่างเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อใครคนนึงมันคือส่งผลกระทบกับการแข่งขันในภาพรวมเลย
2: คือรูปแบบเกมที่วางไว้มันอาจจะต้องเปลี่ยนไปอ่ะ
3: ใช่ครับซึ่งการพลิกแพลงแผนการแข่งขันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบ

0: การของทีมลีดเดอร์ของทีมนั้นๆเนาะยิ่งแข่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเข้าใจว่าต้องวางแผนยังไงฮะเมื่อกี้ก็เห็นเป็นนักปั่นเสื้อเหลืองนะครับพี่นนท์ณัฐพลจำชาติ
1: แชมป์ประเทศไทยปีที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอากาศนะครับที่เขื่อนภูมิพลครับ26องศาครับความเร็วลมก็4กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: ก็หลังจากสนามนี้เนี่ยเราจะได้รู้นักปั่นที่จะใส่เสื้อสีเหลืองในปีหน้าแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมารอลุ้นครับว่าพี่นนท์เนี่ยซึ่งปัจจุบันน่ะอยู่ในอันดับ3ของคะแนนรวมเนี่ยจะสามารถไต่ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้หรือเปล่านะ
1: ดูจาก
0: มีลุ้นนะ
1: ยังมีโอกาสยังมีโอกาส
0: ใช่ครับคือในคะแนนสะสมเนี่ยห่างกับที่1ก็คือพี่สราวุธสิริรณชัยเนี่ย8คะแนน
1: ครับ
0: ซึ่ง8คะแนนเนี่ยถ้าพี่นนท์เข้าที่1พี่วุฒิเข้าอ่ะที่3อย่างเงี้ย
1: จบเลยนะ
0: ใช่ฮะขอแค่ห่าง 2-3 อันดับ
1: เพราะว่าพอคะแนนเนี่ยมันเนี่ยคูณ2แล้วคะแนนคือ60อะส่วนต่าง1 2 3เนี่ยมันเยอะมากนะครับ
0: อันดับ1คือ60อันดับ2คือ56ก็คือต่าง4นะฮะตัดลูกชายนะตัดลูกชาย
1: ตัดลูกชายเสื้อขาวที่เราเห็นอยู่นี้ก็คืออาทิตย์นะครับจากรู้ใจครับนี่มีกระแทกออกมาแล้วครับ
0: สภาพเส้นทางก็จะมีเป็นเนินซึมๆเนินเล็กๆนะครับให้เล่นกันอยู่ตลอดเลยนะครับโอ้ช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างดีครับผมว่านักปั่นก็น่าจะมีแรงกันเยอะพอสมควรเลยการแข่งขันในเวลาช่วงเช้าเนี่ยก็จะแตกต่างจากช่วงบ่ายนิดนึงคือบ่ายเนี่ยเราเริ่มที่ร้อนมากแล้วก็เย็นขึ้นเรื่อยๆนะแต่วันนี้เนี่ยก็คือเริ่มที่เย็นมากแล้วก็อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงใกล้เข้าเส้นชัยครับดังนั้นเนี่ยนักปั่นก็ต้องสู้กับอากาศที่เปลี่ยนไปแล้วก็แรงที่หมดในช่วงท้ายของการแข่งขันนะ
1: ตะวันชอบแบบไหนมากกว่า
0: ผมว่าเช้าจะดีกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าคือในการซ้อมกันในการซ้อมของเราเนี่ยเราก็จะซ้อมเช้าเป็นหลักเราไม่ค่อยซ้อมช่วงบ่ายกันนะครับดังนั้นเนี่ยร่างกายเราจะค่อนข้างชินกับการแข่งขันในช่วงเช้ามากกว่าน
1: ี่ก็เป็นความเร็วนะครับจักรยานก็50นิดๆนะฮะขึ้นเลย
0: เราน่าจะเห็นความเร็วนี้ตลอดทางนะคือการแข่งขันวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันวันเดย์เรสเนาะแปลว่านักปั่นเนี่ยคือยังไงก็ไม่มีทางออมแรงฮะเพราะเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยคือจบทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับ
1: พักยาวๆจะไม่เหมือนทัวร์ที่แบบว่าต้องเก็บไว้วันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคนจำชาติขึ้นมาเลยครับวันนี้เขายังมีโอกาสเนาะที่จะป้องกันแชมป์ประเทศไทยอยู่นะครับ
0: ต้องมารอชมนะครับจากทีมปุ้มไบค์ฮอปอินสเปเชียลไลซ์ลพบุรีกองทัพบกฮะ
1: ส่วนแชมป์ทำไทยล่าสุดของปีนี้ก็จะเป็นพีรพงษ์รัตน์เงินนะครับที่เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับสนามนี้เนี่ยพี่มะตูมได้แชมป์สนามไปนะครับแต่ว่าแชมป์ประเทศไทยเป็นพีรพงษ์รัตน์เงินครับ
0: ก็ในกลุ่มนักปั่นนี้เนี่ยก็จะมีบางคนที่ได้ลงแข่งขันไทม์ทราเวลในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันเสาร์เนี่ยบางคนก็ต้องรีคัฟเวอรี่เนาะแต่บางคนเนี่ยไปแข่งประเภทเสือภูเขาอีกนะฮะแล้ววันอาทิตย์เนี่ยคือแข่ง3วันติดเลยครับนึกว่าแข่งทัวร์ใช่ฮะแต่นักปั่นที่แข่งไทม์ทราเวลในวันศุกร์เนี่ยวันเสาร์เขาก็จะพยายามรีคัฟเวอรี่ปั่นเบาๆนะครับครึ่งชั่วโมงนึงเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับแล้วก็ทำให้ร่างกายพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับซึ่งก็คือวันอาทิตย
1: ์คือพอเรามาดูการแข่งขันจักรยานแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแค่การปั่นอย่างเดียวเนาะที่ดูเนี่ยคือการแข่งขันเรื่องของการรีคัฟเวอรี่ด้วยว่าใครทำได้ดีกว่ากันนะครับ
0: คือนักกีฬาประเภท endurance เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานนะครับคือเรื่อง recovery เนี่ยก็คือเรื่องสำคัญไม่แพ้การซ้อมเลยครับผมว่าแทบจะเป็น50-50เลยนะถ้าซ้อมดีแต่ recovery ไม่ดีเนี่ยก็ร่างกายพังได้เลยครับกีฬา endurance เป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ทั้งหัวใจใช้กล้ามเนื้อหนักมากครับใ เบิร์นแคลอรี่เยอะ

0: มากนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่อง recovery เรื่องการซ้อมเรื่องการนอนเนี่ยโหมีผลในทุกๆด้านเลยครับ
1: มี2คนนี้เปิดแก๊ปออกมาโหดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นนี่เป็นแก๊ปที่เปิดออกมาได้ดีที่สุดแล้วนะครับ
0: น่าจะประมาณแก๊ป10กว่าวิได้นะฮะ10วิได้นะมาจากทีมรู้ใจหนึ่งครับแล้วก็กองทัพอากาศนะครับคมคมซึ่งความเร็วยืนพื้นเนี่ยผมว่าน่าจะมี50ฮะ
1: โอ้แล้วดูคนนี้เปิดมากองทัพอากาศนี่เป็นพี่มาตูมด้วยนะครับ
2: ออมมันจะออมนะ

0: เขาเป็นเจ้าออมครับรัชานนท์ครับกับอีกคนนึงนี่คือทางด้านเทสบาย่าจากรู้ใจนะครับโอ้เทสบาย่านี่จริงๆก็เป็นคนที่น่ากลัวมากนะครับ
1: เทสบาย่านี่ก็คือนักปั่นเบอร์ท็อปๆของมองโกเลียเลยนะครับมาแสดงความสามารถในทัวร์ไทยแลนด์หลายปีแล้วนะครับเคยเป็นแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่ด้วยนะครับคือมากความสามารถมาก
0: จำได้ในทัวร์ออฟไทยแลนด์ปีนั้นโอ้โหโชว์ฝีมือไล่มือไปคนออกไปก็ไปได้ครับ
1: คือแข็งแรงโดยพื้นฐานอยู่แล้วขี่ไทม์ทริอัลก็ดีฮะดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างแก๊ปไปได้ขึ้นอีกนะครับคือดูจากรูปแบบการปั่นของกลุ่มแล้วเนี่ยความเร็วน่าจะค่อนข้างสูงฮะกลุ่มไม่ได้แผ่ออกขนาดนั้นนะแต่ก็ยังไม่ได้สูงมากครับถ้าสูงมากจริงๆเนี่ยนักปั่นจะปั่นแทบจะถ้าตอนเรียงหนึ่งเลยนี่ฮะ
0: ในปีนี้เองรู้สึกว่าฟอร์มของออมดีขึ้นนะครับ
1: แข็งแรงขึ้นเยอะฮะ
0: เล่นเยอะขึ้นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คือเป็นนักปั่นที่เราจะเห็นเขาฉีกหนีเนี่ยในทุกๆสนามเลย
0: ครับ
1: คือแข็งแรงขึ้นมากครับแล้วก็เอาใจสปอนเซอร์ด้วยฮะคือออกมาทุกสนามจริงๆฮะทั้งทัวร์ไทยแลนด์ทั้งการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยคือแอร์ไทม์เยอะสุดเลยฮะผมว่านะ
0: โดยเฉพาะทัวร์ไทยแลนด์ปีนี้เจ้าตัวเล่นเยอะมากนะ
1: ใช่ครับก็ตอนนี้ดูแล้วทางกลุ่มเปลตองเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีจะไล่นะครับ
0: ครับ
1: ยังดูตึงๆอยู่เลยนะครับข้างหน้าเป็นวรุฒแปดกระโทกครับที่นำกลุ่มเปตองอยู่ครับจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
0: สนามนี้สวยจริงด้วยบรรยากาศแล้วครับ
1: เห็นต้นไม้สองข้างทางนี่โหน่าจะอากาศดีมากเลยนะครับดูแล้วแก๊ปน่าจะมี 3-400 เมตรแล้วฮะคือบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม2คนนี้ต้องออกมาก่อนนะไม่กลัวหมดแรงหรอคือในทีมจักรยานเนี่ยก็จะมีสมาชิกนักปั่นหลายท่านเนาะ
0: ครับผม
1: ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่แยกต่างหากจากกันออกไปฮะคือทุกคนไม่ได้มุ่งหมายที่จะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งทุกคนนะครับคือบางคนเนี่ยก็มีหน้าที่มาทำเกมมาป่วนเกมมันยิงหนีนะครับเพราะว่านักปั่นท่านนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลต่อคะแนนสะสมรวมนะครับความเร็ว average speed ระดับนี้นี่ก็ใกล้เคียงกับการแข่งขันทัวร์เลยนะครับแต่นี่ก็เป็นช่วงแรกก็ต้องมารอดูภาพรวมครับว่าเป็นยังไง
0: ทัวร์ในปีนี้เอเวอเร
1: สต์ปีนี้สูงมากครับใช่ครับ
0: สูงจนตก
1: บางวันนี่มา48อย่างเงี้ยครับ48แปลว่านักปั่นยืนพื้นน่ะไม่น่าจะเห็นเลข

0: สี่กันฮะน่าจะมี50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกๆกันฮะ
1: ปีนี้ต้องยอมรับว่าจอร์แดนเองนี่ถือว่าเป็นปีที่มีความเข้มข้นในการแข่งขันสูงนะครับ
0: ใช่ครับคือในทุกๆปีเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของความเร็วของนักปั่นคือทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในแง่ของอุปกรณ์การแข่งขันนะครับทำให้หลังๆเนี่ยโอ้นักปั่นปั่นกันเร็วมากฮะ
1: นี่ครับแก๊ปตอนนี้35 วินาทีครับ
0: ในช่วงหลังเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาประเภท endurance ก็พัฒนาไปเยอะมากเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นการเติมพลังงานในช่วงการแข่งขันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นนักปั่นมาโฟกัสเรื่องนี้มากนะครับแต่หลังๆนี่คือโหกินเจลกันทุกๆ20 นาที 30 นาทีนะครับ
1: ช่วงแรกๆที่เราดูอ่ะยังจะเป็นขนมปังห่อฟอยล์อยู่เลยเนาะ
0: ใช่ฮะช่วงหลังนี่คือในแต่ละชั่วโมงเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตกันเยอะมากนะครับ
1: มีการคำนวณในการเติมเจลกันมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการรีคอเวอรี่หลังการแข่งขันด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับคือช่วงหลังเนี่ยที่เห็นว่านักปั่นในทัวร์ต่างประเทศเนี่ยเร็วขึ้นเยอะมากเนี่ยมีผลมาจากเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เรื่องของการเติมพลังงานในช่วงการแข่งขันเป็นหลักเลยฮะผมว่าเห็นได้ชัดยิ่งกว่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปครับคือเรื่องเทคโนโลยีของอุปกรณ์เนี่ย ก็มีผลระดับนึงนะคร
1: ับ
0: มีพัฒนาการเรื่องของความหนาของยางความแอโร่ของรถจักรยานเนี่ยแต่ว่าในแง่ของโภชนาการระหว่างการแข่งขันเนี่ยโหเปลี่ยนไปเยอะมากครับคือนักปั่นไม่มีทางหิวครับกินกันแบบชั่วโมงนึงคาร์โบไฮเดรตนี่80 ถึง 120 กรัมครับซึ่งเหมือนเรากินข้าวทุกชั่วโมงละจานอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ว่าอย่างเงี้ยเวลาซ้อมก็ต้องซ้อมแบบนี้มาด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เติมอะ
0: คือกลายเป็นว่าการซ้อมกีฬา endurance เนี่ยโหใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าเรื่องเจลพลังงานเนี่ยหรือเรื่องอาหารที่เหมาะสมเรื่องเกลือแร่เนี่ยก็มีราคานะครับไม่ใช่ไม่มี
1: ไม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเท่าไหร่ด้วย
0: ใช่ครับ คือแพงกว่าอาหารปกตินะครับ แพงกว่าอาหารจานเดียวแน่นอนฮะซึ่งนักปั่นเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์ส่วนตัวหรือสปอนเซอร์ของทีมที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีทางแต่ละแบรนด์นะก็มาสนับสนุนโภชนาการสนับสนุนอุปกรณ์ให้นักปั่นนะครับ
1: คุณผมว่าพ่อมารยานี้ก็เห็นหลังอยู่เหมือนกันนะครับนะ
0: คือจริงๆแล้วกลุ่มใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจไล่มากนะเขาก็ขี่ของเขาไป
1: ครับตอนนี้กลุ่มใหญ่ก็จะรอดูแบบว่าแก๊ปอะว่าแก๊ปจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็เลือกที่จะไล่หรือว่าล็อกไปก่อนครับ
0: คือ2นักปั่นนี้เนี่ยคือหนีมาเนี่ยก็สร้างแก๊ปได้ยากฮะแล้วก็พอมา2คนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะ
1: ครับ
0: จริงๆอะถ้ามาสัก 4-5 คนเนี่ย
1: ก็น่าจะสวยเลยนะ
0: ใช่ฮะมา2คนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่สามารถดึงความเร็วขึ้นได้สูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการพักเนี่ยจากที่ทั้งสองอ่ะผัดนำกันเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยฮะ
1: ครับ
0: คือไม่ทันได้หายเหนื่อยก็ต้องขึ้นมาลากขึ้นมานำขึ้นมาเร่งความเร็วอีกฮะเดี๋ยวก็มีนี่เป็นช่วงที่ทำถนนนิดนึงนะฮะก็เป็นสีสันของการแข่งขันโรดเรสนะครับคือแม้ว่าจะแข่งในต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นสภาพเส้นทางที่หลากหลาย
1: โอ้โหใช่หนักประวอกันนะบางทีต่างประเทศผมเห็นเจอแบบอย่างดูทัวร์ฟองล่าสุดเองเนี่ยทำถนนเยอะเหมือนกันนะม
0: ี
1: จังหวะโค้งหนักๆ ก็มีครับ
0: ยิ่งการแข่งขันคลาสสิกเนี่ยโอ้โหอันนั้นคนละเรื่องแล้วอันนั้นคือเป็นกิมมิคของการแข่งขันเลยนะที่ทางต้องโหดครับคือนอกเหนือจากแรงขาเนี่ยนักปั่นต้องมีคอร์บอดี้ที่แข็งแรงเพื่อควบคุมรถในสภาพเส้นทางที่โหดนะฮะคือเป็นไปไม่ได้ครับที่การแข่งขันโรดเรสในระยะทางอ่ะ100 กิโลขึ้นไป80 100 หรือ 200เนี่ยสภาพเส้นทางจะเรียบและดีนะฮะ
1: โหยากมาก
0: เพราะว่าโหแค่ยกตัวอย่าง200 กิโลเนี่ยคืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราข้ามได้4 จังหวัดอย่างเงี้ยครับ
1: ครับผม แล้วบางทีการแข่งขันมันจะไม่ได้แบบว่าอยู่ถนนทางหลวงอย่างเดียวเนาะ
0: ใช่ครับ

ดังนั้นเนี่ยโหการแข่งขันกีฬาจักรยานเนี่ยนักปั่นก็ต้องมีทั้งสติครับมีทั้งแรงฮะเพื่อที่จะควบคุมรถให้นิ่งครับ

0: แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักปั่นที่ได้แชมป์จะเป็นนักปั่นที่ขึ้นเขาได้ดีฮะหรือขี่ไทม์ทรัลได้ดีแต่สปรินต์ไม่ค่อยได้การหันน้ำนะฮะ
1: มาครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ครับก็สถานการณ์ยังเป็น2คนนะครับที่นำออกไปครับก็คือราชันนนท์เยาวรัตน์นะครับอีก1คนก็คือเทสบาย่าครับ
0: ก็เมื่อกี้ก็เป็นจุดที่นักปั่นจะสามารถรับน้ำกันได้นะครับคือนักปั่นเหล่านี้เนี่ยต้องรับน้ำไว้ก่อนนะไม่งั้นเนี่ยก็เสียโอกาสครับอย่างน้อยน้ำสามารถแม้ว่าในกระติกน้ำเนี่ยจะยังมีน้ำเหลือมีน้ำมีเกลือแร่เหลือก็ตามเนี่ยนักปั่นควรจะรับน้ำเพื่อที่จะนำมาแบ่งเบาภาระของอากาศที่อยู่ในร่างกายคือเอามาราดตัวเอามาราดหัวเงี้ยครับทำให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยลดลงได้ซึ่งมีผลอย่างมากครับในการใช้พลังงานของร่างกายฮะคือยิ่งอุณหภูมิพอบอดี้เนี่ยต่ำเนี่ยแรงอ่ะก็จะเหลือเยอะขึ้นฮะส่วนกลับมาที่เปลตองเนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์แปลกกระโถงครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่ยังคงคุมความเร็วของกลุ่มใหญ่อยู่ซึ่งวรุษแปลกกระโถงเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อคะแนนรวมนะครับอยู่ที่อันดับที่23ครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาน่าจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
1: ครับผม
0: ของพี่วุฒินะครับแล้วก็เฟรมธนาคารซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของพี่วรุษแปลกกระโถครับอยู่ในอันดับที่1และอันดับที่5ของคะแนนรวม
1: ผมก็ถือว่าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ยังออกได้2หน้าอยู่เหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่ครับคือท็อป10เนี่ยก็มีทางทีมจักรยานกองทัพอากาศเนี่ย3คน
1: ครับ
0: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ย2เกมบุรี1นะฮะปุ้มไบค์ฮอปอินสเปเชียลไลซ์ลพบุรี1ฮะฟราน19 1เลนโซ1ฮะและรู้ใจอีก1
1: เนี่ยครับจังหวะนี้คือยางไปเรียบร้อยแล้วครับธนบดีจอมพันธ์ครับโอ้เนี่ยยางหลังเนี่ยนะครับผู้เสียดายนะแบบนี้
0: ใช่ครับก็จักรยานเป็นกีฬาที่คนที่ชนะคือคนที่พร้อมที่สุดด้วยนะครับ
1: ดวงด้วยนะผมว่าเรื่องยางแบนเนี่ยดวงเลยอะ
0: แต่พร้อมอย่างเดียวทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจและอุปกรณ์เนี่ยก็ใช่ว่าจะรอดนะ
1: ครับผม
0: แต่คืออย่างน้อยเนี่ยอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมฮะอย่างยางเนี้ยเราก็ต้องมาเช็คตลอดครับว่าอายุของยางที่เราใช้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะรั่วได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าอายุเยอะเนี่ยการที่ยางจะรั่วเนี่ยก็ง่ายกว่ายางใหม่ๆนะครับ
1: อีก80กิโลเมตรครับจะจบการแข่งขันครับ
0: ก็นับจากจุดนี้เนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงอีกยาวๆนะครับ
1: ก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะ
0: ใช่ครับไปเรื่อยๆแบบนี้แต่แก๊ปอ่ะก็จะไม่ห่างมาก
1: ครับต้องดูว่าคนที่มีผลในเรื่องคะแนนสะสมเนี่ยจะทำยังไงต่อจากนี้ครับ
0: ใช่ครับผมคือเราเนี่ยอาจจะได้เห็นกับแอคชั่นเนี่ยคือต้องดูนะว่ากองทัพอากาศเนี่ยมีแผนลักษณะไหนบ้างนะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเสียโอกาสในการชิงขึ้นมาเป็นที่1

0: ได้นะครับ
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันกับพี่นนท์ณัฐพลจำชาติครับที่ถ้าปล่อยให้เกมเป็นแบบนี้เนี่ยเขาเสื้อสีเหลืองเขาเนี่ยก็จะหลุดแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับอันดับที่กลุ่มใหญ่เนี่ยจะเข้าเส้นชัยด้วยนะ
1: ครับ
0: คือปล่อยไปแบบนี้เนี่ยที่1ที่2เนี่ยได้ถูกตัดแต้มไปแล้วอันดับก็ต้องมารอรู้นะครับว่าผู้ที่มีคะแนนรวมสะสมเนี่ยคะแนนจะห่างกันแค่ไหน
1: คือเขาข้ามจบอันดับห่างกันเยอะ
0: ถ้
1: าคะแนนเขาใกล้เคียงกันอ่ะถึงแม้ว่าในกลุ่มเองเขาจะอาจจะจบ3 4 5แต่ว่าสนามเนี่ยคะแนนคูณ2นะครับ
0: คือยังไงเนี่ยเราได้เห็นถ้าเกมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนที่ไม่ได้มีผลกับคะแนนสะสมเนี่ยเข้าเส้นชัยก่อนเนี่ยยังไงเราก็ได้เห็นการสปรินต์ในกลุ่มใหญ่ฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งในกลุ่มใหญ่เนี่ยคนที่สปรินต์เนี่ยจะเป็นนักปั่นที่มีผลกับคะแนนสะสมแต่ว่าความห่างของแต้มเนี่ยจะไม่ได้เยอะดังนั้นเนี่ยอันดับจะเปลี่ยนได้น้อยลงแล้วเพราะ1กับ2เนี่ยอันนี้เป็นจุดที่แต้มค่อนข้างห่างกันนะครับแต่คือเว้นแต่ว่าสมมติที่3เนี่ยเป็นพี่นนท์ณัฐพลจำชาตินะครับที่เข้าเส้นชัยเนี่ยก็ได้52คะแนนสมมติอย่างนี้และพี่วุฒิเนี่ยเข้าอันดับที่14เลย
1: โอ้จบเลยนะ
0: ซึ่งอันเนี้ยคือได้แค่10คะแนนคะแนนห่างกัน40แต้มเนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนนะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่านักปั่นที่มีผลกับคะแนนสะสมเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยต้องเกาะกันให้แน่นเลย
1: คืออย่า
0: ถ้าไม่อยากเปลี่ยนใช่ส่วนใครที่อยากอันดับเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมาชิงชัยตอนช่วงสปรินต์เนี่ยให้หนักๆเลยครับ
1: คือพอดูๆแล้วพอมาคำนวณคะแนนแบบเนี้ยตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลายเป็นว่าถ้าจบอย่างนี้จริงๆเนี่ยในกลุ่มก็ยังสนุกนะเพราะว่าเขาต้องวัดอันดับกันในกลุ่มครับ
0: กลายเป็นว่าไฮไลท์เนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มเป็นหลักเลยฮะ
1: ถ้าสมมติ2คนหน้านั้นหลุดรอดจริงๆนะ
0: ใช่ฮะดูจำนวนนักปั่นบางตาลงเนาะนิดหนึ่งฮะ
1: ตอนนี้เราก็ไม่มั่นใจว่ามีหลุดไปอยู่ข้างหลังอีกหรือเปล่าครับแต่ว่าเมื่อกี้มียางรั่วไปแล้ว1ครับ

0: อากาศดีมากบรรยากาศสวยมากนะครับเหมือนว่าทีมงานแจ้งมาว่าจะมีฝนตกลงมาแล้วนะครับ
1: ด้านหน้าเป็นไอฝนนะก็ถ้าแบบนี้เนี่ยอากาศน่าจะดีขึ้นนะ
0: ใช่นักปั่นก็โอเคไหม
1: ใช่ครับก็โอเคอยู่ฮะเพราะมาในช่วงที่อากาศเริ่มร้อนนะดังนั้นเนี่ยคิดว่านักปั่นจะได้รับความชุ่มชื้นฮะคอบอดี้อุณหภูมิแล้วก็จะลดลงนี่ฮะก็ยังเป็น Tech Buyer นะครับจากรู้ใจ Insurance Win Space ครับตอนนี้เราเห็น Grant Thornton นะครับขึ้นมานำกลุ่มเปละตองละคืออย่างแกรนด์ทอนตันเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับคะแนนรวมมากนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็อาจจะต้องมีความพยายามในการไล่ปิดแก๊ปเพื่อที่จะชิงตำแหน่งของประจำสนามฮะส่วนด้านหลังแกรนด์ทอนตันเนี่ยก็ยังเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็ทีมจักรยานกองทัพอากาศครับ
0: สำนักงานปลัดนี่ก็พยายามอยู่ด้านหน้า

0: ตลอดนะครับเขาเรียกว่าคอยดูสถานการณ์
1: ใช่ครับคือสำนักงานปลัดเนี่ยเผลอไม่ได้นะครับเผลอปุ๊บเนี่ยอาจจะมีนักปั่นที่มีผลต่อคะแนนรวมเนี่ยหนีออกไปได้ฮะแล้วไปจอยกับนักปั่นที่เป็นผู้นำทั้งสองท่านก็ต้องมารอลุ้นกันครับในช่วงนี้แหละคิดว่าแก๊ปน่าจะค่อนข้างห่างระดับหนึ่งเลยคือเราเห็นได้เลยว่ากลุ่มเปลตองเนี่ยความเร็วเนี่ยจะไม่ได้สูงเหมือนช่วงก่อนๆแล้วส่วนนักปั่นที่หนีออกมาด้านหน้าเนี่ยยังคงเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องครับเป็นไปได้ว่าเกมเนี่ยจะเป็นไปแบบนี้อีกพักหนึ่งเลย
0: นี่ครับแก๊ปตอนนี้1นาที3วินาทีห่างออกไปแล้วครับ
1: ตีเป็นระยะทางก็ประมาณ 8-900 เมตรครับในความเร็วที่ยืนพื้นก็ประมาณ 45-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าไม่ห่างมากนะครับเทียบกับระยะทางที่เหลือ70กิโลเมตรเนี่ยคือแก๊ป1นาทีเนี่ยต่อให้เหลือไม่ถึง10กิโลเมตรเนี่ยก็ยังไล่ทันนะถ้าความเร็วต่างกันเยอะครับ
0: แล้วข้างหน้ามีแค่2คนเองด้วยนะครับ
1: ใช่มัน
0: ก็จะไล่ง่ายกว่ากลุ่มที่ใหญ่กว่านี้แล้วเป็น2คนที่โอ้โหมาแล้วเนี่ยต้นอ่ะ
1: ใช่ครับดังนั้นเนี่ย2คนนั้นเนี่ยก็จะใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรเลยครับคือไม่ได้พักอ่ะครับนี่ฮะก็เป็นช่วงทางที่ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเร็วนะครับถนนก็ไม่ได้แคบมากครับดังนั้นอ่ะคือก็ไม่ได้ทำให้เบรกเวย์เนี่ยได้เปรียบอะไรมากถ้าไม่มีใครทำเกมในกลุ่มใหญ่เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นภาพนี้ไปจนถึงช่วง30กิโลเมตรสุดท้ายของการแข่งขันได้เลยฮะ
0: แล้วที่เหลือค่อยๆมาขยับทีหลังเนี่ยในกลุ่มใหญ่ว่าจะยังไงต
1: ่อหรือไม่แน่เนี่ยอาจจะมีกลุ่มแจกออกมาก็ได้ครับ

0: ช่วงหลังๆก็จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์เนเชอรัลสวิตที่มีน้ำไม่ให้นะเพราะว่ามันก็ต้องป้องกันในเรื่องของฮีทสโตรกด้วยครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันโรดเรสลักษณะนี้ที่ไม่ได้มีทีมคาร์ของนักปั่นนะนิวทรัลเซอร์วิสเนี่ยก็จะมาแบ่งเบาภาระนักปั่นเนี่ยในด้านการความต้องการของน้ำเนี่ยพอสมควรเลยครับคือสำหรับระยะทางแบบ100กิโลอย่างเงี้ยน้ำต้องทานเยอะพอสมควรนะครับ
0: คือนอกจากกินแล้วก็เราจะเห็นนักกีฬาเนี่ยลาดตัวกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะ
1: คือกระติกน้ำกระติกนึงเนี่ยประมาณ600มิล700มิลเนี่ยนักปั่นนี่กินชั่วโมงหนึ่งเกลี้ยงนะครับกลับมาเป็นภาพเดิมนะครับที่วารุษแปะกระโทกเนี่ยขึ้นมานำกลุ่มเปลตองครับแก๊ปลดลงมานิดนึงนะครับเหลือ55วินาทีก็ตีเป็นระยะทาง700ถึง800เมตรนะครับ
0: โอ้โหภาพที่มีกลิ่นนะ
2: เดี๋ยวจะขึ้นเข้าไปนะ
1: แบบนี้นักปั่นแวะทานไม่ได้นะครับ
0: หนูน่าจะขายกล้วยทอดด้วยนะครับหมดไปแล้วเดี๋ยวจะไปย่างแล้ว

0: เป็น2คนนะครับใน Leader Group ครับเทสบายย่านะครับจากรู้ใจครับแล้วก็รัชนนท์เยาวรัตน์ครับทีมจักรยานกองทัพอากาศคมๆครับ
1: คือในตะเกียบหน้าของนักปั่นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีการติดทรานสปอนเดอร์อยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูนี่แหละครับว่าตอนเข้าเส้นชัยเนี่ยนักปั่นใครเข้าก่อนช่วงหลังๆเนี่ยจะได้เห็นผลงานจากนักปั่นเอเชียในระดับโลกเนี่ยเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นงานหนักสำหรับนักปั่นชาวไทยเหมือนกันนะครับ

0: ก็ใกล้จะครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้การแข่งขันเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่เกิน2ชั่วโมง45นาทีฮะจริงๆถ้า AV 45อ่ะ AV 40เนี่ยมันก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับผม
0: แต่ไม่น่าใช่40ทวนนะครับ
1: ใช่ดูจากตอนนี้แล้วนะคือกลายเป็นว่ากลุ่มเองก็ไม่ได้กองอ่ะคือใช้เป็นการแบบล็อกแก๊ปไปแบบเนี้ย
0: ใช่ครับแต่ความเร็วก็จะไม่ได้สูงมากนะ
1: ครับแต่ก็จะไม่ถึงแบบว่าช้าเปิดแก๊ป2นาทีไปเลยอ่ะเนี่ยเหลือ52วินาทีครับ
0: คือจะเอาระยะทางระยะนี้เนี่ยไปเทียบกับสเตจแรกๆของทัวร์ไทยแลนด์น่ะและให้รูปแบบเกมเนี่ยคล้ายคลึงกันน่ะก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันวันเดย์เรสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีช่วงเก็บคะแนนเจ้าความเร็วนะดังนั้นเนี่ยความดุเดือดของการแข่งขันในช่วงระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างเบากว่าทัวร์ไทยแลนด์นะ
1: ครับผมทัวร์พอมี IS ให้เก็บแต่ละจุดเขาก็ต้องมีการเล่นเกมระหว่างทางไปเรื่อย
0: ๆแต่ว่าความเร็วยืนพื้นเนี่ยสูงมากนะครับ
1: วันเดย์เรสคือดูเลยว่าใครเข้าเส้นชัย
0: ใช่ครับผู้ชนะคือคนที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกครับมีแค่นั้นเลยแต่ใครว่ามีแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็ยังคงนักปั่นเนี่ยยังคงต้องทำเกมกันอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: แล้วก็บวกกับนี่คือเป็นการแข่งขันแบบที่ยังไม่ได้ไทยที่เป็นการเก็บคะแนนสะสมแล้ววันนี้คือสนามสุดท้ายด้วยครับมันก็จะมีในเรื่องของคะแนนสะสมอยู่ครับ
0: คือการจะได้คะแนนสะสมที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่นักปั่นเนี่ยต้องเตรียมตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในปีนึงเนี่ยการวางตารางการแข่งขันเนี่ยการตารางซ้อมเนี่ยทำได้ยากมากครับเพราะว่านักปั่นเนี่ยจะสามารถพีคปีนึงเนี่ยได้ไม่กี่ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนักปั่นชาวไทยที่มีผลงานดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปั่นทีมชาติเนี่ยก็ต้องไปโฟกัสอีเวนต์นานาชาติเป็นหลักเนาะดังนั้นการวางตารางการแข่งขันเนี่ย ก็ต้องวางอย่างระมัดระวังฮะคือบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมาเอาแค่สนามแรกที่เป็นเสื้อแชมเปี้ยนส์เนชั่นพอเพราะว่ามีคะแนน UCI เนี่ยก็คือวางตารางให้พีคในสนามแรกที่เหลือก็คือเป็นอีเวนต์ซ้อมไปแบบนี้ก็ได้ฮะหรือบางคนมองว่าโอเคคะแนนสะสมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
1: เหมือนอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนด้วย
0: ใช่ครับอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนอยู่ที่อีเวนต์ของนักปั่นแต่ละคนครับว่าตัวเองเนี่ยต้องไปแข่งขันรายการไหนบ้างฮะอย่างถ้านักปั่นที่เป็นตัวเต็งที่จะไปสร้างผลงานในเอเชียนเกมอย่างเงี้ยในช่วงวันนี้เนี่ยเขาก็จะระมัดระวังในการแข่งขันพอสมควรเลยครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในอุบัติเหตุนะครับถ้าทำได้เพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดหมายได้ว่าจะเกิดใช่ครับ
1: แต่ว่าอย่างบางคนถ้าเกิดดูว่าคะแนนตัวเองอาจจะไม่ได้ต้องไปลุ้นหนักอ่ะพอช่วงท้ายที่ถ้าจะต้องวัดสปริงกันเขาอาจจะลดความเร็วลงหน่อยก็ได้
0: ใช่ครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนักกีฬาในแต่ละตารางการแข่งขันในช่วงนั้นๆเลยนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยในทุกสนามเนี่ยคือคะแนน UCI เนี่ยจะมีแค่สนามแรกนะ
1: ครับผม

0: คือสนามที่ตัดสินแชมเปี้ยนส์ออฟเนชั่นครับที่จะได้ใส่เสื้อแชมป์ประเทศไทยสีขาวครับและนักปั่นนั้นได้รางวัลนั้นไปเนี่ยตอนไปแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็ต้องในประเภทของโรดเรซก็ต้องใส่เสื้อนั้นเช่นเดียวกันนะ
1: ไม่ใส่นี่โดนปรับด้วยนะ
0: ถูกต้องฮะ
1: สำคัญตรงนี้เลย
0: เนี่ยมีนักปั่น
1: แทรกออกมาจากกลุ่มแล้วครับเพื่อนในงานจริงแชมป์ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นงานในงานที่โอเพ่นเลยนะใครอยากที่จะลงทำงานก็ลงได้เนาะ
0: ใช่ครับผมซึ่งถ้าเป็นนักปั่นที่อยากประลองความเร็วดูว่าตัวเองสามารถเกาะกับนักปั่นระดับท็อปๆของประเทศได้หรือเปล่าเนี่ยก็
1: มาเลย
0: ใช่ครับ
1: ดูรายละเอียดตามรุ่นอายุก็ได้หรืออยากจะลงทั่วไปก็ลงได้นะครับ
0: ในการลงสมัครการแข่งขันเนี่ยต่อให้คุณอายุมากกว่า 20-30 เนี่ยสมมติคุณอยู่ในรุ่นอายุ 30-40-50 อย่างเงี้ยคุณก็สามารถมาลงรุ่นทั่วไปชายก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่รุ่นอายุ50แล้วจะไปลง40
1: ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้นะครับเลือกได้แค่ลงในรุ่นอายุของตัวเองหรือจะลงทั่วไปชายเมื่อกี้เหมือนจะมีหนึ่งท่านนะครับที่ออกไปเดียว
1: ๆใช่ครับเป็นอาสาสมัครทหารพรานวันชนะธรรมปัญญานะครับจากราชนาวีครับหมายเลข290เนี่ยแหละครับจริงแล้วของสมาคมจักรยานเองเขาก็จัดการแข่งขันหลายประเภทนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นจักรยานถนนรวมไปถึงมีจักรยานแบบไทยแลนด์โอเพ่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นความเร็วก็ไม่ได้ว่าจะเบาเลยนะครับ
0: ใช่ครับแต่ก็จะเบากว่าชิงแชมป์ประเทศไทยนี่แหละครับแต่จำนวนนักปั่นก็จะมีเยอะมากขึ้น
1: ก็ลองมาแข่งกันได้นะครับตารางการแข่งขันก็ดูจากเพจของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยก็ได้ครับบางคนก็โอ้ไปซ้อมมาแล้วมาลองดูสักทีนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่ผมว่าได้มาปั่นด้วยบรรยากาศแบบนี้ครับ
0: ใช่ครับก็ใครอยากลองแข่งขันเนี่ยก็ลองรายการ Thailand Open ก่อนก็ได้ครับนะแล้วถ้าแข่งไปถึงจุดนึงเนี่ยคิดว่าโอ้เราได้โพเดียม Thailand Open มาเยอะพอสมควรแล้วท้าทายไม่พอก็มาที่การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยครับมาชิงคะแนนสะสมกันมาชิงแชมป์ประจำสนามกันครับ
1: สำหรับบางคนถ้าเกิดผลงานดีๆจริงๆก็ถือว่ามีโอกาสที่จะติดทีมชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางสมาคมก็ดูผลงานเนี่ยจากการแข่งขันหลายๆสนามนะครับ
0: ใช่ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยจะติดทีมชาติได้ยังไงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดูจากอีเวนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นหลักเลยครับโดยเฉพาะในรุ่นยุวชนเยาวชนชายนะครับคือไปแข่งขันในรายการ Thailand Open อาจจะไม่ได้ตรงจุดซะทีเดียว
1: ครับ
0: เพราะคือจุดประสงค์ของทางสมาคมเนี่ยก็จะแยกออกชัดเจนเลยครับว่า Thailand Open เนี่ยจะเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการมาชิงชัยในระดับมืออาชีพขนาดนั้นนะครับเทียบกับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเป็นนักปั่นที่อยู่ในระดับอาชีพครับมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการแข่งขันกีฬาจักรยานฮะซึ่งแบบนี้ก็จริงๆก็ตอบโจทย์นักปั่นทุกหลายๆกลุ่มเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะไม่งั้นก็คือถ้าเพิ่งเริ่มปั่นแล้วมาแข่งในประเภทชิงแชมป์ไทยเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะ
1: โอ้โหผมเรียกว่าเป็นท
0: ้
1: ออ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: พอแบบว่าเราซ้อมมาเราคิดว่าแรงแล้วเนาะคือการซ้อมกับการแข่งมันก็อาจจะต่างกันเนาะการแข
0: ่
1: งมันมีรูปแบบของเกมเข้ามา
0: แล้วกลายเป็นว่ามาถึงแป๊บๆหลุดกลุ่ม
1: จบเลยนะ
0: ก็หนังชีวิตอ่ะ
1: คือถ้าเกิดสมมติอย่างเป็นสนามแรกอะครับที่เขื่อนพระจุลาลงกรณ์เนี่ยพอมันเป็นรูปแบบที่แข่งเป็นรอบๆเหมือนเป็นเซอร์กิตอะเปอร์เซ็นต์ที่มันจะโดนแบบ DNF มันสูงมากเลยนะเรียกว่าเป็นท้อถ้าเกิดมา

0: าลงการแข่งขันแบบแรกๆแล้วมาเจอรายการแบบนี้ครับ
1: ก็กีฬาประเภทเอ็นดูรันซ์เนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพร่างกายที่พัฒนาขึ้นตามระยะเวลาในการซ้อมฮะ
0: แล้วมันไม่ใช่ว่าแบบว่าแบบนี้มันจะสามารถพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดภายในแบบ1อาทิตย์ด้วยนะเอ็นดูรันซ์นี่คือใช้เวลามากนะครับ
1: คือกีฬาเอ็นดูรันซ์เป็นกีฬาพรสวรรค์มากกว่าพรแสวงเนาะ
0: ครับ
1: คือเทียบกับกีฬาคือเทคนิคเนี่ยมีผลน้อยกว่าการซ้อมน้อยกว่าการเก็บสะสมครับ
0: ออกมาได้แอร์ไทม์เลยนะครับเนี่ยครับชนะทางปัญญาครับ
1: ก็เป็นนักปั่นอยู่23นะครับในช่วงเยาวชนก็มีผลงานที่ดีครับด้านหน้าก็ยังน่าจะเป็นฝนอยู่เหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีส่งผลกระทบต่อนักปั่นนะครับช่วงนี้ทางเรียบมากครับไม่มีเนินเลยซึ่งแตกต่าง
0: นะ
1: ใช่ฮะแตกต่างกับช่วงที่ปล่อยตัวออกมาเนาะปล่อยตัวออกมาเนี่ยก็เป็นเนินขึ้นลงขึ้นลงฮะแต่ก็สั้นๆนะ
0: แกลบไปถึงเชสเซอร์นะครับก็คือวัญชนะธรรมปัญญาเนี่ย55วินาทีครับ
1: ดังนั้นเนี่ยแกลบจาก2คนนี้ถึงประตองเนี่ยน่าจะมีมากกว่า1นาทีซึ่งก็เป็นแกลบใกล้เคียงเดิมนะมา10นาทีนะ
0: ส่งแล้วนี่ปัดแล้วมอบตัวแล้วครับวันนี้ครับ
1: โอเชเซอร์โดนรวบเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาคนเดียวเนี่ยโอกาสในการจะสร้างแกลบเนี่ยก็เป็นไปได้ยากพอสมควรเลยฮะเป็นไงครับเห็นถนนเรียบๆอย่างนี้ใช่ว่ายางจะไม่รั่วไม่ซึมนะใช่ฮะ
0: เรื่องแบบนี้มันพูดยากนะเรื่องยางเรื่องอะไรเงี้ย
1: พูดยากจริงๆคือเราไม่สามารถมีสติในขณะที่ดูบนถนนครับว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรหรือมีก้อนหินที่จะมาทำให้ยางรั่วได้หรือเปล่านะคือมองยังไงก็มองไม่เห็นจริงๆอะโอ้เป็นครับนี่ครับเป็นช่วงยูเทิร์นฮะโชคดีที่ความเร็วของกลุ่มเนี่ยไม่ได้สูงมากถ้าสูงมากแล้วเจอยูเทิร์นแบบนี้นะครับโหคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเหนื่อยมากคือนี่ขนาดไม่สูงนะด้านหลังเนี่ยก็ต้องยืนยก
0: เพื่อ
1: ที
0: ่จะเข้า
1: ใช่ครับถนนค่อนข้างโล่งเลยนะครับ

0: นี่ฮะ
1: คืออย่างนี้ตะวันบอลในขนาดเนี้ยไม่ได้เร็วมากข้างหลังเนี่ยพอเห็นการยืดนะฮะต้องเติมเข้าอะครับ
0: สำหรับโพสิชันที่ได้เปรียบที่สุดเนี่ยสำหรับการเข้าโค้งการยูเทิร์นอย่างเงี้ยครับการออกจากโค้งจะเป็นชุดนักปั่นที่อยู่ด้านหน้าเป็นหลัก
1: ครับ
0: เพราะว่านักปั่นเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องชะลอไม่มีคนมาบังข้างหน้าครับเข้าได้ตามความเร็วที่ตัวเองต้องการเลยนะแต่กลุ่มก็ไม่ได้เร็วมากนะจริงๆอ่ะก็ไม่ได้มีความจำเป็นในการโอ้โหต้องอยู่ติดกันขนาดนั้นครับคือก็อยู่เทิร์นมาปุ๊บก็ค่อยๆไล่เข้าก็ได้ฮะซึ่งจะแตกต่างจากลักษณะการแข่งขันแบบเซอร์กิตหรือไครเทเรียมนะโอ้โหอันนั้นอีกเรื่องนึงเลยเรื่องตำแหน่งในการเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยเรียกเลยว่าตัดแพ้ชนะได้เลยครับ
1: โอ้ดูตะวันทางตรงยาวนี่สวยมากดูต้นไม้ครับ
0: ใช่ครับค่อนข้างร่มรื่นนะ
1: นักกีฬาบอกว่าน่าจะชอบกว่าแบบเวลาไปเจออากาศร้อนๆแบบสุดๆแบบมันละอุครับ
0: ก็รอชมกันยาวๆฮะใกล้จะครึ่งทางแล้วเนาะแก๊ปแทบจะเท่าเดิมเลยฮะ
1: ล็อกไว้อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับ1นาทีครับ
0: ก็ตามที่บอกไปนะครับ1นาทีเนี่ยต่อให้เหลือ10กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ไล่ทันอยู่นะครับบรรยากาศสวยงามมากครับอยู่ในจังหวัดตากครับวันนี
1: ้ซึ่งทางนี้สวยจริงครับเป็นทางตรงยาวๆเลยครับ

0: มก็อาจจะไปเรื่อยๆไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวรอดูใกล้ๆระยะกิโลน้อยกว่านี้ครับว่าในกลุ่มจะขยับไปยังไงบ้างครับ
1: ก็สักประมาณช่วง30กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยน่าจะได้เห็นแอคชั่นฮะคือช่วงนี้ความจำเป็นในการทำเกมเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยฮะสำหรับนักปั่น
0: เร็วไปที่จะเล่นเนี่ย
1: ใช่ครับนักปั่นเหล่านี้เนี่ยก็ได้เก็บแรงกันแบบเต็มๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยเร็วแน่นอนฮะแบบเกินครึ่งทางแล้วนะครับก็อีกไม่เกินชั่วโมง10ชั่วโมง15นะครับจากจุดนี้เนี่ยก็จะจบการแข่งขันนะ
0: มันตีทีละทีมนะครับหมายเลข22ครับ

0: มารอดูนะครับตอนนี้เป็นแกรนด์ทอนตันครับแล้วก็ที่จริงแบบเป็นภาพเดิมเลยของแต่ละทีมที่ขึ้นมานำนะก็แกรนด์ทอนตันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็ทีมจักรยานกองทัพอากาศคมฮะด้วยเกมที่ไม่ได้มีจุด intermediate sprint ให้พลิกแพลงไม่ได้มีจุด king of mountain ระหว่างทางเนี่ยไม่แปลกที่เป็นภาพเดิมนะเพราะว่าคะแนนสะสมเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้แตกต่างออกไปนะครับ
1: คือมันจะไปรอวัดผลคือ
0: หน้าเส้นชัย
1: เลยมันจะไม่มีเกม
0: หน้าเส้นชัย
1: ระหว่างทางให้ได้เล่นกันนะ
0: ดังนั้นเนี่ย one day race เนี่ยระยะทางเลยจะไม่ได้สูงมาก
1: ครับผม
0: แต่ก็ไม่เสมอไปครับยกตัวอย่างเช่นคลาสสิกการแข่งขันคลาสสิกเนี่ยอันนั้นก็ไกลพอสมควรนะครับการแข่งขันลักษณะ200กิโลเมตรขึ้นไปนะครับ one day raceแต่อันนั้นเนี่ยดูเดือดมากเพราะว่าสภาพเส้นทางเนี่ยทำให้กลุ่มแตกได้ตลอดเวลาฮะนำ1นาทีแล้วนำ2นาทีแล้วใช่ว่าจะได้แชมป์อะนักปั่น2คนนี้ก็หนีออกมาตั้งแต่ช่วงแรกของการแข่งขันจนครึ่งทางแล้วนะครับ
1: ก็ทำงานกันได้ดีด้วยนะครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ไปกันได้ดีครับสองคนครับจริงถ้าที่ดูมาก็เป็นสองคนที่เขาก็ชอบไปอยู่แล้วนะสอง

0: ทสบาย่าเองก็จะเห็นแล้วก็ออมเองทัวร์ไทยแลนด์ปีนี้ก็ออกมาตลอดนะครับ
1: ก็สองคนนี้เป็นสายหนีทั้งคู่ครับแก๊ปเพิ่มขึ้นมาเป็น1นาที19ครับตีเป็นระยะทางก็ประมาณ1กิโลฮะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับก็ยังคงคึ้มๆอยู่เนาะแดดยังไม่ได้ออกมากมายขนาดนั้นผมว่าช่วงหลังเนี่ยดูเดือดแน่นอนครับ

0: โอ้ถ้ากลุ่มใหญ่นี้มาสปรินต์กันเนี่ยผมว่าเราได้เห็นท็อป10อยู่ด้านหน้าแน่นอนครับ
1: สนุกอะถ้าเป็นอย่างนี้ก็สนุกเลยแล้ว
0: แล้วผมคิดว่าภาพที่จะเห็นเนี่ยน่าจะเป็นพี่นนท์เกาะติดอยู่กับพี่วุฒิ
1: ใช่เพราะว่าเขายังมีผลกันอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่ขาดนะ
0: คือจับกันแน่นอนครับแล้วสองคนนี้สปรินต์ดีทั้งคู่
1: ใช่
0: เป็น2นักปั่นที่สปรินต์ดีทั้งคู่ครับดังนั้นน่ะผมว่าอยู่ด้วยกันแน่นอนไม่มีใครปล่อยให้อีกคนเนี่ยเล็ดลอดจากสายตา
1: ฮะนักปั่นดําชาติตามธราวุฒิศิริรณชัยอยู่8คะแนนนะครับ
0: ขอแค่ห่างกันสัก3อันดับเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วนะ
1: เขาก็รักษาแชมป์ประเทศได้นะครับกลุ่มผู้นำนะครับกับกลุ่มเปโตรตองครับ
0: ก็ในช่วงท้ายของการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นเนินนะในด้านของเขื่อนภูมิพลฮะแต่เนินก็จะไม่ได้อะไรมากมาย
1: ไม่ได้สร้างความลำบากสักเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่พี่บาสบอกไปตอนแรกอะว่าช่วงท้ายที่ขึ้นเนินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อนักกีฬาที่เตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีครับ
0: ใช่ครับผม
1: แก๊ปก็1นาที9วินาทีครับ
0: ก็ระยะทางโดยประมาณคือ1กิโลเมตรนะครับ
1: อีก40กิโลเมตรครับการแข่งขันในวันนี้ครับสนามที่5ครับ
0: ไม่ถึง1ชั่วโมงครับจะจบการแข่งขัน
1: จบกว่า2ชั่วโมงครึ่งนะครับ

อันดับ1ในวันนี้ครับจะมีคะแนนสะสม60คะแนนเลยนะครับเพราะว่าคะแนนสะสมจะถูกคูณ2ครับในสนามสุดท้ายของการแข่งขันนะครับทำให้ผลการแข่งขันเองเนี่ยยังไม่ตายตัวนะครับว่าใครจะได้แชมป์ประเทศไทยครับนี่ก็จะเป็นจุดให้น้ำอีก1จุดนะครับสองคนนี้ยังคงนำอยู่ยาวๆเลยนะครับ

0: ลุ่มใหญ่ก็มาถึงจุดให้น้ำแล้วล่ะครับ
1: ก็ผ่านมาเกินครึ่งทางเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญเลยครับที่นักปั่นคนต้องรับน้ำแล้วแต่ละคนเนี่ยน่าจะน้ำเริ่มหมดกันในช่วงนี้นี่แหละครับทางทีมงานเนี่ยน่าจะต้องล่วงหน้านักปั่นไปเพื่อที่จะไปเตรียมการส่งน้ำนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยรับน้ำยากมากนะ
0: มันต้องซ้อมเนาะด้วยมาด้วยความเร็วครับรับแล้วก็ต้องไม่เสียจังหวะ
1: คือนักปั่นก็ต้องเล็งหาแล้วว่า
0: อยู่ตรงไหน
1: ทีมงานอยู่ตรงไหนใช่ครับ
0: ทีมงานเองก็ต้องเล็งนักปั่นด้วยเหมือนกันนะ
1: บางทีนี่มีสับสนแน่นอนครับแบบว่าให้น้ำผิดทีมกันฮะคือถ้าหยิบได้แล้วหลุดมือเนี่ยเซ็งนะ
0: โอ้ทางชีวิต
1: หายไปทั้งขวดเลย
0: รับได้อะ

0: เริ่มหันมาคุยกันแล้วครับว่าเอาไงต่อ
1: ยังไงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จริงถ้าไปก็ไปได้เลยแล้วก็ไปวัดกันเอง
0: ก็40กิโลเมตรนะครับก็คิดว่าเป็นไปได้นะที่2คนนี้น่ะจะมุ่งสู่เส้นชัยก่อนนะครับโดยที่ข้างหลังเนี่ยก็บล็อกไว้ฮะพอดูจากเทชบายาเนี่ยก็ไม่ยอมฮะ
1: ถึงไม่ได
0: ้นี่คือโอกาสที่เขาจะได้แชมป์ประจำรายการไปนะมารอชมมันฮะด้วยแก๊ปขนาดนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เปียวตองยังไล่ทันอยู่นะคือออกได้ทั้งสองหน้าเลยครับ
1: แต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงเนี่ย
0: ใช
1: ่คือบางทีว่าอาจจะมองว่าต่อยไปเลยแล้วก็คุมในกลุ่มนี้เองอาจจะดูวัดกันง่ายกว่าไปรวบใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะคือในช่วง10-20โลสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เห็นภาพที่เปียวตองไล่แต่ว่าความเร็วเปียวตองเนี่ยสูงขึ้นเองตามธรรมชาติของเขานะที่แต่ละคนเนี่ยก็ต้องเร่งขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวจะสปรินต์กันครับทางเปียวตองเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจไล่แก๊ปก็อาจจะไม่ได้ลดลงเยอะเพราะว่าเป็นเกมที่กระชากระดับหนึ่งฮะแต่ถ้าตั้งใจไล่จริงๆเนี่ยแก๊ป1นาที10เนี่ยแป๊บเดียวฮะ
1: ยังไงอ่ะเข้าได้เลยอ่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยทางทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เร่งความเร็วนะเห็นได้ชัดเลยว่าเร่งความเร็วกลุ่มเปละตองฮะ
1: ใครจะโจมตีตอนนี้ยากนะ
0: เหนื่อยฮะบอกเลย
1: สิบกิโลเมตรครับจบการแข่งขันแล้วครับ
0: ไม่น่าเกิน45นาทีฮะมารอดูกันครับว่า2คนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหน

0: ือยังเป็นโอกาสที่แบบสองคนนี้ไปวัดกันเข้าเส้นก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับแต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่ภาพสปรินต์แข่งกันผมว่าอาจจะเป็นภาพคนใดคนหนึ่งยกหนีออกมาแต่ไม่ไกลมากครับยกในช่วงท้ายๆของเกมฮะคือสองคนนี้คงอาจจะพยายามไปถึงไปด้วยกันเนี่ยให้ใกล้เส้นชัยมากที่สุดครับแต่ไม่ใกล้จนเกินไปคงไม่ใช่แบบว่า200เมตรแล้วค่อยสปรินต์กันนะครับ
0: นี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับตรงกลางเกาะเป็นรูปหัวใจครับ
1: สวยงามมากฮะก็เราจะได้เห็นพื้นที่เกษตรกรรมมากมายเลยนะครับก็ยังคงเป็นอาชีพหลักเนาะของชาวไทยฮะการทำเกษตรโอ้นี่นักปั่นไม่ได้เห็นวิวแบบนี้นะครับ
0: ถูกต้องนักปั่นเห็นแต่ถนน
1: ก็การที่ทางสมาคมเนี่ยได้เลือกจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับการแข่งขันเนี่ยก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าถึงบรรยากาศของแต่ละจังหวัดนะคือบางทีเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีอ่างเก็บน้ำที่มีรูปหัวใจเป็นเกาะกลางอยู่ทำให้เราได้เห็นอันซีนมากมายของประเทศเรานะครับ
0: คือเราได้เห็นว่าประเทศไทยจริงๆแล้วสวยมากนะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วหลายๆที่เองธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการแข่งขันทัวร์เนี่ยซึ่งจะมีผู้ชมจากต่างประเทศมากมายการถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานเนี่ยก็ทำให้ผู้ชมต่างประเทศเนี่ยสามารถมาเข้าถึงบรรยากาศของประเทศไทยแล้วก็สร้างความอยากเนาะในการที่จะต้องมาท่องเที่ยว
0: มันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวไปในตัวเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ได้เห็นการแข่งขันแล้วก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวครับรวมไปถึงเหมือนเป็นการเปิดรอยให้คนได้แบบว่าไปปั่นตามมีหลายๆคนเนี่ยเวลาดูทัวร์ออฟไทยแลนด์แล้วก็บอกว่าอยากไปปั่นจุดนี้บ้างครับ
1: สองคนนี้เริ่มคุยกันแล้วครับ
0: ออมคุยรู้เรื่องใช่ไหม
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า
0: จริงจังหวัดตากนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับมีพื้นที่เนี่ยมากเป็นอันดับ4ของประเทศไทยเลยนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นทางแกรนด์ทอนตันครับเริ่มพยายามเพิ่มความเร็วของไปตองครับเผื่อตัวเองจะได้มีสิทธิ์ในการชิงชัยในด้านของแชมป์ประจำรายการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการแกรนด์ซอนตันเนี่ยไม่ได้มีใครอยู่ด้านหน้านะครับในนักปั่นที่หนีออกไปในด้านทีมเขาเนี่ยก็เลยต้องโอเคถ้าไล่2คนข้างหน้าทันได้เนี่ยแชมป์มันก็จะอยู่ในกลุ่มใหญ
0: ่ครับเขาก็จะมีลุ้นในเรื่องของแชมป์สนามนะครับแก๊ปตอนนี้เหลือ49วินาทีครับแก๊ปนั้นท่านเองเป็นทีมที่ปั่นสนุกมากเลยนะครับ
1: ใช่ครับคือสร้างผลงานในทัวร์ไทยแลนด์ได้อย่างดีเยี่ยมนะ
0: ไปต่างประเทศก็ผลงานดีนะครับ
1: ใช่ครับคือเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่โชว์ผลงานนักปั่นไทยได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
0: อีก20กิโลครับเดี๋ยวต้องมาดูครับเกมวันนี้ก็ยังไม่การันตีว่าจะจบยังไง
1: ใช่ฮะอีกครึ่งชั่วโมงฮะโดยประมาณจะจบการแข่งขันนะฮะ

0: ครึ่งชั่วโมงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
1: เราก็ต้องรอดูว่า2คนนี้จะยังไงเหมือนกันนะครับเท็กซ์ไบย่ากับพร้อมรัชนนท์ครับ
0: ลุยนะครับ2คนนี้คิดว่า2คนนี้เนี่ยไม่น่ายิงกันในช่วง20กิโลเมตรสุดท้าย
1: ครับ
0: อาจจะต้องรอไปจนถึงแบบ5กิโลเมตรสุดท้ายเลยครับแต่ขึ้นอยู่กับแก๊ปนะว่าห่างกันแค่ไหนคือถ้าแก๊ประหว่าง2คนน่ะจนถึงเปละตองเนี่ยในช่วงสมมุติ5กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยห่างกัน20วิ30วิเนี่ยเขาอาจจะพยายามไปกันด้วยกันก่อนให้มันเร็วก่อน
1: ไม่รีบเล่น
0: ไม่รีบเล่นใช่ครับไม่รีบเล่นระหว่าง2คนแล้วค่อยไปเล่นอีกทีโอเคช่วงกิโลเมตรสุดท้าย
1: ครับผม
0: ช่วงที่ชัวร์แล้วว่าน่าจะไม่โดนกลุ่มเปละตองไล
1: ่แต่ถ้าเกิดแก๊ปมันน้อยแล้วไปเล่นเร็วเนี่ยมีโอกาสโดน
0: ถูกฮะแก๊ปน้อยแล้วไปเล่นเร็วเนี่ยแล้วก็หมดไม่ได้สามัคคีกันเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่กลุ่มใหญ่เนี่ยจะไล่เข้าทันนะ
1: โอ้แล้วเสียหายเลยนะความพยายามที่เบรกออกมา2คนยาวๆเนี่ย
0: เบรกออกมา100โลอะฮะดังนั้นเนี่ย2คนข้างหน้าก็ต้องปั่นอย่างระมัดระวังนะครับในช่วงท้ายของการแข่งขันวันนี้เนี่ยรัชนนท์น่าจะใช้พลังงานไปค่อนข้างเยอะครับนี่ฮะ
1: คุยกันอีกแล้วครับ
0: เอาครับเอาครับพยักหน้ากันนะฮะน่าจะพูดกันว่าไปต่อไหมไปต่อ40วิฮะแก๊ป
1: ก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ตีเป็นระยะทางคือประมาณ600เมตรฮะ
1: โหแต่ถ้าเกิดสมมติไล่เข้าจริงๆเนี่ยมี
0: ไล่เข้าจริงนี
1: ่มี
0: เคาน์เตอร์แท็กเพียบฮะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับซึ่งเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยน่าจะเกิดจากหลายๆทีมเลยเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยผมว่าเกิดได้กับทั้งทีมที่มีผลกับคะแนนสะสมและทีมที่มุ่งหมายจะเอาแชมป์ประจำรายการโดยที่ไม่ได้มีคะแนนสะสมในมือนะ
1: ครับ
0: อย่างอาทิตย์เนี่ยโหผมว่าเขาจัดเต็มแน่ถ้ามีเคาน์เตอร์แท็ก
1: เขาเซฟมาตลอดเลยนะ
0: ขี่มาอย่างสบายๆฮะ
1: แล้วอาทิตย์แข็งแรงมากนะถ้าเคาน์เตอร์แท็กเขาไปได้เลย
0: แล้วถ้าไปแล้วไปคนเดียวเนี่ยโหมีสิทธิ์ที่จะไปได้ยาวครับก็เขาก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคะแนนสะสมนะมาแล้วได้แชมป
1: ์สนามแรก
0: แรกไปใช่ครับแล้วก็ถ้ามีเคาน์เตอร์แท็กเขาจะปิดจบแชมป์สนามสุดท้ายก็ได้นะ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับเกมที่จะเกิดขึ้นในช่วง20กิโลเมตรสุดท้ายนี่แหละครับโอ้แต่ตอนนี้
1: มาว่าแก็บลดลงอีกแล้วครับ30วินาทีครับ
0: เหลือแค่400เมตรโดยประมาณนะโอ้ซึ่งการที่แก๊ปลดลงครึ่งนาทีในช่วงระยะเวลาไม่ถึง10นาทีเนี่ยแปลว่าเปละตองตอนนี้เร็วมากผมว่า2คนข้างหน้าเนี่ยเริ่มลำบากแล้วก็มารอเชียร์นักปั่นที่ท่านผู้ชมลุ้นกันฮะทางรู้ใจเนี่ยก็มีแฟนคลับชาวไทยเพียบเลยนะ
1: ครับ
0: รู้ใจแกรนด์ทอนตันทีมจักรยานกองทัพอากาศของคมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยโหทีมที่มีผู้ชมมีแฟนคลับเพียบฮะ

0: ตอนนี้เปลตองช้าลงแล้ว
1: ครับ
0: คนละภาพกับเมื่อ10นาทีที่แล้วเลยครับ
1: ผมตอนแรกอย่างเร็ว
0: ก็ต้องรอชมมันฮะคือทางสำนักงานปลัดเนี่ยก็แม้ว่าจะลงไปจากการลากการคุมกลุ่มเปลตองเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในโพสิชันข้างหน้านะครับ
1: ครับคือเผื่อเกิดเหตุอะไรก็จะได้ทันใช่ไหมครับ
0: แล้วคือตอนนี้เนี่ยจริงๆอ่ะคนที่จะมาช่วยคุมความเร็วของกลุ่มเปลตองเนี่ยก็จะเป็นทางรู้ใจเช่นเดียวกันเพราะในมุมรู้ใจเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเนี่ยน่าจะได้แชมป์ประจำรายการได้ง่าย
1: พาเทสบาร์ยาเองก็อยู่ข้างหน้าตรงนั้นแล้วด้วย
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ได้มีความจำเป็น
0: มีแต้มต่อระดับหนึ่งเลยเทียบกับออมประชานนท์ดังนั้นน่ะคือทั้งรู้ใจทั้งสำนักงานปลัดเนี่ยก็จะช่วยกันคุมความเร็วของเปลตองครับไม่ให้สูงเกินไปแล้วไปไล่ด้านหน้าทันนะโอ้โหเป็นเทสบาร์ยา
1: เลยแล้วครับ
0: คือไม่รู้ว่าเทชบายาหนีหรือว่า
1: หรือ
0: เอาหมดนะใช่
1: ใช่ไหม34วินาทีครับเดี๋ยวต้องมารอดูทรงของออมว่ายังไงครับ
0: สุดๆฮะเทชบายา
1: แข็งแรงมากนะครับ
0: แล้วเทชบายาเนี่ยก็จะมีความสดกว่านักปั่นในกลุ่มเปลตองอีกนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บางคนเนี่ยเขาได้ลงแข่งขันทรัมป์ทรัลแต
1: ่
0: ทางเทชบายาเนี่ยไม่ได้ลงนะครับสิบกิโลเมตรสุดท้ายครับมารอลุ้นกันครับว่าเทชบายาเนี่ยจะได้แชมป์ประจำรายการไปหรือเปล่านะ
1: โอ้ออมรอแล้วครับเรียกแล้ว
0: เรียกเพื่อนฮะ
1: เรียกเพื่อนมาแล้วครับด้านซ้ายที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นอเล็กซ์นะครับ
0: หลังจากนี้เนี่ยคาวเตอร์แท็กกันฮะ
1: โอ้น่าจะเกมนั้นจะไม่นิ่งแล้วครับ
0: กลายเป็นว่าทีมที่จะต้องทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็คือทีมจักรยานกองทัพอากาศของคมฮะตอนนี้ไม่ได้มีแต้มต่อในด้านผลงานของประจำสนามแล้วก็ต้องขึ้นมาสร้างเกมครับขึ้นมาทำเกมฮะ
1: ใช่ครับเท็กซ์บายาจะรู้ใจครับจะรอดหรือเปล่าครับ
0: 10กิโลเมตรกับแก๊ป 30-40 วิเนี่ยโห
1: ยากอะ
0: ยากฮะ
1: เพราะว่าข้างหลังเล่นแน่นอนนะเงี้ย
0: พอข้างหลังเล่นกันมาแล้วสมมติเล่นกันแบบอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ชะลอเนี่ย
1: คร
0: ับ ยังไงก็ทันฮะ
1: แต่รู้ใจมีดาบ2รออยู
0: ่ใช่ฮะน่าจะมีหลายดาบเลย
1: ทีมอื่นก็รอเหมือนกันรอสวนเหมือนกันนะครับ
0: คือทุกทีมอะครับพร้อมรอจังหวะคัมเตอร์แท็กนี้เลยและยิ่งถ้ากลุ่มตามทันในช่วงท้ายๆเนี่ยโอ้โหผมว่ามันฮะ
1: โอ้30วิครับแกปลดลงแล้วครับแบบนี
0: ้แต่ไม่ได้เยอะมากผมว่าแปลว่าเทชบายาเนี
1: ่ย
0: ยืนความเร็วสูงมากขอเดานะเขาอาจจะไม่ได้พยายามจะหนีจากราชานนท์แต่ผมว่า
1: ออมหมด
0: ความเร็วที่เขายืนน่าจะสูงมากๆเลย
1: แล้วเรียกว่ายันไม่อยู่นะเมื่อกี้ดูออมก็ถอยเลยนะน่ะ
0: แต่ข้างหลังครับใกล้ขึ้นมาแล้วครับ
1: โหแบบนี้วุ่งตรงไม่น่ารอดแล้วครับเทสบายาครับพอข้างหลังเล่นกันแล้วนะครับ
0: คือเล่นกันแบบนี้เนี่ยบางทีจะมีจังหวะเคาน์เตอร์แท็กกันที่ยกขึ้นมาปุ๊บอะไล่เทสบายาเข้าเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยคิดว่าไม่น่ารอดแล้วครับเทชบายาหลังจากนี้เนี่ยจะมีคาวเตอร์แท็กจากทุกทีม

0: ทีมจริงๆฮะ
1: เพราะเซตกันใหม่หมดแล้ว
0: ใช
1: ่ทีนี้สำนักงานประหลัดก็ต้องดูเกมใหม่ด้วยนะคร
0: ับ สำนักงานประหลัดเนี่ยต้องดูว่าใครคอนเทนต์ไปแล้วก็จะตามไปหรือเปล่าฮะคือจะไม่ใช่เกมที่ตัวเองทำเอง
1: ครับ
0: จะเป็นเกมที่ตามคนอื่นฮะตามคนอื่นคือตามใครบ้างตามรู้ใจตาม

0: ือจะอยู่ข้างหลังแบบเดิมเนี่ยแล้วก็ปั่นชิวๆไม่ได้แล้วเพราะว่าก็ใกล้จบการแข่งขันแล้ว
1: แล้วอยู่ข้างหลังมันไม่ค่อยเห็นเกมด้วยนะครับแบบเนี้ย
0: ใช่ครับผมใกล้จะเข้าแล้วครับนิดเดียวฮะในจังหวะนี้ผมว่าเดี๋ยวได้มีคาวเตอร์แอทแทคกันแน
1: ่จบครับรีเซ็ตครับ
0: โหเตะไปใช่ไม่ยอม
1: โอ้หัวจิตหัวใจใจแข็งเหลือเกิน
0: โอ้แต่ก็สุดๆนะครับหนีมา90โลได้ฮะ
1: ก็ไม่ยอมนะเดี๋ยวยังไปต่อดื้ออย่างงี้โหจะแข็งแรงมากครับเจสบายา
0: ดื้อได้อีกไม่นานฮะจริงๆคือก็น่าเสียดายนะครับหนีมาไกลมาก
1: ๆโอเคครับยอมเลยครับแบบนี้ครับ
0: ก็มาลุ้นกันต่อครับกองกันเดี๋ยวได้มี
1: มองกันแล้วเนี่ย
0: โหนี่ลุ้นเลยฮะกลุ่มเริ่มแพ
1: ้นี่มาเนี่ยเทสบายาสู้สุดจริงอะเกือบจะรอดเหมือนกันนะครับเทสบายากับดาชานนท์เนี่ย
0: นี่ฮะมารอดูด้านหน้ากันนะครับผมว่าตอนนี้คือคนไม่กล้าไป
1: แต่เดี๋ยวน่าจะมีเล่นอีกแน่ๆนะ
0: อ๋อมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้ว
1: แต่อยู่ที่ว่าช่วงจังหวะไหนมากกว่า
0: แสดงว่าความเร็วอ่ะค่อนข้างสูงและสูงมากด้วย Counter Attack เนี่ยจะหนีค่อนข้างยากฮะไม่งั้นต้องหนีเป็นกลุ่มเลยก็มาทวนลำดับคะแนนสะสมกันนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นพี่วุฒิสราวุฒิสิริรณชัยนะครับอยู่อันดับที่1ครับ102คะแนนตามมาด้วยเจ้าเซฟอภิสิทธิ์สุพรรณครับจากเกมบุรี98คะแนนนะฮะอันดับที่3ครับแชมป์ในเสื้อสีเหลืองของปี2568นะครับณัฐพลจำชาติครับ94คะแนนอันดับที่4ครับพีรพลชาวเชียงขวางครับ88คะแนนและอันดับที่5ธนาคารชยสมบัติ80คะแนนฮะ
1: แล้วเมื่อกี้คนที่เริ่มเปิดเกมคืออเล็กซ์นะครับกระชากกลุ่มออกมาแล้วตอนนี้ก็มีคนเล่นต่อแล้วครับ
0: ทางอเล็กซ์เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับคะแนนรวมนะครับดังนั้นเนี่ยอีเวนต์วันเดเรสเนี่ยเขาก็ต้องมุ่งหมายอันดับประจำรายการนะครับนี่ก็เป็นจังหวะที่สภาพเส้นทางเนี่ยค่อนข้างโรลลิ่งนะมีขึ้นมีลงตลอดครับ
1: ข้างหน้านี่เป็นซาร่าไซมอนนะครับจากแกรนด์ดันตันครับจำง่ายคือไม่ใส่แว่นเนี่ยแหละสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีรู้ใจครับ
0: ห้ากิโลเมตรสุดท้ายครับเดี๋ยวด้านหน้าเมื่อกี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็เป็นธนาคารชยสมบัติฮะ
1: ครับ
0: พยายามจะชวนเพื่อนหนีนะมารอชมมันครับว่าเกมการแข่งขันจะเป็นยังไงต่อครับนี่ก็ช่วงใกล้เขื่อนภูมิพลแล้วนะครับ
1: 5กิโลเท่านั้นนะครับกลับเข้าสู่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ที่เขื่อนนี้ก็มีไบเลนด้วยนะครับ
0: แต่นักปั่นไม่ได้ปั่นในไบเลนนะเนี่ยจริงๆบริเวณเขื่อนในประเทศไทยหลายที่เนี่ยก็เป็นที่ที่

0: สามารถไปปั่นท่องเที่ยวได้กันนะครับทั้งเขื่อนวชิรลงกรณ์เขื่อนภูมิพลอย่างเงี้ยฮะคือจะเป็นบริเวณที่รถเนี่ยค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็บรรยากาศจะดี
1: บรรยากาศดี
0: กว่าถนนภายนอกครับ
1: ถนนก็ดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าปลอดภัย
0: คือเป็นพื้นที่ปิดที่ปลอดภัยแล้วก็มีการบำรุงรักษาถนนอย่างต่อเนื่องฮะนี่ฮะผมเหมือนจะเป็นเทคไบย่าที่มาขึ้นมาทำเกมหรือเปล่าเนี่ยโหสุดสุดฮะทำเหมือนไม่ได้หนีมา
1: โอ้ถ้าใช่นี่คือยอมใจแล้วจริงๆนะเนี่ย
0: มารอชมมันครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำรายการและก็แชมป์ประเทศไทยในด้านของคะแนนสะสมประจำปีนี้ฮะ
1: คืออันดับแรกเลยเนี่ยสราวุฒิกับณัฐพลจำชาติวิจิตรสุพรรณเนี่ยต้องเกาะกันไปก่อนเลยนะครับ3คนเนี้ยที่คะแนนใกล้เคียงกันครับ
0: คือตอนนี้ยังไม่เห็นทั้ง3คนด้านหน้านะ
1: วันนี้ผมยังไม่เห็นจะเซฟเลยนะวิจิตรสุพรรณตั้งแต่ต้นเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: สราวุฒิยังเห็นณัฐพลยังเห็นเนี่ยช่วงท้ายแล้วครับ3กิโลเมตรสุดท้ายแล้วครับของการแข่งขันในวันนี้ครับสนามสุดท้ายของชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้แล้วครับ
0: มารอชมมันครับตอนนี้ความเร็วเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมว่าน่าจะสูงมากนะไม่มีใครพยายามจะแอทแทคเลยอ่ะ
1: คือมันเหมือนมันเล่นไม่ได้ด้วยนะมันความเร็วมันหนักเกินนะ
0: ใกล้แล้วครับด้านหน้าทางกองทัพอากาศเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นพี่มะตูมพีรพลนะฮะตัวเต็งอยู่ด้านหน้าเพียบครับแต่คือสภาพเส้นทางเนี่ยก็ยังไม่ได้โหดมากนะแล้วก็ความเร็วก็คงยังไม่ได้สูงแบบสุดๆเพราะว่ากลุ่มก็ยังเกาะกันอย่างเหนียวแน่นอยู
1: ่ครับ
0: คือถ้าสภาพเส้นทางโหดแล้วก็ความเร็วสูงมากเนี่ยกลุ่มจะเริ่มแตกฮะแปลว่าเนินเนี่ยไม่ได้ชันหรือไม่ได้สูงขนาดนั้นมารอชมกันครับ
1: อุ้นี่มีนักปั่นที่คนนึงก็แข่งเสร็จแล้วนะครับมาดูมาเชียร์ครับคือถ้าเกิดอย่างนี้ตะวันบอกถ้าเป็นเนินที่มันหนักจริงๆอ่ะปั่นเนี้ยกลุ่มมันดูน่าจะขาดกว่านี้แล้ว
0: ใช่ฮะ
1: จะมีระยะที่เปิดขึ้นได้ครับ
0: จริงๆเจ้าเซฟเหมือนจะอยู่ด้านหน้านะคนที่2นะครับ
1: ผลงานสนามแรกเขาดีมากนะครับเจ้าเซฟเนี่ยได้อันดับ2ของสนามที่1อ่ะครับ
0: ก็เป็นนักปั่นที่อายุน้อยมากนะครับ
1: 20
0: ใช่ครับ20แต่สามารถมาโหแข่งขันกับ
1: รุ่นทั่วไปฮะสนาม2สนาม3ก็คะแนนดีนะครับได้26คะแนนนะครับได้อันดับที่3มานะครับแต่ว่าสนามหนึ่งเนี่ยที่เราได้เห็นเลยครับว่าแรงมากครับเจ้าเซฟ
0: คือเจ้าเซฟเนี่ยไม่ได้ลงแข่งขันในรุ่นของ U23 นะ
1: ขึ้นมันอยู่นี่เลยนะ
0: ใช่ครับคือเขาตั้งใจลงรุ่นประชาชนชายเลยนะครับคือในด้าน U23 เนี่ยตอนนี้ผู้นำคะแนนสะสมเนี่ยจะเป็นธนวัฒน์แสนตาครับจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคมฮะ

0: โหทางเดชบายาก็ยังอยู่ด้านหน้ากลุ่มฮะช่วงนี้จะเป็นน่าจะมีเริ่มมีเนินพอสมควรละ
1: วันนี้ก็ถือว่าจริงๆดูง่ายๆเลยนะครับคะแนนรวมอันดับ1กับเบอร์1นะครับสราวุธครับอภิสิทธิ์เบอร์2นะครับแล้วคนจำชาติเบอร์3ยิมตุ้มพิทพลเบอร์4นะครับแล้วก็ธนาคารเบอร์5ครับเดี๋ยวรอดูจับตามองตอนเข้าเส้นชัยกันนะครับ
0: เบอร์นี่คือเรียงตามคะแนนสะสมเลยฮะใกล้แล้วครับใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับวันนี้เป็นภาพบรรยากาศมุมสูงในเขตเขื่อนภูมิพลนะฮะถนนดีมากเนาะ
1: ถนนดีเลยครับ
0: โ
1: หอย่างนี้คือไม่ใช่แล้วก็ลงก่อนเองก็ถนนดีเหมาะกับการไปออกกำลังกายครับจะวิ่งหรือจะปั่นก็ได้ครับ
0: แปลว่ากลุ่มเริ่มแตกกันแล้วครับเหลือแค่นักปั่นที่มีความแข็งแรงมากๆแล้วคือแตกดูแล้วเนี่ยเหมือนจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเลยนะ
1: คือตอนนี้ก็แตกกระจายไปหมดเลยครับ
0: ใช่ฮะโอ้โหสุดๆฮะ
1: โอ้ยเอาหลุดดอกบานเนี่ย
0: พี่วุฒิหรือเปล่าเนี่ยเป็นสราวุธสิรณชัยนะครับที่ฉีกออกมา
1: แ
0: สดงว่าดอกเดียวเน้นๆ นะ
1: โอ้แต่เส้นทางแบบนี้ก็เรียกว่าเข้าขาเขาเหมือนกันนะฮะสราวุธสิรณชัยครับมองหลังแล้วเหมือนกันนะว่ามีใครตามมาได้หรือเปล่าครับ
0: คือท่านเน้นๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหคือเก็บแรงมาพักใหญ่ๆฮะ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสครับที่จะคว้าแชมป์สนามแล้วก็แชมป์ประเทศไทยนะครับ
0: ไม่น่าผิดพลาดนะผมว่า
1: ตอนนี้ข้างหลังยังถือว่ายังห่างอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหมีตามมาอยู่ครับอันนี้จะมีนักกีฬาในรุ่นอายุอื่นๆอยู่บริเวณนี้อยู่นะฮะ
0: สุดๆครับพี่วุฒิ
1: เรียกว่าวันนี้ก็เซฟขามาได้เต็มที่เลยครับ
0: คือเหมือนวอร์มมา100โลวอร์มมา100กว่าโล100 102โลมา3โลนะมันปล่อยของ
1: เดียวที่ไม่เก็บกลุ่มแตกเลยนะครับ
2: ถ้าคนอื่นมันเป็นกลุ่มอื่นที่ยังไม่ค้างนะ
1: ต้องยอมรับเลยว่าทำงานเป็นทีมครับอย่างก่อนหน้านี้เราก็เห็นวรุฒิแตกกระโถครับที่คอยคุมกลุ่มเปโดตองอยู่ครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เจ้าตัวของสราวุธเองเนี่ยเรียกว่าได้พักมา
0: คือเรียกได้ว่าถ้าได้แชมป์นี่ก็เป็นเพอร์เฟกต์เรสสำหรับทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเลยฮะ
1: นี่นะครับ
0: คือจริงก่อนนั้นเนี่ยเขาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีทั้งแชมป์คะแนนสะสมอยู่แล้วนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าจะได้ทั้งแชมป์คะแนนสะสมด้วยฮะแล้วก็ดู500เมตรข้างหลังไม่ยอมฮะ
1: ข้างหลังก็กดตามมาอยู่เหมือนกันนะครับ
0: เหมือนจะเป็นเจ้าเซฟฮะ
1: โอ้โห
0: โ
1: อ้
0: โห
1: เซฟโหดเหมือนกันนะครับ
2: 300
0: 300เมตรฮะเจ้าเซฟก็กดมาครับ
1: จะอยู่ไหมครับสราวุธครับมองแล้วครับยกเหมือนกันครับสราวุธสิริโรนชัยข้างหลังก็ตามมาติดๆครับ
0: 200เมตรฮะ
1: อุ้ยจะทันไม่ทันครับ
2: 200
0: ผมมาอย่างเร็วฮะข้างหลัง
1: โหเดือดมาก
0: เดือดสุดๆครับอาทิตย์โอ้โห
1: โอ้แล้วกลายเป็นอาทิตย์เซฟเข้าอันดับ2ครับ
0: โอ้เซฟไล่มันแรงมาก
1: ว้าวแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลกันอีกทีนึงครับแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้ที่ไล่สราวุธมาเนี่ยแรงมากนะครับ
0: และเป็นเจ้าเสียบที่ไล่มาเองนะ
1: ใช่ครับ
0: หสุดๆฮะซึ่งเมื่อกี้จากที่เราดูเนี่ยที่1น่าจะเป็นอาทิตย์ที่2น่าจะเป็นเจ้าเซฟและที่3น่าจะเป็นพี่วุฒ
1: ิใช่ครับถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้เลยครับ
0: แต่ก็ต้องมาดู official result กันนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเจ้าเซฟอาจจะได้แชมป์คะแนนสะสมนะ
1: ครับเพราะว่าคะแนนสะสมโดยรวมเนี่ยจะเท่ากับสราวุธแต่ว่ามาวัดกันที่ว่าอันดับจบในสนามเนี่ยใครดีกว่ากันโหเดี๋ยวว่าเมื่อกี้จังหวะไล่นั้นตอนแรกเราดูสราวุธมาห่างนึกว่าขาดแล้วนะครับมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับจังหวะเข้าเส้นนะครับเนี่ยก็เป็นอาทิตย์ดุลาดนะครับจากรู้ใจครับแล้วก็เป็นเจ้าเซฟครับสลาบุตรสิริดลชัยมาอันดับ3ครับ
0: ก็สิประตูฮะ
1: ตะวันดูบอกเลยว่าอาทิตย์มาแข่งสนามแรกแล้วคว้าแชมป์แล้วก็หายไปแล้วกลับมาสนามนี้เอาแชมป์อีก
0: นั่นแหละครับ
1: กลายเป็นมาดูเดือดในช่วงท้ายเลยครับ
0: โหเจ้าเซฟที่สุดๆฮะ
1: แข็งมากแล้วดูอายุ20เท่านั้นครับอนาคตไกลเนี่ยครับอภิชิตสุพรรณครับจากเจมบุรีครับจันทบุรีครับ
0: น่าจะใส่หมดเลยฮะ

0: ราม่าสุดๆเลยนะ
1: สุดคือทางเดียวที่เขาจะได้แชมป์คือเขาต้องทำอันดับให้ดีกว่าสราวุธสิริรณชัยครับ
0: ใช่ครับ
1: ต
0: ั
1: วเขาเองก็ทำได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับน่าจะได้พูดคุยกับเจ้าเซฟครับจริงก็เป็นคนที่ผลงานดีมากจนติดทีมชาตินะครับเจ้าเซฟ
0: ใช่ครับผลงานดีมาตลอดเลยนะครับ
1: มาดูจังหวะเข้าอีกทีนึงครับ
0: สุดฮะนี่คือวัดกันโค้งสุดท้ายอะ
1: เนี่ยแล้วดูจังหวะเจ้าตัวดีใจเลยครับ
0: เจ้าตัวเหมือนจะรู้นะ
1: รู้ครับว่าถ้าฉันคือเข้าอันดับดีกว่าพี่วุฒิก็ได้เลยแหละครับ
0: สุดๆฮะ
1: จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจักรยานประเภทถนนสนามสุดท้ายสนามที่5นะครับจากเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัลกันนะครับ
2: ต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโรดเรซคะแนนสะสมรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2569จะเป็นการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในรุ่นทั่วไปชายพร้อมแล้วเชิญนักกีฬาบนเวทีครับ
1: ต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลนะครับคะแนนสะสมนะครับหรือว่าแชมป์ประเทศไทยครับสะสมกันมา5สนามครับมาตัดสินแชมป์กันในสนามนี้แหละครับ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแข่งขันจักรยานประเภทโรดเรซในรุ่นทั่วไปชายประจำปี2569ได้แก่นายอภิสิทธิ์สุพรรณจากทีมเจมบุรี154คะแนนคร
1: ับ แชมป์นะครับประเทศไทยครับได้รับถ้วยพระราชทานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับอภิสิทธิ์สุพรรณนะครับจากเจมบุรีครับ
2: อภิสิทธิ์สุพรรณจากเจมบุรีครับสนามแรกได้28คะแนนสนามที่2ได้26ครับสนาม3 26สนาม4ได้18แล้วก็สนามนี้เป็นดับเบิลแชมป์ครับ
1: เอาละครับเอาเซฟมาเลยลายมือใหม่เราให้อภัยกันได้อะโดนเหมือนโดนรุ่นพี่แซวอยู่นะนี่ครับก็ในรุ่นได้เสื้อแชมป์ประเทศไทยครับปีหน้าครับกับพี่สุพรรณครับก็จะใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ

0: นายสราวุธสิริรณชัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม154คะแนนเท่ากันเป๊ะเลยครับแต่ว่า
1: เก็บไป154คะแนนนะครับส่วนอันดับ2ครับก็คือสราวุธสิริรณชัยครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็คะแนนเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าสนามสุดท้ายเนี่ยผลการแข่งขันของอภิชาติดีกว่าครับ
0: คนชาวเชียงขวางทีมจักรยาน
1: ข้ามประเทศครับ
0: 130
1: ครับพิรพลชาวเชียงขวางครับจักรยานของทัพอากาศคมคมครับ
0: ด้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่4
1: อันดับที่4นะครับ
0: ธนาคารชยาสมบัติ
1: ธนาคารชยาสมบัติครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับและอันดับที่5นะครับนั่นก็คือณัฐพลจำชาติครับ
0: จำชาติปุ้มไบฮอบบี้สบายครับบุรีกองครับผมครับ103
1: ของประเทศไทยครับในปีนี้ครับนี่ครับผลการแข่งขันนะครับประจำสนามนะครับที่5รุ่นทั่วไปชายครับอันดับที่1ครับอาร์ติสปูลาจากรู้ใจอินชูรันส์มิสเปซครับอันดับที่2ครับอภิสิทธิ์สุพรรณจากเจมบุรีอันดับที่3สราวุธสิริรณชัยครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอันดับที่4ครับพิรมลชาวเชียงขวางจากจักรยานกองทัพอากาศคมคมและอันดับที่5ศักดิ์ชัยพอดีงามครับจากจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิครับส่วนรุ่นยู23นะครับแชมป์สนามนะครับณัฐวัฒน์มังกรวงศ์ครับจากจักรยานกองทัพอากาศคมคมครับอันดับที่2ครับนายทกรแก้วมุกดาครับ PCCK บายปั๊มนุ่งเท่งแอนด์ RSU มอรังสิตครับอันดับที่3ธนภัทรสกุลแปรจากพราม19อันดับที่4ครับธนภัทรเมืองเดชจากจักรยานกองทัพอากาศคมคมและอันดับที่5ครับสัญลักษณ์แบ่งสันเทียครับจาก Life and Living Bike Club ครับส่วนผลการแข่งขันนะครับแชมป์ประเทศไทยในรุ่นทั่วไปชายครับแชมป์ประเทศครับได้แก่อภิสิทธิ์สุพรรณนะครับจากเจมบุรีครับอันดับ2สราวุธสิริรณชัยนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับอันดับที่3ครับพิรพลชาวเชียงขวางจากจักรยานกองทัพอากาศคมคมอันดับที่4ธนาคารชยาสมบัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับและอันดับที่5นะครับณัฐพลจำชาติครับปุ้มไบฮอปอินสเปเชียลไลซ์ลพบุรีครับและแชมป์ประเทศในรุ่น U23 นะครับอันดับที่1นะครับธนภัทรสกุลแต่จากพราม19ครับอันดับที่2ณัฐกรแก้วมุกดาจาก KCCT by ปั๊มนุ่งเท่งแอนด์ RSU มอรังสิตครับอันดับที่3ธนภัทรเมืองเดชครับจากจักรยานกองทัพอากาศคมคมอันดับที่4ณัฐวัฒน์มังกรวงศ์นะครับจักรยานกองทัพอากาศคมคมและอันดับที่5ครับธนวัฒน์แสนตานะครับจากจักรยานกองทัพอากาศคมคมครับนี่ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย5สนามในปีนี้ครับแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมป๊อปชิรงเดชไกรศักดิ์นะครับตะวันธนสบลสมนึกครับรวมถึงทีมงานถ่ายทอดสดจากไทยเบสต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS ครับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับผู้ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองซุ่มยิงกลุ่มวัยรุ่นขณะขี่รถจักรยานยนต์บริเวณแยกโพทองอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก2คนครับตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเคยมีความขัดแย้งกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นหรือไม่ตำรวจตรวจสอบริมถนนสายสี่แยกโพทองควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงหลังกลางดึกที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุซุ่มยิงกลุ่มเยาวชนขณะขี่รถจักรยานยนต์บริเวณดังกล่าวเป็นเหตุให้นายธนวัฒน์แป้นน้อยเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลครับส่วนเพื่อนอีก2คนได้รับบาดเจ็บผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตัวเองและพวกขับรถออกมาจากพื้นที่ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนเพื่อมาส่งนายธนวัฒน์ผู้เสียชีวิตเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มยิงใส่หลายนัดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วพันตำรวจเอกณัฐพลบุญสนิทผู้กำกับการสถานีภูธรควนขนุนเปิดเผยว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุได้จอดรถจักรยานยนต์ดักซุ่มยิงเนื่องจากพบปลอกกระสุนลูกซองจำนวน5ปลอกส่วนความคืบหน้าคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเคยมีความขัดแย้งหรือมีเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นก่อนหรือไม่สำหรับจังหวัดพัทลุงพบที่ผ่านมามีเหตุเยาวชนหรือกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันอย่างต่อเนื่องครับสินค้าประเภทไข่ไก่ทยอยขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องนะครับร้านจำหน่ายไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีประสบปัญหาไข่ไก่ขาดตลาดหลังราคาไข่ไก่ปรับขึ้นราคาแผงละ5บาทครับร้านจำหน่ายไข่ไก่สดทั้งปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีประกาศปรับราคาขายปลีกขึ้นอีกแผงละ5บาทในทุกขนาดนายโกศลนาดำเจ้าของร้านเปิดเผยถึงสาเหตุว่าเป็นผลมาจากสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ20สตางค์ซึ่งหากคำนวณเป็นแผงแล้วราคาควรปรับขึ้นแผงละ6บาทแต่ร้านเลือกปรับขึ้นแผงละ5บาทเพื่อลดภาระให้กับลูกค้าครับโดยราคาปัจจุบันมีดังนี้ไข่ไก่เบอร์1ราคาแผงละ150บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาแผงละ140บาทและไข่ไก่เบอร์4ราคาแผงละ120บาทนอกจากนี้ยังเกิดสภาวะไข่ไก่ขาดตลาดจากหลายปัจจัยเช่นการแข่งขันแย่งซื้อผลผลิตระหว่างร้านค้าทั่วไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงช่วงที่ฟาร์มไก่ไข่หลายแห่งเริ่มเข้าสู่ช่วงปลดไก่ทำให้ปริมาณไก่ในฟาร์มลดลงผลผลิตไข่จึงน้อยลงตามไปด้วยส่วนไข่ไก่เบอร์0 3และ5ขณะนี้สินค้าขาดชั่วคราวซึ่งพนักงานยังคงต้องเร่งมือคัดแยกไข่ไก่ตามขนาดเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าแม้ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามครับญี่ปุ่นจัดพิธีรำลึกครบรอบ81ปีเหตุการณ์ที่สหรัฐโจมตีเมืองนางาซากิด้วยระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิเรียกร้องให้นานาชาติตระหนักถึงผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์ครับเสียงลั่นระฆังในสวนสันติภาพนางาซากิดังขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:02 นตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองแห่งนี้เมื่อ81ปีที่แล้วเพียง3วันหลังสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรชิมาจนส่งผลให้มีชาวเมืองนางาซากิเสียชีวิตประมาณ 70,000 คนขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกจำนวนมากต้องทนทุกข์จากอาการป่วยซึ่งเกี่ยวข้องกับรังสีของระเบิดปรมาณูทางการญี่ปุ่นจัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีครับโดยมีผู้นำระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงรวมถึงนาซาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงเดินหน้ารักษาและส่งเสริมสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT ต่อไปขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิใช้โอกาสนี้ระบุว่าอาวุธนิวเคลียร์คือความชั่วร้ายอย่างแท้จริงและมนุษยชาติไม่อาจอยู่ร่วมกับสิ่ง

0: ดังกล่าวได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้นานาชาติตระหนักถึงผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์และร่วมกันสร้างโลกแห่งสันติภาพเวลาทันข่าว 17:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการท้าให้อ่านครับสวัสดีครับ
1: เปิดสภาปลายสิงหาจับตาศึกซักฟอกจุดเปลี่ยนสำคัญค่ายการเมืองมติลงดาบคนโกงสอบท้องถิ่นเกมตัดจบสาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือไม่เช็คผลลัพธ์มินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลเมียนมาเยือนไทยใครได้ใครเสียติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้
2: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เวทีแห่งนี้ประลองความรู้โดยใช้การอ่านเป็นอาวุธ
1: ยุคใหม่เริ่มขึ้นแล้ว
0: ทั้งสนุก
2: ชอบอเล็กซานเดอร์มหาราชครับเพราะเขาลบเก่งแล้วก็หล่อครับ
1: โอ้เหมือนเราไหม
2: เหมือนครับ
0: ตื่นเต้น
3: คือเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสครับ
0: และเข้มข้น
4: ใครที่เดิมเคยมีอาภรณ์สวยงามตอนนี้สวมผ้าขี้ริ้ว
1: ทุกคนดูอึ้งเฮ้ยติวเตอร์คำถามเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
0: ในหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิล
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามแข่งขันระดับประเทศพื้นที่ที่ความรู้จะกลายเป็นพลังและการอ่านหนังสือจะกลายเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลจากผู้สมัครทั่วประเทศครับเราคัดเหลือ24โรงเรียนจาก5ภูมิภาคจะมาประลองสมองและไหวพริบเพื่อก้าวขึ้นสู่เป็นสุดยอดนักอ่านชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเดียวเท่านั้นที่จะคว้าแชมป์รางวัลเกียรติยศนี้ไปครองและโจทย์การแข่งขันของเราครับจะมาจาก13คนต้นแบบจากหลากหลายวงการที่คัดสรรหนังสือเล่มโปรดมาท้าทายน้องๆกันนะครับทุกท่านครับชัยชนะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือเราอยากขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านให้อยู่ในหัวใจของเด็กไทยทุกคนและอยากชวนทุกคนครับมาอ่านหนังสือและสนุกกับเกมการตอบคำถามของเราในวันนี้ครับ
0: และนี่คือ4นักอ่านของเราเกรดจากโรงเรียนยุวพัฒนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ปุ่นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ติวเตอร์จากโรงเรียนเดชาบดินทร์จังหวัดสุโขทัยและวินเนอร์จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมจังหวัดเชียงใหม
1: ่เอาละครับขอต้อนรับ4นักอ่านของเราในวันนี้ครับน้องเกรทน้องปุ่นน้องติวเตอร์และน้องวินเนอร์สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับหนังสือเป็นไงครับเล่มนี้
5: อ่านยากเพราะแปลจากภาษาต่างประเทศครับ
6: จำเยอะครับ200กว่าหน้าเลย
7: ยากอยู่ครับ
8: ผมรู้สึกว่าเล่มนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับก็อ่านเพลินดีครับ
1: อ่านเพลินดีไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอ๊ะเราขิงเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเอาละฮะและนี่คือ4เกมสุดท้าทายที่น้องๆทั้ง4คนที่เป็นนักอ่านของเราจะต้องเจอในวันนี้บนสนามประลองของท้ายอ่านบุ๊กแบทเทิลนะครับการสะสมคะแนนในแต่ละรอบสำคัญมากนะครับการสะสมคะแนนไปเรื่อยๆจะมีผลกับคะแนนสุดท้ายปลายทางเพื่อค้นหาผู้ชนะเพียงแค่2คนในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเอาละครับและหนังสือโจทย์ในสัปดาห์นี้เป็นหนังสือเรื่องอะไรมาจากคนต้นแบบคนไหนติดตามพร้อมกันครับ
0: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลหาประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทาย Quiz Hunter วรรคล่องหน Quiz War คำถามท้าด่วนquiz decode ถอดรหัสภาพ quiz hacker ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งหนังสือโจทย์ในวันนี้ก็คือประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็กแนะนำโดยพี่วิว Point of View ครับ
9: หนังสือเล่มนี้จริงๆเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็กแต่พี่วิวอยากให้น้องๆเห็นคำว่า a little คือมันไม่ได้หมายถึงเล่มเล็กอย่างเดียวแต่มันหมายถึงประวัติศาสตร์สำหรับเด็กๆหรือน้องๆตัวเล็กๆด้วยค่ะเพราะว่าคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขาไม่ใช่ว่าเขียนหนังสือเด็กแล้วเอาเรื่องง่ายๆมาเขียนอย่างเดียวเป็นประวัติศาสตร์โลกนะแต่เล่มนี้มันมีที่มาจากการที่คุณปู่คนเขียนเนี่ยนะคะเขาตอนที่เรียนปริญญาเอกเขามีโอกาสเขียนจดหมายคุยกับลูกเล็กๆของเพื่อนเขาค่ะแล้วเขาก็พยายามจะอธิบายลงไปในจดหมายว่าเรื่องที่ฉันเขียนวิทยานิพนธ์ที่มันยากๆเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่ทีนี้เขาก็เลยเอาคอนเซปต์นี้ค่ะมาเขียนหนังสือประวัติศาสตร์โลกด้วยก็คือใช้เรื่องยากๆเหมือนกับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนี่แหละแต่เขียนให้เด็กเข้าใจได้ง่ายนะคะดังนั้นอ่านเล่มนี้ก็จะทำให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์โลกเรื่องลึกๆเลยแต่ว่าใช้คำศัพท์ง่ายๆเข้าใจง่ายๆค่ะ
1: และหนังสือโจทย์ในสัปดาห์นี้ครับคือประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็ก A Little History of the World จากพี่วิว Point of View เล่มนี้นั่นเองนะครับ ่านแล้วเมื่อสักครู่น้องๆมีความมั่นใจแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าตัวละครในหนังสือประวัติศาสตร์นี่เยอะมากเลยนะถามน้องเกรซก่อนน้องเกรซชอบใครในเล่มนี้เป็นพิเศษมั้ยลูก
2: ชอบอเล็กซานเดอร์มหาราชครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะเขาลบเก่งแล้วก็หล่อครับ
1: โอ้เหมือนเรามั้ย
2: เหมือนครับ
1: วินเนอร์ครับชอบใครครับเล่มนี
7: ้คงจื้อครับ
1: คงจื้อเพราะอะไรครับ
7: เพราะว่าเขาชอบสอนธรรมชาติของมนุษย์ครับ
1: โอ้เราเป็นสายแบบธรรมชาติของมนุษย์เหรอ
7: ใช่คร
1: ับ ติวเตอร์แล้วครับชอบใครครับ
10: ผมชอบนโปเลียนนะครับ
1: นโปเลียนทำไมฮะ
10: เพราะว่าเขาวางแผนการรบวางกลยุทธ์เก่งครับ
1: โอ้เหมือนเราไหม
10: ก็เหมือนตอนเล่นเกม
1: เออแล้ววันนี้เราก็ต้องวางแผนกันหน่อยนะโอเคน้องปุณชอบใครครับ
11: ผมชอบอเล็กซานเดอร์ครับเพราะว่าชื่อเท่มากเลยครับ
1: อเล็กซานเดอร์เท่ดีเนาะ
11: ครับ
1: เอาละฮะน้องๆแต่ละคนก็มีคนที่ชื่นชอบจากหนังสือเล่มนี้แตกต่างกันไปนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาเปิดสนาม Battle และนี่คือกติกาเกมที่1ของเรา Quiz Hunter วักล่องหน
0: Quiz Hunter วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
1: มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกมที่1 Quiz Hunter วักล่องหนขอคำถามครับคำถามข้อนี้มาจากหนังสือในหน้าที่94มีจุดที่หายไปทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกครับโรงละครใหญ่ของโรมชื่อจุดจุดจุดจุคนได้ถึง 50,000 คนจุดนี้ใบให้ครับ3พยางจุดที่2ครับส่วนใหญ่เป็นที่ต่อสู้ของจุดจุดจุดและการต่อสู้กับสัตว์เธอคงจำได้ว่าชาวคริสต์มากมายเนี่ยต้องมาตายในการแสดงแบบนั้นจุดที่2 4พยางค์ครับและจุดที่3ครับจักรพรรดิประทับนั่งใต้กันสาดหรูหราบังแสงแดดเมื่อพระองค์ย่อนจุดจุดจุดลงไปในสนามหรือลานต่อสู้ถือเป็นการเปิดงานจุดที่3 3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเขียนคำตอบได้เลยครับจุดแรก3พยางค์อะไรหายไปนะจุดที่2 4พยางค์และจุดที่3 3พยางค์ครับโรงละครใหญ่ของโรมชื่ออะไรที่มันจุได้ 50,000 คน
2: จำชื่อไม่ได
1: ้เอาละครับตอนนี้เด็กๆทั้ง4คนเขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับหันบอร์ดกันออกมาได้เลยครับเชิญครับหันออกมาก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดนะครับหันออกมาเลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วพี่จะขอคำตอบจุดที่1 นะครับเปิดครับข้อแรกครับเปิดได้เลยครับเหมือนกันอยู่3คนมี1คนไม่เหมือนใครเลยนะครับน้องเกรซถามน้องเกรซก่อนเลยที่ไม่เหมือนใครน้องเกรซทำไมถึงตอบเอ็นพิซซ่า
2: ผมจำได้ครับ อันนี
1: ้น่าจะเป็นอันนี
2: ้ครับ
1: ถามน้องปุณต่อเลยครับ
11: เพราะว่าโคลอสเซียมเป็นโรงละครใหญ่ของโรมครับ
1: เป๊ะไหมอันนี
11: ้เป๊ะคร
1: ับ ติวเตอร์ครับ
10: ผมมั่นใจเพราะตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโรงละครอื่นแต่พอได้ยินว่ามันเป็นแบบโรงละครที่ต้องให้คนเข้าไปต่อสู้กับสัตว์ดุร้ายผมก็คิดได้อย่างเดียวก็คือโคลอสเซียมครับ
1: วินเนอร์ครับทำไมเป็นโคลอสเซียมครับ
7: ก็เพราะว่าผมอ่านหลังจากช่องว่างครับแล้วมันบอกว่าต่อสู้กันของแล้วก็มันอยู่ในยุคโรมผมก็นึกถึงโคลอสเซียมครับ
1: เอาละฮะมาลุ้นกันครับคำตอบในจุดที่1คือ
0: ใครจะประเดิมคะแนนแรกนี้ไป
1: โคลอสเซียมถูกต้องครับน้องวินเนอร์น้องติวเตอร์แล้วก็น้องปุณรับไปคนละ1คะแนนนะครับน้องเกรซไม่เป็นไรนะคะแนนเดียวยังมีโอกาสไล่เพื่อนได้อยู่นะลูกนะเอาละครับเราจะมาดูคำตอบจุดที่2กันต่อครับจุดที่2 ถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับเปิดเลยครับพี่เกรซครับพี่เกรซไม่เหมือนเพื่อนอีกแล้วพี่เกรซข้อนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ต่อสู้ของ
12: คน
1: คน
12: จำไม่ได้เลย
1: อันนี้จำไม่ได้เนาะไม่เป็นไรถามพี่วินเนอร์ต่อเลยแกลดิเอเตอร์คืออะไรครับ
12: แกลดิเอเตอร์คือคนที่ต่อสู้ในโคลอสเซียมกับพวกสัตว์ครับ
1: อันนี้มั่นใจไหมลูก
12: มั่นใจ 99% ครับ
1: ฟิลเตอร์ครับ
13: ผมคิดว่าเป็นแกลดิเอเตอร์ครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นโคลอสเซียมต้องเป็นแกลดิเอเตอร์ครับแล้วก็แกลดิเอเตอร์ก็คือพวกแบบคนที่เป็นพวกทาสที่ถูกบังคับให้มาต่อสู้กับสัตว์ครับ
1: อ๋อน้องปุณล่ะครับ
14: ผมตอบแกลดิเอเตอร์เพราะผมจำได้ครับ
1: แล้วแกลดิเอเตอร์คืออะไรครับ
14: คือคนที่ต่อสู้กับสัตว์ในโคลอสเซียมครับ
1: เอาล่ะอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่า3คนจะถูกหรือน้องเกรซจะถูกนะครับ จุดที่2ครับคำตอบที่ถูกต้องคือแกลดิเอเตอร์ครับถูกต้องครับน้องวินเนอร์น้องติวเตอร์แล้วก็น้องปุณรับไปคนละ1คะแนนนะครับน้องเกรซไม่เป็นไรยังมีเกมให้น้องเกรซได้พลิกสถานการณ์อีกเยอะนะครับข้อที่3ครับข้อที่3ขอดูคำตอบจากน้องๆทั้ง4คนเปิดเลยครับจุดที่3เปิดมาแล้วครับตอนนี้นะครับน้องวินเนอร์ตอบว่า
12: ผ้าเช็ดหน้าครับ
1: ทำไมเป็นผ้าเช็ดหน้าครับ
12: เพราะว่าผมอ่านซ้ำๆแล้วผมก็เจอคำว่าผ้าเช็ดหน้าอยู่ตรงแถวๆนี้ครับ
1: การเปิดงานก็ต้องหย่อนผ้าเช็ดหน้าเหรอลูก
12: หย่อนครับใช่ครับ
1: น้องปูนครับพระองค์เนี่ยเขาเปิดงานด้วยการหย่อนอย่างอื่นได้ไหมลูก
14: ได้ครับ
1: อ้าว
14: แต่ว่าในเรื่องเขาหย่อนผ้าเช็ดหน้าครับ
1: แล้วติวเตอร์ไม่เหมือนเพื่อนอยู่นิดนึงนะลูกนะ
13: เคยอ่านมาเจออย่างนี
1: ้
13: แต่ว่าของผมเห็นว่ามันมีสีขาวด้วยครับ
1: เราก็เลย
13: เขียนขาว
1: เป็นอะไรครับคำตอบคือผ้าเช็ดหน้าขาวน้องเกรซธงย่อนธงลงไปเป็นงานเปิดงาน
12: ผิดแน่
1: เอาละครับมาลุ้นกันเพราะตอนนี้เนี่ยผ้าเช็ดหน้าเหมือนกัน2คนผ้าเช็ดหน้าขาว1คน

0: ธงอีกหนึ่งคนคำตอบของจุดที่3คือผ้าเช็ดหน้าครับไม่มีขาวนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นผ้าเช็ดหน้าถูกต้องครับน้องปุ่นกับน้องวินเนอร์ได้ไปคนละ1คะแนนครับโอ้โหน้องเกรซไม่เป็นไรนะลูกนะติวเตอร์พาไปนิดเดียวเมื่อกี้พี่บอกว่าจุดที่3มัน3พยางค์ไงเราอาจจะลืมไปอ้าวนี่คือเกมที่1นะครับสรุปคะแนนในเกมแรกกันนะครับตอนนี้น้องวินเนอร์และน้องปุ่น3คะแนนน้องติวเตอร์2คะแนนแล้วก็น้องเกรซยังไม่มีคะแนนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเกมให้เล่นนะครับมีคะแนนอีกเยอะรอน้องเกรซอยู่นะครับนี่คือเกมแรกของเราในวันนี้นะครับไปต่อกันที่เกมที่2ครับกับ Quiz War คำถามท้าด่วน
1: Quiz War คำถามท้าด่วนผู้แข่งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
2: ในเกมตั้งคำถามผมไม่ได้ตั้งคำถามยากมากแต่มันอาจจะมีหลอกนิดนึงนะครับ
3: ผมได้ตั้งคำถามที่คิดว่าเนื้อหาซับซ้อนครับคิดว่าเพื่อนน่าจะตอบยากเหมือนกันนะครับ
4: เปิดหนังสือดูหลายๆบทแล้วก็หาคำถามที่มันแบบคิดว่าเพื่อนตอบไม่ได้ครับ
5: ผมก็ตั้งคำถามมาดีครับแล้วผมก็คิดว่าผมอาจจะตอบคำถามของเพื่อนได้ครับ
0: และตอนนี้คำถามอยู่ในมือของน้องๆทั้ง4คนเรียบร้อยแล้วเกมนี้ครับเราจะมีลำดับการถามตามโพเดียมที่เราจับสลากไว้ก่อนหน้านี้นะครับเริ่มจากน้องเกรซมาที่น้องปุ่นมาที่น้องติวเตอร์และปิดท้ายที่น้องวินเนอร์นั่นเองนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเกมที่2 Quiz War คำถามท้าด่วนขอคำถามแรกจากน้องเกรซอ่านคำถามช้าๆชัดๆนะครับเชิญครับ
4: ครูที่คิดคำสอนเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีคุณธรรมจนได้รับยกย่องเป็นบูรพาจารย์ของจีนคือใคร
0: ครูที่คิดคำสอนเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีคุณธรรมจนได้รับการยกย่องเป็นบูรพาจารย์ของจีนคือใครเอาละครับน้องๆ3คนนะครับถ้าเกิดตอบถูกได้ไปคนละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคะแนนของคนที่ตอบผิดจะไปที่น้องเกรซนะครับถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับโชว์เลยครับขงจื้อนี่คือสิ่งที่ทั้ง3คนตอบมานะครับน้องปุนครับทำไมเป็นขงจื้อครับ
6: เพราะว่าขงจื้อเป็นคนที่บอกว่าทุกคนเกิดมามีคุณธรรมครับ
0: มีลังเลไปที่คนอื่นไหมครับ
6: ไม่ครับ
0: ไม่เลยเหรอครับโอ้ติวเตอร์ครับ
3: ขงจื้อเนี่ยเป็นคนที่ตั้งคำสอนหลายๆอย่างแล้วพอผมได้ยินคำว่าบูรพาจารย์จีนเนี่ยผมก็นึกแค่ขงจื้อคนเดียวครับ
0: ไม่มีคนอื่นเลยครับ
3: คนอื่นก็มีบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะจงเยอะครับ
0: วินเนอร์ครับมีคนอื่นขึ้นมาในหัวไหมนอกจากขงจื้อ
5: ก็ไม่มีครับเพราะว่าคำถามเขาบอกว่าบุรพาจารย์ของจีนครับผมก็นึกว่ามันมีขงจื้อกับเล่าจื้อแต่อันนี้มันเป็นคำสอนของขงจื้อครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นคำตอบนี้เลยมั่นใจไหมลูก
5: มั่นใจครับ
0: มั่นใจนะครับเอาละครับมาลุ้นกันนะฮะว่าคำตอบของข้อนี้คือ
1: บุรพาจารย์ของจีนจะใช่ขงจื้อหรือเปล่า
0: ขงจื้อถูกต้องเย้ถูกทั้ง3คนครับได้ไปคนละ2คะแนนนะครับทำให้ตอนนี้น้องวินเนอร์กับน้องปุนนะครับมีคนละ5คะแนนแล้วก็น้องติวเตอร์มี4คะแนนนะครับน้องเกรซไม่เป็นไรเราเต็มที่แล้วนะ
1: เรื่องราวของขงจื้ออยู่ในหน้า56ครับเมื่อประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลที่ประเทศจีนมีข้าราชการครูคนหนึ่งชื่อขงจื้อได้คิดคำสอนที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณธรรมและมองว่าการทำทุกอย่างจะง่ายขึ้นถ้าเราเคารพในขนบธรรมเนียมด้วยคำสอนที่เข้าใจง่ายนี้ ทำให้คนจีนในช่วงเวลานั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับ
0: มาต่อที่คำถามของน้องปุ่นนะครับน้องปุ่นครับขอคำถามช้าๆชัดๆเชิญครับ
6: มนุษย์โบราณที่มีลักษณะเด่นคือไม่มีหน้าผากชัดเจนและมีหนกนูนเหนือคิ้วโดยชื่อของพวกเขาตั้งตามหุบเขาแห่งหนึ่งในเยอรมนีคือมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าอะไรครับ
0: มนุษย์โบราณที่มีลักษณะเด่นคือไม่มีหน้าผากที่ชัดเจนและมีโหนกนูนเหนือคิ้วชื่อของพวกเขาตั้งตามหุบเขาแห่งหนึ่งในเยอรมนีคือมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าอะไรเรียบร้อยนะครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง3คนเขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สีหน้าสีตาดูไม่ค่อยจะมั่นใจกันสักเท่าไหร่เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับถ้าตอบถูกคนละ2คะแนนแต่ถ้าผิดคะแนนของแต่ละคนจะมาที่น้องปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบครับโชว์เลยครับเอาละฮะ3คนไม่เหมือนกันเลยครับตอนนี้ถามติวเตอร์ก่อนเลยดีกว่าติวเตอร์ตอบว่าอะไรครับนี
7: ่ผมไม่มั่นใจเลยครับ
0: ไม่มั่นใจเลยเหรอครับ
7: ครับผมอัน
0: นี้คือฟินิเชียน
7: เพราะว่าตั้งที่ตามหุบเขาแล้วผมคุ้นชื่อหุบเขานี้
0: อ๋อคุ้นชื่อหุบเขานี้โอเคนะฮะวินเนอร์ครับ
5: ครับเนียนเดอร์ทอลครับ
0: เนียนเดอร์ทอลคือ
5: มนุษย์ดึกดำบรรครับ
0: ครับแล้วชื่อเขามันคือตามหุบเขาของเยอรมนีเหรอครับ
5: ผมก็ไม่แน่ใจกันครับ
0: ไม่แน่ใจ
5: ผมก็คิดว่าเป็นมนุษย์โบราณนะครับ
0: ครับน้องเกรซครับ
8: โฮโมซาเปียครับ
0: โฮโมซาเปียคืออะไรครับอันนี
8: ้ก็1สายพันธุ์คนครับ
0: อันนี้มั่นใจไหมลูก
8: 50 50ครับ
0: 50 50นะน้องปูนครับ
6: ครับ
0: ใน3คนนี้มีคนตอบถูกไหมลูก
6: มีครับ
0: 3คนนี้มีคนตอบถูกครับนั่นแปลว่าต้องมีคนผิดและถ้าคนผิดคะแนนก็จะไหลมาที่น้องปูนส่วนคนถูกก็จะได้คะแนนไปมาลุ้นกันครับคำตอบของข้อนี้คือ
1: ใครคือ1คนที่ตอบถูก
0: มนุษย์เนียนเดอร์ทัลถูกต้องอน้องปุ่นอธิบายข้อนี้หน่อยลูกคือยังไงฮะมนุษย์เนียนเดอร์ทัลคืออะไรเนี่ย
6: เป็นมนุษย์ยุคโบราณที่ในหนังสือได้บอกเอาไว้ว่าได้ตั้งตามหุบเขาหนึ่งในเยอรมันครับ
0: แบบนี้เลย
6: ใช่คร
0: ับ เป๊ะเลยโอ้โหเอาละฮะตอนนี้ทำให้น้องวินเนอร์นะครับได้ไปอีก2คะแนนมีเป็น7คะแนนนะครับส่วนคะแนนของน้องเกรซและน้องติวเตอร์นะครับไม่เป็นไรนะเราพลาดข้อนี้ไปเดี๋ยวแก้ตัวข้อหน้าได้นะครับ2คะแนนของทั้ง2คนนะครับรวมเป็น4คะแนนมาที่น้องปุ่นนะครับทำให้น้องปุ่นมีอยู่9คะแนนตอนนี้ครับไปกันต่อครับขอคำถามจากน้องติวเตอร์หน่อยครับ
9: คนไม่เคยมีแม้แต่รองเท้าจะใส่ตอนนี้มีทรัพย์สินใครที่เดิมเคยมีอาภรณ์สวยงามตอนนี้สวมผ้าขี้ริ้วข้อความข้างต้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ประชาชนต่อต้านใคร
0: คำถามยาวมากครับทุกคนดูอึ้งเฮ้ยติวเตอร์ติวเตอร์มีในหนังสือใช่ไหมลูกอันเนี้ย
7: ไม่
0: ลองนึกดูในหนังสือที่เราอ่านมา3รอบ4รอบ5รอบเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไหนที่ประชาชนต่อต้านใครไหม
1: ดูเหมือนข้อนี้ทั้ง3คนจะเขียนคำตอบด้วยความไม่มั่นใจเลยนะครับ
0: ตอนนี้น้องๆทั้ง3คนเขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบทั้ง3คนครับโอ้โห3คนไปคนละทิศคนละทางเลยตอนนี้นะฮะน้องปุ่นครับตอบว่า
6: Adolf Hitler ครับ
0: Adolf Hitler ทำไมถึงตอบว่า Adolf Hitler ครับ
6: เพราะ Adolf Hitler มีคนต่อต้านเยอะครับ
0: อ๋อและอันนี้เราถามว่าใครที่ประชาชนต่อต้านถูกไหม
6: ใช่คร
0: ับ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น
6: Adolf Hitler ครับ
0: น้องเกรซครับตอบว่าน
8: โปเลียนครับ
0: เพราะอะไรครับ
8: ตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่คนนี้เขาก็เป็นคนดีแต่แบบผมก็นึกคนอื่นไม่ออกก็เลยตอบคนนี้ไปเลยครับ
0: โอเคน้องวินเนอร์ครับทำไมเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่16ครับ
5: ผมคิดว่ามันเป็นยุคสมัยที่ประชาชนเขาต่อต้านกษัตริย์ครับ
0: พอคีย์เวิร์ดคำถามคือประชาชนต่อต้านใคร เราก็เลยคิดว่าเป็น

0: ระเจ้าหลุยส์ที่16ครับ
1: เอาละฮะมาลุ้นกันครับว่าคำตอบของทั้ง3คนจะมีคนตอบถูกหรือไม่หรือจะไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับคำตอบของข้อนี้คือฟาโรห์ครับ
0: ก็จะตอบ
1: นะเกรซจะตอบอยู่แล้วมีผุดขึ้นมาเหรอลูกแล้วทำไมไม่ตอบอ่ะลูก
0: ตอนแรกผมเห็นเป็นตอนสร้างครับแต่มันเป็นต่อต้านใครครับ
1: อ๋อเลยทำลังเลใช่ไหมลูกโอ้ติวเตอร์คำถามเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยฟาโรห์อธิบายหน่อยครับติวเตอร์คำถามข้อนี
2: ้ฟาโรห์ก็มาแบบกดขี่ประชาชนครับประชาชนเลยลุกคือขึ้นมาต่อต้านทำให้บางคนแบบคนรวยที่แบบอยู่ในพระราชวังอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยเดิมที่เมย์แบบรวยมากตอนนี้ก็กลับจนครับ
1: นี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับคำถามจากน้องติวเตอร์นะครับคือฟาโรห์นั่นเองนะครับปรากฏว่าข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปนะครับคะแนนของทั้ง3คนมาที่น้องติวเตอร์นะครับทำให้ตอนนี้น้องติวเตอร์มีเป็น10คะแนนขอคำถามข้อสุดท้ายครับจากน้องวินเนอร์นะครับน้องวินเนอร์ครับขอคำถามช้าๆชัดๆเชิญครับ
0: คำขวัญของเหล่านักปฏิวัติฝรั่งเศสที่กำจัดศัตรูด้วยกิโยตินอย่างไม่ปราณีกล่าวว่าอย่างไร
1: คำขวัญของเหล่านักปฏิวัติฝรั่งเศสที่กำจัดศัตรูด้วยกิโยตินอย่างไม่ปราณีกล่าวว่าอย่างไรเอาละฮะในหนังสือมีคำขวัญอะไรบ้างลองนึกดูอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแหมข้อนี้น่าจะยากพอสมควรแต่ละคนดูลังเลกันไปหมดเลยนะครับน้องๆ3คนครับขอดูคำตอบหน่อยครับพลิกมาได้เลยครับน้องปุณตอบว่าทุกคนที่ทำผิดต้องโดนประหารอ่ะทำไมถึงเป็นคิดว่าเป็นคำขวัญ นี้ครับ
3: อันนี้ผมคิดขึ้นเองครับ
1: เจ๋งอ่ะน้องปุณน้องเกรซนึกไม่ออกลูกโอ้ไม่เป็นไรนะน้องติวเตอร์ครับตอบว่ายุคใหม่เริ่มขึ้นแล้วมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก
3: 50-50ครับ
1: 50 50นะฮะทำไมถึงคิดว่าเป็นยุคใหม่เริ่มขึ้นแล้ว
2: กำจัดศัตรูด้วยกิจตินเพื่อแบบประกาศศักดาว่ายุคใหม่ของพวกเขาได้เริ่มขึ้นแล้วคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เพราะว่ากำจัดศัตรูใช่ไหมเพราะฉะนั้นกำจัดศัตรูไปแล้วเนี่ยยุคใหม่ก็ต้องเริ่มขึ้นแล้วนะเอาละครับมาดูกันครับว่าคำตอบของน้องๆจะถูกต้องหรือไม่นะครับคำตอบของข้อนี้คือ
4: จะมีคนตอบถูกหรือวินเนอร์จะได้6คะแนนลุ้นกันครับ
1: อิสรภาพเสมอภาคพาราดอนภาพครับโอ้โหยากมากพี่วินเนอร์โอ้โหนี่ตั้งคำถามปราบเพื่อนเลยเนี่ยอธิบายหน่อยให้น้องวินเนอร์อธิบายหน่อยฮะคำขวัญของเหล่านักปฏิวัติฝรั่งเศสที่กำจัดศัตรูด้วยกิโยตินอย่างไม่ปราณีอะตรงนี้มันยังไงครับ
0: ก็คือในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16ประชาชนเขาโดนกดขี่ประชาชนก็เลยทนไม่ไหวเขาก็เลยต่อต้านกษัตริย์แล้วก็ให้กษัตริย์ทำงานให้ประชาชนครับ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็พยายามจะหนีแต่ถ้าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องโดนประหารด้วยกิโยตินครับ
1: อ๋อนี่ฮะและจาก6คะแนนในรอบนี้นะครับทำให้ตอนนี้น้องวินเนอร์มี13คะแนนกลับขึ้นมานำในรอบนี้ครับผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับสำหรับการประลองฝีมือของเรายอดนักอ่านของเรากับเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกนะครับมาเข้าสู่กติกาเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพกันครับ
4: Quiz Decode ถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องทายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพโดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
1: เกมที่3ครับ Quiz Decode ถอดรหัสภาพครับเกมนี้ครับน้องๆครับพี่จะมีภาพมาให้ทั้งหมด5ภาพด้วยกันนะครับหน้าที่ของแต่ละคนครับก็คือต้องพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละภาพเพื่อนำไปสู่คำตอบมาเริ่มกันเลยครับกับเกมที่3 Quiz Decode

ถอดรหัสภาพเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2โจทย์ด้วยกันครับโจทย์แรกขอคำถามครับภาพเหล่านี้หมายถึงเมือง

0: รู้สึกแปลกๆพี่บุญเราเห็นอะไรครับเนี่ย
1: เลข4ครับ
0: เลข4น้องเกรซครับ
2: แปลกๆครับรู้สึก
0: แปลกๆเหรอเราเห็นอะไรอันนี้ครับ
2: เลข4ครับ
0: เลข4มีใครอยากกดปุ่มลองตอบไหมครับ5คะแนนยังไม่มีงั้นไปกันต่อนะครับภาพที่2อาจจะช่วยคุณได้ภาพเหล่านี้หมายถึงเมืองอะไรขอดูภาพที่2ครับคิดดีๆครับเราเห็นอะไรในภาพนี้พี่ไม่ถามแล้วนะฮะภาพแรกเราเห็นตัวเลขภาพที่2เราเห็นอะไรเขาคือใครเขามีใครนั่งล้อมรอบอยู่และเขาถืออะไรถ้าใครอยากลองถ้าตอบถูกได้4คะแนนนะครับมีใครอยากลองไหม4คะแนนถ้าไม่มีพี่จะไปต่อแล้วนะครับเอาเหรอเกตลองไหมถ้าลอง
2: ไม่เอาดีกว่า
0: เพราะฉะนั้นพี่ไปต่อนะครับขอภาพที่3ครับมีใครอยากกดไหมครับเอาเกรซกดแล้วครับที่เหลือไม่มีใครใช้สิทธินี้นะครับเพราะฉะนั้นเกรซไม่ต้องเขียนเลยครับเกรซตอบได้เลยครับเกรซจะตอบว่าภาพ3ภาพที่เห็นที่หน้าจอหมายถึงเมืองอะไรครับ
2: โอลิมเปีย
0: มั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจเอ้ยครึ่ง
0: เกรซคิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงตอบว่าโอลิมเปียเราเห็นจากอะไรครับ
2: ภาพที่2เป็นเทพสุดครับแล้วก็กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุก4ปีเพื่อบูชาเทพสุดครับ
0: เอาแล้วภาพที่3ตอกตะปูนี่คืออะไรลูก
2: น่าจะสลักรูปปั้นครับ
0: เอ้ามาลุ้นกันนะครับถ้าน้องเกรซตอบถูกรับไปเลยคนเดียว3คะแนนแต่ถ้าตอบผิดไม่ได้คะแนนนะครับแล้วที่เหลือไปกันต่อไปเปิดภาพต่อไปนะครับโอลิมเปียเป็นคำตอบที
3: ่เกรซจะขวา3คะแนนนี้ไปได้หรือไม
0: ่ถูกต้อง3คะแนนไปที่น้องเกรซแล้วครับโอ้เก่งมากเกรซครับ3ภาพรู้เลยโอ้โหขนลุกขนลุกเอ้าติวเตอร์เป็นไงครับ
4: ผมคิดถึงโรม
0: คิดถึงโรมใช่ไหมครับวินเนอร์ล่ะครับ
2: ก็คิดอยู่ว่าเป็นโอลิมเปียแต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยง
0: ไม่อยากเสี่ยงเนาะปุณล่ะครับ
1: ก่อนจะตอบแต่เอาชัวร์ก่อนครับ
0: อ๋อเอาชัวร์ดีกว่านะครับอ่ะงั้นขอดูภาพที่4แล้วก็ภาพที่5ที่เหลือเลยครับจะได้มาประกอบกันน
4: ี
0: ่
4: โอ้โห
0: อ๋อเลยเหรอ
4: จริงๆอ๋อเลยครับ
0: อ๋อ
4: ผมอ๋อตั้งแต่ภาพที่4
0: ภาพที่4ทำไมอ่ะลูก
4: เพราะว่าผู้ชนะในในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็จะได้รับไอ้มงกุฎที่เป็นกิ่งมะกอกครับ
0: อ๋ออะเกรซครับเปิด5ภาพแล้วให้เกรซอธิบายหน่อยโอลิมเปียยังไงครับ5ภาพนี
2: ้คือมันเป็นเมืองครับแล้วทุก4ปีมันจะจัดครับเป็นกีฬา
0: ครับ
2: ทุกรัฐต้องมาเล่นเป็นกีฬาครับผู้ชนะจะได้ใบมะกอกครับและเกียรติยศสูงสุดครับ
0: กีฬาที่เขาแข่งกันคือกีฬาอะไรครับ
2: โอลิมปิกครับ
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาโอลิมปิกเกมมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับเก่งมากครับเกรซได้ไป3คะแนนนะครับนี่คือโจทย์แรกของเราในเกมที่3นี้แต่ควิสดีโค้ดยังไม่จบครับอีก3คนยังมีคะแนนให้ลุ้นต่อรวมถึงน้องเกรซด้วยนะครับไปต่อกันเลยกับโจทย์ที่2ครับมาแล้วฮะภาพเหล่านี้หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใดฟังคำถามดีๆนะครับถามตัวบุคคลแล้วนะภาพเหล่านี้หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใดขอภาพที่1มาครับถ้าใครกดแล้วตอบถูก5คะแนนครับแต่ถ้าผิดไม่ได้เล่นต่อครับเหมือนเป็นสถานที่นะมีใครอยากลองไหมครับ5คะแนน

0: ยังไม่มีนะครับถ้าไม่มีพี่ไปต่อครับงั้นขอภาพที่2ครับวินเนอร์เริ่มเปิดปากกาแล้วครับตอนนี้เอาละฮะแต่ถ้าใครอยากตอบกดได้เลยนะครับได้4คะแนนแต่ถ้าผิด0นะครับ เอาวินเนอร์จะกดอยู่แล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ งั้นพี่จะเปิดภาพที่3แล้วนะครับขอภาพที่3ครับช่วยไหมครับน้องเกรซใส่หัวแต่น้องปุนกดแล้วแล้วโอ้โหที่เหลือกดหมดเลยฮะตอนนี้เอาละฮะถ้ากดพร้อมกันแบบนี้เขียนคำตอบใส่กระดานครับตอนนี้เราเปิดภาพที่3นะครับถ้าตอบถูกจะได้3คะแนนแต่ถ้าผิดสมมุติผิดทั้ง3คนนะครับทั้ง3คนไม่ได้คะแนนเลยและน้องเกรซจะเป็นคนเดียวที่ไปต่อในภาพที่4นะครับเอาละครับทั้ง3คนครับพี่ขอดูคำตอบครับพลิกครับไม่เหมือนกันตอนนี้คำตอบมีพระเจ้าหลุยที่16และพระเจ้าหลุยที่14เอาถามติวเตอร์ก่อนครับพระเจ้าหลุยที่14ทำไมถึงคิดว่าเป็นคำตอบนี้ครับ
1: เพราะว่าผมเหมือนเห็นว่ามีพระราชวังครับได้คิดว่าน่าจะเป็นพระราชวังแวร์ชายครับแล้วก็ภาพที่2ภาพที่3ผมก็คิดว่าเป็นการต่อต้านจากประชาชนเพราะว่าใช้เงินเยอะเกินไปครับ
0: โอเคเอามาดู2คนที่คำตอบเหมือนกันเลยนะฮะน้องวินเนอร์ครับทำไมถึงเป็นพระเจ้าหลุยที่16ครับต่างกับ14ยังไงครับเนี่ย
2: หลุยที่16เขาโดนต่อต้านในคำถามของผมครับเขาโดนต่อต้านแต่พระเจ้าหลุยที่14มีคนชอบเขาชอบเรียนแบบเขาครับ
0: อ๋อนี่คือจุดที่ต่างกัน
2: ใช่ครับ
0: อ๋อน้องปุณล่ะครับ
3: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกับทางน้องวินเนอร์ใช่ไหมฮะอ้าวส่วนน้องเกรซเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีคนถูกไหมถ้าผิดหมด3คนเกรซไปต่อนะครับแต่ถ้ามีคนถูกข้อนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวไปเกมต่อไปนะครับคำตอบของภาพเหล่านี้หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใดคือพระเจ้าหลุยที่16ครับถูกต้องลุ้นแทนติวเตอร์จำผิดพระองค์ไปนิดเดียวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่4ภาพที่5ที่เหลือกันดีกว่านะครับน
2: ี่
0: อ่ะน้องเกรซพอเห็นภาพที่เหลือแล้วนึกออกไหมครับนึกออกเลยใช่ไหมอธิบายหน่อยทั้งหมดนี้หมายถึงพระเจ้าหลุยที่16ยังไงครับ
2: ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3ก็คือพวกเขาต่อต้านพระองค์คนหนึ่งครับแล้วก็มันพระองค์คนนี้ทำให้
0: ครับ
2: ราชทำให้ประเทศฝรั่งเศสไม่มีเงินครับเขาก็เลยภาพที่4ก็เลยมีกิโยตินก็คือเหมือนคำถามผมก็คือแล้วก็พระเจ้าหลุยส์ที่16เขาโดนประหารจากกิโยตินครับ
0: อ่ะทั้งหมดนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเหตุการณ์อะไรครับวินเนอร
2: ์มันคือเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสครับ
0: ครับผมนะฮะนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องวินเนอร์และน้องปุนรับไปคนละ3คะแนนเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทุกคนมีคะแนนกันหมดแล้วนะครับยังมีลุ้นกันทุกคนนะฮะเพราะว่าเกมต่อไปในเกมที่4นี่คือเกมที่เดิมพันมากและคะแนนสูงมากยังมีโอกาสที่จะพลิกกันไปพลิกกันมาได้อยู่นะครับกติกาเกมที่4ครับ Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบคำถามข้อนี้มาจากคนต้นแบบคนนี้ครับ
4: Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบเกมนี้คนต้นแบบได้เลือกคำตอบเอาไว้แล้ว1คำตอบผู้แข่งขันจะตั้งคำถามใช่หรือไม่เพื่อหาคำตอบนั้นให้เจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งถ้าพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีซึ่งตอนนี้เราไปฟังโจทย์จากพี่วิวพร้อมกันครับ
5: โจทย์ข้อนี้ที่พี่วิวจะให้น้องๆ

0: เนี่ยนะคะเป็นโจทย์เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของโลกค่ะและบอกเลยว่าในบรรดาบุคคลสำคัญทั้งหลายของโลกนะถ้าใครชอบประวัติศาสตร์ต้องรู้จักชื่อคนนี้แน่ๆเพราะชื่อเขาว่าไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดและถ้าจัดอันดับกันในโลกเนี่ยนะคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะ
1: พี่วิว point of view ได้เลือกคำตอบมาให้แล้วยากไหมเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็กให้อะไรกับน้องๆและคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับข้อนี้ครับต้องใช้หลายทักษะหน่อยนะฝึกตั้งคำถามจากกว้างไปแคบและนอกจากการตั้งคำถามแล้วเนี่ยก็ต้องไม่พยายามเปิดเผยให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าเราจะตอบอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจัดระบบความคิดของเราให้ดีว่าเราจะถามอะไรนะครับลำดับในการถามครับเหมือนเดิมครับไล่เรียงจากลำดับโพเดียมที่เราจับสลากไว้ก่อนหน้านี้นะครับเริ่มจากน้องเกรซน้องปุ่นน้องติวเตอร์และน้องวินเนอร์นะครับและนี่คือเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบคำปริศนาที่พี่วิว Point of View ให้มาในข้อนี้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของโลกน้องๆลิสต์ได้เลยครับในหนังสือเล่มนี้ประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็กมีบุคคลสำคัญของโลกอยู่ในเล่มนี้ใครบ้างเขียนมาเลยครับที่คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบที่พี่วิวเลือกมาตอนต้นรายการพี่ได้ถามน้องๆทุกคนด้วยนะจำได้หรือเปล่าว่าเราชอบใครในหนังสือเล่มนี้ลองเขียนมาครับมีใครบ้างเอาละฮะลิสต์มาไว้ก่อนยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรค่อยๆถามพี่มาได้นะครับ
2: คุณผู้ชมครับคำตอบที่พี่วิว Point of View เลือกไว้ก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญอย่างที่พี่วิวให้คำใบ้ไว้เรามาติดตามกันครับว่าน้องๆทั้ง4คนจะตั้งคำถามและหาคำตอบนี้เจอหรือเปล่า
1: เราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบจบ1รอบพี่จะมีคำใบ้ให้1คำใบ้นะครับเอาละครับขอคำถามจากพี่วิวหน่อยครับบุคคนนี้คือใครเอาละฮะเราจะไล่เรียงไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากขอคำถามจากน้องเกรซครับน้องเกรซถามได้เลยครับ
3: บุคคลนี้เป็นคนยุโรปใช่หรือไม่
1: ใช่ครับเกรซได้3คะแนนครับน้องปุนครับ
4: เป็นกษัตริย์ใช่หรือไม่ครับ
1: ใช่ครับ3คะแนนให้น้องปุนครับขอคำถามจากน้องติวเตอร์ครับ
5: บุคคลนี้เป็นคนที่ประชาชนรักใช่หรือไม
1: ่ใช่ครับติวเตอร์ได้3คะแนนแต่มีคนรักก็มีคนไม่ชอบได้เหมือนกันน้องวินเนอร์ครับขอคำถามครับ
6: บุคคลนี้อยู่ในสมัยกรีกใช่หรือไม่
1: ใช่ครับ
6: yes.
1: น้องวินเนอร์ได้3คะแนนครับถามกันครบ1รอบไปแล้วครับมีใครอยากตอบไหมครับถ้าตอบถูก10คะแนนเกมจบถ้าตอบผิดลบ3ไปกันต่อในรอบที่2ถ้าไม่มีไปกันต่อนะครับและไปที่คำใบ้ของเราครับคำใบ้ของเราก็คือบุคคลนี้ได้รับการยกย่องเป็นมหาราช
6: รู้แล้ว
2: ดูเหมือนคำใบ้นี้ของพี่ออฟจะทำให้น้องๆบางคนมั่นใจในคำตอบมากขึ้นนะครับ
1: น้องเกรซครับขอคำถามจากน้องเกรซครับ
3: บุคคลนี้สู้รบเก่งใช่หรือไม่
1: ใช่ครับเกรซ3คะแนนครับน้องปุนครับ
4: บุคคลนี้ยึดครองอียิปต์ได้ใช่หรือไม่ครับ
1: ใช่ครับปุนได้3คะแนนครับถ้าใครอยากตอบกดไว้ได้เลยนะครับน้องโอ้โหกดกัน3คนแล้วครับติวเตอร์ถามก่อนก็ได้ครับหรือจะกดก่อนเลย
7: ถามก่อน
1: ถามก่อนดีกว่านะครับติวเตอร์ครับถามครับ
7: คนคนนี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการปกครองใช่หรือไม่
1: ใช่ครับ3คะแนนติวเตอร์ครับวินเนอร์ครับขอคำถามครับ
6: บุคคลนี้เป็นลูกศิษย์ของอริสโตเติลใช่หรือไม่
1: ครับใช่ครับ3คะแนนเป็นของวินเนอร์ครับและตอนนี้ครบรอบแล้วมีคนกด

0: หมด3คนด้วยกันติวเตอร์เอาด้วยนะฮะอ้าว4คนครับตอนนี้กดแล้วนะครับงั้นเขียนคำตอบได้เลยครับตอนนี้น้องๆทุกคนเขียนคำตอบเสร็จแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับโอ้โหเอกฉันท์นะทุกคนตอบคำตอบเดียวกันหมดเลยนะครับนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชถามน้องเกรซครับทำไมถึงเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชครับ
1: เพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นมหาราชครับ
0: อันนี้คีย์สำคัญเลยใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็สู้รบเก่งด้วยครับ
0: อ๋อสู้รบเก่งวินเนอร์ล่ะครับทำไมเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชครับ
2: เขาเป็นได้ชื่อว่ามหาราชแล้วเขาอยู่ในยุคสมัยกรีกด้วยครับผมก็นึกถึงอเล็กซานเดอร์มหาราชครับ
0: มีคนอื่นแบบให้เราลังเลมั้ยลูก
2: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลยนะฮะคุณล่ะครับ
3: เขายึดครองอียิปต์ได้แล้วก็อาจารย์ของเขาชื่ออริสโตเติลครับ
0: อ๋อมันเป๊ะเลยกับที่ทุกคนถามมาถูกมั้ยลูก
3: เป๊ะครับ
0: ติวเตอร์ครับเมื่อกี้เหมือนลังเลอะไรอยู่
4: ผมลังเลเพราะว่าผมแบบคือตอนแรกผมก็ลังเลเพราะมันก็มีคนแบบที่เป็นคนสำคัญเป็นมหาราชเหมือนกันครับแต่ผมก็แบบตั้งคำถามที่แบบว่าเพื่อเจาะจงจนรู้ว่าเขาแบบเชี่ยวชาญเป็นกษัตริย์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละฮะมาลุ้นกันนะครับว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นคำตอบที
5: ่นักอ่านทั้ง4คนจะได้10คะแนนนี้หรือไม่ลุ้นกันครับ
0: ถูกต้องครับโอ้โห
6: คนคนนี้ก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชค่ะชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นมหาราชนะคะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากนี่คือหนึ่งในกษัตริย์ของทั้งกรีกที่สามารถยึดครองดินแดนได้บริเวณกว้างเลยเพราะว่าเขามีmindset ว่าเขาอยากจะยึดครองโลกอยากจะยึดครองโลกแล้วเขาก็ทำแบบนั้นได้จริงๆนะคะส่งผลให้ทุกๆวันนี้เวลาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆเรายังเจอชื่อเขาอยู่เลยอย่างไปเที่ยวอียิปต์เราก็ยังเจอเมืองอเล็กซานเดรียหรือถ้าเราไปศึกษาพวกประวัติศาสตร์กรีกโรมันยังไงเราก็ต้องเจอชื่อของเขาค่ะ
0: พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับคะแนนกันไปคนละ10คะแนนเก่งมากคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้นะฮะว่ารอบนี้การแข่งขันของ4หนุ่มวันนี้เนี่ยมันเข้มข้นตรงที่เกมสุดท้ายอ่ะผมไม่ได้ตอบว่าไม่เลยฮะแปลว่าน้องๆคือมากันถูกทางมากตอบว่าใช่ๆๆจนกลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับและคะแนนของเราหลังผ่านพ้นไป4เกมนะครับน้องวินเนอร์ครับได้ไป32คะแนนครับตามมาด้วยน้องปุนครับ28คะแนนครับเพราะฉะนั้นน้องวินเนอร์และน้องปุนนะครับจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆไปแข่งขันต่อในรอบต่อไปนะฮะแต่วันนี้ต้องบอกว่าทั้ง4คนเก่งมากๆสุดยอดมากๆเลยนะฮะการอ่านเป็นต้นทุนที่ดีมากสำหรับทุกๆคนไม่ใช่แค่สำหรับเด็กวัยประถมศึกษาเท่านั้นนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทั้งการอ่านตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงจับประเด็นในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดให้กับน้องๆต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับน้องเกรซกับน้องติวเตอร์มีอะไรอยากจะให้กำลังใจเพื่อนที่เป็นตัวแทนเราไปแข่งขันต่อในรอบต่อไปติวเตอร์ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยลูก
4: ก็ให้กำลังใจให้อ่านต่อไปครับให้ตั้งใจต่อไปคร
0: ับ อ่านต่อไปตั้งใจต่อไปนะลูกนะน้องเกรซเด็กสุดตรงนี้เลยให้กำลังใจพี่ๆหน่อยลูก
1: ให้สู้ๆครับแล้วก็ขอให้ชนะครับ
0: เออขอให้ชนะเป็นตัวแทนภาคเหนือไปนะลูกนะโอเคครับแต่วันนี้ทั้ง4คนเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองครับและอยากชวนคุณผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆต่อไปในรอบหน้าด้วยนะครับเข้มข้นมากขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนด้วยครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ที่ผมมาแข่งขันผมได้ประสบการณ์แล้วก็ได้อีกหลายอย่างเลยครับ
4: ผมแบบได้ประสบการณ์ได้ความสนุกความประทับใจกลับไปครับ
8: รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ผมได้เข้ารอบเพราะว่าผมมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเป็นอย่างยิ่งครับ
7: ผมคิดว่าผมจะเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไปให้ดีขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจ

0: อบคอบมากขึ้นครับเพราะว่ามันอาจจะยากมากขึ้นครับขอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสู้
1: ๆสัปดาห์หน้าชวนออกไปประจนภัยที่บ้านเล็กในป่าใหญ่กับพี่แพทวงเคลียร
2: ์หนังสือที่อยากแนะนำคือบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะโดยลอร่าอิงโกวาเดอร์นะคะมันจะเห็นการใช้ชีวิตของเขาในแต่ละฤดูกาลนะคะแต่วิธีการเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้สนุกมากๆมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยมันแบบมันเต็มไปด้วยความสุขอะแล้วก็เป็นความอบอวลของความอบอุ่นในบ้านพี่ไทยก็อยากให้น้องๆได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าซีรีส์ของเขานะคะมีหลายเล่มมากด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าจริงๆความสุขที่แท้จริงมันเรียบง่ายแล้วมันใกล้ตัวเรามากๆค่ะ
1: เตรียมอ่านมาล่วงหน้าแล้วสนุกกับการตอบคำถามไปด้วยกันนะครับ
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
6: ไทย PBS Kids Quiz Mission
5: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

รองเรียกร้องยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนแนะย้ำเตือนเด็กยึดหลักสากลเอาตัวรอดจากเหตุรุนแรงหนีซ่อนสู้พรรคประชาชนเปิดเวทีเจาะลึกหลักฐานหัวสว.อีกรอบพริษเรียกร้องกกต.ตรวจสอบคนใกล้ชิดรัฐมนตรีโอนเงินให้ฝ่ายสืบสวนต่างด้าวจ่ายหลักแสนสวมบัตรเลขศูนย์โยงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนแม่สอดพบเอื้อสแกมเมอร์อาชญากรข้ามชาติใช้หลบหนีย้ายฐานผู้ประกอบการไทยเรียกร้องตรวจสอบธุรกิจจีนขยายตัวทำเสียเปรียบสินค้าหัตถกรรมผ้าใยกันชงโดนด้วยถูกทุนต่างชาติตีตลาด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะพร้อมทั้งให้เชิญพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
1: ค่ะและสำหรับพิธีรดน้ำศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่วัดลาดประดุซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดบิดาของผู้เสียชีวิตให้อภัยทุกฝ่ายค่ะและไม่อยากโทษโรงเรียนเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานไปยังวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงโดยมีครอบครัวคุณครูและกลุ่มเพื่อนเดินทางมาร่วมไว้อาลัยขณะที่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียบิดาของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสภาพจิตใจของลูกที่ยังอยู่ให้ดีที่สุดรวมไปถึงคนในครอบครัวโดยเฉพาะมารดาของน้องที่ยังทำใจไม่ได
2: ้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาโหสิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้โทษใครครับน้องคนที่เขาทำการหรืออะไรต่างๆเขาก็คงจะเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรผมให้ลูกผมไปมีความสุขแล้วครับโอเคผมเชื่อว่าโรงเรียนเขาก็ดูแลได้ดีในระดับหนึ่งแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดคิดว่าเราไม่ควรจะไปโทษใครอ่ะครับเราช่วยกันแก้ไขในภายภาคหน้าดีกว่า
0: ส่วนที่บ้านกันทรอมน้อยหมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นที่ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายกิติพงศ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมีเพื่อนคณะครูและญาติมาร่วมไว้อาลัยนะคะทางภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าว่าวันเกิดเหตุนายกิติพงศ์ไม่ค่อยสบายจากอาการไอและหายใจไม่ออกจึงแนะนำให้ลางานแต่สามีบอกว่ามีนัดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนและเดินทางออกจากบ้านไปในเวลา9นาฬิกาจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงก็เกิดเหตุรุนแรง
3: ความรู้สึกของหนูคือพอรู้ข่าวว่าเกิดการยิงที่โรงเรียนเกิดขึ้นหนูก็พยายามโทรติดต่อแกแล้วติดแกไม่รับสายเลยตอนแรกก็แต่ความรู้สึกของหนูใจเสียไปแล้วครึ่งนึงเพราะว่าหนูรู้ว่าแกเป็นคนยังไงไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรอยู่ที่โรงเรียนความรู้สึกของหนูที่เห็นแกจะต้องเป็นคนที่ถึงที่เกิดเหตุกับคนแรกกับเหตุการณ์นี้หนูก็คิดว่าเป็นแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนักเรียนของฉันจะต้องปลอดภัยมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
1: สำหรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับไว้ณพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
0: ตำรวจภูธรภาค1มีการประชุมคลี่คลายคดีก่อเหตุยิง

0: ที่เทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเชื่อว่าสาเหตุของการก่อเหตุน่าจะมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวผลการเรียนหรือการเสพสื่อที่มีความรุนแรงนะคะแต่ตำรวจบอกว่ายังต้องสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็รอให้ครูภาษาไทยคนหนึ่งที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้เข้ามาให้ข้อมูลในกรณีที่ผู้ก่อเหตุถามหาครูคนดังกล่าวค่ะ
1: ขอโทษทุกคนด้วยค่ะ
0: พ่อของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้กล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายบางอำเภอบางกรวยนนทบุรีนะคะก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้เชิญพยานในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้ว17คนเพื่อประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ขณะเดียวกันก็ยังรอให้ครูสอนวิชาภาษาไทยคนหนึ่งเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากเพื่อนร่วมชั้นผู้ก่อเหตุได้ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเดินถามหาก่อนที่จะเกิดเหตุยิงพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานการประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเพื่อติดตามความคืบหน้าการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจากการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องเชื่อว่าสาเหตุของการก่อเหตุนั้นมาจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งปัญหาเรื่องครอบครัวซึ่งผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามานานกว่า12ปีรวมทั้งปัญหาการเรียนและความขัดแย้งกับเพื่อนรวมไปถึงพฤติกรรมของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอาชญากรรมและการใช้อาวุธปืนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าผู้ก่อเหตุเคยนำบีบีกันเข้ามาในโรงเรียนแล้วถูกยึดค่ะ
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
3: สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษโดยจะรวบรวมข้อมูลจากครูเพื่อนร่วมชั้นผู้ปกครองและบุคคลใกล้ชิดเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุอย่างรอบด้านทั้งจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนสรุปสาเหตุและแรงจูงใจรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งย้ำเตือนผู้ปกครองที่มีอาวุธปืนต้องจัดเก็บในที่มิดชิดไม่ให้เปิดเผยหรือว่าให้เด็กเห็นหรือเข้าถึงได้โดยเด็ดขาดพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการนำเสนอภาพเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำๆเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบและขอให้หยุดการแพร่ข่าวปลอมซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเข้าแจ้งความเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและข้อกังวลของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์โดยบอกว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนหรือไม่เนื่องจากวันเกิดเหตุมีตำรวจนอกเครื่องแบบของสน.ลุมพินีที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปช่วยระงับเหตุทำให้นักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนรวมทั้งมีการส่งต่อข้อมูลกันในแอปพลิเคชัน LINE จึงต้องมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ก่อเหตุมีเพียงคนเดียว
4: ที่เด็กวิ่งลงมาเนี่ยเด็กเขาจะเห็นดาบตำรวจ
5: ใส่ชุดดำ
4: ใส่ชุดดำแล้วเขาก็ไปตีความหมายว่าจะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยทั้งหมด2คนนะครับแต่จริงๆแล้วคนนั้นน่ะคือดาบตำรวจนอกเครื่องแบบของสน.ลุมพินีที่เข้ามาในพื้นที่ครับก็เลยจะมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจอีกทีนึงว่าบุคคลที่2ที่เด็กกำลังพูดถึงเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเด็กตอนวิ่งย้อนลงมาจากตึกเนี่ยเขาเห็น2คนคนแรกคือผู้ก่อเหตุคนที่2ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เด็กเขาไม่รู้
0: คือทางประธานเครือข่ายผู้ปกครองเห็นว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้การรักษาความปลอดภัยคือสภาพจิตใจของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเพราะว่าบางคนต้องเผชิญกับเหตุรุนแรงโดยตรงและอาจมีผลกระทบกับความรู้สึกหลังจากนี้และยืนยันว่าที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5: ที่ผู้ปกครองเป็นห่วงอะค่ะเขาเป็นห่วงในเรื่องของ

0: าวสารบางอย่างที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียนเขาก็มองว่าตอนนี้คือเหมือนทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงแต่จริงๆแล้วผู้ปกครองทุกคนนะคะเข้าใจแล้วก็ทราบว่าโรงเรียนอ่ะไม่ได้มีแบบการปล่อยปะละเลยหรือว่าไม่ได้ระมัดระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ห่วงในเรื่องของสภาพจิตใจเด็กๆ เพราะว่าข่าวที่ออกมาบางทีพอบอกว่ามีการบูลลี่กันในโรงเรียนหรือว่ามีการกลั่นแกล้งกันก็เด็กเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะแม่เพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นทางคุณครูไม่ปล่อยแน่นอน
1: สำหรับมาตรการป้องกันนะคะทางนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค1ยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยให้สภ.บางบัวทองและสภ.ปลายบางเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการพกพาอาวุธปืนจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนรอบข้างสร้างความมั่นใจก่อนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะเปิดเรียนตามปกติวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะ
2: ทางผู้ปกครองยังมีความกังวลนะคะหลังจากที่มีเหตุความรุนแรงภายในสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับเรียกร้องให้โรงเรียนค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้โรงเรียนที่เกิดเหตุยังคงนำดอกไม้และสิ่งของไปวางบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครูและนักเรียนที่เสียชีวิตค่ะผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่นำดอกไม้น้ำและขนมไปวางไว้บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของครูและนักเรียนจากเหตุยิงในโรงเรียนและร่วมกันส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งเล่านะคะว่าวันเกิดเหตุได้ขับรถมาส่งลูกสาวที่โรงเรียนตามปกติไม่นานได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนทำให้ต้องรีบย้อนกลับมารับลูกสาวนอกจากนี้ยังได้สะท้อนปัญหาและขอให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการตรวจหรือว่าสแกนบุคคลเข้าออกโรงเรียนรวมถึงเพิ่มการดูแลบริเวณโดยรอบขณะที่ครูควรช่วยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนเพราะบ้านเป็นด่านแรกและโรงเรียนเป็นอีกพื้นที่สำคัญที่ต้องช่วยกันดูแลใกล้ชิด
3: ใช่ค่ะบางครั้งเขาไม่พูดกับ
4: อยากให้มาตรวจตลอดแบบ
5: ล้อมรอบ
4: ใช่ค่ะล้อมรอบไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้เราเห็นเราหงุดหงิดใจมากวันนั้นอะมายืนแบบรอแบบเพื่อเราจะต้องหาลูกใช่ไหมคะกูแบบน้ำตาโอ๊ยทำไมน้ำตาจะไหลสงสารคนที่แบบโดนลูกแบบโดนยิงกวาดยิงอะสงสารมากใช่ค่ะ
5: ซึ่งวันนั้นแม่นะถ้าลูกของแม่โดน
4: ใช่ค่ะมันจิตใจย่ำแย่ตอนนี้ก็ย่ำแย่ค่ะถึงแม้จะแบบให้หยุดโรงเรียนไปก่อนแต่มันก็ย่ำแย่ค่ะจิตใจ
2: ขณะที่คนในชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนก็มีส่วนช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดบริเวณหน้าโรงเรียนก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาถ้าพบนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะตักเตือนเพราะมองว่าเด็กนักเรียนเป็นเหมือนลูกหลานของคนในชุมชน
6: น
2: ้
6: อง
2: คน
6: นี้มาถึงนี่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะป.4 ป.5 ก็ยังโอ้โหนะมันไม่ได้เกิดแต่โรงเรียนอย่างนี้นะอ้าวไม่ใช่ว่าการโรงเรียนแค่ตรงนี้มันต้องการตั้งแต่เล็กไปยันถึงป.6เนาะเรามานั่งคิดไงเอาน้องของคนที่ยิงอ่ะเขาเคยมาซื้อลูกชิ้นนะพูดน้อยมากแค่ถามว่าไม้เท่าไหร่ครับป้าเราบอกดูป้ายเดี๋ยวลูกไม้ละ10 บาทเอง
5: น้องที่น้องเพื่อนเนี่ยนะ
6: ใช่แล้วมาเสร็จแล้วเขาก็หยิบ3 ไม้จะซื้อยาย3 ไม้แล้วหรอแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเกียร์โทรศัพท์โอนแล้วนะครับป้าคือเขาโอนเขาไม่ค่อยคุยเขาไม่ค่อยคุย
2: ส่วนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ปกครองนำชุดนักเรียนไปเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานสำหรับการไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะแม้ว่าเหตุรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นในจังหวัดค่ะแต่ผู้ปกครองบางส่วนก็มีความกังวลเรียกร้องไปยังโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการตรวจสัมภาระป้องกันการนำอาวุธหรือว่าสิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนรวมไปถึงเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียนที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง
7: กังวลมากด้วยเพราะว่าเวลาเขาพ้นสายตาเราไปแล้วก่อนที่จะไปถึงโรงเรียนเนี่ยแค่ไประหว่างทางนี่เราไม่รู้เขาแวะไหนเลี้ยวไหนแต่ถ้าเขาไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยถ้าทางโรงเรียนมีการระมัดระวังโดยที่ครูอาจจะจัดครูเวรคอยตรวจเด็กก่อนเข้าเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยว่านักเรียนมาโรงเรียนน่ะมีอะไรพกมาไหมใช่
2: เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายต้องทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่ไม่

0: ควรจำกัดอยู่เฉพาะภายในรั้วโรงเรียนแต่ว่าต้องครอบคลุมพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนที่ต้องช่วยกันป้องกันความเสี่ยงการก่อเหตุรุนแรง
1: วันนี้พรรคประชาชนเปิดเวทีเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค4นะคะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาแฉในวันนี้ก็คือการตรวจสอบปมเส้นเงิน 860,000 บาทอ้างบอกว่าคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีเนี่ยโอนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและไต่สวนมีการระบุบอกว่ามีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นใบสั่งเส้นทางการเงินรวมทั้งสายสัมพันธ์ก็เชื่อได้ว่ามีกระบวนการไม่โปร่งใสในการเลือกสว.จริงๆค่ะพรรคฝ่ายค้านได้จัดงานเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค4ค่ะนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะพร้อมกับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเน้นประเด็นใบสั่งเส้นเงินและสายสัมพันธ์ที่ทำให้เชื่อได้ว่าการเลือกสว.ปี2567นั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมช่วงแรกของเวทีนางสาวพนิดาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัตรเลือกสว.กลุ่ม1รอบเช้าในวันเลือกระดับประเทศนะคะมีคำอธิบายแบบนี้ค่ะการลงคะแนนตัวเลขบัตรเลือกตรงกัน18ใบโดยนายมงคลสุรสัจจะได้34คะแนนแต่เลือกช่วงบ่ายได้67คะแนนเช่นเดียวกับพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์เลือกช่วงเช้าได้40คะแนนช่วงบ่ายได้74คะแนนการลงคะแนนของกลุ่มต่างๆก็กระทำในลักษณะเดียวกันผลลัพธ์ของการลงคะแนนเป็นไปตามการตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีความตั้งใจวางแผนคือติดต่อคน 3,080 คนให้ลงสมัครแล้วเมื่อนำตัวเลขดังกล่าวแบ่งเป็น5สายจะได้จำนวนคนทั้งสิ้น754คนหากติดต่อจำนวนคน754คนก็ได้เป็นสว.หากอยากได้สว.200 คนต้องส่งตัวแทนคุมจังหวัด39จังหวัดก็จะถือว่าชนะกรณีนี้สะท้อนให้เห็นบางอย่างว่ามีระบบมาตั้งแต่ต้นเอื้อให้ล็อกเอื้อหัวได้ตั้งแต่ตอนแรก
2: ทั้งหมด18ใบและมีเลขเดียวกันนี้ชุดเดียวกันนี้ที่เรียงไม่ตรงกันเป๊ะๆทั้งหมด20ใบในกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรคะกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงค่ะในที่นี้มีสว.หลายท่านที่ทุกท่านได้รู้จักนะคะแล้วก็7ลำดับแรกที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งเมื่อสักครู่ได้เป็นสว.ตัวจริงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือท่านประธานวุฒิสภาค่ะท่านมงคลสุรสัจจะนะคะช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนจากใบสีเหลืองช่วงบ่ายได้67คะแนน
1: คือคุณพนิดาย้ำว่าอาจจะมีความตั้งใจวางแผนคะแนนให้ได้ที่นั่งสว.กลุ่มละ 6-7 คนจากทั้งหมด20กลุ่มนะคะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของนายปุรวิทย์วัฒนสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อ้างถึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคยตั้งคำถามถึงการรับเลือกจากระดับอำเภอมายังระดับจังหวัดที่พบว่า77จังหวัดจะได้คนทั้งสิ้น 3,080 คนซึ่งสนช.บอกว่าไม่ยากหากผ่านเข้าสู่รอบจังหวัดก็คือติดต่อคน 3,080 คนให้ลงสมัครและเมื่อนำตัวเลขดังกล่าวแบ่งเป็น5สายจะได้จำนวนคนทั้งสิ้น754คนหากติดต่อคน754คนก็ได้เป็นสว.แล้วนะคะหากอยากได้สว.200 คนส่งตัวแทนคุมจังหวัด39จังหวัดถือว่าชนะแล้วโดยกรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นบางอย่างว่าระบบเอื้อให้ล็อกแล้วก็หัวได้ตั้งแต่ต้นค่ะ
3: รายงานการประชุมนี้เมื่อ9ปีแล้วกวนเหล่านี้สนช.ท่านนี้ใช้คำว่าคามิคาเซ่เอ้านี่มันแสดงว่าเห็นตั้งแต่9ปีที่แล้วนะครับก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเลยท่านที่สนใจลองไปอ่านรายงานการประชุมครั้งนั้นได้เลยพวกคามิคาเซ่เนี่ยยังไงก็ไม่เลือกตัวเองไม่สนใจเลือกตัวเองสนใจแต่จะสนใจแต่ที่เขาเขียนเบอร์ไว้ให้ไปเลือกใครจะให้เลือก3คะแนน2คะแนนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะคนเหล่านี้ถูกจัดตั้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วจัดตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอจัดตั้งเข้ามาเป็นแถวในกลุ่ม4สายกลุ่มเหล่านี้เลือกเป้าหมายตามที่ตกลงกันเรียบร้อยจะมีผู้จะมีการเป็นโค้ชไปคอยจัดการให้หมด
1: ขณะที่นายพฤทธิ์ได้ระบุถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อ้างว่าพบข้อมูลในพื้นที่4จังหวัดนะคะก็คือนครพนมลำพูนสงขลาและอำนาจเจริญที่มีการโอนเงินให้กับเครือข่ายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่

0: ซื้อตั๋วเครื่องบินและผู้สมัครสว.นอกจากนี้ก็พบว่าคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีมีการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและไต่สวนจำนวน 860,000 บาทเรียกร้องให้กกต.ต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงภายใน2วัน
1: สรุปทั้งหลักฐานเส้นทางการเงินที่เปิดมาก่อนหน้านี้และการนำเสนอหลักฐานเส้นทางการเงินที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยแม้เป็นหลักฐานที่เข้าถึงไม่ง่ายแต่ปัจจุบันเราเห็นหลักฐานที่กระจายไปแล้วอย่างน้อย6จังหวัดทั่วประเทศนะครับลำพูนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีสงขลาและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งยืนยันว่าไอ้กระบวนการที่เราพูดถึงเนี่ยแม้มันจะต้องมีจุดกำเนิดมาจากบางจังหวัดแต่มันเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมหลายจังหวัดจะประสบความสำเร็จได้ต้องกระทำการกันในหลายจังหวัดและผมหวังว่าทั้งหลักฐานเส้นทางการเงินในวันนี้ที่ผมนำเสนอบวกกับหลักฐานอื่นๆที่ทั้งพยานแต่ละท่านเล่าให้ฟังและที่ตัวแทนภาควิชาการภาคประชาชนเล่าให้ฟังเนี่ยมันน่าจะชี้เห็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการทุจริตการโกงสว.เกิดขึ้นและกกต.นั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลให้พิพากษาว่าใครทำผิดหรือไม่ทำความผิดนะครับ
0: นายภริศระบุว่าตามกรอบกฎหมายกกต.จะต้องพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ให้แล้วเสร็จภายใน90วันการที่กกต.ให้คำมั่นว่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคมก็เป็นไปตามกรอบเวลา90วันที่จะครบในช่วงต้นกันยาแต่ว่าสิ่งที่กังวลก็คือไม่ใช่จบเมื่อไหร่แต่จบอย่างไรพร้อมกับย้ำว่าความกังวลก็คือไม่ต้องการให้กกต.ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เรื่องไปถึงศาลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็คาดหวังว่ากกต.นั้นจะนำข้อมูลที่ทางพรรคได้นำมาเปิดเผยทั้งใบสั่งเส้นเงินสายสัมพันธ์นำไปพิจารณาเป็นหลักฐานแต่หากไม่นำไปพิจารณาก็ต้องถามกกต.ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขณะเดียวกันจะนำประเด็นหัวเลือกสว.ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยการประชุมหน้าแน่นอนค่ะ
2: ส่วนคดีทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะพรุ่งนี้มีรายงานนะคะว่าผู้ที่ถูกออกหมายเรียกในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น7คนจาก13คนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามตามกำหนดค่ะหลังจากที่6คนเข้าพบไปแล้วนะคะขณะเดียวกันทางกสทได้มีการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เดิมกว่า 5,900 คนซึ่งมีคะแนนผิดปกติและได้ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีใหม่แล้วค่ะหากเปรียบเทียบรายชื่อบัญชีผู้สอบผ่านเดิมกับบัญชีที่ประกาศใหม่ก็จะพบนะคะว่ารายชื่อเดิมหายไปหลายคนและมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าบางชื่อที่หายไปรวมไปถึงคนสนิทฝ่ายการเมืองและคนสนิทข้าราชการระดับสูงด้วยแต่บัญชีใหม่ได้ทำให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทุจริตได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาแบบก้าวกระโดดยกตัวอย่างเช่นคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเธออยู่อันดับ132ขึ้นมาเป็นอันดับ1ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในของภาคใต้เขต1จากผู้เข้าสอบทั้งหมดกว่า 30,000 กว่าคน
3: มันได้มากๆเนี่ยความภูมิใจความดีใจแล้วก็แบบมันทำให้ทุกคนนะคะที่มองแบบว่าราชการต่อจากเนี้ยหนูก็ดีใจนะคะที่แบบว่าต่อจากเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาแล้วเขาเข้ามาด้วยความสามารถของเขาเขาตั้งใจจริงอะค่ะคือมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับข้าราชการของไทยอะค่ะเพราะว่าเราสอบเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นข้าราชการนะคะพี่ใช่มันทำให้เราไปบริการประชาชนเราเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะหนูไม่อยากให้แบบประชาชนเขาหมดศรัทธากับราชการไทยของเราระบบราชการนะคะ
2: คุณมัธยาได้คะแนนสูงมากนะคะภาคก82คะแนนภาคข92คะแนนภาคค84.33เธอเข้าใจว่าผู้แข่งขันคนอื่นมีคนเก่งเยอะมากเธอได้ลำดับ132ก็ดีใจแล้วนะคะแต่เมื่อประกาศใหม่ผลคะแนนก็ตรงกับของเดิมแต่ลำดับกลับขยับขึ้นเป็นที่1หายไป131คนตัวเธอเองคาดว่าจะได้เรียกบรรจุประมาณเดือนพฤศจิกายนจากเดิมน่าจะได้บรรจุตั้งแต่พฤษภาคมค่ะ
3: แต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ลำดับแบบน่าจะโดนเรียกรอบแรกเพราะรอบแรกค่ะเขาจะเรียกทั้งหมด117คนเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเออหนูน่าจะได้ไปรอบแรกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมั่นใจในตัวเองกันนะแต่ว่าคือหนูตั้งใจมากๆจริง
4: ๆคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ไปตั้งแต่รอบแรกนี่คือเดือนไหนคะเราเสียโอกาสไปกี่เดือนคะเนี่ย
3: ถ้าเป็นของภาคอื่นๆนะคะรอบแรกเขารู้สึกว่าจะบรรจุตั้งแต่1เมษาแต่ของภาคใต้โดนเลื่อนเพราะว่ามีตอนน้ำท่วมอะค่ะก็เลยต้องเลื่อนสอบแล้วก็เลื่อนบรรจุด้วยรู้สึกเมษาพฤษภาน่าจะ พฤษภาค่ะพี่ก็
4: ประมาณสามเดือน
3: ใช่เสียโอกาสแบบอายุราชการแล้วก็มันมีเวลาช่วงทดลองงานอะไรด้วยค่ะ
0: ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีใหม่อีกหลายคนมีการพูดคุยโต้ตอบกันผ่าน Facebook นะคะคือติวเตอร์คนหนึ่งเขาโพสต์สอบถามบอกว่าใครขยับลำดับขึ้นบ้างดิฉันขอหยิบมาเป็นตัวอย่างในคำตอบนะคะอย่างคำตอบนี้บอกว่าระบุว่าลำดับ13ขยับมาเป็น1ค่ะอีกคนขยับขึ้นมา202ลำดับอีกคนบอกว่าจากเดิม18ขึ้นมาเป็น8อีกคนจาก100กว่ามาอยู่ที่21คนถัดมาลำดับ54นะคะกลายเป็นที่6ค่ะคือในอีกมุมหนึ่งคนที่ได้ลำดับดีขึ้นก็เรียกร้องการเยียวยาเพราะว่าหลายคนเสียโอกาสบรรจุไปประมาณ 4-5 เดือนหลายคนได้ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันนะคะอย่างเช่นขยับขึ้นมา29ลำดับบางคนบอกว่าขยับขึ้นมาถึง49ลำดับแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านหรือจุดที่ตั้งใจจะเลือกเนี่ยถูกเลือกบรรจุไปหมดแล้วบางคนบอกว่าหมดโอกาสที่จะเลือกใหม่แล้วก็ถูกจำกัดสิทธิ์จะมีหนทางจัดการอย่างไรสำหรับผู้มีอำนาจในเรื่องนี้นะคะ
2: ส่วนนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีสถก็ระบุถึงไทม์ไลน์หลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องไปแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะ10สิงหาคมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปยังกจังหวัดทั่วประเทศวันอังคารค่ะจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและอปท.ออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตพ้นจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมพร้อมกับเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับค่ะ
0: การขยายผลต่างด้าวสวมสิทธิ์บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์กว่าพันคนด้วยการยอมจ่ายเงินหลักแสนบาทต่อคนที่ไปพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้ก็กลายเป็นช่องโหว่สำคัญนะคะที่ขบวนการสแกมเมอร์และอาชญากรข้ามชาติใช้ในการหลบหนีแล้วก็โยกย้ายฐานอาชญากรรมตามแนวชายแดนติดตามเรื่องนี้ใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
5: ตำรวจกองบังคับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำหมายสารเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังพบว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเว็บพนันออนไลน์จับกลุ่มนายอุ้ยไม่มีนามสกุลอายุ23ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบพร้อมตรวจยึดของกลางนายอุ้ยยอมรับว่ารับจ้างเป็นแอดมินทำงานในแม่สอดมาแล้ว3เดือนหลังย้ายฐานจากเมวดีประเทศเมียนมาเนื่องจากมีการปราบปรามนายอุ้ยใช้บัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ทำให้มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยได้เขาอ้างว่าได้บัตรนี้เพราะมีพ่อและแม่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
6: เกิดไม่สอน
7: อย
6: ู่
7: แม่สอดแต่ผมอยู่ในอำเภอเดิม
6: อะไรคร
7: ับ
6: อ
7: ยู่ในตัวเมืองนี่หรอ
6: ใช่
7: ทำไมเราไม่มีบัตรไทยอ่ะทำไมบัตรเลขศูนย
6: ์ไม่ได้ส่งของในเกิดในที่สอบอะไรล่ะ
7: หมายถึงว่าพ่อกับแม่เป็นคน
6: ให้คนกระเรียน
7: ต่อได้มาเลขศูนย์มาได้มานานยัง
6: ได้ตั้งแต่สมัยเรียน
7: ตั้งแต่สมัยเรียน
5: สถานะทางทะเบียนของนายอุ้ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมการปกครองว่าได้มาถูกต้องหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสวมสิทธิ์หรือไม่หลังต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมีการจับกุมผู้ช่วยนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่เทศบาลแม่สอดอีก2คนในข้อหาร่วมขบวนการสวมสิทธิ์ให้ต่างด้าวและในจำนวนผู้ได้รับการสวมสิทธิ์ปรากฏชื่อผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ในฝั่งเมียนมาการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญว่าขบวนการนี้อาจมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า20คนประสานงานเป็นระบบทั้งกลุ่มคนต่างด้าวนายหน้าชาวไทยและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่เริ่มจากกลุ่มนายหน้า12คนทำหน้าที่จัดหาและนำพาคนต่างด้าวเข้ามาติดต่อประสานงานเรียกเก็บค่าบริการสูงถึง 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อหัวมีเงื่อนไขต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเงินจำนวนนี้จะถูกแบ่งบางส่วนไว้เป็นค่าตอบแทนเพื่อนำไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนจากนั้นเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด8คนจะรับช่วงต่อด้วยการจัดทำเอกสารและสร้างพยานหลักฐานเท็จทั้งการปลอมลายมือชื่อของเจ้าบ้าน และปลอมลายมือพยานบุคคลในแบบคำร้องปค14โดยที่เจ้าของบ้านตัวจริงไม่มีส่วนรู้เห็นบางกรณีจะใช้พยานที่เป็นคนของขบวนการเซ็นรับรองแทนเพื่อนำชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าไปไว้ในทะเบียนบ้านของตนในพื้นที่ข้อมูลจากกรมการปกครองพบว่าตั้งแต่ปี2565ถึง2568ขบวนการนี้อาจสวมสิทธิ์บัตรเลข0แล้วกว่า 1,000 คน
8: มีข้อมูลทั้ง2ส่วนเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าการได้บัตรได้สิทธิ์แล้วจะไปใช้ในการเปิดบัญชีใช้ในการถือครองทรัพย์สินใช้ในการถือครองสังหารทรัพย์นะครับก็จะมาเชื่อมโยงในประเด็นนี้ครับ
5: จากข้อมูลพบว่าการออกบัตรประจำตัวเลข0แต่ละครั้งมีอายุใช้งาน10ปีสอดคล้องกับข้อมูลของรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอดที่พบว่านอกจากการสวมสิทธิ์เพื่อกระทำผิดกฎหมายยังมีอีก2กลุ่มที่หวังใช้ประโยชน์จากการสวมสิทธิ์คือกลุ่มที่ต้องการเลี่ยงค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการต่ออายุบัตรแรงงานที่ต้องทำทุกๆ2ปีและแรงงานเมียนมาที่ถือหนังสือผ่านแดนเข้ามาทำงานชั่วคราวได้ครั้งละ7วันแต่ปัญหาที่พบมากในระยะหลังคือผู้กระทำผิดใช้การถือบัตร2สถานะในการหลบหนีคดี
9: ในเขตพื้นที่แม่สอดนี่นะครับตามบ้านของประชาชนทั่วไปนะครับก็มีการติดกล้องวงจรปิดนะครับติดกล้องวงจรปิดแต่เชื่อไหมครับว่าแม้จะถ่ายภาพหรือติดคนที่เข้าไปลักทรัพย์นะครับแต่บางทีเขาก็หลบหนีข้ามประเทศมาเราไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่ครับผมเรามันเป็นค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมครับผมนะครับก็คืออย่างเช่นถือบัตรสองสัญชาติใช่ไหมฮะก็คือกลางวันก็ประกอบอาชีพอย่างเงี้ยแต่เราก็ฐานข้อมูลเราก็ไม่รู้เพราะมันมีจำนวนมากจริงๆครับพอเข้าไปลักทรัพย์เสร็จเอาข้ามไปทางนู้นไปขายนะครับแล้วก็อาจจะหลบอยู่ทางนู้นระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาฝังตัวเพื่อหาเคสใหม่ต่อไปอย่างนี้ก็มีครับผมมันเป็นปัญหาค่อนข้างเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันครับ
5: สำหรับขบวนการนี้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ที่มีชื่อในหมายจับและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
2: มีความรุนแรงจากเหตุการณ์จริงในสหรัฐนะคะก็ทำให้ทางการมีคู่มือรับมือกับสถานการณ์วิกฤตแบบนี้โดยเฉพาะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ค่ะเราจะไปติดตามทั้งหมดกับคุณอัฟนันอัฟดุลลอค่ะ
10: We gotta get in there.

ภาพที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นไปไม่ใช่การซักซ้อมนะครับหรือว่าฉากในหนังแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสหรัฐอเมริกาครับนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับภัยคุกคามนี้ในสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติสหรัฐระบุว่าในปี2023เพียงปีเดียวครับเกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งในปี2024นะครับเกิดขึ้นไปแล้ว40ครั้งซึ่งตัวเลขนี้ครับก็ทำให้สหรัฐต้องบรรจุวิชาการเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิงเป็นหลักสูตรระดับชาติที่สอนกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลครับหลักการสำคัญ3คำสั้นๆที่เขาสอนให้เด็กครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่องจำให้ขึ้นใจก็คือหนีซ่อนสู้นะครับเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นเขาสอนให้ทำอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับคำแรกนะครับก็คือหนีครับถ้าประเมินแล้วว่าสถานการณ์ทางโล่งต้องทิ้งทุกอย่างครับทิ้งกระเป๋าวิ่งหนีออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับที่สำคัญก็คือห้ามมัวแต่หยิบโทรศัพท์แล้วก็ขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับแต่ถ้าหนีไม่ทันแล้วนะครับต้องซ่อนครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางสหรัฐฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมกันสิ่งที่เรียกว่าล็อกดาวน์ดริลนะครับอย่างเข้มข้นหน้าที่ของครูก็คือทันทีที่มีเสียงสัญญาณเตือนครูจะพุ่งเข้าไปล็อกประตูห้องเรียนทันทีในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐนะครับอุปกรณ์พิเศษที่ล็อกปิดตายจากด้านในเพื่อไม่ให้คนร้ายสามารถเข้ามาในห้องได้จากนั้นก็จะปิดไฟรูดม่านปิดหน้าต่างให้ทึบที่สุดครับส่วนหน้าที่ของเด็กนักเรียนก็คือต้องเงียบปิดเสียงโทรศัพท์มือถือแบบ 100% แล้วไปรวมตัวกันในที่มุมอับของห้องนะครับเอาโต๊ะ

0: เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเจอกับเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนครับเป็นเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนว่าเหตุยิงกันในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับและเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจสน.ดอนเมืองครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นแผนเผชิญเหตุซึ่งเคยมีการจำลองสถานการณ์ให้กับครูแล้วก็นักเรียนร่วมกันฝึกซ้อมกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตำรวจสน.ดอนเมืองครับนำหลักการเดียวกันกับที่สหรัฐก็คือหนีซ่อนสู้มาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยครับมีการจำลองสถานการณ์ว่าหากมีเสียงปืนดังขึ้นเด็กๆจะต้องหมอบต่ำวิ่งหลบไปทางไหนครูจะต้องล็อกห้องเรียนแล้วก็ให้เด็กซ่อนตัวไปอยู่จุดไหนอย่างไรให้ปลอดภัยครับความท้าทายของประเทศไทยก็คือโครงสร้างของอาคารครับโรงเรียนในไทยส่วนใหญ่เป็นอาคารแบบเปิดโล่งนะครับหน้าต่างบานเกล็ดประตูไม้ธรรมดาก็ทำให้การล็อกดาวน์เนี่ยหรือการทำให้มิดชิดแบบสหรัฐอาจจะทำได้ยากกว่านะครับแต่ถามว่าในประเทศไทยนะครับเราอาจจะไม่ต้องสร้างอาคารสร้างห้องเรียนแบบสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าดูจากความเป็นไปได้แล้วก็ค่อนข้างยากแต่สิ่งสำคัญสำหรับคนไทยก็คือการตระหนักรู้การรู้เท่าทันเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคุณพิพิมลคุณสิริมาครับ
1: ค่ะก็จะได้รับมือกันได้ทันด้วยนะคะขอบคุณคุณอัสนันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะความรุนแรงในโรงเรียนมีอีกหลายรูปแบบนะคะและที่เราเพิ่งเจอก็คือเป็นกรณีของผู้ปกครองนักเรียนหญิงอายุ14ปีที่จังหวัดภูเก็ตเธอยืนยันที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับเด็กหญิงชาวเมียนมาบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายลูกสาวภายในโรงเรียนยังมีอีกกรณีนึงที่หาดใหญ่วิทยาลัยค่ะที่จังหวัดสงขลาตอนนี้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระหว่างวันจันทร์กับวันอังคารนี้หลังจากที่มีอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโพสต์ข่มขู่ค่ะตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามออกตรวจตราโดยรอบบริเวณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะและทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโรงเรียนพร้อมกับสั่งยกระดับความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำจุดเข้าออกคนที่มาติดต่อราชการผู้ปกครองและบุคคลภายนอกก็ต้องแลกบัตรส่วนการนำรถเข้าไปภายในโรงเรียนครูและบุคลากรจะต้องแจ้งทะเบียนและยี่ห้อรถให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยล่วงหน้ารวมถึงงดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่เข้าไปส่งภายในบริเวณโรงเรียนนะคะมาตรการทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เว็บไซต์โรงเรียนออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมเนื่องจากถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชาวต่างชาติข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพอาวุธข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และกลุ่มสาธารณะในแอปพลิเคชัน LINE นะคะครูต่างชาติคนดังกล่าวได้ถูกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปผลว่ากระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญาจ้างและโรงเรียนก็มีมติบอกเลิกสัญญาจ้างมีผลไปตั้งแต่24กรกฎาคมในประกาศของโรงเรียนก็ยังระบุว่าเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เบื้องต้นทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาได้ให้ข้อมูลบอกว่าครูต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมช่วงเวลา14นาฬิกาผ่านทางด่านประดังเบซาค่ะส่วนอีกกรณีที่เป็นเหตุการณ์นักเรียนหญิงชาวเมียนมาอายุ13ปีจากต่างโรงเรียนบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายนักเรียนไทยอายุ14ปีภายในห้องน้ำโรงเรียนตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่6สิงหาคมแล้วก็เป็นข่าวที่ถูกนำมาเผยแพร่ผ่าน Facebook ภูเก็ต Times นะคะไทย PBS สอบถามไปยังสถานีตำรวจเชิงทะเลได้รับทราบข้อมูลว่ามีการเชิญผู้ปกครองทั้ง2ฝ่ายรวมถึงบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลตั้งแต่วันเกิดเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ
3: มาดูการแข่งขันทางด้านการค้ากันหน่อยนะคะผู้ประกอบการไทยในหลายพื้นที่ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตรวจสอบหลังจากที่มีการพบว่ามีการเปิดร้านขายสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะยกตัวอย่างเช่นในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนงานหัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างผ้าใยกันชงตอนนี้ก็ถูกตีตลาดจากกลุ่มทุนต่างชาติค่ะผ้าใยกันชงในภาพด้านซ้ายคือสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะส่วนผ้าใยกันชง

0: งในภาพด้านขวาค่ะคุณผู้ชมเป็นสินค้าที่ชาวบ้านในตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าลักษณะแตกต่างกันโดยผ้าใยกันชงที่นำเข้ามีลักษณะเรียบผิวไม่ฟูและสัมผัสไม่นุ่มเท่ากับผ้าที่ทอมือของชาวบ้านที่สำคัญราคาถูกกว่าหลายเท่านี่คือหนึ่งในผลิตในสินค้าที่ทุนต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในไทยด้วยราคาที่ต่ำกว่าจนทำให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับความเดือดร้อน
1: อันนี้คือว่าต้องมาดูแลผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องเข้ามาเสนอแนวทางให้ด้วยนะคะเราต้องวางกันตลาดหรือต้องทำตลาดยังไงถึงจะได้ขายของได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าขายเราขายไม่ค่อยได้ทางกลุ่มก็รู้สึกว่ามันไม่มีกำลังใจจะสู้ต่อไปแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราขายได้เราก็จะมีกำลังใจว่ายังขายได้แล้วก็ยังไปต่อทีละสเต็ปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามันขายไม่ได้เลยสมมติว่าเดือนนี้ขายไม่ได้เลยขายได้แค่ไม่กี่ตัวมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ไม่หมดกำลังใจนะคะ
0: ประธานสมาพันธ์ SME ไทยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนระบุถึงข้อจำกัดของธุรกิจ SME ในภาคเหนือโดยระบุนะคะว่าส่วนใหญ่สินค้าไทยมักเจอปัญหาการลอกเลียนแบบจากต่างประเทศและนำเข้ามาขายทำการตลาดในราคาที่ถูกกว่าทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้เนื่องจากต้นทุนสูงกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งแก้ไขใน2ส่วนหลักๆ ก็คือการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการจดทะเบียนสิ่งพงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ที่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญค่ะช่วยสร้างเอกลักษณ์และคุ้มครองให้กับสินค้าท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
2: สิ่งที่เป็นตัวเกราะสำคัญที่จะปกป้องสินค้าของประเทศไทยซึ่งหนึ่งต้องใช้ต้นทุนเยอะต้องใช้ความกลมกล่อมของวัฒนธรรมไปผลิตเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาที่จะผลิตเนี่ยสิ่งที่เป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากคือนอกจากเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยการจดเรื่องของ GI หรือสินค้าเฉพาะถิ่นบางส่วนก็จะมีส่วนทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์มากขึ้น
3: และไม่ใช่แค่สินค้าพื้นเมืองเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาโดนตีตลาดแต่ว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านจำหน่ายสินค้าจีนพบกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบในตำบลหนองน้ำส้มและพื้นที่ใกล้เคียงจากการสังเกตสินค้าภายในร้านก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารขนมเครื่องดื่มของใช้ในชีวิตประจำวันบนผลิตภัณฑ์ปรากฏภาษาจีนไม่มีสลากภาษาไทยรวมไปถึงเครื่องหมายอย.ก็ไม่มีค่ะนายอำเภออุทัยบอกว่าสั่งดำเนินคดีกับซูเปอร์มาร์เก็ตจีน4แห่งด้วยกันมีการปรับร้านละ 200,000 บาทและอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบไปยังจุดอื่นค่ะ
4: ค้าที่ไม่มีแหล่งที่มาอย่างบางร้านจะเห็นได้ว่าเป็นสินค้าที่เป็นสลากภาษาจีนเลยไม่มีแหล่งที่มาแหล่งผลิตแล้วก็ไม่มีเลขสารบบอาหารที่ได้รับการรับรองจากทางอย.ทำให้เราไม่มั่นใจว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคชาวไทยหรือเปล่ารวมทั้งเรื่องสินค้าบางครั้งเนี่ยสินค้าก็หมดอายุด้วยก็ขอความประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเกิดว่าพบเห็นสินค้าอย่างนี้เนี่ยเพื่อประดุงความถูกต้องแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคของพ่อแม่พี่น้องเองแจ้งเบาะแสมาที่ทางอำเภอครับอำเภอจะได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยครับ
3: ทีมข่าวสอบถามเจ้าของร้านสะดวกซื้อนะคะก็บอกว่าเปิดกิจการร้านค้ามานานกว่า10ปีก่อนหน้านี้เปิดเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ในชุมชนแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนมีอยู่ 2-3 แห่งทำให้ร้านค้าได้รับผลกระทบซึ่งลูกค้าบางส่วนเนี่ยเปลี่ยนไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนแทนทุกวันนี้ก็ต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาทค่าจ้างพนักงานค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็แบกรับต้นทุนร้านค้าบางแห่งยอมปิดกิจการหลังจากที่ยอดขายหายไปกว่าครึ่งค่ะ
5: ก็มีเยอะอยู่นะครับ
6: ครับ
5: ก็สินค้าเราขายไม่ค่อยได้
6: จริงๆเราอยากให้ภาครัฐเขาทำอะไรบ้างในนั้นเรื่องไทยเราขายของไม่ได
5: ้ก็ต้องทำตามกฎหมายอะครับผมทำตามกฎหมายนะครับ
6: จริงๆเขามีคนมาจับบ่อย
5: มาบ่อยอยู่ครับผมรอบนี้ปิด เดือนนี้ก็2ครั้งแล้วครับผม
6: สองก็ยังมีขาย
5: มีขายปลาปลายอยู่ครับผมเขาเปิดตอนเย็นครับ
0: ผู้ประกอบการไทยยังเรียกร้องไปถึงภาครัฐให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและตรวจสอบร้านค้าที่อาจดำเนินกิจการไม่ถูกต้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะ
3: นิวส์รูมห้องข่าวไทยพีบีเอสวันนี้นะคะชวนจับตาศึกซักฟอกรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกพรรคการเมืองหรือไม่แล้วก็ชวนเกาะติดการแก้ปัญหาโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะแนวโน้มที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่ประเมินผลลัพธ์จากการมาเยือนไทยของมินอองไลน์ผู้นำเมียนมาด้วยนะคะติดตามกับคุณอุรชัยสอดแก้วค่ะ
7: เปิดสภาปลายสิงหาจับตาศึกซักฟอกจุดเปลี่ยนสำคัญค่ายการเมืองมติลงดาบคนโกงสอบท้องถิ่นเกมตัดจบสาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือไม่เช็คผลลัพธ์มินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลเมียนมาเยือนไทยใครได้ใครเสียครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นะครับผ่านมุมมองของบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: ภาผู้แทนจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญปลายเดือนนี้นะครับแล้วในช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายคนจับจ้องไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสัญญาณพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านๆมา
1: ถึงแม้ว่าจะมีดีลไม่มีดีลเนี่ยก็ต้องนำไปสู่ว่าเราก็ต้องมีการที่จะนำมาเปิดเผยเรื่องต่างๆที่มันไม่ชอบมาพากลต่างๆให้ปรากฏในสภา
2: แดงเขียวเอาน้ำแข็งใสเรานุ่มคาร์เนชั่นลาดนะอย่างนี้เลย
3: ได้คุยกับทางคนไทยด้วยไหมคะยังผสมกันลงตัวอยู่ใช่ไหมคะน้ำเงินแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มใช่ไหมคะท่าน
4: ลงตัวครับกลมกล่อม
0: เราชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อกับบรรณาธิการข่าวการเมืองนะครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับทำไมการอภิปรายครั้งนี้คุณเสาวลักษณ์ถึงได้มองว่ามันพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมามันจะเป็นหมุดหมายมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกพรรคการเมืองแหละครับ
5: จริงๆต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวจะในฝ่ายของบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เท่าที่เราพูดคุยกันเรื่องของดีลลับช่วงสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้เราต้องบอกว่าดีลลับนั้นจบแล้วนะคะ
0: ครับ
5: จบด้วยภาพนี้แหละค่ะภาพที่คุณหนูและคุณหนิมเขากอดกันแล้วก็ยิ้มกันอย่างมีนัยยะภาพนี้จบไปเพราะว่าแดงเขียวแล้วก็ส้มจับมือกันไม่ได้แล้วก็จบแบบมีนัยยะนั่นก็เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของน้ำเงินกับแดงยังคงเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคุยกันมาว่าดีลลับที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากไหนคำตอบตอนนี้น่าจะชัดแล้วว่าที่มานั้นได้คำตอบไปด้วยที่มาคืออาจจะมาจากพรรคกล้าทำอาจจะมาจากเขียวแล้วตอนนี้คำตอบก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างแดงกับน้ำเงินเขายังกลมเกลียวเหนียวแน่นกันอยู่แต่ถามว่าทำไมเขียวถึงต้องเปิดเกมนี้ขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการซักฟอกที่คุณอรชัยตั้งคำถามนี่แหละ
0: ครับ
5: แต่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมแดงถึงไม่ตอบรับเขียวหลายคนก็มองไปที่ว่าทำไมคุณจุลพันธ์ต้องกอดกับคุณอนุทินก่อนนี่คือการกอดกันแบบมีนัยยะและส่งสัญญาณกลับไปว่าความเหนียวแน่นของรัฐบาลยังคงอยู่นะน้ำเงินยังคงอยู่กับแดงและแดงที่ไม่ได้ตอบรับเขียวเพราะว่ามันมีข้อเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นเขียวอยู่ด้วยถ้าเกิดแดงตอบรับขึ้นมานี่อาจจะเป็นเกมลวงของเขียวหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเงินบอกให้เขียวรอก่อนและเขียวก็ถูกเรียกมาโดยตลอดว่าเป็นพรรคฝ่ายคอยถ้ายังคงคอยแบบนี้โดยไม่ทำอะไรเลยก็คงจะต้องคอยไปอีกนานแต่เมื่อขยับออกมาก็ไม่ได้คำตอบที่จะทำให้มีใครขยับตาม โดยเฉพาะจากแดงที่ไม่ไว้วางใจก็เพราะว่าถ้าเกิดแดงขยับออกมาเขียวเข้าเสียบแทนแน่นอนเพราะว่าในส่วนของน้ำเงินเนี่ยเขาก็บอกให้เขียวรออยู่นอกจากนั้นแดงในคุณทักษิณชินวัตรก็ยังไม่ชัดเจนในทางการเมืองถ้าแดงเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณจริงๆคุณทักษิณก็ยังมีคดี112อีกด้วยเพราะฉะนั้นยังคงรักกันดีระหว่างแดงกับน้ำเงินดีกว่า
0: ขออนุญาตคุณเสาวลักษณ์สรุปที่ว่าเอาเขียวไม่เอาเขียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับแกนนำรัฐบาลอย่างค่ายสีน้ำเงินขึ้นอยู่กับค่ายสีแดงเหรอครับ
5: ก็เป็นไปได
0: ้
5: ว่าเกี่ยวข้องกันนั่นเป็นเพราะว่าสมการเป็นเพราะว่าคณิตศาสตร์ทางการเมืองลงตัวอยู่ตรงนี้มากกว่า
0: ครับ
5: แล้วถ้าสมมุติว่าแดงบวกกับเขียวก็ยังไม่เพียงพอก็ยังต้องขยับไปรวมกับส้มด้วยแล้วแดงกับส้มจะไปกันได้ไหมก็ยังมีข้อขุ่นเคืองหมองใจกันอยู่อีกด้วยซ้ำไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะระวังพวกพรรคการเมืองทั้งหลายที่ขยับแล้วขยับไปขยับมาระวังน้ำเงินนะคะน้ำเงินจะตีท้ายครัวเอาถ้าขยับแล้วเกิดแตกแยกเกิดมีอะไรที่ทำให้การโหวตแตกออกไปนั่นอาจจะโดนตีท้ายครัวได
0: ้
5: 1ก็คือแดงถ้าเกิดแดงใครขยับขึ้นมาก็อาจจะมีคอนเนคชั่นอยู่กับพรรคภูมิใจไทยก็ได้แม้แต่คุณหนิมเองคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก่อนหน้านี้คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เคยแสดงท่าทีที่จะก้าวออกจากเพื่อไทยด้วยซ้ำไปแต่เมื่อคุณหนิมได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนั่นก็คือการคงอยู่ของบ้านใหญ่อมรวิวัฒน์ที่ยังอยู่กับพรรคเพื่อถ่ายต่อถ้าไม่งั้นอาจจะก้าวออกไปแล้วกลายเป็นสีน้ำเงินไปแล้วด้วยก็ได้หรือถ้าเขียวขยับขึ้นมาแล้วไม่ไว้วางใจในความเป็นน้ำเงินขึ้นมาจริงๆเขียวก็อาจจะโดนตีแตกก็ได
0: ้
5: จะตีแตกก็ไปอยู่ที่ การซักฟอกนี่แหละค่ะถึงได้บอกว่ามันเกี่ยวข้องกันถ้าพรรคเขียวรอไม่ไหวเป็นพรรคฝ่ายคอยไม่ไหวแล้วก็ขยับตอนนี้เมื่อดีลที่เสนอถูกปิดนั่นหมายความว่าพรรคกล้าทำต้องเดินหน้าเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวเต็มตัวที่ว่านี้ไม่มีเวทีไหนที่จะต้องแสดงแล้วก็ดำเนินการเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวได้ดีเท่ากับเวทีของการซักฟอก
0: ครับ
5: ถ้าดูจากสภาที่กำลังจะเปิดในสมัยสามัญครั้งที่สองแล้วก็จะยื่นยติได้คุณสิริกัญญาพูดชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านจะยื่นยติซักถามก่อนแล้วก็จะตามด้วยซักฟอกเปิด25สิงหาคมนี้ถ้าจะมีซักฟอกเกิดขึ้นจริงๆก็น่าจะอยู่ราวๆเดือนกันยาไปแล้วตุลาพฤศจิกาเป็นไปได้ถ้ามีการอภิปรายขึ้นมาจังหวะนี้พรรคประชาชนต้องแสดงอย่างเต็มที่ทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วก็ประเด็นที่จะซักฟอกต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนนั่นเป็นเพราะว่าพรรคประชาชนเองก็กำลังถูกจับกัดกรอบเวลาอยู่ด้วยกับคดี44ส.ส.
0: ครับ
5: ในจังหวะนี้ถ้าจะต้องแสดงให้เต็มที่ถามว่าถ้ามีเขียวเข้ามาด้วยก็อาจจะมีน้ำหนักพอสมควรเพราะเขียวก็คงจะรู้เรื่องระหว่างแดงกับน้ำเงินไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าจะมีขึ้นแล้วในส่วนของพรรคประชาชนที่ต้องแสดงเต็มที่เพราะว่ามีคดีที่รออยู่นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคดี44ส.ส.ในคดีที่อยู่ในศาลฎีกานักการเมืองแต่นักกฎหมายมหาชนเขาก็บอกว่าค่ะว่าในมุมของความเป็นพรรคประชาชนที่เสนอพยานเข้าไป80ปากแม้ศาลฎีกานักการเมืองจะมีระบบของการไต่สวนแต่ระบบของการไต่สวนเน้นศาลฎีกาก็สามารถกลั่นกรองและพิจารณาได้ศาลก็เลยตัดพยานออกไปเหลือแค่60ปาก60ปากมีนักการเมืองมีนักกฎหมายมีอดีตส.ส.และส.ส.ของพรรคก้าวไกลเองที่จะเข้าไปเป็นพยานเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะของการเปิดไต่สวนมันจะไปจบเอาช่วงเดือนพฤษภาคมปี2570เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือเวทีสำคัญของพรรคประชาชนที่จะได้แสดงศักยภาพของแกนนำรุ่นที่3ผ่านเวทีการซักฟอกก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม
0: ่พรรคประชาชนเองก็ต้องไว้ลายในการซักฟอกพรรคกล้าทำเองก็มีเดิมพันอยู่กับการซักฟอกเพื่อไทยภูมิใจไทยเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีเขาต้องชัดเจนกับการซักฟอกอยู่แล้วแต่ในกรณีกล้าทำเนี่ยก่อนการเลือกตั้งทุกคนเชื่อว่าสสกล้าทำก็คงคาดหวังจะเป็นรัฐบาลนั่นแหละตอนหลังตัวร้อยเอกธรรมนัสก็มั่นใจว่าสสเนี่ยเหนียวแน่นแล้วก็ทำงานในฐานะฝ่ายค้านแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับคุณสวรักษ์ในการซักฟอกจะมีใครแตกแถวไหมครับ
5: นี่จึงเป็นเวทีที่ต้องบอกว่าต้องจับตาดูเพราะว่าจะมีการซักถามก่อนแล้วก็ยังมีกฎหมายอีก2ฉบับที่จะดูทิศทางของการโหวตและดูท่าทีของส.ส.พรรคกล้าทำ

0: แต่ละคนก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะไปที่เวทีของการซักฟอกถ้าเวทีซักฟอกพรรคกล้าทำยังไม่ได้แสดงตัวเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แล้วก็ร่วมอภิปรายด้วยแต่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำก็จะต้องโหวตในแบบไหนโหวตในแบบงดออกเสียงหรือไม่ไว้วางใจหรือจะยังคงไว้วางใจเพื่อเป็นพรรคฝ่ายคอยต่อไปถ้าจะคอยก็ต้องบอกว่า 50-50 เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าหลังการอภิปรายคุณอนุทินคุณชัยชนกก็พูดแล้วว่า1ปีกำลังสวยสำหรับการปรับครม.ทีนี้ก็ต้องวัดใจแล้วแหละว่าพรรคกล้าทำจะตัดสินใจจะยังคงเป็นพรรคฝ่ายคอยต่อไปหรือจะเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมมือกับพรรคประชาชนแสดงศักยภาพของการเป็นพรรคฝ่ายค้านในเวทีซักฟอกปลายปีนี
0: ้
1: สำคัญกว่านั้นยังมีคดีของการหัวเลือกสว.ที่จะต้องมีกกต.ลงมติให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยถ้าจะลงมติแล้วส่งคดีไปให้ศาลฎีกาพิจารณาในเรื่องของการถอดถอนหรือไม่อย่างไรนั่นก็จะเป็นอีกศักยภาพนึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่แค่เวทีซักฟอกในส่วนของสภาเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับเวทีของวุฒิสภาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกกต.ลงมติส่งไปให้ศาลฎีกามีคนพูดกันว่าในส่วนของสว.ที่เป็นสายสีน้ำเงินถ้าจะต้องแลกด้วยศักยภาพของรัฐบาลศักยภาพของสภาจะต้องมีสว.สายสีน้ำเงินหลุดออกจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า30เสียง30เสียงนั้นก็เพื่อที่จะขยับสว.สำรองที่จะเป็นสายสีแดงและสายสีส้มเข้ามาทำงานนี่คือเงื่อนไขของการต่อรองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องอยู่ที่มติของกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยของศาลฎีกาในส่วนของการสอยสว.ภายหลังด้วยหรือแม้แต่การดำเนินคดีแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะส่งไปให้หรือเปล่าอยู่ที่มือกกต.อยู่ก่อนค่ะ
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้ง192เสียงแข็งแกร่งมากเลยนะหลังการเลือกตั้งเขาแข็งแกร่งมากเลยมาจนถึงตอนนี้ที่คุณเสาวลักษณ์กำลังอธิบายเรื่องของการเจรจาต่อรองเต็มไปหมดเลยครับเขาแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: จริงๆถ้าจะวัดกันจริงๆวัดโดยเสียงของพรรคภูมิใจไทยไม่น่าจะมีศักยภาพมากเท่านั้นแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเขาประกาศตัวชัดเจนว่าพรรคร่วมรัฐบาลของเขาคือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเสียงที่เหลือคือเสียงที่สนับสนุนนี่คือเป็นอีกหนทางนึงที่พรรคภูมิใจไทยอาจจะเดินเกมตีท้ายครัวอย่างที่บอกตีท้ายครัวอย่างที่บอกคือการเติบโตของพรรคภูมิใจไทยที่จะไม่ใช่แค่เสียงที่มีอยู่หน้างานเท่านั้นแต่จะต้องดึงส.ส.จากพรรคอื่นเข้ามาร่วมงานให้มากขึ้นแม้เวลานี้กฎหมายจะห้ามควบรวมพรรคการเมืองก็ตามแต่การสนับสนุนและอยู่หลังฉากเนี่ยมันเป็นภาวะทางการเมืองที่สำคัญไม่น้อยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะยกมือขึ้นมาสนับสนุนรัฐบาลได้แต่สัดส่วนและการต่อรองทางการเมืองแม้แต่เก้าอี้ครม.ก็จะน้อยลงอันนี้ก็เลยอยู่ที่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะขยับมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามีเสียงโดยเสียงของภูมิใจไทยเองอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่เราเห็นก็ได้ค่ะ
0: ครับรอดูว่าอาจจะมีปรากฏการณ์บังเอิญเพิ่งรู้ว่าอุดมการณ์ตรงกันหลังจากนี้เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: คณะกรรมการกลางมีมติลงดาบคนที่ทำผิดในคดีโกงสอบท้องถิ่นคุณผู้ชมครับอย่างที่เราให้ตัวเลขกันไปตลอดหลายสัปดาห์เกือบ 6,000 คนที่โดนเพ่งเล็งตอนนี้กลายเป็นเกือบ 6,000 คนที่มีมติต้องถอดถอนพ้นจากตำแหน่งยกเลิกการบรรจุนะครับ
1: จริงๆมันจบแล้วนี่ครับมันจบแล้วครับการดำเนินคดีมันก็เดินแล้วการกล่าวหาเดินแล้วการดำเนินคดีขยายผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปก็จะต้องตามมาเป็นลำดับ
0: แต่ว่าการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นแค่เริ่มต้นหรือมันจะเป็นปลายทางแล้วพูดคุยเรื่องนี้ต่อกับบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนนะครับคุณคณิตบุญยพันนิตนะครับ
2: ครับ
0: นี่เป็นสิ่งที่คนที่ทำงานตรวจสอบรู้สึกว่าน่าพอใจแล้วหรือยังฟันคนที่โกงสอบเกือบ 6,000 คนเนี่ยครับ
2: อยากเรียกว่าเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่ก็พอจะเห็นความคืบหน้าคุณอนุทินท่านนายกก็บอกว่าก็พอใจนะไม่ได้ช้านะแต่ก็มันไม่ถูกใจคนติดตามข่าวสารไง
0: รู้สึกว่ามันยังเร็วไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ไ

0: ไม่ถูกใจคนที่ทำข่าวด้วย
1: ครับ
0: พอรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะไปได้เร็วกว่านั้นนั่นหมายถึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบนระดับกลางระดับล่างควรจะถูกดำเนินคดีในสัดส่วนของคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีควรจะมีสัดส่วนที่มากกว่านี้คือตอนนี้เข้าไปดูคนที่มีเกี่ยวข้องกับการถูกดำเนินคดีก็อยู่ประมาณ20กว่าคนบางคนก็มีหมายจับ บางคนถูกควบคุมตัวแล้วแต่ที่เหลือก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวอันนี้คือกลุ่มแรก
1: เกือบ 6,000 นี่เป็นคนที
0: ่เกือบ 6,000 นี่คือคนที่สอบ
1: ไม่ใช่คนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในกระบวนการด้วยซ้ำ
0: ไม่ใช่ ค
1: ือ
0: 5,925 คนหรือตัวเลขกลมๆเนี่ยคือ 6,000 คนเนี่ยขาดอีกนิดหน่อยเนี่ยใน 5,000 กว่าคนเนี้ยก็จะเป็นคนที่พบว่าคะแนนการสอบเนี่ยไม่เป็นไปตามปกติคือสอบเท่าไหร่ก็ควรจะได้เท่านั้นทำได้ทำไม่ได้ตรงไม่ตรงแบบไหนกระดาษคำตอบกระดาษการตรวจกระดาษเฉลยเนี่ยก็ควรจะตรงกันรายชื่อที่ตรงกับกระดาษเฉลยเนี่ยมันก็จะตรงกันแต่ที่ผ่านมามันไม่ตรงกันไม่ตรงกันด้วยเหตุอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่ามันการจ่ายเงิน400,000 500,000 800,000 หรือเปล่าอันนี้โจทย์หนึ่งหรือว่าเป็นเด็กเส้นเด็กนายเด็กในคาถาเด็กหลังบ้านหรือไม่ยังไงเนี่ยก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเมื่อคะแนนมันไม่ตรงกันจำนวนผู้ทำได้กับคะแนนสอบไม่ตรงกันก็ประมาณ 5,925 คนแต่ 5,925 อาจจะมีคะแนนที่โดนกลั่นแกล้งคือปรับลดด้วยนะอันนี้ต้องพิสูจน์เป็นรายบุคคลจำนวนนี้เบื้องต้นเนี่ยเพิกถอนก่อนก็มีคำสั่งเพิกถอนแล้วแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อใหม่จำนวน 50,000 คนเข้ามาทดแทนแปลว่ารายชื่อ 5,000 กว่าคนเนี่ยที่หายไปเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องร้อนๆหนาวๆคุณวชัยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำคะแนนได้มั่นใจทำเองอันนี้ก็ต้องไปเรียกร้องต่อศาลปกครองเข้าใจว่ากระบวนการก็จะมีการเรียกร้องสิทธิ์แบบนี้คืนมา
1: ครับ
0: แต่สำหรับบางคนที่อาจจะรู้ตัวอันนี้ก็ว่าไปแต่ไม่ควรจะจบแค่นี
1: ้
0: ในจำนวนนี้ก็ควรจะมีคือคนที่ผิดจริงๆเนี่ยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ควรจะเล่นงานคนที่ผิดจริงๆด้วยเพราะมันเป็นการร่วมทุจริตคุณละชัยเราคงไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเหยื่ออย่างเดียวคือบางคนอาจจะจ่ายเงินแต่ถ้าสามารถกันก็เป็นพยานได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: แต่บางคนอาจจะอีกแบบนึงอันนี้ก็ควรจะมีการดำเนินคดีเพราะว่ามันเข้าสู่กระบวนการร่วมทุจริตในจำนวน 5,000 คนแต่ 5,000 กว่าคนเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบเพิกถอนรอบเดียวนะก็จะค่อยๆทยอยดำเนินการไปในแต่ละท้องถิ่นบางท้องถิ่นอาจจะมีกี่คนก็ว่าไปตรงนี้ก็อยู่ระหว่างความอลหม่านพอสมควรในระดับหน่วยงานท้องถิ่นหรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาเนี่ยคือแปลว่าจำนวนข้าราชการที่สอบได้เนี่ยก็จะหายไปก็จะหลุดไปจากตำแหน่ง
1: ครับ
0: โดยประกาศฉบับนี้ประกาศเพิกถอนฉบับนี้แต่ 5,000 กว่าคนเนี่ยในโครงข่ายเราเรียกว่าโครงข่ายกระบวนการทุจริตการสอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นรอบนี้อันนี้ก็คือกลุ่มแรกนะคือในวงการข่าวเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีกลุ่ม5ชั้นเค้ก5ชั้นเค้ก5ชั้นหมายว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5แต่ละชั้นก็จะมีผู้เกี่ยวข้องเป็นลำดับชั้นเหมือนขนมชั้นน่ะเป็นต้นไป
1: คนที่ไปสอบนี่อยู่แค่ชั้น1
0: ชั้น1ครับ
1: ครับ
0: เพราะคือผู้จ่ายเงินผู้จ่ายเงินเป็นผู้ส่วนหนึ่งเป็นผู้เสียหายก็มีการดำเนินคดีไปบ้างแล้วแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูการดำเนินคดีอันนี้ก็ไม่ใช่การกระบวนการสอบรอบนี้นะบางคนอาจจะมีอาจจะเรียกร้องสิทธิ์เนื่องจากว่าจ่ายเงินไปแล้วผลลัพธ์ไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นผู้เสียหายจริงๆที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 5,000 เลยคือจ่ายเงินแล้วอาจจะดุกช่อโกงถูกหลอกหรือจ่ายให้ไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ตามเป้าหมายไม่ได้สอบไม่ผ่านอันนี้ก็จะเป็นผู้เสียหายกลุ่มซึ่งอันนี้บางพื้นที่เนี่ยมีการดำเนินคดีในภาคอีสานบางจังหวัดก็มีการดำเนินคดีไปแล้วนี่คือบันไดขั้นแรกหรือขนมเค้กเนี่ยชั้นล่างสุดเลย
1: ครับ
0: ชั้นที่2ประกอบด้วยบางทีเราเรียกว่าเป็นกลุ่มแม่ขายแต่ถ้าเรามองโครงสร้างองค์กรเนี้ยเหมือนกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็เป็นพวกกลุ่มติวเตอร์ไปหาลูกค้า
1: ขายตรง
0: เซลล์กลุ่มเนี้ยมีทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการและไม่ข้าราชการมีทั้งสองส่วน
1: ข้าราชการเอากับเขาด้วยเนี
0: ่ยแน่นอนข้าราชการระดับท้องถิ่นก็ต้องหาลูกค้าก็เรียกว่าหาลูกค้าส่งนาย
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นติวเตอร์เป็นเซลแมนเพื่อกวาดหาลูกค้าแล้วก็เรียกเก็บเงิน

0: อย่างที่เคยเล่าไปในครั้งก่อนๆว่าการจ่ายเงินจ่ายทองกันเนี่ยบางคดีที่มีการร้องเรียนก็พบว่าไม่ใช่จ่ายกันตรงไปตรงมาเหมือนกับผมให้คุณอุรชัย 300,000 ตัวเลขเป็นเงินสดอาจจะไม่ได้โอนเข้าบัญชีนะเพราะระวังมากอาจจะให้เป็นเงินสดอันนี้ก็ไม่จริงแต่มันเป็นการทำสัญญาแบบสัญญาเงินกู้
1: นี่แหละที่เป็นประเด็นปัญหาเพราะว่ามันจะไปชั้นที่3ได้ยังไงในเมื่อสัญญานี้มันจะตัดจบแค่ชั้น2
0: ก็ต้องมาดูที่การสอบสวนว่าผู้เสียหายเนี่ยยืนยันว่าเป็นสัญญาเงินกู้จริงๆแล้วมีรายได้ที่เกี่ยวข้องคือในรูปแบบพฤติกรรมการกระทำความผิดอ่ะมันสามารถพิสูจน์ได้อยู่พอสมควรว่าเอ๊ะคุณจะให้กู้เงินถ้าทุกรายก็คงไปไม่ได้จะเอาเงินไปทำอะไรนักหนาคือมันรูปแบบการทำงานถ้าตรวจสอบแบบสอบกันแบบจริงๆจังๆตรงไปตรงมามันก็จะมองเห็นภาพแบบลักษณะแบบนี้ได้อยู่อันนี้คือเคสชั้นที่2
1: ครับ
0: เคสชั้นที่3ก็คือกลุ่มที่เราเห็นกันอยู่ที่ปรากฏเป็นข่าวกลุ่มนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้วประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยคนที่เกี่ยวข้องกรณีที่ไปแก้ไขคะแนนคำตอบอย่างเช่นบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจเนี่ยที่เขาไปจับกันตำรวจก็ไปจับในกลุ่มแรกในกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่3
1: ครับ
0: หรือเคสชั้นที่3ก็มีหลายคนเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาบางคนควบคุมตัวแล้วบางคนอยู่ระหว่างติดตามตัวบางคนอยู่ระหว่างอ่อนออกหมายจับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20คนนี่เรื่องกลุ่มที่3กลุ่มที่4หัวขึ้นมาหน่อยนึง
1: ครับ
0: นี่เป็นเอเจนต์ระดับจัดการการสอบตอนนี้ก็มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ละ2คน2รายถูกดำเนินคดีไปแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมท้องถิ่นกับหน่วยงานที่รับจัดการการสอบก็คือมสว. อดีตผอ.สำนักทดสอบการศึกษาก็เข้ามาให้การละ
1: ครับ
0: ดุกแจ้งข้อข่าวหาไปอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกลุ่มถัดมาคือกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายคุณอุรชัยมันจะเหมือนภูเขาน้ำแข็งมันจะแคบลงหน่อยกลุ่มนี้ก็เบื้องต้นก็มีคนให้ข้อมูลคือมีการพูดถึงในลักษณะโครงข่ายว่าเอ๊ะกลุ่มนี้น่าจะระดับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ระดับกรมหรือเหนือกว่ากรม
1: นี่ชั้นเคชั้นที่5แล้วใช่มั้ย
0: ชั้นที่4ยังไม่นับชั้น5
1: ยังไม่ถึงนะฮะ
0: ชั้น5นี่เรียกว่า last boss
1: ครับ
0: เดี๋ยวอาจจะมีชั้น6เพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยซึ่งมันคือมันต้องดูว่ากระบวนการจัดการปัญหาเรื่องนี
1: ้
0: ถ้าจะมองเฉพาะครั้งนี้หรือครั้งที่มีการสอบได้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องเป็นราวมีหลักฐานกันชัดเจนเนี่ยมันจะเห็นอยู่ที่ประมาณ5ชั้นก็คือชั้นบนก็คืออาจจะเป็น last boss ที่เอาล่ะมันจะเข้าไปบริหารจัดการแบบไหนยังไงเกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการการสอบเป็นคนกลางจัดการปัญหาการสอบอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่4หรือ5
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูในอดีตเนื่องจากว่าจริงๆเคยเกริ่นในรายการไปหลายครั้งแล้วว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มในช่วงเวลาแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเริ่มเมื่อปี66-67แต่เริ่มตั้งแต่ปี60-61-62มีการแก้กฎหมายคือต้องทราบว่ากระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทุจริตสอบท้องถิ่นมันกระจายไปอยู่ในท้องถิ่นต่างๆมีการทุจริตบางอบต.นี่ก็ทุจริตรับข้าราชการกลุ่มนี้ทุจริตครูบ้างอะไรบ้างเงินเนี่ยมันกระจายไปในแต่ละท้องถิ่นก็เพื่อแก้ปัญหาของในยุคที่มันมียุคทสช.ว่ากันเถอะว่าเขาพยายามจะจัดการปัญหาที่พบว่ามันมีปัญหาอยู่หลายๆที่เนี่ยก็หาหน่วยงานกลางที่มาเป็นคนรับผิดชอบในการบริหารจัดการการสอบหรือกกลางเพื่อบริหารจัดการของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ให้บริหารจัดการการสอบในเจตนาเนี่ยดีแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันมีประเด็นเพิ่มเติมทำให้เกิดปัญหาที่เราเห็นจนทุกวันนี
1: ้
0: หลังจากนั้นปี 62, 63, 64ก็พบว่ามีการร้องเรียนเรื่องการจัดสอบทุจริตท้องถิ่นในแต่ละตำแหน่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เปลี่ยนผู้รับจ้างไปเรื่อยๆนั่นหมายว่าบางมหาลัยก็รับก็ไม่มีปัญหาบางท้องถิ่นบางจัดซื้อจัดจ้างก็รับแล้วถูกเปลี่ยนตัวซึ่งก็มีประเด็นที่อภิปรายกันในถูกสอบกันในการบัญชีการที่คุณรวมเป็นประธานเนี่ยก็พบปัญหาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพว่าเอ๊ชั้น5หรือ last boss หรือเหนือกว่า last boss เนี่ยหรือ super boss เนี่ย big boss เนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่หรือเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่ที่เห็นผลประโยชน์เรื่องแบบนี้แล้วทำให้มันเกิดกระบวนการทุจริตการสอบแบบเป็นลักษณะเครือข่ายแบบนี้มาหลายปีหลายรุ่นหลายสมัยด้วยกันแต่การสอบสวนจะไปถึงบิ๊กบอสไหมจะไปถึงลาสบอสหรือไม่เนี่ย คงไม่ใช่เวลาแค่ไม่กี่เดือน
1: ครับ
0: คือตั้งคงปปช.ตั้งเป้าหมายว่าไอ้สัก6เดือนก็คงจะเห็นภาพชัดขึ้นต้องเข้าใจกระบวนการสอบสวนของปปช.นิดนึงว่าปปช.ก็มีวิธีการไต่สวน
1: คือ
0: ปปช.จะไม่ใช้ระบบการกล่าวหาแต่จะไต่สวนเรียกทั้งสองฝ่ายให้มาให้ข้อมูลซึ่งกระบวนการตรงนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนอาจจะต้องค่อยไปเห็นภาพในช่วงเวลานั้น
1: 6เดือนเห็นภาพไม่ได้หมายความว่า6เดือนจบ
0: ใช่
1: เดี๋ยวรอเรื่องนี้ว่าปปช.จะลุยต่อไปยังไงช่วงนี้ขอบคุณคุณธนิตนะครับ

0: เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับมินอองไลน์ประธานาธิบดีของเมียนมาเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นการเดินทางท่ามกลางเสียงครหาข้อท้วงติ่งเยอะแยะมากมายแต่ในจำนวนนั้นก็มีข้อเสนอแนะด้วยเราใช้โอกาสนี้ได้อย่างคุ้มค่ากับเสียงครหาคำวิจารณ์ที่มีมาหรือเปล่า
1: We're offering any huge price. We are country next door. We deal with reality. We have problems that we face along the border. And at the same time, we have to be proactive in terms of helping Myanmar on the path of peace, stability. And, you know, the best way to achieve that is to have talks with those who are in the position of power, right?
0: ช่วงนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการศูนย์ไทย PBS World นะครับคุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์นะครับตกลงแล้ว2วันที่เขามาเยือนได้เจอคุณอนุทินได้เจอกับนักธุรกิจมีข้อตกลงมีพันธสัญญาคำสัญญาหอมหวานมากมายมันคุ้มค่าพอที่จะหักลบกลบกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคุณพงษ์ทัศน
2: ์คือถ้าให้ตอบเลยเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะคุณอรชัยเพราะว่าเอกสารที่ออกมาเราจะเห็นความร่วมมือหลักๆ3ด้านด้วยกันถูกไหมครับเรื่องของแรงงานเรื่องของการจัดการมลพิษในแหล่งน้ำระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็เรื่องความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศประเด็นที่ถูกถกเถียงเยอะก็คือเรื่อง TOR ในการแก้ปัญหามลพิษแหล่งน้ำหลายคนเนี่ยในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินได้ฟังว่ามันอาจจะไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมนะครับเพราะเวลาเราพูดถึงมลพิษในแหล่งน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเท่านั้นนะครับตอนนี้มันมีผู้เล่นหลายผู้เล่นมากในประเด็นนี้มีอะไรบ้างอย่างน้อยๆ5ผู้เล่นสำคัญก็คือรัฐบาลเมียนมารัฐบาลไทยรัฐบาลจีนกลุ่มว้า UWSA แล้วก็นักลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน
0: 5ผู้เล่นนี้เฉพาะปัญหาสารพิษแม่น้ำ
2: เฉพาะปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อห่วงกังวลของภาคประชาสังคมเหมือนกันว่าการแก้ปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าเราคุยกับรัฐบาลเมียนมาซึ่งก็ไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ที่เป็นต้นสายปลายเหตุของมลพิษในแหล่งน้ำด้วยถูกไหมครับเป็นพื้นที่ที่กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ควบคุมไว้อยู่เพราะฉะนั้น TOR มันควรจะขยับขยายไปครอบคลุมผู้เล่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าประเด็นนี้คุยกันระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างแรกคือหลายคนคาดหวังไว้สูงว่าการพบกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำเมียนมาครั้งนี้น่าจะมีการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างผมเริ่มต้นแบบนี้ครับการเดินทางเยือนเนี่ยมันเป็นประเด็นทวิภาคีก็คือประเด็นระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นหลักประเด็นระดับภูมิภาคเอาไว้ก่อนมันเป็นผลพลอยได้เพราะอะไรเราจะสังเกตจากถ้อยแถลงร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากการหารือสิ้นสุดลงไปเนี่ยก็เน้นประเด็นทวิภาคีหมดเลยนะครับมันมีหยุด7ประเด็นสำคัญคุณอรชัยก็คือความมั่นคงชายแดนเรื่องของผู้อพยพแรงงานข้ามแดนเรื่องของอาชญากรรมข้ามแดนมลพิษข้ามแดนอันนี้รวมสารพิษในแหล่งน้ำด้วยนะครับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเส้นทางการค้าที่ถูกตัดขาดบทบาทผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาสงบศึกของไทยและบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมของไทยระหว่างเมียนมากับอาเซียน
0: ครับ
2: พอมาดูเรื่องของมลพิษข้ามแดนเนี่ยก็ได้ประเด็นหลักๆเรื่องของการจัดการแก้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำ
0: ครับ
2: ซึ่ง TOR มันยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่เยอะนะครับอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่กับการรอคอยของใครหลายๆคนที่อยากจะให้รัฐบาลหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยอย่างจริงจัง

0: ือมินอองไลน์อุตส่าห์มาแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านตามริมน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเวลาเห็นว่ารัฐบาล2ประเทศมีข้อตกลงกันนะว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เขาน่าจะดีใจนะ
1: ครับ
0: แต่ช่องโหว่ที่ว่านั้นมันร้ายแรงขนาดไหน
2: คือมันเป็นช่องโหว่ที่เหมือนคุยกันเฉพาะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา
0: ผู้เล่นไม่ครบ
2: ผู้เล่นไม่ครบนะครับอย่าลืมอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ผู้เล่นมันขยายวงกว้างเราควรจะใช้โอกาสนี้ในการบอกผู้นำเมียนมาไหมว่าอาจจะต้องเอากลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี้ยเข้ามาคุยกันให้มากขึ้นด้วยแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันอย่างจริงจังอันนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างนะคุณอุรชัยของความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าจากการเดินทางจากการอ้าแขนต้อนรับผู้นำเมียนมาที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมโลกไม่น้อยเหมือนกัน
0: ครับ
2: ครับ
0: ซึ่งอันที่จริงแล้วเมียนมาเนี่ยมีหลายประเทศในอาเซียนบางประเทศก็เป็นบิ๊กประเทศด้วยที่ดูจะผมใช้คำบ้านๆก็ไม่ค่อยอยากประคบหาสมาคมด้วยแล้วนะครับแล้วการที่เราเชิญเขามาเชื่อมสัมพันธ์กันอันดีกันอย่างนี้มันมีส่วนกระทบอะไรต่ออาเซียนโดยภาพรวมบ้างไหมครับ
2: คือด้วยความที่ไทยกับเมียนมามีพรมแดนติดกันผมคิดว่าเรื่องของการให้ความชอบธรรมรัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบจากความขัดแย้งความไม่สงบในเมียนมามันก็กระทบมาถึงไทยจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าทางเมียนมาบอกว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลพลเรือนและผ่านการเลือกตั้งแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นจะมีข้อบกพร่องก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นการโจมตีที่มันกระทบมาถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทยเมียนมาอยู
0: ่
2: นะครับซึ่งประเด็นนี้มันก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นข้อน่าสังเกตเหมือนกัน
0: หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆควรจะไปเข้มในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมข้ามแดนนะครับเรื่องของยาเสพติดอาวุธเถื่อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราเองก็ตั้งคำถามว่านี่มันเป็นต้นทุนสงครามของบางกลุ่มบางฝ่ายในเมียนมาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้คุยกับมินออนไลน์คนเดียวไม่น่าจะพอละเพราะเจ้าตัวเองก็เคยยอมรับในบางวาระโอกาสว่าเขาไม่สามารถจะมีอิทธิพลเข้าไปจัดการในพื้นที่ของชาติพันธุ์อื่นได
2: ้ครับเสริมจากที่คำถามคุณอุรชัยเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการอ้าแขนต้อนรับมินออนไลน์เนี่ยที่ผมบอกว่าเราอาจจะต้องมองในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน 2,400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผลกระทบต่างๆมันก็กระทบมาถึงไทยด้วยประเทศอื่นๆอาเซียนอื่นๆอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเขาก็สามารถที่จะแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อรัฐบาลเมียนมาได
0: ้
2: ต้องไหมครับแต่เราเนี่ยอาจจะต้องอิงตามความเป็นจริงอันนี้ผมอ้างอิงมาจากการแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศนะบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของความชอบธรรมแต่มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงและว
0: ่
2: าเราจะต้องเข้าหาเมียนมาหรือว่าค่อยๆฟื้นฟูความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปกับเมียนมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้แต่คำถามตามมาว่าเราใช้โอกาสเนี้ยคุ้มค่ากับที่หลายๆประเทศอาจจะตั้งคำถามถึงท่าทีของเราว่าเราซักฟอกหรือฟอกขาวให้รัฐบาลเมียนมาที่นำโดยมินอองไลซึ่งก็เปลี่ยนจากผู้ก่อรัฐประหารตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้คุ้มค่าหรือเปล่าด้วยครับ
0: จริงๆกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็มีปัญหากับมินอองไลหลายกลุ่มเขามองอีเวนต์นี้ยังไงครับ
2: ผมมีโอกาสคุยกับ2กลุ่มอย่างน้อยนะครับจริงๆก็คือกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละตอนแรกเนี่ยคุยกับ SCEF เป็นเหมือนกลไกใหม
0: ่ครับ
2: ที่จะมาพูดคุยกับประเทศต่างๆเป็นกลไกแทนกลุ่มต่อต้านในเมียนมาอีกกลุ่มนึงก็คือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้ครับเขาเข้าใจดีว่าไทยจำเป็นจะต้องอ้าแขนต้อนรับมินอองไล
0: ครับ
2: เนื่องจากไทยกับเมียนมามีพรมแดนติดกันอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้แทน NUG นะครับแต่ประเด็นก็คือไทยอาจจะต้องคุยกับผู้เล่นกลุ่มอื่นๆมากกว่านี้ผ
0: ู้
2: เล่นกลุ่มอื่นๆเช่นอะไรเช่น NUG เช่นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เราควรจะเข้าไปขยายความร่วมมือหรือว่าพูดคุยหารือกับกลุ่มเหล่านี้ให้มากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะแต่รัฐบาลเมียนมาที่นำโดยมินอองไลอย่างเดียวนะครับอีกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการปูทางไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาอันนี้มันเป็น question mark ตัวโตๆเหมือนกันนะครับคุณอุรชัยพระรหัสบดีที่มินอองไลหารือกับ คุณอนุทินในกรอบทวิภาคีเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งพูดในที่ประชุมบอกว่าตอนนี้เมียนมากำลังอยู่บนเส้นทางของการปูทางไปสู่ประชาธิปไตยกำลังจะสร้างความปรองดองแห่งชาติแต่คำถามก็คือมันมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนเพราะอย่างผมในฐานะที่ติดตามประเด็นของอาเซียนประเด็นของภูมิภาคเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเมียนมานำโดยมินอองไลก็มีท่าทีจะปฏิเสธฉันทามติ5ข้อมาโดยตลอดนะครับล่าสุดก็คือวันที่31กรกฎาคมไปแถลงผลงาน100วันของรัฐบาลก็ปฏิเสธฉันทามติ5ข้อเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าไทยก็พยายามชูว่าฉันทามติ5ข้อเป็นเหมือนเกณฑ์ชี้วัดในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาถูกต้องไหมครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์ชัดเจนมันคืออะไรการที่จะรับเมียนมาฟื้นความสัมพันธ์กับเมียนมาเข้าสู่อาเซียนเราได้ทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมหรือเปล่าประเด็นนี้ทางกลุ่มชาติพันธุ์ก็มองว่าฉันทามติ5ข้อมันยังมีความสำคัญนะครับแต่อาเซียนอาจจะต้องจริงจังมากกว่านี้ไหมในการไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้รัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้ออย่างจริงจังเพราะตอนนี้ถ้าเราดู5ข้อมันยังไม่สำเร็จสักข้อเลยนะครับ
0: ครับ
2: หลังจากที่คิดผู้นำอาเซียนไปประชุมร่วมกันที่จาการ์ตาเมื่อปี2021แล้วก็ออกมาเป็นฉันทามติ5ข้อสำเร็จเพียงแค่ข้อเดียวก็คือการตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียน
0: ครับ
2: ส่วนข้ออื่นๆก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าอะไรอาเซียนควรจะจริงจังกับมันมากขึ้น
0: ครับ
2: ในการกำหนดบทลงโทษหรือมาตรการบางอย่างถ้ารัฐบาลเมียนมาไม่ปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย
0: ผมไม่แน่ใจว่าอาเซียนจะจริงจังจริงหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจจากท่าทีของรัฐบาลว่ารัฐบาลคงจะนิ่งไม่ได้แต่รัฐบาลนี้นะซึ่งอีก2ปีไม่ถึงแล้วด้วยจะได้เป็นประธานอาเซียนนะครับเขาต้องวางบทบาทตัวเองยังไงเขาจะต้องเป็น peacekeeper ให้กับเมียนมาล่ะ
2: คือการที่เรากำหนดบทบาทตัวเองเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาผมเรียกว่าเป็นการเจรจาสงบศึกก่อนที่จะไปสันติภาพแล้วกันกับสันติภาพน่าจะยังอีกยาวไกลการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเป็นเจรจาสงบศึกเนี่ยเราสามารถมีไพ่ต่อรองได้นะ
0: ครับ
2: ซึ่งไทยเองก็มีไพ่ต่อรองอยู่ในมือด้วยนะครับก่อนหน้านี้เรามีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมากลุ่มนึงนะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มนึงเหมือนกันจริงๆเราเนี่ยสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้นะครับให้มันเข้มแข็งก่อนที่เราอาจจะอ้าแขนต้อนรับมินอองไลแต่ว่าอันนี้ต้อนรับไปแล้วนะครับ การสารสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ก็อาจจะเป็นหนึ่งในไพ่ต่อรองหรือแรงงานเมียนมาในไทยที่มีอยู่คิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรเมียนมาไว้ทำงานเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นไพ่ต่อรองเช่นยื่นคำขาดไปที่รัฐบาลเมียนมาบอกว่าถ้าแรงงานกลุ่มนี้ต้องการที่จะจดทะเบียนรายงานที่จะต้องกลับไปพิสูจน์สัญชาติเนี่ยถ้ากลับไปแล้วห้ามเอาไปเป็นทหารนะครับถ้าเอาไปเป็นทหารไทยก็จะทำการจดทะเบียนปลายทางแล้วก็เอาเข้าระบบของไทยทันทีอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในไพ่ต่อรองเป็นต้น
0: ครับ
2: แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทำตรงนี้ให้มันจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากฝั่งของรัฐบาลเมื่อวานจากการแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศมันมีแต่เรื่องของความคาดหวังนะคร
0: ับ
2: คาดหวังว่าเมียนมาจะสามารถลดระดับความรุนแรงลงได้คาดหวังเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเรื่องขององซานซูจีที่ทางรัฐบาลเมียนมาปล่อยภาพออกมาแล้วหลายคนบอกว่าเป็นพัฒนาการที่ดีใช่เป็นพัฒนาการที่ดีแต่มันก็แฝงในยะทางการเมืองด้วยว่าอาจจะเป็นการเปิดประตูให้เมียนมากลับเข้าสู่เวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยควรจะทำอะไรในอีก2ปีข้างหน้าในช่วงนี้ควรจะกำหนดเป้าหมายทางการเมืองให้มันชัดเจนว่าเราต้องการอะไรในการปูทางสันติภาพเสถียรภาพในเมียนมากำหนดผู้รับผิดชอบด้วยตอนนี้มันดูกระจัดกระจาย
0: ครับ
2: ทุกอย่างโยนไปให้รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอาจจะไม่สามารถ cover ได้ทั้งหมดนะครับสุดท้ายก็คือไทยไม่สามารถสื่อสารทางการกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มได้แต่ละกลุ่มมีอำนาจที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาวิธีหาคนที่มาเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับกลุ่มเหล่านี้อันนี้เป็นแค่3แนวทางเบื้องต้น
0: ครับรัฐบาลครับผม
2: ครับที่จะตั้งตัวหรือว่าพูดคุยทำบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกให้มันสมบูรณ์มากขึ้น
0: รัฐบาลต้องถอดบทเรียนจากผลงานตัวเองเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์ทัศน์นะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเราที่ส่งผลกระทบความขัดแย้งของเขากระทบเข้ามาในดินแดนของเราอย่างเลี่ยงไม่พ้นเลยนะครับจับตาต่อนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไปจากนี้นะครับวันนี้ปิดห้องข่าวก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ิงหาคมวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกสำหรับไทยปีนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าครบ1ปีการบังคับใช้พรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะมีตัวแทนจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง5ภูมิภาคเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมไปถึงเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติค่ะ
3: PS นะครับซึ่ง
1: นี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งของตัวแทนชาติพันธุ์นะคะสะท้อนคำมั่นร่วมผลักดันกฎหมายไปสู่การบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรมในงานวันนี้ยังได้เห็นการรวมพลังของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า60กลุ่มทั่วประเทศสะท้อนความหลากหลายสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะอย่างเช่นการแต่งกายการฟ้อนรำเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกและโอกาสครบรอบ1ปีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์จัดขึ้นที่ไทย PBS นะคะมีกลุ่มชาติพันธุ์5ภูมิภาคเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แม้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตามค่ะ
4: ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
5: ์สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคน
6: เราจะร่วมกันปกป้องสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเราจะร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของพี่น้องที่ตกหล่นการมีกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการทำให้กฎหมายใช้ได้จริงในชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคน
4: เราไม่เคยคิดเรียกร้องขอพิสิทธิ์สิ่งใดที่เหนือกว่าผู้อื่นหากแต่เราทวงขอทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราพึงมีพึงได้แต่เดิมเพราะพวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสร้างชาติบ้านเมืองมาด้วยกันจนถึงปัจจุบันและจะคอยเฝ้าระวังและตรวจสอบพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้อยู่ในแนวทางไม่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพวกเราที่ร่วมกันเขียนกฎหมายฉบับนี้
7: เยาวชนเองก็ไม่มีพื้นที่มากพอในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่แท้จริงค่ะพวกเราอยากให้ผู้ใหญ่และพี่น้องในที่นี้วางใจค่ะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ได้ละทิ้งรากของตัวเอง
8: เพราะสำหรับพวกเราการมีส่วนร่วมที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้เราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องแต่คือการที่ทำให้เสียงของเยาวชนมีความหมายต่อการตัดสินใจครับ
1: กิจกรรมในวันนี้นะคะก็ยังได้ร่วมกันทบทวนการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาผ่านฟอรัมตรวจกันบ้าน1ปีบังคับใช้ไปต่อกฎหมายชาติพันธุ์พบว่ายังมีข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมายเช่นข้อจำกัดทางการเมืองและกลไกภาครัฐที่ถือกฎหมายคนละฉบับทำให้การบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ทำได้ยากสอดคล้องกับข้อมูลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะที่พบว่าข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์มีมากกว่า50เรื่องแก้ไขได้จริงแค่ 1-2 เรื่องสะท้อนได้ว่ากฎหมายไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศนะคะและภายในเวทีก็ยังมีข้อเสนอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลดอคติกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมและเร่งสร้างรูปธรรมของการใช้กฎหมายปิดช่องว่างไม่ให้เกิดการตีความจากภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิของชาติพันธุ์ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายค่ะ
9: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณอินทัศน์เพชรประสงค์กุลค่ะ

สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานสุดยอดของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่ล่าสุดทุบเวียดนามขาดลอย3เซตรวดคว้าแชมป์ซีวีคัพมาครองได้ตามคาดครับก่อนลงแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนในปลายเดือนนี้วอลเลย์บอลซีวีคัพสนามที่2ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนัดสุดท้ายไทยแชมป์สนามแรกพบเวียดนามรองแชมป์เกมนี้โค้ชออสจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามครับนำโดยบุ๋มบิ๋มชัชออนออมศิลป์ศศิภพรเกียวอัชราพรแนนทัศน์ดาวทิพย์แก้วกัลยาและชมพู่พรพันธ์รวมทั้งยังสลับผู้เล่นชุดผสมลงทำแต้มในหลายจังหวะและเป็นสาวไทยที่เล่นด้วยความมั่นใจโดยใช้เกมบุกจากลูกเสิร์ฟและเกมหัวเสาเป็นทีเด็ดชนะเวียดนามไปขาดลอย3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ10และ25ต่อ15คว้าแชมป์ซีวีคัพสนาม2ไปครองครับด้วยผลงานชนะ3เกมรวดโดยไม่เสียเซตพร้อมได้เงินอัดฉีดพิเศษจากเจ้าภาพอีก 500,000 บาทหลังจบเกมโค้ชออสมองว่าแชมป์รายการนี้

0: ที่ช่วยสร้างความมั่นใจกับทีมไทยก่อนลงแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียโดยทีมไทยจะซ้อมต่อทันทีครับในวันอังคารก่อนเดินทางไปจีนในวันที่17สิงหาคมขณะที่กัปตันชมพู่พรพันธ์บอกว่าเป้าหมายของทีมในวันนี้คือต้องเด็ดขาดไม่ยืดเยื้อกับเวียดนามซึ่งการหมุนเวียนรุ่นน้องลงสนามถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชียให้ได้ครับซึ่งมีตั๋วโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเดิมพัน
1: จริงๆเราก็ต้องคีปคอนดิชันนี้ไว้นะคะทุกๆคนนักกีฬาก็ต้องคีปเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองไว้แล้วก็ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะเป้าหมายก็แชมป์ค่ะแชมป์เท่านั้นค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอะไรจะเกิดขึ้นใดๆก็ตามแต่เราคิดว่าเราจะต้องเข้าชิงให้ได้ก่อน
2: มีหลายอย่างที่เราทำสำเร็จและมีบางอย่างที่ยังทำได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรเราก็คิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราในการที่จะเตรียมตัวอีกประมาณ7วันนะครับเตรียมที่จะไปชิงแชมป์เอเชียกันนะครับเราก็คิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างจะดีสำหรับพวกเราในทั้งวีค1และวีคที่2สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือคอนฟิเดนซ์แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้บางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึง
0: หลังจบภารกิจ CV ครับที่เชียงใหม่ด่านต่อไปอยู่ที่ศึกชิงแชมป์เอเชียในวันที่21ถึง30สิงหาคมที่จีนโดยแชมป์จะคว้าตั๋วโอลิมปิกทันทีครับทีมสาวไทยเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023ที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นครับคือการลงแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนกันยายนที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยหนล่าสุดที่หางโจวทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองครับศึกชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับตอนนี้เหลือผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงแค่2คนจากผู้สมัครทั้งหมด10คนครับคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีปลัดณัฐ ณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนที่14ครับที่ต้องบริหารงบประมาณเกือบ 4,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพียงแค่2คนจากที่สมัครทั้งหมด10คนเหลือเพียงแค่คนไหนเท่านั้นครับนำโดยรองตั๋วโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่ลุ้นเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกอีกท่านครับคือนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารโดยทั้ง2ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเตรียมทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษวันที่10สิงหาคมและสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์วันที่13สิงหาคมตามลำดับขณะที่หลักเกณฑ์สำคัญที่ทำให้คนที่เหลือไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากต้องเคยผ่านการบริหารหน่วยงานที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทภายใน3ปีหลังเท่านั้นโดยข้อนี้มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์3ถึง4คนส่วนที่เหลือคือกลุ่มนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับซึ่งสมาคมกีฬาไม่ถือเป็นองค์กรแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานในการดูแลของกกท.ก็ตาม
3: พี่ๆน้องๆทุกท่าน
0: ส่วนพันตำรวจเอกชัยพรอฟูวงรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสตช.เป็นตำรวจในส่วนของผู้อำนวยการฝ่ายไม่ใช่หัวหน้างานหรือรองหัวหน้างานสูงสุดจึงไม่เข้าคุณสมบัติ
4: ทีมงานของไทยยุลี
0: และท่านสุดท้ายครับดร.ติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนักการเมืองและอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยที่ได้คะแนนเสียงอันดับ2ในศึกชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามเดดไลน์ครับนำโดยเอกสารวุฒิการศึกษารวมถึงเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ภายในเวลา 16:30 น.วันที่29กรกฎาคมโดยส่งช้าไป18นาทีทำให้ดร.มาริกาไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาครับจะเลือกผู้ที่เหมาะสมจากการบริหารงานที่ผ่านมาผลการทดสอบภาษาอังกฤษการสัมภาษณ์รวมถึงวิสัยทัศน์การบริหารงานโดยคาดว่าจะเสนอชื่อเดียวให้กับบอร์ดกกท.ที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาจากนั้นครับเสนอต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปก่อนที่ดร.ก้องศักดิ์เจ้ามณีจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์ที่เป็นคำถามของสังคมไทยครับคือผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องบริหารองค์กร 1,000 ล้านบาทใน3ปีหลังสุดซึ่งเคยใช้พิจารณามาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ยกเว้นครั้งล่าสุดที่คณะกรรมการสรรหาเลือกดร.ก้องศักดิ์เป็นผู้ว่าการกกท.ที่ไม่ได้บรรจุหลักเกณฑ์ดังกล่าวครับ

จทย์ใหญ่ของผู้นำกกท.คนใหม่อยู่ที่การบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่ากับสมาคมกีฬาต่างๆที่มีมากกว่า90สมาคมกีฬาครับช่วงนี้กลับไปที่คุณ

0: ชาวจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้ประสบความยากลำบากระหว่างการเดินตามท้องถนนหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งในวันนี้นะคะหลายพื้นที่เผชิญกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เพิ่งพัดขึ้นฝั่งที่เมืองยู่หวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นคาดว่าพายุดอลฟินนั้นจะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดที่พัดขึ้นฝั่งของจีนในปีนี้ค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่าพายุลูกนี้อาจส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศทั้งนครเซี่ยงไฮ้มณฑลเจ้อเจียงฝูเจี้ยนเจียงซีเจียงซูและอันฮุยต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้บางจุดอาจมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง250-500 มิลลิเมตรพร้อมทั้งเตือนให้ทางการท้องถิ่นเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินถล่มโดยเฉพาะตามพื้นที่ภูเขาและใกล้แม่น้ำก่อนหน้านี้ทางการมณฑลเจ้อเจียงได้สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 300,000 คนเช่นเดียวกับทางการนครเซี่ยงไฮ้ที่สั่งอพยพชาวเมืองมากกว่า 30,000 คนไปยังที่ปลอดภัยหน่วยงานกำกับดูแลสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ได้สั่งระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกในวันนี้มากกว่า 1,300 เที่ยวหรือประมาณ60%ทั้งที่สนามบินผู่ตงและหงเฉียวเช่นเดียวกับหลายมณฑลนะคะที่สั่งระงับการให้บริการรถไฟบางส่วนไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยทางการจีนคาดว่าหลังจากพายุดอลฟินอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวไปทางตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศต่อไปค่ะ
1: ในยุคที่ค่าครองชีพแพงค่าแรงถูกสินค้าต่างๆขยับราคาขึ้นต่อเนื่องนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าร้านขายข้าวแกงริมทางต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งค่าวัตถุดิบค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟพวกเขาปรับตัวเพื่อรับมืออย่างไรชวนไปหาคำตอบกับนักข่าวพลเมืองเป็นผลงานจากนักศึกษาภาควิชาบอร์ดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ

0: ในยุคที่ของทุกอย่างแพงขึ้นยกเว้นค่าแรงพ่อค้าแม่ค้าและคนกินข้าวแกงข้างทางเขากำลังสู้กับอะไรอยู
1: ่เราก็เลือกใช้วัตถุดิบนะครับยังควบคุมต้นทุนวัตถุดิบเลือกใช้ซัพพลายเออร์ที่เราเป็นร้านที่ประจำที่เราซื้ออยู่ประจำสามารถที่จะต่อรองราคาได้แล้วก็เรายังมีขาลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าประจำของเราที่ยังใช้บริการของเราอยู่ในเรื่องของคุณภาพอาหารในเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องของราคาที่สามารถที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้สินค้ามีความหลากหลายในแต่ละวันที่เราผลิตออกไปขายให้กับลูกค้ามีคู่แข่งจำนวนมากซึ่งเป็นร้านขายแกงซึ่งอยู่ในตลาดเราก็มีค่อนข้างจำนวนมากแต่เรายังคงคุณภาพของสินค้าเราจึงไม่มีความกดดันมากนักในเรื่องของสภาพตลาดหรือว่าร้านค้าคู่แข่งของเราเพราะเราเน้นคุณภาพอาหารแล้วก็ราคาที่ยังเป็นราคาที่ยังย่อมเยาอยู
2: ่แต่ละรายการที่ลูกค้านิยมสมมติว่าเป็นรายการที่ลูกค้านิยมมากเราก็จะทำในปริมาณที่มากก็อย่างนึงก็ประมาณสัก 40-50 ถุงหรือว่าตอนหนึ่งรายการถ้าเป็นอาหารของท่านที่มีราคาสูงนิดนึงก็ประมาณสัก 30-40 ถุงเราจะมีตู้ที่ลงเป็นน้ำแข็งไว้เพราะว่าน้ำแข็งเวลาเราจัดเก็บเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันจะเย็นจัดมากกว่าที่เราจะใส่ตู้เย็นหรือว่าแช่ช่องฟรีซคุณภาพอาหารที่เก็บในวันต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราพอเราอุ่นแล้วสามารถที่จะขายต่อได้ไหมคุณภาพยังดีอยู่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้เลยเราก็จะทำการทิ้ง
1: ในอนาคตอย่างที่ยังมาไม่ถึงเราจะต้องดูต่อไปว่าอนาคตข้างหน้าต้นทุนจะมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่แต่ถ้าจะขึ้นเราก็อาจจะขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับลูกค้าเจ้าประจําที่ยังมาใช้ของเราบริการของเราอยู
3: ่ถ้าแม่มาซื้อเค้าอย่างเงี้ยมันจะลดต้นทุนลงเพราะว่าถ้าเกิดของแพงขึ้นน่ะค่าแรงมันก็ต้องแพงขึ้นด้วยไม่ใช่ของแพงขึ้นแล้วก็ค่าแรงไม่ขึ้นเลยอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนู่นน่ะค่ะว่าให้ช่วยเช็คดูคนรากหญ้าเหมือนพวกเราด้วยจะอยู่กันได้ยังไงถ้าของมันแพงหมดทุกอย่างอ่ะ
0: ในวันที่ข้าวของแพงขึ้นทุกวันผู้คนต่างพยายามประคองชีวิตให้อยู่รอดแต่คำถามคือเราจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวลา 19:29 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปินทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุษย์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุษย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัสยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัสยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณ ถลางเอก

0: อัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลัมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลัมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ขอให้ความโชคดีมีสิทธิความเป็นสิริมงคลถ้าความมีกำลังใจตลอดจนประสบความสำเร็จและสบายใจในการไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้แทนของประเทศชาติและประชาชนของประเทศเราต่อไปก็ขอให้พอให้ไปด้วยความสวัสดีสำเร็จทุกประการ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569
3: ประธานนายทามันชันมุกรัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจ ประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกัน

0: เป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็งศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุวัดธาตุทองในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเจ้าของนามปากานราวดีเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่ปีนังประเทศมาเลเซียเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital และ Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มต้นเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากาว่าสิริเพ็ญหลังจากได้เริ่มใช้นามปากานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอนับเป็นเวลาเกือบ6ทศวรรษมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการมีผลงานนวนิยายที่ได้รับการนิยมมากหลากหลายเรื่องถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์เช่นนางอายและรักเกิดในตลาดสดงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินและความงดงามของความหลากหลายในสังคมนอกจากนี้ยังได้แปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากาว่าศรีทารานางเพ็ญศรีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีบุตรธิดาจำนวน4คน
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเวลา 15:43 วันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมรุวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสของหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2โรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆเช่นนักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1 หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่น

0: พลเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1อีกทั้งเคยเป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยนับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านครอบครัวพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่สมรสกับคุณหญิงจิตรการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมจรัญรัตน์มีบุตรธิดา2คน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิตติขาวเจริญซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์และเด็กหญิงณัฐกฤตตาเท้าโสมซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิตติมากรสมน้อยซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดเด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติและเด็กหญิงพัชสาไซงามซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ในวันเดียวกันเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลธนบุรี2เวลา 11:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฐาผู้พงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี เวลา 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจัสิกะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเวลา 12:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัฒน์ทองและเด็กหญิงภัทธิราแพลวสมุทรซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในวันนี้เวลา 17:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเวลา 17:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได
0: ้องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุจุฬารังสฤษ4 รูปสวดทำนองลากซุงบทที่ใช้สวดคือพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะและวสุทัศเทพวราราม4 รูปสวดทำนองเลื่อนบทที่ใช้สวดคือพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะเวลา 11:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปและวัดราชสิทธาราม4 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันเวลา 17:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหาร4 รูป และวัดราชสิทธาราม4รูปเวลา 19:00 น.ในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคาราม4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานตัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นอุบาสกและอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐม
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกศสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธิพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังและวัดอินทราวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหาริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรืองยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมและสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสะแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัทสีแสงการโยธา1979จำกัดและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษามูลนิธิสมจิตสุพรรณทัตและครอบครัวสวรรค์พันธ์ทองและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดกวิตสรารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569 สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดู

0: ดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังขเวชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบอีกครั้งหนึ่งค่ะคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเล่นเป็นคุณชายใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นท่านพี่ค่ะแต่วันนี้เป็นท่านอาแล้วค่ะเมื่อเกรทวรินทร์เล่นละครเวทีกับก้อยนัตตี้ดรีมเอาจริงๆถ้าวัดกันที่อายุก็เป็นพี่ชายสุดอบอุ่นของน้องๆนะคะแม้ว่าบทไม่มากแต่ได้ชื่อเป็นมิวสิคัลจะไม่ร้องเพลงได้ยังไงพี่เกรทยอมไม่ได้บอกเลยพี่จะร้องค่ะ
1: น้องก็ถามว่าพี่เกรทเล่นจะร้องเพลงไหมบอกต้องร้องดิสิ่งที่เรารู้สึกมันอาจจะต้องขยายไปให้คนแถวหลังรู้สึกด้วย
2: แต่ในตอนนั้นผมอยู่ในสถานการณ์ที่ผมทำอะไรไม่ได้นะครับและผมเองก็ต้องจำใจที่ทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี
3: ้จำใจคุณหลวงไม่เคยยืนหยัดหรือว่าอยู่เคียงข้างลูกสาวดิฉันอย่างที่เคยสัญญาเอาไว้เลย

0: เรื่องหน้าถ้าทามมิ่งเวลาได้ไม่แบกรับหน้าที่อะไรเยอะแยะมากมายก็อยากเล่นครับ
1: ก็ต้องคุ้นสิครับเพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจิราดารินขึ้นแสดงก็จะต้องมีดอกไม้ช่อนี้แล้วก็คุณผู้ชมคนนี้
2: บทไม่มากแต่อินมากค่ะเมื่อดาราไลฟ์ The Musical ที่เพิ่งจบไปเปิดโลกใบใหม่ทำให้เกรทวรินทร์ติดใจอยากเล่นละครเวทีแบบนี้อีกนะคะหลังตอบรับคำชวนของสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมค่ะยูทูบเบอร์และดารารุ่นน้องและแน่นอนว่าไม่ยอมที่จะไม่มีบทร้องค่ะพี่ขอร้องเพลงด้วยคนนะคะเปลี่ยนจากพระเอกละครทีวีสู่คุณหลวงเกษมสันในละครเพลงพี่เกรทเนี่ยบอกว่าต้องใช้อินเนอร์เดียวกันละค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะต้องส่งไปถึงคนดูในโรงละครคนที่อยู่ไกลที่สุดให้ได้เราเบื้องหลังให้ฟังนะคะว่าวันที่3สาวชวนก็แปลกใจอยู่เพราะนี่เป็นโปรดักชันละครเวทีที่ลุกขึ้นมาทำกันเองค่ะ

0: น้องมาชวนเล่นแล้วผมก็ถามว่าคือยังไงเป็นละครเวทีที่แบบว่าพวกเธอต้องเล่นพวกเธอทําบทเองหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ถามรายละเอียดแล้วคือเราก็แบบเราก็เซอร์ไพรส์นะตรงที่ว่าเขาบอกว่าทําเองแบบก็คืออยากทําเองซึ่งเราจะเห็นว่า3คนนี้เขามีแพชชั่นในการทําอะไรใหม่ๆในทุกๆปีอยู่แล้วน้องๆก็เล่าให้ฟังพอเราดูบทแล้วน้องบอกว่าพี่เกรเล่นรับเชิญนะแล้วเราก็มาดูแมตช์คิวของเราแล้วซึ่งมันก็ได้ยังไม่ได้มีทําโปรเจกต์อะไรยาวๆก็เลยตัดสินใจเซเยสมาทุกคนมีไฟแล้วก็ทุกคนแบบตั้งใจทําแล้วก็เหมือนแบบร่วมมือกันทําได้ดีมากเลยอ่ะก็อยากจะพูดตรงนี้ครั้งนึงว่าเหมือนแบบขอบคุณที่ชวนเรามากระโดดลงมาในเรือลำเดียวกันที่แบบว่าตั้งใจทำสิ่งดีๆร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับ
1: แต่พี่เกรซไม่ได้รุ่นใหญ่ที่สุดในโปรดักชันนี้นะคะยังมีอีกคนนึงค่ะเป็นนักร้องอาชีพเพียงคนเดียวนั่นคือลูกวาพิจิกาค่ะซึ่งพี่เกรซโพสต์ว่าดีใจที่ได้ปะทะกันบนเวทีนะคะเสียงวิจารณ์พูดในทิศทางเดียวกันว่าเรื่องร้องต้องให้เขาละค่ะพี่ลูกว่ามาในบทแม่ครูค่ะผู้กุมชะตาว่าจะคัดเลือกใครเป็นนางเอกคนใหม่และหาทางรอดให้โรงละครดาราไลค่ะ
2: คือต้องบอกว่าเป็นเสียงสวรรค์คนเดียวใน
0: นี้ก็เป็นหัวหน้าของเราอ่ะ
3: ไม่ก็ไม่มีอะไรค่ะจุดนี้ก็คือไม่เคยแก่ที่สุดในโปรดักชันมาก่อนในชีวิตเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรก
2: แม่หนักใจไหมที่ต้องมาร้องเพลงกับพวกหนู
3: ไม่หนักใจเลย
1: ซึ่งพี่ลูกว่าเป็นคนชงแล้วค่ะว่าจะมีรีสเตทหรือไม่นะคะตอนที่ไทยบันเทิงไปสัมภาษณ์เพราะว่า5รอบของดาราไลเดอะมิวสิคอลบัตโซเอาท์ไปแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดม่านค่ะซึ่งคำตอบที่เราได้มาก้อยนัตตี้ดรีมบอกแค่ว่าขออุบไว้ก่อนค่ะ

0: เพราะความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะทำให้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารมีคัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณจัดเก็บไว้จำนวนมากเลยค่ะเพิ่งได้มีการอนุรักษ์ขึ้นมานะคะจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบระเบียบจากความร่วมมือกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรนอกจากจะมีนักภาษาโบราณเป็นหัวแรงสำคัญค่ะยังมีอาสาสมัครเข้าร่วมด้วยนะคะล่าสุดส่งมอบให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ค่ะวางเรียงเป็นแนวยาวค่ะจนมองแล้วเหมือนกำแพงเลยนะคะถ้ายังไม่ทันได้นับเนี่ยก็คาดเดาได้จากสายตาว่าเยอะแน่ๆค่ะสมกับที่ขึ้นแท่นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้คัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณกลางกรุงค่ะปริมาณนี่มากที่สุดเลยในตอนนี้นะคะเพราะว่านับแล้วมีทั้งคัมภีร์ใบลานมากถึงหลักหมื่นและหนังสือสมุดไทยเกือบร้อยเล่มเก็บรักษาอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหรือวัดสามปลื้มค่ะเพิ่งส่งมอบกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากกรมศิลปากรโดยหอสมุดแห่งชาติได้เข้ามาร่วมสำรวจอนุรักษ์จัดเก็บและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณทั้งหมดของวัดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะรวมระยะเวลา1ปี3เดือนนะคะโดยสรุปว่าออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลานจำนวน 2,374 เลขที่รวมทั้งสิ้นจำนวน 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กระจัดกระจายค่ะไม่ได้ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ทำให้เหล่าอาสาสมัครกว่า10ชีวิตนะคะที่แม้จะมีประสบการณ์เคยร่วมกันเชฟทำความสะอาดห่อมัดจัดเก็บและเปลี่ยนสายสนองเอกสารโบราณกันมาก่อนแล้วยังต้องใช้เวลาทำงานกันนานเลยค่ะแต่ก็ทำให้ได้มีเวลาเรียนรู้เอกสารโบราณหายากไปจนถึงภาษาบาลีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: ขั้นตอนแรกเราควรจะทำยังไงทำความสะอาดยังไงแล้วก็การจัดเก็บอะไรยังไงจะต้องเปลี่ยนผ้ายังไงผูกมัดอะไรยังไงเราก็จะเริ่มมีความรู้แล้วคุณครูได้สอนภาษาบาลีก็จะอ่านได้บ้างพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ที่แบบสนใจมาดูเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นกันโดยทั่วไป
2: ปริมาณเงินยากหนึ่งก็ใช้เวลานานและอีกอย่างหนึ่งการอ่านวิเคราะห์ชื่อเรื่องบางทีมันต้องใช้เวลาตามหลักวิชาการในทำความสะอาดแบบแห้งถ้าทำความสะอาดแบบแห้งผ่านไปแล้วถ้ามันสกปรกมากก็ทำความสะอาดแบบเปียกอีกเรายังแยกหมวดหมู่ชื่อเรื่องให้มันเป็นสัดเป็นส่วนไงเป็นระบบนะเพื่อสะดวกแต่การสืบค้นของคนรุ่นหลังเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละ
0: ไม่ใช่แค่จำนวนที่เยอะนะคะแต่ว่าที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารยังมีเอกสารที่โบราณมากๆอยู่ด้วยค่ะเก่าสุดคือคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยาตอนปลายตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระอายุ307ปีค่ะรองลงมาคือคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรี2เรื่องอายุ249ปีและ247ปีซึ่งถือว่าหายากมากนะคะเพราะว่ากรุงธนบุรีเป็นราชธานีช่วงสั้นๆแค่15ปีเองค่ะและยังมีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7อีกกว่า70ชื่อเรื่องรวมถึงมีหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีประกอบสมัยรัตนโกสินทร์กับหนังสือสมุดไทยขาวสมัยรัชกาลที่5ด้วยค่ะเพราะวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหรือวัดสามปลื้มเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานตั้งแต่อยุธยาตอนปลายจึงมีทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต่างๆรวมถึงวรรณกรรมพื้นบ้านพื้นถิ่นตำรายาดาราศาสตร์คาถาอาคมเอกสารโบราณต้นฉบับและผ้าห่อคัมภีร์ศิลปะชั้นสูงค่ะซึ่งยังมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะคะควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อการศึกษาของคนรุ่นหลังค่ะ
3: ทีปุณกะมหาเถระนะท่านได้สร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมอันมีชื่อว่าหอสมุดสมเด็จพระธีรยานมุนีขึ้นแล้วก็รวบรวมเอาตู้พระไตรปิฎกซึ่งมีมาแต่สมัยก่อนเอามารวบรวมไว้ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นสมบัติของชาติสมบัติของพระศาสนาจะอยู่วัดใดก็ตาม
4: กลุ่มจารึกโบราณนะคะเข้ามาช่วยดูแลนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับทางวัดที่มีการครอบครองคัมภีร์โบราณก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดแล้วก็ทางท่านคณะสงฆ์ทางท่านเจ้าอาวาสแล้วก็รวมทั้งอสมศที่เข้ามาร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็รวบรวมเอกสารโบราณให้เป็นระบบ
0: วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารถือเป็นวัดที่4ในโครงการความร่วมมือกับกรมศิลปากรค่ะเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณต่อจากวัดไก่เตี้ยวัดเบญจมาพิตรดุสิตวนารามนะคะและวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2565ค่ะและก็ยังมีแผนความร่วมมือกับอีกหลายวัดหลังจากนี้ค่ะ บาร์บีคิวสไตล์จีนค่ะหรือว่าที่คนไทยมักจะเรียกกันว่าปิ้งย่างหม่าล่านะคะนับเป็นอาหารริมทางยอดนิยมของคนแดนมังกรค่ะมีการเติบโตอย่างสูงของธุรกิจนี้ก็เลยทำให้จีนออกไอเดียเปิดหลักสูตรนักย่างบาร์บีคิวค่ะหวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้ด้วยติดตามในแลนด์โลกเห็นเรากับคุณพัชชนค่ะ

0: ไก่เนื้อหรือผักหลากชนิดถูกเสียบมาย่างบนเตาถ่านก่อนจะปรุงรสด้วยเครื่องเทศอย่างจิรานเฟิร์นหรือผงยี่หร่าจีนกับพริกป่นลงไปคือเมนูชาวคาวหรือบาร์บีคิวจีนที่คนไทยมักเรียกกันว่าปิ้งย่างสไตล์หม่าล่าสำหรับคนจีนเมนูปิ้งย่างไม่ได้เป็นเพียงอาหารริมทางยอดนิยมเท่านั้นหากยังเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเพื่อนฝูงได้มาพบปะสังสรรค์กันจนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินยามค่ำคืนของคนแดนมังกรการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจชาวคาวที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 260,000 ล้านหยวนทำให้จีนผุดไอเดียเปิดหลักสูตรหนักย่างบาร์บีคิวที่หวังยกระดับธุรกิจนี้ให้มีมาตรฐานและไปไกลกว่าเดิม
1: เวลาคนจีนพูดถึงชาวคาวก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอาหารของที่ไหนชัดเจนแต่ว่าเป็นอาหารของทุกที่เลิกงานก็รู้สึกว่าชาวคาวมันง่ายแล้วก็มันเป็นภาษาจีนเขาเรียกแซ่จิ๋วใช่ก็คือเป็นอาหารที่ทานได้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเหมาะกับการพบปะสังสรรค์มันง่ายทุกคนก็กินทุกคนก็ทานได้หมดมันเลยเป็นอาหารที่ผูกพันกับคนทุกวัยทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับ
0: เพราะการเป็นนักย่างมืออาชีพไม่ใช่แค่ทำตามสูตรแต่ยังต้องอาศัยความแม่นยำและประสบการณ์ทำให้เมืองเย่อหยางในมณฑลหูหนานนำร่องเปิดหลักสูตรวิทยาลัยบาร์บีคิวเย่อหยางซึ่งเป็นสถาบันสอนบาร์บีคิวแห่งแรกของจีนโดยผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการหมักเนื้อวิธีควบคุมไฟการพลิกไม้เสียบเทคนิคการย่างอาหารแต่ละประเภทไปจนถึงการบริหารจัดการร้านและทำการตลาดด้านประธานสมาคมบาร์บีคิวเย่อหยางผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรมองว่าการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจปิ้งย่างจะช่วยเปลี่ยนการทำชาวคาวแบบครูพักลักจำมาเป็นการเรียนอย่างเป็นระบบทั้งยังสามารถสืบทอดและต่อยอดการทำบาร์บีคิวท้องถิ่นได้ในอนาคต
1: นักวิชาการเขาเรียกว่าจือเย่ว่าก็คือการทำให้เป็นอาชีพการทำให้วิชาชีพที่ดูง่ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพที่มันทางการหลักสูตรชาวคาวเนี่ยถ้าสอนไปในทางเดียวกันว่าต้องเลือกวัตถุดิบต้องเลือกจากเมืองซินเจียงที่นี่เท่านั้นที่เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตเนื้อแพะที่สำคัญได้ก็คือจะกำหนดได้เลยว่าเขตเศรษฐกิจที่ไหนจะผลิตอะไรสร้างอุตสาหกรรมเฉพาะท้องที่ได
0: ้ทุกวันนี้บาร์บีคิวไม่ได้เป็นเพียงเมนูยอดฮิตหากยังกลายเป็นอุตสาหกรรมทำเงินให้กับหลายเมืองของจีนโดยแค่ในเมืองเย่อหยางก็มีร้านชาวคาวกว่า 2,000 ร้านสร้างรายได้กว่า 2,000 ล้านหยวนซึ่งจีนยังต่อยอดธุรกิจนี้ไปสู่การท่องเที่ยวเช่นการเปิดประสบการณ์ปิ้งย่างบนรถไฟความเร็วสูงในขบวนรถไฟสายฮาบินชีชีฮาที่ชวนผู้โดยสารชมการสาธิตและชิมบาร์บีคิวท้องถิ่นจากเชฟมือโปรก่อนไปตามรอยร้านดังเมื่อถึงจุดหมายปลายทางจากเตาย่างถึงจานเสิร์ฟชาวคาวเป็นมากกว่าอาหารริมทางเพราะแต่ละไม้ยังใช้ภาพทางวัฒนธรรมสร้างอาชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับแดนมังกรพัสชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
2: เมื่อกี้ทีมงานบอกแอบหิวแล้วนะคะงั้นขอลาไปกินหม่าล่าก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
1: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมาถึง
0: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่รวมพลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
2: เมื่อจีนและพม่าที่เข้ามากำลังสร้างปัญหาให้กับคนไทยในพื้นที
3: ่ผมว่าผมแซงห้วยขวางไปแล้วอ่ะเพราะว่าห้วยขวางเนี่ยยังไม่มีคาแคร์ยังไม่มีอู่ซ่อมรถที่นี่มีแล้วโรงกลึงคนจีนก็มาเปิด
2: ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงแรงงานและธุรกิจว่าถูกต้องหรือใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย
4: เก็บสวยอ่ะในบ่อวินจะมีคนนึงที่เก็บสวยทุกร้านถ้าเข้าระบบเขาจะโทรแจ้งถ้าไม่เข้าระบบเขาจะปล่อย
2: นอมินีจีนและสวยพม่าบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เวลา22:30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พระองค์อยากจะสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยการร่วมมือกับเหล่าทรชนเรื่องนั้นหรอเพคะ
2: ไม่เห็นเข้าใจนางสีดาเลยอ่ะ
3: ตีราดูยามีได้คงเสียมีตู้เอชูตาผิวเสียมูแต่สาเทียนผิวละลี่แม่แม
2: ่กระโดดเข้ากองไฟก็คือฆ่าตัวตายชัด
4: ปินข้ารักเจ้า
5: ข้าอยากจะชวนเองไปวัดด้วยกัน
2: แต่ข้าไม่ใช่แม
5: ่ข้ารู้มาเถิดนุชนาธ

0: ปิ่นเอ็งอย่าลืมเคี้ยวขนมเสียด้วยนะข้ากลัวขนมจะติดคอเอ็งตาย
1: ก็เอ็งทำอร่อยนี่นะเอ็งอย่าไปทำขนมนี่ให้ใครกินอีกนะข้าทุบเอ็งตายแน
0: ่เอ้าข้ารื้อตั้งใจจะทำให้เอ็งหาบขายงั้นข้าไม่ทำแล้วก็ได้
1: อย่าเลยเอ็งทำไม่ทันขายหรอกข้ากินหมดก่อนแน่

0: ินจนสำลักเหมือนนางปิ่นเสียยิ่งกระไร
1: ก็คุณเล่นจ้องฉันกินแบบนี้ฉันก็เขินสิ
0: อร่อยไหมมอคลีนมะยะ
1: อร่อยค่ะแต่ว่าฉันว่าขนมคกมอนอร่อยกว่ามันจะกรอบกว่านี้แล้วก็มีมะพร้าวข้างในแต่ว่าคุณเรียกขนมอันนี้ว่าอะไรนะคะ
0: มอคลีนมะยะ

รู้จักขนมมงรัดเก้าไหมคะคือฉันอะเคยคิดเมนูว่าจะทำอันเนี้ยที่ร้านด้วยแต่ก็กลัวว่าคุณปกรณ์เขาจะดุเอา

0: ข้ากำลังสงสัยว่าเองกำลังแกล้งข้า
1: แล้วฉันจะแกล้งคุณไปทำไม
0: ก็เองลงโทษข้าที่ข้าไปรบไง
1: แล้วสำนึกไหมคะฉันไม่ได้แกล้งค่ะฉันมาจากอนาคตจริง
0: ๆถ้าเองมาจากการข้างหน้าจริงๆไหนลองบอกข้าซิว่าในการข้างหน้าข้าเป็นเช่นไร
1: ถ้าตัวคุณจริงๆฉันไม่รู้อะค่ะไม่เคยกูเกิลหมายถึงสืบค้นหา
0: ไม่รู้เรื่องข้าไม่เป็นไรแล้วชุมชนชาวอยุธยานี้ล่ะขยายตัวใหญ่ขึ้นไหมไม่รู้ถามอะไรเองก็ตอบว่าไม่รู้เองปลดข้าเรื่องเองมาจากการอนาคตมิฉะนั้นเองคงตอบข้าได้ทุกเรื่อง
1: ไม่ได้ปลดฉันน่ะก็อยากตอบคำถามคุณเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่รู้จริงๆฉันก็เกิดแล้วก็เติบโตที่เดียวกับที่ที่คุณจากมานั่นแหละเพียงแต่ว่าคนในอนาคตข้างหน้าเขาก็ไม่รู้ว่ามีพวกคุณอยู่ที่นี่เหมือนกัน
0: ไม่มีใครจำพวกข้าเลยหรือตานศึกพระเจ้ามังละอยู่เป็นปีพ่อข้ารบจนตัวตายนี่มีข้าให้จดจำเลยหรือ

0: ไอ้เชี่ยเมียก้าอยู่แต่น้ำเปียวเสกออกไกลเลยลาซัง
1: มาไม่รู้ยังอะไรล่ะมันนี่มาซ่าเนี่ยถ้าเจ้ารู้ตัวเองใจว่าก้าอยู่แต่ดู
2: ตัวมาอับเจ็ดเชี่ยชาเลยไอ้เชี่ยเมียกูไหนกูจะเจ็ดเซซี่มากว่า
1: ก้าวมีเจ้าเลยดูเนี่ยดูได้แค
0: ่ลาซัง
1: เฮ้ยตัวเองใจตัวเลย
0: ลาซัง
2: ลาซัง
3: เพียง
0: ลาซัง
2: ลา

0: เสียนั่นทางเลยเจ้าขึ้นเมียหือหมองเลย
1: เราแต่เราว่า
0: อืมเนาะ
2: แม่แม่พี่อ่ะยังเชื่อใจชีดาวแม่พี่อ่ะแม่แม่พี่อ่ะสิ่งขอไล่ไปพี่อ่ะ

0: จิตใจอารมณ์จะนอนยามาที่เอาแต่ใครอยู่วะแม่นั่นเป็นมาพาอภิเษกมาไม่ใช่วะอภิเษกเป็นไม่สนองจะนอนยามาที่เอาแต่ไว้ไปหลอมหมู่วะ
1: เซ็งเจียนแม่ไล่ตาต่อเวียนทุยมามาทอกยงยันเดสิมีวิญญาณผิดไปหรอแม่มาเชียนเจียนออกมา

0: งารู้อ่ะตามันยากเลยไม่พบจนเรียนรู้ไซต์ที่ไหนลงรู้ไม่เอาดอกวินมิวเย่คงได้เขาส่องทิ้งยามแต่ดูดีกว่า
1: เนี่ยแต่ดอกวินมิวอยู่ว่าสินแต่ละเลยเอาละกูรอเนี่ยกูรออย่าตามันมิวอยู่ว่าสินแต่ละเราไม่เข้าตาละ
0: อาเจ้าหนองเนี่ยแท้ได้จ้ะอันตีใส่วินลามาเสร็จเปีย
1: วไหมได้นะชาสะนั้นไปมาอภิเษกเราว่าไม่ใช่ป่าวตะนานญาตาทอดทาดออาภิเษกฉันไปเอาฉันตาไปบาตู้โฉ่เนี่ยหนูมีแต่จนเราမျိုးมามาดาจิตสิอ่ะบา
0: เนยเอาตู้โฉ่ล่ะ
2: เปล่านะแม่คะหม่อมฉันไม่ได้รักผู้หญิงด้วยกันเอง
3: เชิญพี่อ่ะเชิญพี่อ่ะงานทอดทุ่งทั้งมาแต่ฉันตามไปพวกอะไรบ้างพี่อ่ะ
0: ต่อต่อต่อพี่มาสั่นไปท่าจ้าเนา
3: ะแม่
2: หม่อมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะแม่คะ
3: เชิญพี่อ่ะ

0: บเจ้าฟ้าหรือไม่ก็มองสาวก็ได้
1: ช่วยหน่อยนะได้ปูด
2: เฮ้ยอากูกามิเอล่าโอ้ให้มันยังไง
0: ขอร้องล่ะ
3: ยูซะ
4: ปินข้าต้องไปแล้วข้าอยากขอขมาเจ้าก่อนที่ข้าจะไปข้าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ข้าทำไปเพราะรักเจ้าเจ้าเข้าใจข้าหน่อยได้ไหม
3: ข้าสัญญาว่าเจ้าต้องปลอดภัยแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิต

0: เขาลุมตาเจ้าลูกหมาตั้งแต่โตหัวโตน้อยมาอย่างหลีเออว่าเจ้าลูกไรหลีอําแปะพี่น้องคนอื่นยังจะมาเฮ็ดโตเป็นคนดิ่งไรกันเฮ็ดปันเขาเซนอ่ะป้าตันได้เมียวคือเจ้าลูกเฮ็ดอาจังเมียวแน่อําโขทั้งสีนะ
1: ตั้งแต่น้อยว่าเจ้าป้าคือกายจังเจ้าลูกก็เฮ็ดเปิดตาบอตาเซ่มายอมเป็นสนมันที่เจ้าลูกมีใจเซ่มาเร็วนี่เจ้าลูกยันตัวตัวเก่าเอ็มเลยค่ะเมื่อวันนั้นเจ้าลูกไรกับหูจักความหักตึกแหลกที่เจ้าลูกมีอย่างใจซื่อเจ้าลูกย่อมเห็ดกลุ่มโยเปิดก่อนหัก
0: เดี๋ยวก็พักสืออยู่อ่ะเดี๋ยวก็พักสืออยู่อ่ะ

0: คะหม่อมฉันไม่ได้รักผู้หญิงด้วยกันเอง
1: จะลุกมากไก่ก็ทันไหนมาเปิดซะมาให้ถือบ้านเมืองเสียกะ

0: คำว่าเจ้านุ่มรู้สึกเงียวหือกู้ไว้จะปล่อยให้เปิดเจ้านุ่ม
1: ใช่จะปล่อยเหตุการณ์ตัวเก่า
0: เจ้าลูกเกิดผิดกับเย้ามาละมีเรื่องบาดเจ้าลูกเกิดมาได้เจอเขื่อเจ้ามีชีวิตในอับคือกูค้นจะบาดเมืองเขาจูลูกกะโลเฮ็ดกะจังนะจูลูกกะโลเฮ็ดกะจังนั่นพิษกาลีลีแผ่นลิ้นที่จูลูกเกิดมาจูกบความรู้สึกที่มีวันไหนกันเรื่องไหนสำคัญขึ้นมีกะกันเงื่อที่ยอมจุนชีวิตจ้อมกะกุ้มใครกับเป็นคนเนื้อใครกับเป็นคนเนื้อ

0: น้ำเบียร์โยเรียลุมโยสิสิบาพะยาจะนอนโยมาอุปยุสาบีรอต้องชาแค่ลาบาพะยาจะพูดอะไรของเจ้า
1: จะนอนยุ่งมาอุ้มมาพิวสาเขยุสุลุ่ยเชยจะนอนยุ่งมาเนี่ยเนี่ยดีลุยยุ่งงานเนี่ยพี่มุ่งอยู่จู่ลุงมาบ้านมาพี่จะนอนยุ่งมาเชื่อเมนจิโอเชื่อเมนโนโลข้าสาวเวนีดามาพี่ดีลุยเชื่อใจข้าไม่ได้ลุยยุ่งมาจู่ลุงเวนจามาพี่มีพี่เชื่อใจนะยุติชีวะเลยพี่จะนอนยุ่งใจยุ่งงานนี่จ้าละก็สิ่งที่มันนั่นเนี่ยก็ยิ่งได้ชีวะเลยพี่จ้าสิ่งนั้นกูมันก็เพลย์ตรีเรลเลดดัน
2: ตัวแต่เสียงข้างหน้ากูเรียกปูนี่เรียกลูกพี่เลยไม่รู้อ่ะคนก็จีไม่รับมาหรอกยิ่งไม่ใช่เมียดีไอพี่จะนอนอยู่เช้าจริงไม่เหรอพี่เสียงจนแน่ไม่อ่ะทุกท่านจะสกามีเอาโซเวดีแน่ไม่อ่ะเสียงจนดูแต่พี่จ้ามาพี่สองกูเวสองกูเวดีเอาห้องจ้ามาพี่ยูเรียมองซะ งาจ้าระดูกะนาคักกะลาเรสูเบ้ฮึฮึฮึฮึฮึฮึดาตามันลุลุมองมิ้งกากวยเปียวสูเป็นนี่ดาล่ะฮึเมมิ้งบ่าวสูลุเจ้
0: หม่อมฉันเกรงว่าพระองค์จะหาว่าหม่อมฉันสติไม่ดีเพคะเมย์เมย์เบียวระห่มมันจองทิศาสุยละกล้าเพคะ
3: ดาสุยมาเจ้ามือยอดเช่าเจนซันทิศาเดียกะเศร้าเฉาเลยไหม
0: ดวงจิตของหม่อมฉันมาจากอนาคตแต่ด้วยเหตุอันใดมีทราบได้
3: หม่อมฉันมาอาศัยอยู่ในร่างแม่ปิ่นนี้เพคะ
0: หากการศึกษาประวัติศาสตร์ของหม่อมฉันไม่เพี้ยนผิดตอนนี้ในใจพระองค์คงเตรียมพิชิตสยามอีกคราเป็นแน่

0: เซชอกเดนเซน
1: พระองค์จะแบ่งทัพออกเป็น9ทัพและดำเนินการศึกด้วยพระองค์เองโดยให้พระอุปราชอยู่รักษาพระนคร
0: ดาเพียงเสบวยยะละกะปา

0: จะพ่ายแพ้อ
1: ย่าได้จัดทัพเลยนะเพคะชัยชนะใดจะยิ่งใหญ่เท่าชัยชนะที่ไม่เสียเลือดเนื้อ
2: ดีโลเมษาอยู่เลยดิต้ายบีโกดุขะไปดาปะกันคิดกระเดะกะอนอถามินจีโกรอไดชินเล่นตกติผีชิงแกปี้เนบีเวบ้าจองอคูติชีเนยาตีดาเลยดีซงมากูอซังซี

0: J'ai bien.
1: ไอ้กองไอ้กองแย่แล้วไอ้กองไอ้กองแย่แล้วอีปินโดนอาญาหลวง
2: เรื่องอะไร
1: ข้าก็ไม่รู้เห็นทหารมันลากไปขังแล้ว

0: จู่ๆนางไปติดคุกได้อย่างไรกัน
1: นั่นเป็นไงมีพี่ยังไงมาลาเทวีเนี่ยไม่ใช่ใจเดียวสุบิสุดซวยในใจเลย
0: จ้ะเล่นเพื่อนกับพระสนมบ้าหรือเปล่า
1: จงเล่นมาตีหุบยานั่นเป็นไงพี่ยังมีเนี่ยกูเส้นมาได้กูชอบดีองค์ชีเดียตู้ตีแรงไปเลยเดี๋ยว
0: เพราะมึงนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุถ้าไม่พานางปิ่นมาลำที่โรงละครหลวงนี่มันก็ไม่รู้จักใครทำงานอยู่ก้นคนที่ตระหนักเจ้าฟ้าก็ดีอยู่แล้ว
1: ทีเมย์ตู้จะเล่าก้าวได้หรือเปล่าเจ้าพี่เอเบเจ้ามีวัวจังหวะท้าไหนไปเลยเปล่าก้าวทำไมพี่เนี่ยเจ้าเหมียวซ้ามาบ่พี่อะไม่เชื่อหรือล่ะ
2: ข้าไม่เชื่อข้อกล่าวหาพวกนั้น
0: มันจะไปรักหญิงเพศเดียวกันได้ที่ไหน
1: มีเรื่องให้มาลาเตวีนางปิ่นอ่ะจูซาได้แต่ตัวสวยสวยเปรี้ยวสุดท้ายเลย
0: นางปิ่นนี่นะเล่นของ
2: นางยังถูกขังอยู่ใช่ไหมงั้นก็ยังพอมีเวลา

0: มองซะว่ามาสิเรื่องนางเป็นเหมือนที่คนอื่นเขาว่ากันไหม
1: แม่เล่าป่ะคงมันจะมาเพียมีมาจะมาเต้นโดนเลยมุกพิ้งไว้ดีด้วยเดี๋ยวอู่ดีอยู่มาจ้าหน้าจะแค้นข้าวอะไรเพีย
2: เล่นเพื่อนเป็นไปได้อย่างไรกัน
0: ข้าไม่อยากจะเชื่อ
2: ไม่จริงอ่ะอีปิ่นมันจะไปรักผู้หญิงด้วยกันเองได้ยังไงมันมีบากองอยู่แล้วทั้งคน

0: ယိုရီယာမင်းသမီးကြီးနှစ်ပါးပါလား။တမန်လေးကဖြောပြေးနှက်ဆက်သွားတဲ့ဇက်တော်ကြီးကသိပ်ပြီးကြည့်လို့ကောင်းပါလေ။ဇက်ပွဲကကြည့်လို့ကောင်းနေတာနဲ့ตาเจ้ามาเจ้าน้องไม่เมิ้มอยู
1: ่ขึ้นแผ่นดินใหม่แล้วค่อยโล่งใจหวังว่ากษัตริย์ที่ทรงธรรมจะนำความร่มเย็นมาสู่ประชาราษฎร์นะเพคะขอให้พระองค์พระมัยสมบูรณ์เพคะ
0: เยซูติญเจ้ามาเผียจุกชี้เม็ดท่าได้ชวยเย็นนี่ก็กองๆปุ๊ซุจ่าได้มั้ยล่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณเพคะที่ทรงปราณีเจ้าหญิงแก่ๆที่ไม่ค่อยมีแรงทำประโยชน์อันใดมากนัก
0: เบยอย่าหลูชิหลูอคซ้าวนน่ะเลย
1: ที่หม่อมฉันกับน้องเดินทางมาถึงที่นี่ในวันนี้จะมาทูลขอพระองค์เรื่องหนึ่งเพคะ
0: เช่าตินสิ
2: เรื่องของข้ารับใช้ที่ตำหนักหม่อมฉันเพคะนั่งทำงานก้นครัวแต่ภายหลังได้ไปช่วยงานโรงละครหลวงคือคนที่พระองค์เพิ่งตัดสินประหารชีวิตไปคะ
0: โฮซีจุมาล่ะ
2: เพคะข้ารับใช้หม่อมฉัน
0: เจ้าซีนเจ้าชาบีบี
2: หม่อมฉันทราบดีเพคะแต่ได้โปรดทรงรับฟังสิ่งที่หม่อมฉันจะพูดสักนิดขอพระองค์ทรงมีพระกรุณาใคร่ครวญดูใหม่และพระราชทานคำตัดสินอีกครั้งเพคะจากการแสดงเฉลิมชัยนางรำผู้นี้ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนหากนางเอกลงละครหลวงจะถูกปลิดชีวิตหม่อมฉันคิดว่าดูจะไม่เป็นการดีต่อความรู้สึกคนส่วนมากเพคะ
0: ยูเรียปี่ตูอเส้นสกากะดีต้ายปี่ศีบยินเยซียินท้องกูล่วยล่วยเพ็ดลุย่านไหนล่ะจ้าวอเม่งหนอบาลุเปลี่ยนยกใสขั้นยะ
2: หม่อมฉันมีบังอาจเพคะ
1: นางมีคนรักอยู่แล้วเพคะส่วนคนรักของนางนั้นก็เป็นทหารเอกที่ไปช่วยทําศึกอารากันจนได้ชัยกลับมาเพคะ
3: แม่เม้นบอกได้เตียวกะ
2: บากองเพคะทําหน้าที่ดูฟ้าดินและเลิกยามในการเดินทัพเพคะ
1: 2หนุ่มสาวเขารักกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยความรักของเขาทั้ง2คนเป็นความรักที่มั่นคงและน่าชื่นชมมากการเล่นเพื่อนน่าจะเป็นข้อกล่าวอ้างลอย
3: ๆดูรูปเผาเปลี่ยนนะตาอ่ำเนี่ยดูสิ
1: เป็นข้าลมปากละมัง
0: ชิดดูสิเดะโซราเนี่ยซ้อมมาบ่ฮอดดอบูล่ะนิ่งจ่าเดจ่มมาเตี่ยวต้วนเมมินโนกูจ้วกอเม็ดดอดาบ่ตื่นจิပြည့်ရှင်မင်းတို့နှုတ်ထွက်တော့ဖြတ်ယိုးမရှိဘူး

านี่บ้างไม่ได้เหรออีปิ่นมันไม่ทำอะไรให้อ่ะถึงต้องฆ่าแกกันด้วยมันแค่พูดจาบ้าๆพอๆต้องให้มันตายเลยเหรอหัวใจทำด้วยอะไรมาไม่เอาหลงมายังเลี้ยงอ่ะนี่มันคนทั้งคนนะ

0: ที่นึกถึงเรื่องเจ้าพี่กุ้งความสัมพันธ์ของเจ้าพี่กุ้งกับท่านแม่เรามีใครไหมที่ไปขอร้องให้ท่านพ่อเปลี่ยนพระทัยได้บ้างนักประสาอะไรกับนางปิ่นที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า
1: คุณมองผ่านเรื่องชู้สาวไปแล้วไหมคะ
2: พระเจ้าประดุงตรัสเป็นนายเหมือนกับว่ามันไปพูดอะไรให้ผิดหูใช่มากกว่าน
0: ั่งสิ

0: ช่วงเวลานี้แหละดีที่สุด
1: แต่ก็ยังเสี่ยงอยู
0: ่ยังไงก็ไม่เกินเที่ยงงั้นเองก็ไปอยู่แถวนั้นตั้งแต่เช้าซะเลย
1: ลุงมันถูกต้องไหมสิ่งที่ข้ากำลังจะทำก่อนไปลบอีปิ่นมันขอให้ข้าอยู่ดูแลมันแต่ข้ากลับไม่เหลียวแล
0: งานนี้ผิดอาญาหลวงเต็มๆตอนนี้ตำแหน่งเองก็ใหญ่โตพระองค์ท่านก็โปรดเองไม่ใช่เล่นแต่ระวังรักมากก็ย่อมชังมากได้เหมือนกัน
1: แต่หากข้าไม่ช่วยอีปินข้าจะเสียมันไปตลอด
0: เราเป็นข้าเกิดมาเพื่อรับใช้นายเป็นตายก็ด้วยเกียรติของนาย
1: ลุงข้ารับใช้เจ้าเหนือหัวไม่อย่างดีดูแลไพร่พลไม่ใช่น้อยเป็นร้อยเป็นพันช่วยคนที่รักไม่ได้ก็น่าละอายยิ่ง
0: อะไรที่เป็นของเอ็มมันก็จะเป็นของเอ็ม
2: เจ้าทำให้ข้ารู้จักความรัก
3: ความรักจากพระองค์จะมีประโยชน์อะไรล่ะเพคะ
1: นางปิ่นคือหัวใจของหม่อมฉัน
4: พี่ชนะ
3: ตากอง
1: เราดูแลกันมาตั้งแต่เดินเท้าจากอโยธยามาอังวะ
4: ข้าจะพาเท่าไปถึงอโยธยาข้าสัญญา
1: ถ้าอาญาไม่ยุติธรรม
3: ฉันไม่อยากไปคนเดียวอ่ะ
4: ติไปคนเดียวคล่องตัวกว่า
1: หม่อมฉันก็จำต้องขัดขืนด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
2: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
3: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อทันมาก
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3
4: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง10สิงหาคมผจญภัยสุดขั้วไปยังสถานที่สุดลึกลับเพื่อหาแหล่งตกปลาสุดท้าทายตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจ 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: ความลับแห่งความสวยงามที่นี่มันคืออะไรมันคือคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
6: ครุโต๊ะแดง
7: เราจะเห็นว่าน้ำเขาจะ
6: สีเวทมนต์เวทมนต์นึง
8: ป่าผู้ซื้อเป็นป่าที่เดินยากที่สุดในโลกใบนี้แหละผมว่าเดินยากกว่าเอเวอเรสต์อีก
9: น้ำมันแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือน
10: เป็นร้อยเป็นหมื่นปีเป็นพันปีน้ำมันไม่เคยแห้งจากพลุไปเลย
11: บางครั้งมันอาจจะถูกทำลายโดยความไม่ตั้งใจของพวกเราที่ไม่รู้ไปเทียร์เล็กเทียร์น้อยจนมันไม่เหลืออะไรเลย
0: Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
12: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ไทย PBSคัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน 7 นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและรถผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8 นาฬิกาย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้ 10 นาฬิกา 5 นาทีสำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลและที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดีมนต์ขลังแห่งเทือกเขาและท้องทุ่ง 11:05 น.เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:30 น.ร่วมสืบสารงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีสู่เครื่องเขินล้านนาร่วมสมัยไทยศิลป์ 14:05 น.เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุดยอดวีรสตรีไทยสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีสุดยอดคนไทยในญี่ปุ่นสร้างตลาดส่งออกผลไม้ไทยระดับพันล้านดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีเยือนศรีสะเกษถอดรหัสความนัวระดับพรีเมียมของปลาร้าแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีกินแป้งให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
13: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่า ยามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระ

0: ดำเนินที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: กัน
1: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทําข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
0: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
3: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
5: สารคดีซีรีส์วิถีคนเดินทางไปชมวิธีการผลิตน้ำอ้อยก้อนและข้าวเม่าที่สุดแสนคลาสสิก
6: เมาแล้วค่ะแบนๆเคียว
5: ๆณจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนครอย่าพลาดสารคดีซีรีส์วิถีคนทางไทย PBS ครับ
7: ไม่เป็นไรแต่เวลารักกันบ่ชื่นใจอยู่เด้
8: จากโลกร้อนเป็นโลกเดือดจากความงามเป็นความทรงจำและความเสียดายถ้าเราอยู่บนดาวเสาร์คงไม่ต้องห่วงเรามีดวงจันทร์เกือบ300ดวงแต่เรายังอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้โลกที่มีดวงจันทร์เพียงหนึ่งเดียวกระต่ายหมายจันทร์สารคดีบันทึกความงามของธรรมชาติในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านวันอังคารที่11สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
9: โดมคู่ที่มียอดแหลมนี่เป็นภาพจำของพระราชวังซินทราเลยนะครับแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ศิลปะการตกแต่งในห้องต่างๆเนี่ยคือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากๆพระราชวังแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยศิลปะของชาวมุสลิมที่อยู่เคียงข้างการตกแต่งแบบคริสเตียนและก็ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนความแตกต่างที่กลมกลืน
10: เราเป็นหนี้เยอะมากจนบริษัทเขาไม่ส่งของให
11: ้หมอขบถแห่งโรงพยาบาลชายแดน34ปีชีวิตราชการที่ต้องแบกหนี้หลายสิบล้าน
10: เดินก็ไปวันหนึ่งอ่ะ16กิโลเนี่ยเช้ายันเย็นเลย
11: กับภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่เส้นพรมแดนไม่อาจแบ่งแยก
10: ชาวบ้านแถวนี้เขายากจนจริงๆอ่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะเป็นหมอเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันมันช่วยคนจะตายนะไม่ตายได้
12: เป็นโล่รางวัลค่ะจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
13: เหรอคะไหนขอรูปคำหน่อยสิให้เชื่อใจหน่อยโอ้โห
11: หมอขบถแห่งอุ้มผางชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร15:30 น. 13สิงหาคมนี
14: ้คนที่เข้ามาอยู่ในครั้งธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือผู้คนที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกนะครับเพราะนั้นความทรงจำหรือฝีมือช่างต่างๆในการก่อสร้างอาคารก่อสร้างพระปรางเจดีย์ต่างๆที่สืบทอดมาจากอยุธยาการณีของพระปรางวัดอรุณเช่นเดียวกันนะครับคือเราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเช่นวัดพระรามวัดมหาธาตุวัดส้มและที่สำคัญที่สุดคือวัดชัยวัฒนารามซึ่งมีโครงสร้างต่างๆคล้ายๆกันก็คือมีพระปรางองค์ใหญ่และก็มีพระปรางทิศทั้ง4ทิศแต่ของพระปรางวัดอรุณจะมาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นฐานรากที่ยกสูงขึ้นแล้วก็ทรงจอมแหในสมัยอยุธยาส่วนมากจะเป็นการลงรักปิดทองอย่างพระปรางวัดชัยวัฒนารามเนี่ยปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์แต่พระปรางวัดอรุณเนี่ยถ้าจะปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์เนี่ยคงต้องใช้ทรัพย์อย่างมหาศาลท่านก็เลยดัดแปลงโดยใช้กระเบื้องจีนเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการประดับตกแต่งครับ
15: และที่ด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถเราจะพบกับซุ้มประตูยอดมงกุฎซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่3นอกเหนือจากศิลปะไทยวัดอรุณยังเปิดรับอิทธิพลจากต่างอารยธรรมโดยเฉพาะศิลปะจีนซึ่งรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยรัชกาลที่3

0: ที่มุมทั้ง4ของพระระเบียงคดเราจะพบถะหรือเจดีย์แบบจีนที่แกะสลักจากศิลาและรายรอบพระระเบียงนั้นยังมีตุ๊กตาศิลาจีนรูปนักรบบัณฑิตและขุนนางตั้งประดับอยู่อย่างเป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมและความสัมพันธ์อันดีกับจีนในยุคนั้น
1: มีบางท่านเรียกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ว่าเจ้าสัวก็คือท่านเป็นแม่กองเรือนำไปค้าขายกับจีนตั้งแต่สมัยพระราชบิดาของท่านเราส่งสินค้าไปแล้วเขารับสินค้ากลับมาสินค้าที่กลับมาจากเมืองจีนก็มีพวกเครื่องกระเบื้องที่เรียกว่าพวกเซรามิกต่างๆเนี่ยท่านมีสร้างวัดใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างเช่นว่าหน้าบันต่างๆประดับด้วยลวดลายกระเบื้องซึ่งมาจากเรือซาโฟจีนอาจจะมาจากส่วนที่แตกหักบ้างหรือมาใช้ส่วนที่สมบูรณ์แต่มาทุบเพื่อสกัดให้เป็นรูปร่างของใบไม้พันธุ์พฤกษาต่างๆเพื่อมาใช้ประกอบในส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรมของพระปรางวัดอรุณครับ
0: สัญลักษณ์ของวัดอรุณจึงไม่ใช่แค่พระปรางอันสง่างามแต่มีองค์ประกอบจากความเคารพในมรดกอยุธยาความกล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และการเปิดรับอิทธิพลจากนานาชาติทั้งหมดนี้ล้อมรวมกันเป็นวัดอรุณที่มีความสมบูรณ์และน่าค้นหาในทุกย่างก้าว

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

าพธุรกิจครบวงจรนำเข้าจากเมืองจีนสินค้าและอาหารที่คุ้นเคยสั่งตรงจากพม่าเพื่อตอบสนองต่อแรงงานจีนและพม่าหลายพันคนที่อยู่ในพื้นที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีทั้งหมดกำลังสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่และคำถามที่ว่าคนไทยได้อะไรภายใต้กฎหมายพิเศษที่รัฐบาลไทยเปิดช่องให้กับคนเหล่านี้

0: ช้านี้นะครับผมอยู่บริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับในตำบลบ่อวินนะครับที่นี่เนี่ยมีคนจีนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ตอนเช้าทุกเช้านะครับในวันทำงานก็จะออกมาเดินทางนะครับเดินเท้าไปแล้วก็มีรถบัสนะครับจำนวนมากหลายสิบคันนะครับเพื่อมารอรับไปทำงานตามโรงงานต่างๆนะครับคำถามก็คือว่าโรงงานจีนกับคนจีนเหล่านี้ที่เข้ามาทำงานเนี่ยมีใบอนุญาตในการทำงานถูกต้องหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันนะครับบริเวณรอบๆอพาร์ตเมนต์นะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่เต็มเลยนะครับซึ่งก็เป็นร้านค้าแล้วก็เป็นอาหารจีนนะครับที่ให้บริการกับคนจีนบางคนก็พกเอาไปซื้อเอาไปด้วยนะครับเพื่อไปกินในโรงงานหรือกินบนรถระหว่างทางครับน้ำเต้าหู้ร้อนหรือเย็นร้อนเอาร้อนเอาร้อนต้องแก้ว
1: ร้านขายอาหารเช้าที่อยู่ระหว่างทางจากคอนโดที่พักของคนจีนกับจุดจอดรถบัสที่รอไปส่งที่โรงงานอาจจะช่วยทำให้คนจีนเหล่านี้รู้สึกดีว่ายังเหมือนอยู่ที่บ้านของตัวเองกับอาหารที่คุ้นเคยเพื่อให้ตอบโจทย์เหมือนการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่ประเทศจีนส่งผลให้ในระยะเวลาเพียงไม่ถึง2ปีที่ผ่านมาเกิดธุรกิจต่างๆขึ้นมากมายแบบครบวงจรในพื้นที่บ่อวินตั้งแต่ร้านอาหารสถานบันเทิง KTV ร้านนวดร้านสะดวกซื้อไปจนถึงอู่ซ่อมรถและร้านคาแคร์แม้กระทั่งธนาคารของจีน Big Story ได้เข้าทำการสำรวจร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งพบว่าภายในร้านมีแต่สินค้าจีนและเมื่อชำระเงินด้วยการโอนก็พบว่าชื่อผู้รับเป็นชื่อของคนจีน
2: สาเหตุที่มีความน่าสนใจเนี่ย
1: ชาวบ้านในพื้นที่บอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าธุรกิจเกือบทั้งหมดในบ่อวินได้กลายเป็นของคนจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: เรียกได้ไหมว่าตอนนี้เป็นบ่อวินเป็นประเทศจีนไปแล้ว
2: ผมว่าผมแซงห้วยขวางไปแล้วอ่ะบ่อวินผมนะ
0: แซงไปแล้ว
2: แซงไปแล้วครับห้วยขวางสู้บ่อวินไม่ได้แล้วเพราะว่าห้วยขวางเนี่ยยังไม่มีคาแคร์ยังไม่มีอู่ซ่อมรถที่นี่มีแล้วโรงกลึงคนจีนก็มาเปิดเขามาเปิดโรงกลึงเองถ้าเกิดว่าเขาทำทั้งระบบเลย
0: ทำทั้งระบบ
2: ใช่ครับจากที่คนไทยเคยได้มันก็ไม่ได้ละรถเช่าคนจีนด้วยกันเปิดอู่เองเปิดตรงเนี้ยจะล้างรถไหมก็จะมี69บาทที่เป็นภาษาจีนก็จะเอารถจากตรงจุดเนี้ยมาล้างร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวเนี่ยเขาก็จองผ่านแอปเขามีแอปสโตร์ของเขาอยู่ไอแอปสีส้มอ่ะกุ๊กโกอะไรนั่นอ่ะซึ่งเราวอล์กอินไม่ได้ทุกโต๊ะมีคนจองเคยเข้าไปแล้วถ้าเราไม่ได้จองผ่านแอปไม่มี QR code เราก็ไปนั่งร้านเขาไม่ได
1: ้แอปพลิเคชัน Delivery Brand ของจีนติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าและร้านค้าต่างๆทั่วเมืองมีข้อความภาษาจีนเชิญชวนให้คนจีนมาใช้บริการและชวนให้คนไทยเข้ามาเป็นไรเดอร์โดยเริ่มมีไรเดอร์แอปดังกล่าววิ่งตามท้องถนนในบ่อวินแล้วจากการตรวจสอบบริษัทที่เป็นเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มดังกล่าวพบว่าจดทะเบียนบริษัทในไทยเมื่อวันที่3สิงหาคม2566มีผู้ถือหุ้นเป็นคนจีน1รายและบริษัทกัมพูชาจากทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง2ล้านบาทขยับเป็น20ล้านบาทในระยะเวลาเพียงไม่ถึง2ปียิ่งไปกว่านั้นคนจีนที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ10กลับเป็นผู้มีอำนาจลงนามการมีเพียงต่างชาติถือหุ้นบริษัททำให้ต้องตั้งคำถามถึงความถูกต้องในทางกฎหมายว่าเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหรืออนุญาตโดยกฎหมายใดธุรกิจครบวงจรของคนจีนในพื้นที่บ่อวินที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงอีกอย่างคือโรงงานผลิตอาหารกล่องส่งให้กับโรงงานที่มีพนักงานจีนสะท้อนถึงธุรกิจที่เติบโตด้วยรถขนส่งจำนวนหลายสิบคันยังไม่นับรวมธุรกิจนี้ของร้านอาหารอีกหลายแห่งที่กำลังเติบโตขึ้น
2: ของจีนเนี่ยเขาจะให้ลูกให้หลานเขาอ่ะไปเปิดเป็นห้องเย็นอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้ว
2: แต่ละโรงงานก็จะมาคอนแทคตรงนี้คอนแทคตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดสมมุติไปจ้างคนอื่นจ้างคนไทยเงินจากค่าข้าวเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าหาคนไทยเงินมันก็จะไปเข้าระบบสิ่งที่ประเทศเราควรจะได้กลับไม่ได้เพราะเงินไม่ได้ไหลเข้าระบบเงินมันไหลกลับไปจีนหมด
0: การเข้ามาของคนจีนและทุนจีนจำนวนมากนะครับได้เข้ามาทำธุรกิจเกือบครบวงจรนะครับไม่เพียงเฉพาะโรงงานเท่านั้นนะครับและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนนั่นก็คือการเข้ามากว้านซื้อที่ดิน และการปล่อยให้เช่านะครับโดยมีนอมินีคนไทยร่วมด้วยเช่นกรณีป้ายที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับ
1: การขยายตัวของทุนจีนที่เห็นได้ชัดเจนคือภาพการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อไปลงทุนหรือให้เช่าต่อมีบริษัทที่ป้ายเขียน BOI ตัวแทนการซื้อขายเช่าที่ดินที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพ่วงด้วยการครบวงจรของร้านค้าวัสดุก่อสร้างจีนจำนวนมากที่กลายเป็นพื้นที่ศูนย์เหรียญอย่างแท้จริงส่งผลให้ที่ดินในตำบลบ่อวินมีราคาสูงขึ้นหากเป็นการเช่าก็อยู่ที่หลักแสนบาทต่อไร่แต่หากจะขายก็สูงถึงหลักล้านบาทไปแล้วและเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นคนในพื้นที่อาจจะทำธุรกิจต่อไปไม่ได้แหล่งข่าวยืนยันกับบิ๊กสตอรี่ว่าธุรกิจเหล่านี้ขับเคลื่อนได้เพราะมีนอมินีคนไทย
3: คนจีนก็จะมีสร้างตึกเอง
4: ครับ
3: ตอนนี้มาเช่าตึกแล้วมาเช่าที่สร้างตึกสัญญา30ปีค่าเช่าปีละ 120,000 ต่อไร่พี่ไปดูเลยที่ติดป้ายเนี่ยส่วนมากสแตนดาร์ด 120,000 คนไทยก็อยากรวยที่ปลูกสำรถปีละ 1,600 ปีละ 2,000
4: ปล่อยเช่าดีกว่า
3: ปล่อยเช่าปีละ 120,000 ให้ต่างนั้นแต่ว่าเวลาที่เขาสร้างตึกเขาขออนุญาตได้ยังไงใครเป็นขอให้เจ้าของที่แล้วเราได้อะไรจากตรงนี้นะครับและชุมชนล่ะนะครับและชุมชนได้อะไรมองผมว่ามันไม่ค่อยดี
4: แสดงว่าคนให้เช่าที่นี่ก็อาจจะไม่ได้แค่เช่าอย่างเดียวแล้วออกหน้าแทนด้วยในหลายๆเรื่อง
3: ก็ทุกอย่างครับต้องขอไฟขออะไรต่างร้านค้าต่างๆนำของเข้ามาศุลกากรจะไม่ตรวจเลยว่ามีพวกของจีนเข้ามาขาย
4: ครับมาได้ไง
3: ใช่สร้างงานเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยสร้างตึกสร้างบ้านเราแทบไม่ได้อะไรเลยประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยศูนย์เหรียญชัดๆเลยคนงานก็เป็นคนงานพม่านะครับคนงานพม่าปูนหินทรายเอามาจากจีนหมด
4: ครับ
3: ปูนเนี่ยถ้ามิกในไทยอาจจะใช้ของไทยนิดนึงแต่เหล็ก 100%
4: จีน 100%
3: อลูมิเนียม 100% อลูมิเนียมที่จีนถูก
4: ครับ
3: แต่เหล็กที่จีนถูกนะครับเอามาหมดเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆวอลเปเปอร์มาเพิ่มทุกอย่าง
4: จีนหมด
3: ใช่ครับมาเป็นกล่องลังไม้เลยนะปัจจุบันเนี่ยจีนมาเปิดร้านขายของวัสดุก่อสร้างเอง
4: มีแล้ว
3: เยอะครับ
4: เปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างอีก
3: เยอะครับขายเป็นแบบใหญ่ล็อตใหญ่ขายเป็นชิ้น
4: ครับ
3: ขายกันแบบฮาร์ดแวร์เฮาส์เลย
0: คำถามคือแล้วร้านมันเป็นของคนไทยไหมหรือของคนจีน
5: ร้านของคนไทยไม่คนจีนตัวนี้บอกตรงนะชื่ออาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่ข้างหลังคืออะไรเราก็ไม่รู
0: ้ครับ
5: นั่นแหละร้านอาหารเนี่ยผมก็มองว่ามันมีหุ้นส่วนหลายหุ้นไม่รู้ใครเป็นตัวจริงหรือตัวปลอม
0: ครับ
5: นะฮะบางทีก็ผมก็มองว่าเรื่องการมีเอี่ยว
0: ครับ
5: มีเอี่ยวของคนไทยเนี่ย
2: จีนให้เงินอุดหนุนลงทุนนอกประเทศอยู่แล้ว
0: ครับ
2: เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลจีนคนไทยก็เป็นนอมินีอยู่แล้ว
0: ไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่ก็ได้ทุนหมดเหรอ
2: แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความสามารถของผู้กู
0: ้
2: ซึ่งเขามาโดยที่เขาไม่ได้สืบสาวเราเรื่องว่าเศรษฐกิจแถบนี้หรือร้านค้าแถบนี้มันมีความคล่องแค่ไหน
0: ครับ
2: มันจะรอดพ้นไปได้ยังไงซึ่งบางร้านก็เปิดได้ไม่ถึงปีอาจจะเป็นไปได้ว่าใน10ล้านเนี่ยถูกเชิญชวนให้มาลงทุนโดยที่หลงเชื่อส
0: ั
2: ก 3-4 ล้านหรือทั้งหมดซึ่งเราก็พิสูจน์ไม่ได
0: ้
1: ที่ดินกว่า100ไร่ที่เคยขึ้นประกาศไว้ขนาดใหญ่มีข้อความที่แปลเป็นไทยว่าโครงการมิกยูธ 160,000 ตารางเมตรเปิดรับผู้ประกอบการให้เข้ามาเช่าที่ดินเพื่อเปิดธุรกิจต่างๆมีทั้งโซนอาหารโซนสำนักงานโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตโซนตลาดค้าส่งโซนที่พักอาศัย
6: เตรียมเรียนชี้แจงว่าดิฉันเนี่ยคือคนไทยที่มาทำธุรกิจตรงนี้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้โดยคนไทยไม่ใช่ข่าวที่ออกไปว่าเป็นโดมินีก็เป็นของผู้ให้เช่าท่านหนึ่งก็เป็นคนที่กรุงเทพนี่แหละเจ้าของดิฉันก็ขอเช่ามาระย จดทะเบียนที่ที่ดินถูกต้องแล้วก็ฉันก็มีทุนที่จะมาลงจริง
1: ๆขณะที่หญิงไทยที่ออกมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของโครงการให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเป็นคนไทยโดยร่วมลงทุนกับคนจีนเช่าที่31ไร่ระยะเวลา30ปีผ่านบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องโดยตนเองถือหุ้นบริษัท 100% Big Story ทำการตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่เช่าที่ดินพบว่าบริษัทดังกล่าวมีคนจีน2คนกับหญิงไทย1คนเป็นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามแต่ผู้ถือหุ้นกลับเป็นบริษัท2แห่งไม่ใช่ตัวบุคคลและเมื่อทำการตรวจสอบลึกลงไปถึงบริษัทที่ถือหุ้นทั้ง2แห่งพบว่าคนจีน1ใน2คนที่เป็นกรรมการบริษัทที่เช่าที่ดินมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทแรกที่ถือหุ้นและยังมีคนนามสกุลเดียวกับหญิงไทยอีกถึง3คนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแรกส่วนบริษัทที่2มีคนจีนคนเดียวกันเป็น

0: กันอยู่แบบแปลก
1: ๆแต่ว่าหน่วยงานรัฐกลับไม่สงสัย
0: นั่นสิครับ
1: แล้วก็บอกว่าถือหุ้นปกติ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอหน่วยงานรัฐไม่เชื่อมข้อมูลมันทำให้ไม่เห็นสิ่งเหล่าน
1: ี้
0: มันกลายเป็นว่าเราอยากได้ข้อมูลตรงนี้เราต้องเอามาจากหน่วยงานนี
1: ้
0: มันทำให้กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐมันไม่ได้ประสิทธิภาพ

0: ผมเดินทางอยู่ท่ามกลางตลาดที่น่าจะคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศก็ว่าได้แต่ไม่ใช่ตลาดของคนไทยเพราะเป็นตลาดของคนพม่าที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยเท่านั้นตลาดสดในตำบลบ่อวินแห่งนี้อยู่หน้าคอนโดแห่งหนึ่งในตำบลบ่อวินที่ภายในคอนโดเป็นแรงงานพม่าเกือบทั้งหมดที่อยู่อาศัยตลาดสดรวมถึงบริการต่างๆแบบครบวงจรจึงเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของคนจีนเช่นร้านอาหารร้านตัดผมร้านสะดวกซื้อรวมถึงพื้นที่สำหรับสันทนาการจากการตรวจสอบพบว่าแรงงานเหล่านี้ทำงานในโรงงานของคนจีนเป็นส่วนใหญ
1: ่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งนะครับภายในคอนโดที่ชื่อว่าเจริญสินธานีบ่อวินนะครับที่นี่เป็นแหล่งอาศัยใหญ่เลยทีเดียวนะครับของคนพม่าที่มาขายแรงงานอยู่ที่นี่จำนวนมากหลายพันคนนะครับที่นี่มีร้านมินิมาร์ทอยู่ภายในคอนโดด้วยนะครับซึ่งร้านมินิมาร์ทที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่สินค้าที่ขายก็เป็นสินค้าของพม่าเกือบทั้งหมดนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีสินค้าไทยอยู่บ้างบางส่วนนะครับที่นี่มีตลาดสดมีร้านอาหารมีร้านขายกับข้าวนะครับส่วนใหญ่ทั้งหมดก็เป็นคนพม่าด้วยกันทั้งหมดที่ขายเรียกว่าอยู่ที่นี่ก็ครบวงจรมีทุกอย่างครับ
2: พูดไทยได้ไหม
3: ได้เนี่ยน้อยครับ
2: ได้เนี่ยน้อยอันนี้ร้านเราเองใช่ไหมเราเป็นเจ้าของใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วเราก็นอนในนี้เลยพักในนี้เลย
1: รับของมาจากไหน
3: รับของไม่มีครับไม่ขาย
1: ไม่ของที่มาขายเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากไหน
2: ซื้อมา
1: ซื้อจากไหนฮะไม่รู
0: ้ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มีคนพม่า2คนเป็นคนขายทั้ง2คนบอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าเป็นเจ้าของร้านแต่เมื่อถามถึงสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าพม่าเกือบทั้งหมดที่วางขายว่านำเข้ามาได้อย่างไรคำตอบที่ได้คือไม่รู้
4: พม่าเนี่ยบ่อวินมากกว่า 2-3,000 น่ะ 2,000 ถึง 3,000 คนบ่อวินเยอะมากๆเลยเพราะว่าโรงงานจีนใช้แต่คนพม่าตั้งไปเรื่อยว่าคนไทยขี้เกียจไม่ขยันนู่นนี่นั่น
1: อ
4: ันนี้เป็นบางคนคือเหมารวมไม่ได
1: ้ครับ
4: นะครับก็อย่างแย่งแล้ว2พม่าเมื่อมาแล้วมาเห็นช่องทางทำร้านตัดผมคนไทยเป็นเราไม่มีชื่อคนไทยนะครับมีชัดเจนเลยผมไปตัดผมแถวนั้นบ่อยผมเห็นหลายร้านอยู
1: ่
4: แล้วก็ตม.มาลงที่ไม่เห็นทำอะไรได
1: ้
4: ตำรวจก็ไม่จับเก็บสวยอ่ะในบ่อวินจะมีคนหนึ่งที่เก็บสวยทุกร้านตอนแรกที่คุยกันนะว่าที่เขาไปประชุมที่อบต.แล้วออกมานั่นแหละถ้าเข้าระบบเขาจะโทรแจ้งถ้าไม่เข้าระบบก็จะปล่อย
1: ให้โดน
4: โดนแล้วเดี๋ยวมันจะมาเข้าระบบอย่างร้านอาหารมันไม่ใช่ร้านอาหารจีนเดียวนะฮะคอนโดจะมีตลาดของพม่าร้านอาหารพม่าร้านตัดผมพม่าแล้วเป็นซุ้มเล็กๆครับเต็มไปหมด
1: ครับ
4: เราเก็บสวยชัดเจน
1: อยากให้เข้ามาเจ้าที่กลับมาช่วยจัดการอะไรไหม
5: ก็ให้มาตรวจมาอะไรมาแบบ
0: วิกตอรี่ยังได้เข้าไปพูดคุยกับร้านสะดวกซื้อของคนไทยที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงร้านเดียวในคอนโดแห่งนี้เพราะเจ้าของร้านได้เช่าไว้ในระยะยาวจึงไม่สามารถทิ้งการลงทุนไปได้เจ้าของร้านบอกว่าสินค้าที่ยังขายได้มีเฉพาะสินค้าที่ร้านของคนพม่าด้วยกันไม่มีเช่นเครื่องดื่มชูกำลังขณะที่ร้านค้าพม่าที่เปิดมาทำผิดกฎหมายเกือบทั้งหมดแต่กลับไม่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาจัดการ
1: แล้วพี่ขายได้น้อยลงไหม
5: น้อยลง
1: น้อยลงเยอะเลย
5: ใช
1: ่แต่ก่อนขายดีก็มีคนไทย
5: ช่วงที่เขาไม่เปิดร้านก็ขายดีที่พม่าไม่เปิดร้าน
1: ช่วงแรกๆพม่ายังไม่มาเปิดร้านกันเองพอตอนหลังเปิดร้านกันเอง
5: ใช
1: ่ก็เริ่มขายไม่ได้
5: ใช่
1: ทุกวันนี้ยังทำไมถึงยังต้องขายอยู่ทั้งที่ขายไม่ได้แล้ว
5: ก็ไงล่ะเราได้ลงทุนได้ทำแล้วเราจะไปอยู่ไหนเราก็ต้องขาย
1: ติดสัญญาด้วยของที่เหลือนี่ขายไม่ค่อยได
5: ้ข้าวพวกนี้ขายไม่ได้เลย
1: ข้าวเกลืออะไรขายไม่ได้เครื่องปรุง

0: ผมขายไม่ได
1: ้น้อยมาก
0: เพราะว่าเขาใช้ของเขา
1: ใช่
0: แล้วผมเข้ามาเห็นตลาดสดอย่างเงี้ย
1: ของเขาทั้งนั้น
0: ตลาดนี้ของเขาหมดเลยเหรอ
1: มีแต่พม่าทั้งนั้นที่ขายอยู่พวกผักพวกผล
0: ขายกันเอง
1: ใช่กับข้าวก็ตรงก๋วยเตี๋ยวมีครบหมดทุกอย่างส้มตำยังมีเลย
0: ผลไม้เขาทำขายกันเอง
1: ใช่ขายกันเอง
0: แล้วเขาไปทำขายเขาไปทำตรงไหนมาขายอ่ะ
1: เขาทำอยู่ห้อง
0: อ๋อทำในห้องกับข้าวก็นั่งทำในห้อง
1: ใช
0: ่ก็คือทำอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็เอามาขายข้างนอก
1: ใช่เอาเหล้าบุหรี่อย่างนี้เขา
0: ขายไม่ได
1: ้นั่นแหละทำไมเขาขายได้หมด
0: มีดองยาใช่ไหม
1: มีดองยาขายตลอด24ชั่วโมง
0: ดองเองเลย
1: ไม่รู้เขาดองหรือเขาไปรับจากไหนไม่รู้นะเออนั่นแหละใส่ขวดแต่อะไรพวกร้านค้าเนี่ยร้านเสริมสวยสัตว์มีเขามากทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ม
0: ีเปิดไม่ได้ร้าน
1: ใช่เปิดหมดเนี่ยดูเลยเป็น10 20ล้าน
0: มีร้านตัดผม
1: ใช่
0: ร้านอาหาร
1: ใช่ร้านอาหารก็เปิดโอ้โหโจ่งครึ้ม
0: เหล้าบุหรี่ขายหมด
1: หมดครบทุกอย่างแล้วบุหรี่เขาก็ส่งเข้ามาจากบ้านเขา
0: บุหรี่เขาด้วย
1: เออทุกอย่างมีหมดเบียร์เหล้าของพม่าทั้งนั้นไม่เข้ามายังไงแต่ยังเขาเส้นใหญ่มา
2: ซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆผู้ว่ามาแล้วมาครั้งแรกไม่เจอมาวันที่2ตอนสักช่วงบ่ายไม่เจอเพราะวันที่1บ่าย3ตม.มาจับไปแล้วสั่งให้ร้านปิดแล้ววันที่2ผู้ว่ามาจะเจออะไรครับจับไปแล้วอ่ะ
3: ข้อมูลที่ได้รับมาคือแรงงานส่วนใหญ่ทั้งจีนและพม่าไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องโดยเฉพาะคนจีนที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนโดยการอ้างมาฝึกงานและมีการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเรื่องงานที่ต้องมีทักษะเฉพาะเป็นข้อยกเว้นแต่ในข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนำมาซึ่งคำถามว่าเพราะเหตุใดทั้งแรงงานจีนและพม่าจึงไม่ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐอ
0: ย่างแรงงานเยอะๆที่อยู่เอเปกนี่เป็นแรงงานประเภทไหนเนี่ยที่เข้าไป
2: แรงงานแรงงานที่เราเห็นที่เอเปกเนี่ย
0: เป็นแรงงานประเภทไหน
2: ซึ่งสภาพแล้วไม่ใช่หัวหน้างานสภาพก็คือพนักงานไลน์นั่นแหละ
0: พนักงานไลน์
2: พนักงานไลน์บ้านเรายังแต่งตัวดียังดูดีกว่าพนักงานที่เอเปค
0: พนักงานไลน์นี่คือทำอะไร
2: อย่างสมมติว่าพลาสติกปั๊มออกมาปุ๊บมันจะมีขอบก็ตัดขอบแล้วก็วางแล้วก็จะมีคนแพ็คอีกคนนึงแล้วก็ส่ง
0: ก็แรงงานธรรมดานี
2: ่ใช่ครับนักศึกษาฝึกงานเหมือนเด็กอาชีวะบ้านเรา
0: ถือวีซ่านักศึกษา
2: ครับอยู่ได้ปีนึงแล้วก็ช่างเทคนิคก็อยู่ได้ปีหนึ่งหัวหน้างานเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเด็กไทยเรายังว่างงานอยู่ตั้งเยอะแยะทำไมไม่รับของไทยเราไปสัก50คนหรือ100คนหรือ 1,000 คน
4: โอ้ไม่ใช่สกิลเฉพาะแน่นอนครับคือถ้าลงไปดูรายละเอียดเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าไม่ได้เป็นแรงงานที่ใช้คำว่าอะไรเป็นสกิลที่หาไม่ได้ในไทยเราเห็นแรงงานในภาคการเกษตรก็พูดตรงยืนในไลน์อ
0: ่
4: ะเหมือนคนไทยเลยอ่ะก็ใช้คนจีนเข้ามาเป็นฟรีวีซ่าจากฟรีวีซ่าบ้างจากวีซ่านักเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ใช้คนไทยแต่ผมเข้าใจว่าอย่างแรงงานข้ามชาติเลือกใช้แรงงานข้ามชาติเนี่ยง่ายกว่าแรงงานไทยอยู่แล้วเพราะว่ากดค่าแรง
0: ได้
4: แรงงานข้ามชาติได้รวมถึงยิ่งถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติที่ใช้คำว่าอะไรไม่ได้ถูกกฎหมายไม่ได้มีใบอนุญาตเนี่ยโ
0: อ
4: ้โหยิ่งกดยับเลยครับ
3: การเพิ่มขึ้นของคนจีนและคนพม่าได้สร้างปัญหาให้กับชุมชนในเรื่องอื่นๆอีกด้วยทั้งเรื่องการจราจรปัญหาการขาดแคลนน้ำและขยะสิ่งแวดล้อม
5: ตั้งเป็นก๊กเป็นแก๊งทะเลาะวิวาทคนไทยเข้าไปยุ่งเนี่ยไม่ได
0: ้ครับ
5: มันจะเล่นคนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะถูกไหมมันก่อความรำคาญของเราแล้ว
0: ครับ
5: แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเจอก็คือเรื่องพวกขยอขยะอะไรพวกนี้มันก็มาตามกาลเวลาของมันนะครับซึ่งแรงมันเป็นแรงงานนะเพราะว่าผมมองว่าแรงงานเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ชุมชนได้มากนัก
0: มีแต่โรงงานได้ประโยชน
5: ์มีแต่โรงงานได้ประโยชน์ใช่ปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าคนจีนนี่มันไม่สนใจใครเลยอยากขับก็ขับจากไปก็ไปแล้วก็กลางค่ำกลางคืนกลุ่มที่เดินเนี่ยก็สร้างความหลอนถือว่าพี่อยู่บ้านคนเดียวบ้านคนเดียวพี่อาจจะห่างมันเดินกันมา2คน3คนมันเดินนะบางคนมันเดินนะไม่ได้ขับรถคนที่มีรถก็มีส่วนหนึ่งแต่คนเดินมาหมาเห่ามันก็สร้างความว่าเฮ้ยใครว่าอะไรเงี้ยอย่างซอยบ้านผมผมมองตรง มันก็เดินอยู่กันเดิน

0: ป่ารัดเขาไปคนก็มันก็เกิดความระแวงหวาดระแวงต่อ
1: ครับ
0: คนที่พักผ่อนเมืองไทยจริงๆก็เรื่องประทัดนี่แหละมันจุดเยอะมากเหมือนจุดอยู่บ้านมันเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ในหมู่บ้านเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านมันก็จุดจากอยู่ก็จุดในหมู่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมู่บ้านที่คนเขาพักอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้ยิ่งคนแก
1: ่
0: บ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าหวาดระแวงเกือบเสียงอยู่แล้ว
2: หลักๆเลยเรื่องการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องการขับรถเองมารยาทของเขาเองค่อนข้างจะไม่เหมือนกับคนไทยแต่คนจีนเขาจะจอดเขาจอดเลยจะจอดซื้ออะไรก็จะจอดฝางใครเขาก็จอดเลยเขาไม่ได้สนใจเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมเขาประเทศเขาเป็นแบบไหนแต่เขามาอยู่บ้านเราก็จะใช้พฤติกรรมแบบนี
1: ้
2: ก็อันเนี้ยน่าห่วงเสาไฟเองก็เรียกว่าไฟส่องสว่างเสาไฟส่องสว่างก็หลายต้นแล้วที่เขาที่เขา
1: เกิดอุบัติเหตุ
2: ครับ
3: สาเหตุที่ทำให้พื้นที่ตำบลบ่อวินโดยเฉพาะหมู่3ถือเป็นพื้นที่ของคนจีนและพม่าก็เพราะอยู่ในพื้นที่ที่มีกฎหมายพิเศษต่างๆรองรับทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECและสิทธิพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เช่นขอยกเว้นทางภาษีการนำเข้าสินค้าการนำเข้าแรงงานที่ท้ายที่สุดอาจไม่มีแม้แต่เศษเงินตกอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
4: BOI เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเนาะซึ่งก็จะให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนใช่ไหมครับก็มักจะดูแต่ตัวเลขแบบนี้แหละไม่ได้มาดูรายละเอียดว่าโลคอลคอนเทนต์เกิดไหมมีการจ้างงานคนไทยกี่คนหรือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ทาง BOI ในการนำเข้าแรงงานที่เป็นแรงงานเฉพาะที่หาในไทยไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะไอแรงงานที่คุณเอาเข้ามาเนี่ยหาในไทยไม่ได้จริงไหม
1: จริงหรือเปล่า
4: แล้วเป็นอาชีพที่เฉพาะจริงๆหรือไม
1: ่
4: หรือว่าเช่นเอาบอกว่าเอามาทำอย่างนี้ท้ายสุดเวลามาอยู่หน้างานเนี่ยได้ทำอย่างที่ยื่นขอมาจริงหรือเปล่าจริงปัญหาของ BOI เยอะมากเลยนะอย่างเช่นให้สิทธิ์ในการซื้อที่เช่าที่เน
1: ี่
4: ยก็เป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่ต้องชำระบัญชีอ่ะคุณแค่ไปเปิดบริษัทแล้วบอกว่าทุนจดทะเบียนเท่านี้ยังไม่ต้องชำระบัญชีก็ได้คุณก็ซื้อที่ได
1: ้ก็ซื้อที่ได้เลย
4: ใช่อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้ว BOI เนี่ยในฐานะหน่วยงานที่ให้สิทธิพิเศษเนี่ยควรจะมีการกำกับดูแล
1: ใกล้ชิด
4: แล้วมีคือปัจจุบันเนี่ยครับเวลาไปคุยกับ BOI มักจะบอกว่าตัวเองเป็นหน่วยงานสนับสนุนการลงทุนไม่ได้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลปัญหาคือไอ้สิทธิพิเศษของ BOI เป็นส่วนหนึ่งที่ต่างชาติเขาคอนเซิร์นมากเวลาไปลงทุนในไทยเพราะมันมีสิทธิทำภาษีมีการงดเว้นภาษีพูดตรงๆเลยหรือมีหลายอย่างซึ่งถ้า BOI กำกับดูแลเรื่องนี้แล้วใช้เงื่อนไข BOI มาดูว่าคุณได้ทำตามเงื่อนไขของเราหรือไม่แล้วทำให้มันเข้มข้นถ้าบริษัทที่มาลงทุนเนี่ยไม่ได้ทำตามเงื่อนไขการลงทุนคุณก็เพิกถอน
1: เพิกถอน
4: อันนี้เขาน่าจะกลัวครับสองคือ EEC เนี่ยต้องพิจารณาใหม
1: ่
4: อย่าง EEC เนี่ยครับกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันงดเว้นการใช้กฎหมายไปจำนวนมาก
1: ครับ
4: มันต้องมาคุยกันในเชิงรายละเอียดว่ามันเราได้อะไรขึ้นมาจริงสิ่งที่ได้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่ไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขในเชิง GDP ในเชิงภาพใหญ
1: ่
3: บ่อวินพื้นที่นอมินีจีนและสวยพม่ากำลังจะกลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นปัญหาให้กับสังคมไทยหากรัฐไม่มีมาตรการในการจัดการโดยเร็วโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่แค่การไม่มีเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศแต่อาจจะหมายถึงความล่มสลายของชุมชนในสังคมไทยที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตและนี่คือบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS ในสัปดาห์นี้ครับ

0: ธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
2: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ

ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับโดยวันนี้ที่วัดลาดประดุกครับมีพิธีรดน้ำศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดบรรยากาศเต็มไปด้วยความไว้อาลัยครับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานไปยังวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีนะครับสถานที่จัดงานศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงบิดาผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลสภาพจิตใจของลูกที่ยังอยู่รวมไปถึงคนในครอบครัว
1: เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาโศกอาโหสิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้โทษใครครับน้องคนที่เขาทำการหรืออะไรต่างๆเขาก็คงจะเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรผมให้ลูกผมไปมีความสุขก็แล้วครับโอเคผมเชื่อว่าโรงเรียนเขาก็ดูแลได้ดีในระดับ

0: นึงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดคิดว่าเราไม่ควรจะไปโทษใครอ่ะครับเราช่วยกันแก้ไขในภายข้างหน้าดีกว่า
1: ส่วนที่บ้านกันทรอมน้อยหมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายกิตติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีเพื่อนคณะครูและญาติมาร่วมไว้อาลัยภรรยาผู้เสียชีวิตเล่านะครับว่าวันเกิดเหตุนายกิตติพงษ์ไม่ค่อยสบายครับจึงแนะนำให้ลางานแต่สามีบอกว่ามีนัดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนและเดินทางออกจากบ้านในเวลา 9:00 น.จากนั้นประมาณ1ชั่วโมงก็เกิดเหตุขึ้น
2: ความรู้สึกของหนูคือพอรู้ข่าวว่าเกิดการกระทำที่เรียนเกิดขึ้นหนูก็พยายามโทรติดต่อแกแล้วติดแกไม่รับสายเลยตอนแรกก็แต่ความรู้สึกของหนูใจเสียไปแล้วครึ่งนึงเพราะว่าหนูรู้ว่าแกเป็นคนยังไงไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรอยู่ที่โรงเรียนความรู้สึกของหนูที่เห็นแกจะต้องเป็นคนที่ถึงที่เกิดเหตุกับคนแรกกับเหตุการณ์นี้หนูก็คิดว่าเป็นแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนักเรียนของฉันจะต้องปลอดภัยมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
3: ผมขอตัวไปที่ว่าไป
1: ขณะที่วันนี้ครับพ่อของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายบางก่อนหน้านี้ครับพนักงานสอบสวนได้เชิญพยานในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้ว17คนนะครับขณะเดียวกันยังรอครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังเพื่อนร่วมชั้นผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นถามหาก่อนที่จะเกิดเหตุรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ระบุนะครับว่าจากการสอบปากคำพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าสาเหตุของการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยครับทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาการเรียนและความขัดแย้งกับเพื่อนรวมไปถึงพฤติการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียประเภทอาชญากรรมและการใช้อาวุธปืนและจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าผู้ก่อเหตุเคยนำบีบีกันเข้ามาในโรงเรียนและถูกยึดไว้
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
1: ด้านประธานเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนระบุนะครับว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือสภาพจิตใจของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่านักเรียนบางคนต้องเผชิญกับเหตุรุนแรงโดยตรงและอาจมีผลกระทบต่อความรู้สึกหลังจากนี้และยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5: คือตอนนี้ที่ผู้ปกครองเป็นห่วงอะค่ะเขาเป็นห่วงในเรื่องของข่าวสารบางอย่างที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียนเขาก็มองว่าตอนนี้คือเหมือนทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงแต่จริงๆแล้วผู้ปกครองทุกคนนะคะเข้าใจแล้วก็ทราบว่าโรงเรียนอะไม่ได้มีแบบการปล่อยปละละเลยหรือว่าไม่ได้ระมัดระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ห่วงในเรื่องของสภาพจิตใจเด็กๆ เพราะว่าข่าวที่ออกมาบางทีพอบอกว่ามีการบูลลี่กันในโรงเรียนหรือว่ามีการกลั่นแกล้งกันก็เด็กเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะแม่เพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นทางคุณครูไม่ปล่อยแน่นอน
1: สำหรับมาตรการป้องกันนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยให้สภ.บางบัวทองและสภ.ปลายบางเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธปืนพร้อมจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนรอบข้างเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับก่อนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งทบทวนมาตรการเฝ้าระวังโรงเรียนในพื้นที่กทม.นะครับทั้งการสุ่มตรวจอาวุธและบุหรี่ไฟฟ้าก่อนเข้าโรงเรียนพร้อมย้ำนะครับว่าการป้องกันต้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยสุขภาพจิต

กันกรองหรือว่าการถูกกันแกล้งหรือการถูกบูลลี่รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในครอบครัวควบคู่กันไปด้วยครับอีกเหตุการณ์ที่โรงเรียนต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยเป็นเหตุการณ์ที่ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติได้โพสต์ข้อความข่มขู่ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับทำให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และกำหนดมาตรการเข้าออกโรงเรียนอย่างเข้มงวดล่าสุดตำรวจนั้นพบนะครับว่าครูต่างชาติคนดังกล่าวได้ออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามออกตรวจตราโดยรอบบริเวณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนยังไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโรงเรียนพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่เฝ้าประจำจุดเข้าออกผู้มาติดต่อราชการผู้ปกครองและบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรนะครับส่วนการนำรถเข้าไปภายในโรงเรียนครูและบุคลากรจะต้องแจ้งทะเบียนและยี่ห้อรถให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยล่วงหน้ารวมไปถึงงดการสั่งอาหารผ่าน Delivery ให้เข้าไปส่งภายในบริเวณโรงเรียนมาตรการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เว็บไซต์ของโรงเรียนออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมเนื่องจากถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชาวต่างชาติข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพอาวุธข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสาธารณะในแอปพลิเคชัน LINE หลังครูชาวต่างชาติคนดังกล่าวได้ถูกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปผลนะครับว่ากระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญาจ้างและโรงเรียนนั้นมีมติบอกเลิกสัญญาซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเบื้องต้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ต่างชาติได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาผ่านทางด่านประดังเบซาครับยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กต่อเนื่องนะครับล่าสุดพบถึง2เหตุการณ์ทั้งในจังหวัดชลบุรีและปทุมธานีมีเด็กถูกคนในครอบครัวทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บครับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นเด็กชายวัย9ขวบถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายในที่พักก่อนที่จะวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงโดยพบว่าเด็กนั้นมีบาดแผลที่ศีรษะแขนและมือได้รับบาดเจ็บนะครับจึงรีบประสานกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามเด็กระบุนะครับว่าถูกแม่เลี้ยงตีหลังมีปัญหาเรื่องที่อึราดกางเกงขณะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลนะครับว่าก่อนหน้านี้เด็กในครอบครัวเคยมีปัญหากับแม่เลี้ยงมาแล้วจึงกังวลนะครับว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือด้านแม่แท้ๆของเด็กยืนยันนะครับว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุถึงที่สุดส่วนแม่เลี้ยงนั้นอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเด็กเบื้องต้นตำรวจแจ้งความไว้รับแจ้งความไว้แล้วนะครับและอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดปทุมธานีเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายวัย4ขวบหลังได้รับการประสานจากทีมงานเป็นหนึ่งและญาติของเด็กว่าเด็กนั้นถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายหลายครั้งทั้งการเตะตีและใช้ของร้อนทาบตามลำตัวจนปรากฏร่องรอยบาดแผลบาดเจ็บหลายแห่งญาติของเด็กเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยพบว่าเด็กนั้นถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วครับและครั้งล่าสุดพบว่าร่องรอยบาดแผลตามร่างกายจึงตัดสินใจพาเด็กเข้าขอความช่วยเหลือพร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของเด็กด้านพ่อแท้ๆซึ่งปัจจุบันทำงานที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากทราบเรื่องก็ได้เดินทางมาดูลูกและแสดงความประสงค์ขอรับลูกไปอยู่ในความดูแลของตัวเองพร้อมขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำร้ายร่างกายลูกเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่พม.จะนำเด็กไปตรวจร่างกายและรับตัวไว้ในความดูแลของศูนย์ชั่วคราวก่อนจะมีการประเมินสภาพครอบครัวและพิจารณานะครับว่าเด็กควรอยู่ในความดูแลของใครเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเหมาะสมกับเด็กมากที่สุดครับมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับหลายจังหวัดนั้นมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มตลิ่งถูกกัดเซาะเสียหายครับขณะที่จังหวัดน่านต้องจับตามวลน้ำก้อนใหญ่
ที่จะไหลเข้าสู่อำเภอเวียงสา

0: ในช่วง3นาฬิกานะครับและมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังและยกของขึ้นสู่ที่สูงครับสถานี N1 หน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านในเวลาเที่ยงคืนจะมีมวลน้ำไหลผ่านประมาณ 1,021 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่7เมตร2เซนติเมตรก่อนลดลงตามลำดับหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปและหากไม่มีฝนตกหนักอีกนะครับก็จะทำให้สถานการณ์จะไม่มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเมืองน่านอย่างไรก็ตามครับมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอเวียงน่านขออภัยครับจากแม่น้ำน่านนะครับกำลังไหลเข้าสู่สถานี N13 ที่อำเภอเวียงสาคาดว่าจะถึงในช่วงเวลา3นาฬิกาและอาจจะสมทบกับน้ำเดิมฝนตกหนักรวมถึงน้ำจากแม่น้ำสาและแม่น้ำว้าซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับขณะนี้อำเภอเวียงสาได้มีการประกาศเฝ้าระวังด่วนหลังจากที่แม่น้ำน่านล้นตลิ่งเกือบ2เมตรโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมน้ำอย่างเช่นที่บ้านดอนแท่นตำบลกลางเวียงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเวียงสาสวนเสือและพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน
1: ซึ่งก็จะสูงที่ระดับเท่ากับระดับผนังพอดีเลยนะครับคือ7เมตรนะก็จะไม่ได้สูงมากกว่านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเที่ยงคืนก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วเพราะนั้นในพื้นที่เศรษฐกิจก็คือเทศบาลเมืองน่านเนี่ยในคืนนี้เนี่ยก็น้ำก็จะไม่ท่วมนะครับแต่จุดที่ยังน่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือจุด N13A ก็คือของเทศบาลที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลตำบลกลางเวียงนะครับแล้วก็ตำบลขึงแล้วก็ตำบลไหลน่านคาดการว่ามวลน้ำจุดสูงสุดของ N1 คืนนี้จะใช้เวลา9ชั่วโมงเดินทางไปถึงจุด N13 ที่เวียงสาก็จะประมาณ3
0: ส่วนความเสียหายของตะลิ่งริมน้ำแม่เสเรียงที่บ้านนาคาวตำบลแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่เกิดพังทลายและทรุดตัวหลังฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงจนมีบ้าน3หลังได้รับผลกระทบในจำนวนนี้มี1หลังนะครับที่ตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงอันตรายเนื่องจากรั้วบ้านพังห้องน้ำห้องครัวรวมไปถึงแนวทางเดินรอบตัวบ้านนั้นแตกร้าวหากเกิดฝนตกหนักและมีน้ำไหลหลากจะยิ่งกัดเซาะทำให้ดินพังทลายมากขึ้นและอาจส่งผลให้ตัวบ้านได้รับความเสียหายนะครับเบื้องต้นทางเทศบาลเมืองยวมใต้เตรียมประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อพิจารณาใช้งบของเทศบาลให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนส่วนที่จังหวัดแพร่ครับฝนที่ตกหนักทำให้แม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มบางจุดแล้วนะครับถนนบางสายรถไม่สามารถสัญจรได้ภาพรวมระดับน้ำยังไม่ถึงจุดวิกฤตนะครับแต่ว่าแม่น้ำยมเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วหน่วยงานต่างๆจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตั้งแต่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยส่วนน้ำท่วม4ตำบล นะครับที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเริ่มคลี่คลายแต่ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆยังคงสูงนะครับมีถนนอย่างน้อย2สายยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากคอสะพานทรุดตัวเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการซ่อมแซมส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาน้ำจากแม่น้ำลาวท่วมในเขตชุมชนนะครับด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงคำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่เทศบาลนำกระสอบทรายเข้าป้องกันคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในวันนี้ครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเริ่มคลี่คลายนะครับถนนอภิบาลบัญชาและถนนบำรุงเมืองซึ่งเป็นถนนสายหลักกลางเมืองน้ำนั้นลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าถูกน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรครับขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักทั้งคืนนี้นะครับเนื่องจากยังพบกลุ่มฝนในพื้นที่ครับนี่คือสภาพของถนนอภิบาลบัญชาถนนสายหลักกลางเมืองนครพนมนะครับจากภาพจะเห็นว่าระดับน้ำได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับหลังจากที่จังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า18เครื่องเร่งสูบน้ำระบายที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำโขงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาซึ่งถนนอภิบาลบัญชาเมื่อช่วงเช้าถูกน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตร รถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมา

0: ได้นะครับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเปิดเผยนะครับว่าได้เริ่มที่จะมีการระดมกำลังและเดินเครื่องสูบน้ำตั้งแต่ช่วง4นาฬิกาซึ่งปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์บนถนนสายหลักอย่างถนนอภิบาลบัญชาและถนนบำรุงเมืองไว้ได้แล้วแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังประมาณ15เซนติเมตรบริเวณ4แยกการประปานะครับเนื่องจากเป็นจุดที่น้ำนั้นไหลมาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันตกทางจังหวัดจึงได้มีการประสานรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน2เครื่องจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสกลนครเข้ามาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำโขงนะครับซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปราว100ถึง350เมตรครับ
1: ไม่ถึงกับขนาดหนักนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือประมาณเนี้ยสัก15เซนนะครับแต่เราก็คิดว่าประเมินแล้วคืนนี้ก็น่าจะตกอีกเพราะฉะนั้นก็การกะสูบกันทั้งคืนเหมือนกันกันเหนียวนะครับกันเหนียวก็ต้องขอบคุณนะผู้บริหารทุกระดับนะครับท่านนายกนิวัฒน์เองทีมงานอบจก็มาช่วยนะครับทีมงานชลประทานอยู่ทางห้วยนู่นชลประทานก็สูบทางไปทางตะวันตกนะครับน้องๆปภมานะครับนี่คือน้องๆทหารจิตอาสานะครับน้องๆตชด.อยู่ที่แถวแถวเรือนจำตรงนู้นก็อำนวยการจราจรนะครับ
0: สำหรับฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครพนมตลอด24ชั่วโมงนะครับวัดค่าเฉลี่ยฝนตกสะสมได้ 252.6 มิลลิเมตรทำให้เขตเทศบาลเมืองนครพนมถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างและคืนนี้เรดาร์ตรวจอากาศยังพบว่าจะมีฝนตกในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมนะครับขณะเดียวกันยังพบกลุ่มฝนตกหนักบริเวณรอยต่ออำเภอเมืองนครพนมกับอำเภอท่าอุเทนจึงต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ทุกจังหวัดระดับน้ำยังห่างจากจุดวิกฤตนะครับหรือว่าจุดที่ล้นตลิ่งกว่า1เมตร70เซนติเมตรไปจนถึง2เมตร30เซนติเมตรแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากตอนเหนือนะครับที่จะไหลลงมาสมทบซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีก1เมตร40เซนติเมตรจนถึง1เมตร70เซนติเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องอัตราการสูบ 5,400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงลงพื้นที่เตรียมดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำริมน้ำนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในชุมชนโรงเรียนเบญจมหาราช1ชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำนะครับเนื่องจากในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จะเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีครับประชาชน FC และยูทูบเบอร์ยังคงเดินทางไปไว้อาลัยนายประวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่นะครับและไปให้กำลังใจย่าและครอบครัวซึ่งวันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นคนที่มาร่วมไว้อาลัยก็มีข้าวของอาหารมาสมทบเพื่อใช้ในการจัดงานนะครับส่วนเพื่อนบ้านก็หมุนเวียนกันมาทำอาหารเพื่อต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอย่างเต็มที่ครับบรรยากาศที่บ้านสี่แยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้ท่องเที่ยวนะครับที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียตลอดทั้งวันยังมีประชาชน FC ยูทูบเบอร์เดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจย่าและครอบครัวจำนวนมากขณะที่เพื่อนบ้านก็ต่างพากันสลับหมุนเวียนเข้ามาดูแลความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่มีแม่ครัวหมุนเวียนกันเข้ามาประกอบอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาได้รับประทานส่วน FC พ่อค้านักธุรกิจในพื้นที่ก็ได้นำอาหารสดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวปลาหมูเนื้อข้าวสารพร้อมด้วยเครื่องปรุงอาหารมามอบให้อย่างไม่ขาดสายซึ่งครอบครัวได้ออกมายืนยันนะครับว่าการจัดงานของหลุนไม่มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเงินแต่สามารถนำมาสมทบในการทำบุญและประกอบอาหารภายในงานได
2: ้แล้วตอนนี้ก็มาเยี่ยมน้องมาจุดธูปนะคะเพื่อขอให้น้องไปสู่สัมปรายภพนะคะลูกแล้วก็ภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เป็นคนขยัน นะคะได้ทำงานมาจนประสบผลสำเร็จและได้ใช้ความรู้ที่เขาได้เรียนทุนของจุฬานะคะแล้วเขาเรียนด้านรัฐศาสตร์สาขาสังคมและมนุษยวิทยาซึ่งพอไปทำตรงเป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็ได้ใช้ความรู้ตรงนั้น
0: สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 16:00 นนะครับโดยมีศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยศูนย์จุฬาชนบทชมรมจุฬาชนบทศิษย์เก่าและนายแรมเพื่อนชาวมาเลเซียและคู่หูร่วมเดินทางของหลุนตลอดจนยูทูบเบอร์แฟนคลับและประชาชนเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยจำนวนมากอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวนะครับว่าทุนจุฬาชนบทไม่ได้มอบเพียงแค่ทุนการศึกษาแต่เป็นการสร้างทุนชีวิตให้กับเยาวชนพร้อมยกหลุนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเดินตามความฝัน
3: แล้ววันนี้นะครับน้องหลุนคือต้นแบบนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับสำหรับรุ่นต่อไปผมเชื่อว่าความหมายและก็คุณค่าของทุนจุฬาชนบทที่เราให้นะครับวันนี้ได้ส่งผลกระทบนะครับและทำให้คนเนี่ยเห็นว่าการพัฒนานะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการให้ทุนทรัพย์แต่เป็นการพัฒนาทุนชีวิตน้องหลุนได้สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆและเยาวชนของหลายๆคนนะครับในประเทศไทยให้เดินตามความฝันของตัวเองแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนครับนี่คือความหมายของทุนจุฬาชนบทที่อยากให้จุฬานะครับสร้างทุนชีวิตให้กับเยาวชนทั้งประเทศเลยครับ
0: ขณะที่คืนวันที่10สิงหาคมซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของพิธีสวดพระอภิธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์โดยนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายวิรัตราชชารีในอำเภอสมเด็จนะครับและส่วนราชการทุกภาคส่วนจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมของหลุนโซโล่ส่วนช่วงบ่ายวันที่11สิงหาคมนะครับจะมีพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งหลุนโซโล่เป็นจำนวนมากครับอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติบนเกาะชวานะครับหลังจากเกิดเหตุไฟป่าลุกลามเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,000 ไร่แต่ยังคงไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณกว้างนะครับท่ามกลางแสงสว่างจากไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติโปรโมเตงเกอร์เซอร์เมรูบนเกาะชวาของอินโดนีเซียโดยไฟป่าดังกล่าวปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่า 1,100 ไร่แต่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่แน่ชัดหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของอินโดนีเซียเดินหน้าส่งเฮลิคอปเตอร์และโดรนทิ้งน้ำดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ยอมรับครับว่าการควบคุมสถานการณ์เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากมีกระแสลมแรงอีกทั้งไฟป่ายังปะทุขึ้นบนเนินภูเขาไฟที่ลาดชันด้านทางการท้องถิ่นได้มีการสั่งปิดการให้บริการในอุทยานแห่งชาติโบโมเตงเกอร์เซอร์เมรูเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวแต่ยืนยันว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตจากไฟป่าที่เกิดขึ้นครับส่วนที่อิตาลีครับมีการค้นพบซากเรือโบราณอายุมากกว่า 2,000 ปีใต้ทะเลนอกชายฝั่งเกาะซิซิลีนะครับพร้อมด้วยโบราณวัตถุที่ยังคงสภาพดีอีกหลายร้อยชิ้นครับตำรวจอิตาลีเผยภาพเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจซากเรือยุคโรมันโบราณอายุประมาณ 2,100 ปีซึ่งจมอยู่ก้นทะเลที่ระดับความลึกประมาณ46เมตรนอกชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะซิซิลีนะครับโดยบริเวณที่พบซากเรือดังกล่าวยังพบแอมโฟราหรือภาชนะดินเผาโบราณอีกหลายร้อยใบที่ยังอยู่ในสภาพดีด้วยสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าซากเรือลำนี้มีความยาวประมาณ21เมตรและกว้าง6เมตรส่วนแอมโฟราที่พบคาดว่าใช้สำหรับการขนส่งวายทางเรือในอดีตนะครับโดยการค้นพบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวประมงในพื้นที่แจ้งเบาะแสกับทางการขณะที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมของอิตาลีระบุนะครับว่าการค้นพบซากเรือครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีการค้นพบวัตถุโบราณใต้ทะเลครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับ

0: ศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงร่วมติดตามคนหายให้ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธนกรกิจวุฒิการอายุ69ปีสูงประมาณ165ซินติเมตรรูปร่างอ้วนผิวดำแดงผมสั้นสีขาวศีรษะล้านสวมแว่นสายตาสีเงินหายจากหมู่บ้านเจริญทรัพย์ซอยวิภาวดีรังสิต25แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องนางสิริพัฒน์อุทิสานนท์อายุ62ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยราชพร้าว1แยก13แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พลกิจนฤพันธาวาสไทย PBS รายงาน

0: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะเวียดนามคู่ปรับสำคัญไปอย่างขาดลอยนะครับคว้าแชมป์ซีบีคัพสนามที่2มาครองด้วยการที่ไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งตลอดการแข่งทัวร์นาเมนต์ติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: ศึกวอลเลย์บอลหญิงซีบีคัพสนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ทีมสาวไทยลงแข่งนัดสุดท้ายพบกับเวียดนามคู่ปรับตลอดการซึ่งทัพนักตบสาวไทยที่ได้เสียงเชียร์จากกองเชียร์เต็มสนามหนุนหลังยังเล่นกันได้อย่างมั่นใจงัดฟอร์มเก่งเอาชนะเวียดนามไปขาดลอย3เซตรวดคะแนน25ต่อ20 25ต่อ10และ25ต่อ15คว้าแชมป์สนามนี้มาครองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเก็บชัยชนะรวด3นัดแบบไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยตลอดทัวร์นาเมนต์เพิ่มความมั่นใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ต่อกันที่ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีทีมสาวไทยลงแข่งนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้กับคู่แข่งอย่างเต็มที่ก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ3เซตคะแนน23ต่อ25 25ต่อ17 23ต่อ25และ22ต่อ25ส่งผลให้สาวไทยทำผลงานชนะ1แพ้3รั้งอันดับ4ของกลุ่มโดยเหลือโปรแกรมรอบแรกอีก2นัดพบกับสหรัฐอเมริกาคืนวันจันทร์เวลา1:00และพบกับอียิปต์คืนวันอังคารเวลา4:00สำหรับรายการนี้4อันดับแรกของกลุ่มจะได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ5และ6จะต้องไปแข่งต่อรอบจัดอันดับข้ามไปดูผลงานของนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำนักกีฬาสนุกเกอร์ไทยมือ45ของโลกที่ลงแข่งรายการไชน่าโอเพ่นรอบแรกพบกับจัดทรัมป์มือ1โลกคนปัจจุบันจากอังกฤษแม้จะเป็นรองคู่แข่งทุกมุมแต่หมูปากน้ำกลับเล่นได้อย่างเหนือชั้นก่อนสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะจัดทรัมป์ไป6ต่อ3เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอเจอผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซิลิแวนตำนานสอยคิวชาวอังกฤษหรือแจ็คสันเพจนักกีฬาจากเวลส์แบดมินตันโคเรียมาสเตอร์รายการเวิลด์ทัวร์300ที่ประเทศเกาหลีใต้นันทการและเบญญาภา2พี่น้องเอี่ยมสะอาดลงแข่งรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่พบกับหลัวอี้และหวังติงจีคู่มือ3ของรายการจากจีนผลปรากฏว่าคู่นักแบดมินตันไทยที่เอาชนะไปได้ก่อนในเกมแรกก่อนจะถูกแซงแพ้ไปใน2เกมที่เหลือด้วยคะแนน21ต่อ17 19ต่อ21และ14ต่อ21จบรายการนี้ด้วยตำแหน่งรองแชมป์รับเงินรางวัลจากการแข่งขันปลอบใจ 9,120 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 300,000 บาทปิดท้ายที่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลสนามที่5สนามสุดท้ายแข่งที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากด้วยไฮไลท์อยู่ที่รุ่นประชาชนชายโดยตำแหน่งแชมป์สนามนี้ตกเป็นของอาทิตย์ปูลาดนักปั่นทีมชาติชุดเอเชียนเกมทำเวลาไว้ที่2ชั่วโมง 24.23 นาทีขณะที่อภิสิทธิ์สุพรรณทำผลงานรวม5สนามดีสุดคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายแชมป์สนามนี้เป็นของณัฐวัฒน์มังกรวงศ์ส่วนแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงเป็นของณัฐชาสงเขน

0: ังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ตอนทางสายกลาง
1: หนึ่งสอง
2: ต้นกล้า
1: สาม
2: เอาจริงเหรอเนี่ย
0: รถถังเอาน้ำเทลงมาอีกกล้ามแขนต้นกล้าเริ่มมาแล้ว
2: เอางั้นเลยเหรองั้นครึ่งกระป๋องก่อนเนาะครั้งก่อนยังปวดแขนอยู่นี
0: ่เต็มๆกระป๋องไปเลยมันต้องซ้ำถึงจะหายเจ็บ
2: เอางั้นเนาะงั้นเทแล้วเนาะต้นกล้าต้นกล้าเป็นอะไร
3: ทำอะไรกันร้องเสียงหลงเชียว
0: ต้นกล้าฝึกยกถังน้ำเพื่อฟิตร่างกายจะไปแข่งยึดข้อหา
3: สงสัยจะกล้ามเนื้ออักเสบ
2: กล้ามเนื้ออักเสบ
3: จะฝึกจะทำอะไรก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม
0: ถ้าไม่หักโหมแล้วมันจะชนะได้ยังไงล่ะฮะถอยไม่ได้อะ
2: ใช่ครับไม่มีใครเขาถอยกันหรอกครับต้องทุ่มเทเท่านั้น
3: ขนาดพระพุทธเจ้ายังถอยเลย
2: ถอยยังไง
0: ยังไงครับ
4: ข้าบำเพ็ญเพียรด้วยการอดอาหารทรมานร่างกายไปทั่วทุกส่วนของร่างกายทำไมถึงยังมองไม่เห็นทางสว่างมองไม่เห็นคำตอบของชีวิต
5: เราคงต้องช่วยมหาบพิตรค้นหาคำตอบแล้วล่ะ

ในเสียงดนตรีที่ไพเราะนั้นกลับมีบางสิ่งที่ผิดเพี้ยนสายพินที่หย่อนเกินไปเสียงก็ไม่น่าฟัง

แต่ถ้าสายพินที่ตึงเกินไปสายพินนั้นก็จะขาดเช่นนี้สินะการบำเพ็ญตนที่ตึงเครียดเกินไปก็ไม่ใช่ทางออกของคำตอบการมีร่างกายที่พร้อมต่างหากอาจจะเป็นวิธีที่ถูกต้องทางสายกลางคงเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำเราไปสู่คำตอบที่แท้จริง

0: นี่หมายถึงต้นกล้าหักโหมเกินไปใช่ไหมฮะหลวงอา
1: ก็เหมือนกับสายพินที่พระพุทธเจ้าทรงสดับรับฟังตึงเกินไปสายพินก็ขาดดีดไม่ได้เสียหายต้นกล้ามุ่งมั่นฝึกมากและหักโหมเกินไปแต่ถ้าหย่อนก็ดีดไม่เป็นเสียงเพลงเช่นเดียวกัน
0: หย่อนก็ไม่ดีตึงก็ไม่ได
1: ้สายพินที่ขึงแต่พอดีจะดีดออกมาได้ไพเราะเป็นเพลงการฝึกกีฬาก็ฝึกให้เหมาะแก่ร่างกายและเวลาเอาพอดีพอดีทางสายกลางนะ
0: หนทางของลูกผู้ชายยังอีกยาวไกลไม่ต้องรีบร้อนครั้งนี้เปลี่ยนเป็นแข่งกีฬาที่ใช้ปัญญาก็แล้วกันเนาะ
2: มาร์คฮอส
0: จริง
1: มาร์คฮอสต้องมีตารางหลวงอาว่าก็ไปล้างโต๊ะม้าหินหน้ากุฏิซะก่อนจะได้เห็นตารางมาร์คฮอสชัดๆดีไหม
0: ยังปวดแขนอยู่เลยครับสงสัยกล้ามเนื้อและเอ็นจะขีดขาด
2: เข้าทางเลยนะต้นกล้าก
0: ีฬามาคอสคือการวางแผนไง
1: เจ้าเล่ห์ไม่เบาเลยนะต้นกล้า
2: เจ้าเล่ห์

0: The name of Khao Phra Nalai, or Khao Sivichaya, became well known when the Fine Arts Department announced the zone as a national archaeological site in 1936. Since then, field studies have been ongoing from the foot of the mountain and along the slope. The remains of chapels, the bases of idols, stupas, sacred objects, and other artifacts have all been excavated. Some of the items are now stored in museums. The site itself has been preserved as a group of old buildings with assigned numbers. Other structures have been restored to prevent the brick remains from falling apart.
1: เราจะเห็นว่าตั้งแต่ที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าบนเขาศรีวิชัยเองเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างศาสนสถานหรืออาคารต่างๆเนี่ยตั้งแต่สันเขาอะค่ะไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงขึ้นไปข้างบนจนถึงยอดของเขาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปแบบที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตรงภูเขาเนี่ยถ้าเรามองไปทางที่ตะวันออกนะทำเลที่ตั้งอะเราจะเห็นทะเลนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากทะเลประมาณ9กิโลแล้วก็มันก็จะมีคลองเขาเรียกคลองพุนพินนะคะซึ่งเชื่อมโยงสำหรับเป็นเส้นทางคมนาคมอย่างที่อาจารย์บ้านบอกนั่นแหละว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเส้นทางข้ามสมุทรนะคะแล้วก็ทำเลที่ตั้งของนี้เนี่ยจึงมีความเหมาะสมในการที่จะใช้เลือกเป็นศาสนสถานหรือว่าศาสนบรรพตที่สำคัญของคนในอดีตเมื่อพันกว่าปีตอนที่กรมศิลป์เข้ามาขุดเนี่ยเราพบอะไรบ้างนะคะอาจารย์บ้านก็คือว่าเราก็พบทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็ศาสนาของพราหมณ์ฮินดูที่มาของชื่อเขาศรีวิชัยเราจะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับเขาพระนารายณ์ด้วยนะคะเพราะว่ากรมศิลปากรประกาศขึ้นชื่อทะเบียนเขาพระนารายณ์เนาะเพราะว่าเราพบเทวรูปพระนารายณ์บนภูเขานะคะก็เลยเรียกว่าเขาพระนารายณ์ชาวบ้านก็เรียกกันมานะคะก็ถ้าข้างบนเนี่ยจะมีพระพิมพ์ที่มีลักษณะพระพุทธลักษณะหรือประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยใกล้เคียงกับพระพิมพ์ที่พบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังหรือที่ยะลังแสดงถึงความเชื่อมโยงของศาสนาพุทธ
2: ทางพวกลังกาสกาอะไรเงี้ย
1: ใช่ถูกต้องค่ะพุทธมหายานที่จะนิยมนับถือพระโพธิสัตว์นะคะอันนั้นแล้วก็มีชิ้นส่วนฉัตรวลีด้วยซึ่งก็เป็นส่วนประกอบในการที่จะทำเป็นสถูปิกะหรือสถูปจำลองนะคะอันนี้ก็จะปรากฏชัดที่เนินหมายเลข2นะคะอันนี้จะชัดหน่อยนะคะ
0: As we follow the ancient route from the Gulf of Thailand to the Andaman Sea, we arrive at Wat Nalai Nigalam in Gapong District of Phang Nga Province. Beads have been found in the soil surrounding the temple, just a few centimeters under the soil's surface. Gold pieces have also been uncovered, reflecting the prosperity of the wider community.Some of these items have origins in South India and Java. Before the zone was registered as a national archaeological site, the locals had dug up precious items dating back to ancient times. The deeper they dug, the more they discovered. Even though many hundreds of years have gone by, there is still a chance that we may find images of deities.From past excavations, many divine images have emerged.
3: เขาขุดลงไปประมาณลึกประมาณเมตรเนี่ยก็ไปเจอรากตะแบกเนี่ยไปจดกับด้านหลังขององค์เทวรูปด้านหลังองค์เทวรูปไปซีกหนึ่งทั้งซีกเนี่ยแต่ตัวองค์เนี่ยที่พิพิธภัณฑ์เขาเก็บไปแล้วเขาเก็บเมื่อปี2508เนี่ยแล้วพอไปขุดค้นก็มันเจอชิ้นส่วนพระนารายณ์มากขึ้นชิ้นส่วนจักรบ้างชิ้นส่วนเศียรบ้างเศียรเนี่ยทั้งเศียรข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นหิน
2: อันไหนเป็นของจริงอะไรของเสริม
3: เนี่ยตั้งแต่คิ้วขึ้นไปข้างบนมีดอกบัวเนี่ยของเดิมทั้งนั้นตลอดเนี่ย9ชิ้นรวมเป็นชิ้นนึง
0: The head monk originally came from another region but since becoming a resident of this areaOf overlapping cultures, he has been studying and expanding his knowledge base to the point of expertise.

0: โจระเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลยสร้างเมืองสร้างเมืองนี้พระเจ้าโจระแกนับถือพราหมณ
1: ์
0: นับถือพราหมณ์สร้างเมืองก็เลยจ้างให้คือว่าให้ลูกน้องของตัวเองสกัดเทวรูปก็สกัดที่น้ำตกแร่งหินเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่ฝ่ายท่าอำเภอกระโปรงเหมือนกันน่ะแต่มันคนละตำบลกันแล้วก่อนนี้ก็อำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ได้สลัดเสร็จแล้วก็มาประดิษฐานบนยอดเขา
2: The Sinhalese script used in Sri Lanka has round characteristics and a distinctive circle-based design, which exhibits Pallava influences with South Indian origins. The Pallava script can be found on sandstone and palm leaf manuscripts dating back to the 2nd century. The script is used in common communication as well as in sacred text for chanting and for recording Buddhist history. It's also believed that these letters composed of combinations of circles and circle-based arcs form the roots of the Kham, Mon, Thai, and Lao scripts. To this day, there are still people who can decipher the Pallava script, which can be observed along the historic routes of trade and community.
1: ตอนนี้เราอยู่ที่จารึกหุบเขาช่องคอยนะครับ
3: ครับ
1: เป็นบริเวณที่เราพบจารึกนะครับที่เก่าแก่ที่สุดพูดง่ายว่ามีตัวอักษรที่มันเก่าแก่มากนะครับ
3: ครับ
1: เป็นอักษรปลวะนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่10ถึง11นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะอยู่บริเวณเส้นทางการเดินทางนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวนครจากทางทะเลอันดามันนะครับก็คือทั้งอินเดียใต้แล้วก็ทั้งศรีลังกาเนี่ยก็จะต้องเดินทางผ่านทางช่องเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีนี่คือจารึกที่บอกว่ามันมีการเดินทางจากอินเดียแล้วก็ทางอินเดียทางอินเดียใต้เนี่ยเข้ามาสู่ที่นครนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมีจารึกที่พูดถึงศาสนาพราหมณ์นะครับลัทธิไสวนิกายนะครับซึ่งหมายถึงพระศิวะนั่นเองอันนี้ครับก็จะเขียนเป็นอักษรปลวะที่เก่าแก่ซึ่งอักษรอันนี้ฮะก็จะตรงกับที่เจอจารึกที่เขาพนารายณ์ที่พังงา
4: เขียนแบบเดียวกัน
1: แบบเดียวกันเลยครับอักษรปลวะ
4: แต่ว่าอาจจะเนื้อหาที่เขียนอาจจะไม่เหมือนกัน
1: เนื้อหาต่างกันครับแต่พูดถึงแต่ตัวอักษรตัวรูปร่างเนี่ยอยู่ในช่วงเดียวกันเลยครับ
3: ครับ
4: ที่วางของก้อนนี้คือตรงนี้เลยที่เดิมเลย
1: ใช่ครับ
4: เพียงแต่ว่าทำ
1: ใช่ครับกั้นไว้ตรงนี้ครับแล้วก็จริงๆเพิ่งเจอเมื่อไม่นานมานี้ครับสัก 20-30 ปีนี่เองแล้วก็ก็เจอปุ๊บก็เป็นตัวอักษรที่ใหญ่มากนะครับเป็นอยู่ประมาณ3ตอนพูดถึงพระศิวะนะครับผมเราพูดถึงการเป็นคนดีอะไรต่างๆนะฮะในลัทธินิกายไสวนิกายมีเนี่ยฮะจะมีหลายบรรทัดอันนี้บรรทัด 2-3 บรรทัดแล้วก็อันนี้จะมีอันใหญ่ๆฮะเขียน

0: The faith of the people brought in schools of thought that gave rise to the stupa architectural construct from Lanka that served to house the Buddha's relics.
1: มหาธาตุเจดีย์ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงระฆังเป็นสถาปัตยกรรมเจดีย์ที่รับแบบมาจากศรีลังกาโดยตรงแต่ว่าพอรับมาถึงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกในนครศรีธรรมราชก็ปรับแปลงให้ทรงระฆังเล็กลงแต่ว่าเพิ่มความสูงขึ้นให้ชะลูดกว่าที่ศรีลังกา
0: พระพุทธสีหิง of Lanka legend was transported from Sri Lanka to the land of Suvarnabhumi, which was the first place in the region to import Theravada Buddhism. The Pra Putta Sihing image of the Khonsi Thammalat is not an original model compared to the ones that are exhibited in Bangkok, Chiang Mai, and the Khon Ratchasima. And yet the model in the Khonsi Thammalat plays a significant role in representing the relationship between Sri Lanka and Thailand.
1: การสร้างพระพุทธสิ่งที่ว่าเนี่ยฝีมืออาจจะแตกต่างกับที่ศรีลังกามีการปรับแปลงปางบ้างเล็กน้อยรูปแบบของปางอาจจะเปลี่ยนไปจากศรีลังกาอย่างเช่นที่ศรีลังกาก็เป็นขัดสมาธิราบเมื่อมาถึงนครศรีธรรมราชได้รับอิทธิพลจากศิลปะทางภาคเหนือก็มาทำเป็นขัดสมาธิเพชรคือเท้าขัดกันก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบแต่ว่าองค์ประกอบของพระพุทธสิ่งยังคงเดิมก็คือหนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แทนตัวพระพุทธเจ้า
0: We have seen Ruwan Weili Meha Seya.Which is believed to be the largest and oldest stupa. Elephant sculptures surround the base of the stupa in a style which resembles the Pra Borom Matat Jedi in the Khonsi Thammalat, which is a clear example of an architectural structure with Lanka influences.
2: จะเห็นได้ว่ารอบๆพระบรมธาตุครับตรงนี้เราเรียกว่าลานประทักษิณนะครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากรุวันเวลิเสยะนะครับจาก เมืองโปโลนารุวะนะครับแล้วก็ซึ่งอิทธิพลอันนี้ฮะเป็นช้างล้อมมาจากการที่ในมหาวงเนี่ยพูดถึงว่าช้างเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่า เกี่ยวข้องกับกษัตริย์นะครับในศรีลังกาอย่างเช่นพระเจ้าชุดทุตคามินีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการยุทธหัตถีบ้างอะไรเงี้ยฮะรวมไปถึงช้างเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลแล้วก็ความที่อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาได้นะครับดังนั้นเนี่ยรอบๆลานประทักษิณนะครับก็จะพบว่ามีช้างนะครับ อยู่ล้อมรอบเป็นประติมากรรมเอาไว้แบกนะครับหรือว่ารองรับพระบรมธาตุเอาไว้ตรงนี้ครับผม
3: บนช้างล้อมนี่ล้อมกี่ตัวมีความหมายครับ
2: ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเจดีย์เลยนะครับว่าช้างล้อมนั้นจะมีทั้งหมดกี่ตัวพระบรมธาตุนั้นจะเอาหลักธรรมอะไรเป็นตัวกำหนดนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดด้วยแล้วก็รวมไปถึงแง่คิดทางหลักธรรมด้วยครับ
0: Apart from religious sites, areas of overlapping can also be observed in the blending of beliefs and ritualistic elements. There are some things we hadn't seen before in Sri Lanka, which is the source of Theravada Buddhism. And yet we see those very same things in important religious ceremonies right here. The tradition of stupa cloth wrapping takes place annually in the Khonsi Thammalat on Makkabusha Day. Hindu priests conduct the ceremony and Nora artists perform a dance series before Pra Borom Matat Jedi. Food offerings also clearly reflect the folk cuisine of local Buddhists.The Pra boat is a long piece of cloth that is used in the tradition of wrapping cloth around the Pra Borom Matat Jedi stupa. The act is symbolic

0: ผมสังเกตความเป็นสีหน้าของผู้คนที่มาที่วัดเนี่ยมันบอกไม่ถูกความอิ่มอกอิ่มใจในสีหน้าที่แสดงออกนั่นคือความเหมือนกับว่าเราเหยียบเข้ามาในพื้นที่ของวัดปั๊บเนี่ยมันกล่อมเกลาจิตใจเราไปโดยปริยายบางครั้งนะครับผมเอาความรู้สึกความจำนั้นนะครับไปถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะแต่ละปีนะครับแต่ละปีเลยนะครับของนครศรีธรรมราชวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับเราจำคำนี้ติดมาตลอดและทุกปีผมก็นำนักศึกษานำชาวบ้านนำส่วนนั้นส่วนนู้นส่วนนี้มาเขียนภาพบทนะครับภาพที่เราแห่เพื่อไปห่มองค์พระธาตุทุกปีเลยครับนั่นคือการมีส่วนร่วมของทุกปีก็ว่าได้นะครับผมภาพบทจริงๆแล้วมันก็มีทั่วโลกนะครับทั่วโลกที่เป็นผ้าผืนที่มาเขียนเรื่องราวพุทธประวัตินะครับที่มาบูชาพระพุทธเจ้านะครับแต่ของนครศรีธรรมราชนี่มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของนครอยู่นะครับเราเขียนผ้าผืนยาวนะครับเพื่อไปห่มองค์นะครับซึ่งไม่เหมือนภาคอื่นนะครับภาคอื่นนะเขียนผ้าประบทแนวตั้งนะครับเป็นตุงเป็นธงอะไรพวกนี้นะครับนั่นคืออีกภาคหนึ่งแต่นครศรีธรรมราชนี่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าผืนยาวตามตำนานก็ไปเจอที่อำเภอปากพนังนะครับคลี่ออกมาปั๊บเป็นภาพวาดของพระพุทธเจ้านะครับเลยยุคนั้นสมัยนั้นก็สันนิษฐานว่าก็ต้องมาห่มองค์พระธาตุแน่นอนตั้งแต่นั้นมาก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่านครศรีธรรมราชเนี่ยวาดภาพประวัติผืนยาวเทคนิควิธีการก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าเราวาดโดยตรงใช้สีอะคริลิกสีอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งบาติกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับให้เนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาให้เป็นภาพผืนยาวนั่นก็คือบ่งบอกของความเป็นภาพประบทของนครศรีธรรมราช
1: On a day when the sun is strong, the prabot cloth is lifted above the heads of Buddhists heading on the same path towards the very same destination. The shade provided by the cloth provides some relief from the sun.

0: The Sri Maha Bodhi tree itself, a specimen of the Bodhi tree of Bodh Gaya, had been planted in Thambarlinga. And we are now standing under the shade of that Bodhi tree here at the chapel compound of Bodh Langa in the Khonsi Thammalat.
1: ต้นโพเนี่ยเป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนาะและแพทเทิร์นเนี่ยต้องวางไว้ทางทิศเหนือบ้างนะครับหรือบางครั้งก็วางไว้ในทิศที่เหมาะสมอย่างเช่นตะวันออกเพราะว่าเราเชื่อว่าทิศตะวันออกนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเช่นเนี่ยพระพุทธเจ้าหันหน้าไปทิศตะวันออกบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แพทเทิร์นมันเนี่ยก็จะมาทางทิศเหนืออย่างเช่นที่วัดนี้นะฮะที่ศรีลังกาหรือว่าที่อินเดียนะฮะเขาจะเรียกว่าอัศทัพพฤกษ์อัศทัพพฤกษ์นะฮะแต่ทีเนี้ยต้นไม้ต้นไหนก็ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราก็จะตั้งชื่อใหม่ให้ว่าเป็นต้นโพหมดเลยสมมุติว่าต้นขนุนพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ใต้ต้นขนุนเนี่ยเราก็เรียกต้นขนุนว่าต้นโพเพราะว่าต้นโพในความหมายจริงๆแปลว่าต้นไม้แห่งความรู้เป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนาก็เลยใช้คำว่าต้นโพแต่จริงๆแล้วชื่อเต็มๆคืออัศทัพพฤกษ์เรามีความเชื่อว่าต้นโพที่นี่ฮะก็กระจายไปสู่ที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นที่สุโขทัยนะฮะหรือไม่ก็ที่อยุธยาด้วยฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าต้นโพนี้เป็นต้นที่รับมาจากลังกานะฮะในช่วงเริ่มแรกเลย
0: Buddhism has been gathering faithful followers over the past 2,568 years. It has been sustained not only by its teachings that can be put into practice in everyday life, but also because Buddhismhas been able to adapt to the societies into which it has been introduced. Buddhism has successfully blended with the original belief systems of the respective regions. Today, the Buddhist people continue to preserve Buddhism's international status through the way of the Dhamma, which can be observed in the cycle of all of our lives.

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

งเลียงกระแท่งหอยนางรมอาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาลของจังหวัดตราดติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษจากจังหวัดตราดที่จะนำอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาให้เราได้รู้จักกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณรัตน์มนัสสนิทแกงเลียงกระแท่งหอยนางรมกับยำหอยแบบชองหรือเรียกว่ายำหอยชองกระแท่งมันเป็นพืชล้มลุกนะคะจะมีในต้นฤดูกาลของหน้าฝนค่ะมีพิษคันแต่ว่าด้วยความที่ว่าภูมิปัญญานะแล้วก็ปู่ตายายายก็รู้จักกินกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูต๋อยวันนี้ครูต๋อยเอาอะไรมาในกินอยู่คือคะ
1: สิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือ1จังหวัด1เมนูเลียงกระแท่งหอยนางรม
0: เลียงกระแท่ง
1: ค่ะ
0: หอยนางรม
1: กระแท่งนี่จะเป็นพืชพื้นถิ่นนะคะเขาจะอยู่ในที่ปลอดสารเคมีดินสะอาดเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าตรงเนี้ยปลอดสารเคมีกินแล้วสุขภาพแข็งแรงกระแท่งเนี่ยมันจะเป็นพืชล้มลุกมีหัวเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาคัน
0: คันเหมือนพวกบอนอย่างเงี้ยค
1: ่ะใช่เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญหนึ่งก็คือลอกเปลือกแล้วก็ต้มให้เปื่อยนะคะแล้วก็ใช้ความเปรี้ยวในการที่จะช่วยทำให้ความคันนั้นหายไป
0: กะแท่งนี้คันเพราะฉะนั้นวิธีคือต้องลอกเปลือกต้มจนเปื่อยและใช้ความเปรี้ยววันนี้ครูใช้ความเปรี้ยวจาก
1: ละกำหรือเราจะใช้สละแทนได้ละกำในที่นี้มันเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็เป็นคำขวัญของจังหวัดตราดด้วยในเรื่องของเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำละกำแสนหวาน
0: โหละกำแสนหวาน
1: แต่ก่อนหวานเนี่ยก่อนหวานคนเรามันต้องเปรี้ยวก่อนใช่ไหม
0: ค่ะค่ะ
1: หอยนางรม
0: ใส่หอยนางรมด้วย
1: ใช่หอยนางรม
0: เนี่ยคู่แกะง่ายมากเลยอ่ะ
1: แต่ก่อนที่เราจะตำเครื่องทั้งหมดนะคะขอต้มกุ้งหน่อยแต่เราต้มกุ้ง
0: ค่ะ
1: เพื่อให้สุกแล้วก็เอามาตำ
0: ตราดก็กุ้งเยอะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจังหวัดตราดนั้นน่ะเสด็จพ่อร.5ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรทางธรรมชาติอ่ะมีเยอะมากจึงยอมที่จะเอาพัตบองเสมาราชสีโสพลไปแลกกับจังหวัดตราด1จังหวัดตราด
0: โอ้เอา3
1: ตารางกิโล
0: ไปแลกมา
1: ใช่มาแลก1ถ้าใครไปตราดแล้วนะคะก็จะมีความสุขสถานที่อาหารธรรมชาติทุกอย่างมีพร้อมเรารักษาสุขภาพแล้วเราก็ทำอาหารที่มันส่งเสริมสุขภาพเราหลีกเลี่ยงในการใช้ผงชูรส
0: อ่าดีเลยค่ะ
1: พอสุกตำแล้วเนื้อเขาจะฟูอะค่ะ
0: อืมค่ะ
1: น้ำของเขาต้มกุ้งเราก็ไม่ทิ้งก็ได้นะเดี๋ยวเราจะผสมเวลาที่เราจะเลียงได
0: ้
1: เพราะความหวานของกุ้งมันก็ออกมาอยู่ในน้ำกุ้งแต่ตอนนี้เราก็มาตำ
0: เครื่อง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: หอมกระเทียมพริก
0: ค่ะอันนี้เป็นเครื่องแกงเลียงแบบตราด
1: ค่ะใช่
0: ใส่หอมกระเทียมค่ะคนตราดกินเผ็ดไหมคะ
1: กินเผ็ดเพราะว่าบ้านเราฝนเยอะฝน8แดด4พริกจะช่วยย่อยขับเหงื่อแล้วก็มีภูมิในการที่จะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บโรคหวัด
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราใส่กะปิลงไปด้วยได้นะค่ะนี่แล้วพอตำแหลกแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเราก็กุ้งที่เราต้มไว
0: ้
1: นะคะก็จะตำ
0: หอมกะปิมากเลยค่ะครู
1: กะปิเกาะช้างแล้วก็กะปิจันทบุรีอาศัยได้เลยค่ะตอนนี้พอเราตำแหลกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะตัก
0: แกงเลียงบ้านนี้ไม่มีพริกไทยแล้วก็ไม่มีใบแมงลัก
1: ใช่ค่ะมันจะออกแบบจะแกงส้มก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าถ้าแกงส้มมันจะเผ็ดโดด
0: ค่ะ
1: อันนี้เราแกงเลียงก็คือเราสดน้ำได
0: ้
1: เทหัวสามที่ไม่เงยเพราะว่าอร่อย
0: เพราะว่าสดน้ำอยู่อย่างนี้
1: ใ ใช่ไม่ยอม
0: ไม่ยอม
1: เพราะเดี๋ยว
0: ใครจะเขกก็เขกไปเราจะซดน้ำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ที่เราตำไม่แหลกมากนะคะแบบว่าเนื้อกุ้งอ่ะเขาก็จะทำให้แบบแลน่ารับประทานแล้วก็พอรสชาติเราฟันเคี้ยวดิ้นชิมรสโอ้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เครื่องแกงเลียงแบบตราดที่คุณครูใส่อยู่นะคะคุณผู้ชมก็จะมีหอมกระเทียมพริกแดงกะปิแล้วครูก็โขลกกุ้งต้มลงไปด้วยอีก3ตัวกุ้งเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากให้ยังพอเคี้ยวได้เจออยู
1: ่มีเนื้อมีเส้นมองดูว่ารู้อะค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือด

0: แล้วเราก็จะใส่กระแท่ง
1: ค่ะแล้วระกำวันนี้ของครูหวานหรือเปรี้ยวคะ
0: คือตอนนี้นะคะมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำแต่ไม่เปรี้ยวโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวันนี้ก็เตรียมในเรื่องของมะขามเปียกแต่เดี๋ยวเราต้องชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังแต่ถ้าสมมุติว่าเปรี้ยวน้อยเราก็เติมด้วยน้ำมะขามเปียกเปรี้ยวไหมแก้หวัดได้นะ
1: ใครแต่งคำขวัญว่าระกำหวานหน้าไหนคะระกำหวานหนูจะได้ไปตราด
0: อ๋อมิถุนาไปแล้ว
1: มิถุนาไปแล้ว
0: ใช่
1: อยู่ตราดสบายดีแน่นอนคุณผู้ชมฝนจะตกก็สบายดีเพราะระกำเปรี้ยวขนาดนี้แล้วใส่พริกใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันดีมาก
0: น้ำเดือดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่กระแท่งอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะพอใส่แล้วอะเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกครั้งนึงหมดเลยเอามาสไลด์ใส่ให้เฉด
1: ใส่ให้เฉดคือใส่ให้หมด
0: ใส่ให้หมดในระหว่างที่รอเดือดนะคะก็ขอกดระกำสักนิดนึงเพื่อจะแบบว่าน้ำเปรี้ยวจะได้ออกนะคะ
1: ครูมีเทคนิคการปอกระกำไม่ให้หนามันตำมือไหมคะ
0: ถ้าเทคนิคก็เหรอ
1: ค่ะ
0: ถ้านั้นจริงๆเนี่ยเขาจะแกะจุกตรงนี้ก่อนเลย
1: แกะง่ายมากแล้วมันก็ล่อนออกมาเลย
0: ใช่นี่อย่างเงี้ยฮะมันก็จะล่อนถ้าเราไปแกะตรงด้าน
1: ที่มันติดกับก้าน
0: ใช่ตรงเนี้ยมันก็จะช้าใช่ไหมมันไม่ออกแม้แต่เมื่อกี้เราแกะตรงนี้เรามันจะ
1: วนได้เลย
0: อย่ากลัวไม่ต้องกลัวถ้าอะไรกลัวแล้วเราไม่ชนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ใช่ไหมว่าล่อนออกมาได้เลย
1: แล้วมันก็ไม่ช้ำด้วยคุณผู้ชม
0: น้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะปรุงรสชาติ
1: น้ำปลาตราดอร่อยยังไงคะครู
0: ก็ส่วนผสมจะมีปลาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้น้ำปลาในท้องถิ่นที่เรามีอยู
1: ่ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยสละหรือระกำแล้วแต่มี
0: ค่ะระกำ
1: ค่ะหอมมาก
0: หอมหรือยังคะ
1: หอมแล้วค่ะ
0: ขออนุญาตเดี๋ยวจะชิมนะคะ
1: ค่ะ

0: ยังเปรี้ยวได้อีก
1: อย่าใส่เกินพอดีอย่าไปเสียได้ของเดี๋ยวมันจะเกินอร่อย
2: ค่ะแต่ตอนนี้คว่ำหมดทุกชามแล้ว
1: ก็เตรียมมากะกะว่ามันน่าจะเป็นขนาดนี้ค่ะ
2: มีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดแล้ว
1: ใช่ใช่ใ
2: ช่อ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หอยนางรม
1: ใช่หอยนางรมเดี๋ยวพอเราเทลงไปพอท่วมน้ำแล้วก็แค่หอยสะดุ้งความร้อนก็พอจะอร่อยหอยนิดนึง
2: ได้เลยค่ะนะคนทำอาหารมีความสุขนะคุณผู้ชมเราก็ปรุงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เราไม่สามารถบอกได้ว่าใส่น้ำตาล2ช้อนใส่น้ำปลา5ช้อนอย่างนี้แล้วก็ใช้ลิ้น
1: ละกามเนี้ย
2: ค่ะ
1: ถ้าเกิดมันเปรี้ยวมากเราก็จะต้องเบรกด้วยน้ำตาลนะคะถ้าสมมติมันเปรี้ยวน้อยใส่พอดีไม่ต้องเบรกเขา
2: อ
1: ย่างนี้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราชิมแล้วเอ๊ะมันออกเค็มไปเราก็อาจจะเติมส้มแล้วก็น้ำตาลนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ
2: นี่แหละค่ะวิธีการทำอาหารที่ถูกต้อง
1: เราปรุงว่ารสชาติเราถูกใจแล้วนะ
2: ค่ะ
1: แต่พอเราใส่หอยไปเนี่ยมันอาจจะรสอ่อนลงแล้วก็ชิมอีกครั้งนึง
2: ค่ะ
1: แล้วก็แต่ง
2: อาจารย์คะหอยแบบนี้ถ้าไปที่ตราดกินสดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เพราะว่าน้ำสะอาดที่นู่น
1: ใช่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีธาตุหนักอะไร
2: ค่ะ
1: เราสามารถใส่หมดเลยนะหรือภาษาตราดเรียกว่าใส่เฉดเลย
2: ใส่เฉดเลย
1: มีอะไรใส่ให้เฉด
2: ใส่ให้เฉดหนูได้คำใหม่ไปใช้ในครัวแล้วค่ะใส่หอยไปมันก็หวานธรรมชาติขึ้นอีกนิดนึงมีรสอูมามิตามธรรมชาติขึ้นอีกนิดนึง
1: ถ้าเราใส่กุ้งสดหรือกุ้งแห้งในน้ำเนี่ยทำให้รสชาติดีขึ้นเยอะแล้วก็น้ำสีน่ากินถ้าสมมติไม่ใส่เนี่ยน้ำมันจะใสไปนิดนึงนะคะเยี่ยม

0: สามอย่างเลย
1: สามอย่างเลย
0: ใช
1: ่ขออนุญาตชิมนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: อย่าเพิ่งมาเขะขัวนะเพราะว่าก็ไม่งงขึ้นมาเหมือนกันค่ะพอกัดโดนหอยเหมือนที่ครูบอกว่าใส่ลงไปแล้วอย่าไปต้มมันนานนะคะกัดลงไปมันก็มีความช้ำแล้วก็พอเคี้ยวกระแท่นก็ได้รสสัมผัสอีกแบบนึงทั้งหมดเนี่ยมันถูกเชื่อมกันด้วยกะปิกับกุ้ง
0: ใช
1: ่มันหอมสดสบายเลยค่ะ
0: ใช่เขาเรียกว่ากลิ่นเรียกแขกสมมติเราทำอยู่เนี่ยนะคนก็จะได้กลิ่นปุ๊บเอ้ยกลิ่นอะไรบ้านใครตามกลิ่นเรียกแขก
1: แปลว่าต้องแกงหม้อเท่านี้แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวมีแขกมากินที่บ้านเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงเลียงกระแท่งใส่หอยนางรมอย่างตราดค่ะ

0: ีกหนึ่งรายการอาหารเป็นอะไรคะครู
1: พวกเราจะยำหอยนะคะยำหอยชอง
0: หอยชอง
1: ใช่เป็นหอยแครงนะคะมันก็จะเกิดในอ่าวที่ชุมชนบ้านท่าโสมนะคะการที่ลวกหรือเราจะกินซีฟู้ดอะไรเงี้ยมันเหมือนยังกับว่าถ้าหลายคนมันก็จะน้อยเนาะ
0: คือถ้าเกิดกินจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวไม่พอเราต้องทำให้พอสำหรับทุกท่าน
1: ใช่
0: แล้วก็ยำหอยชองเป็นชื่ออาหาร
1: บรรพบุรุษบรรพชนที่ชุมชนท่าโสมก็ถูกจัดตั้งว่าเป็นชาวชอง
0: ยำหอยชองคือยำแบบชาวชองไม่ได้เรียกหอยแครงว่าหอยชอง
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราใส่มะพร้าวคั่ว
0: อาหารหนึ่งจานคุณผู้ชมสามารถสะท้อนประวัติศาสตร
1: ์
0: สะท้อนภูมิศาสตร
1: ์
0: ภูมิประเทศสะท้อนได้หมดเลย
1: ชาติพันธุ์ความเป็นอยู
0: ่วิถีชีวิตได้หมดเลย
1: ใช
0: ่เอาละค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มทำยำหอยชอง
1: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะ
0: ค่ะเริ่มจากอะไรดีคะ
1: ตะไคร้แล้วจะหั่นอันนี้ขาเนี่ยต้องใช้ขาแก่นะคะเพราะว่าขาแก่อันนี้เราก็ขูดผิวอะไรอย่างเงี้ยล้างมาเรียบร้อยแล้วแต่เขาแก่สีมันก็เลยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันสะอาดแล้วผ่านกระบวนการแล้วนะคะ
0: ครูบอกว่าเครื่องจะต้องสุกทั้งหมด
1: ค่ะต้องสุกตะไคร้นะคะถ้านั่นจริงๆเนี่ยเราเอาคั่วเนี่ยต้องใช้ต้นแก่มันแก่แล้วเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารเยอะนะคะ
0: เก็บไว้เยอะ
1: ใช่ใช่แล้วมันจะหอมอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวโบช่วยค่ะ
1: ค่ะได้ได
0: ้ลงได้เลยไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยคนที่อยู่กับธรรมชาติคุณผู้ชมเราก็จะเห็นคุณค่าเนาะพอเราเห็นคุณค่าเราก็ไม่ทิ้งขว้างจริงๆ
1: ต้นคั่วสุกแห้ง
0: แห้งอ่า

0: ะปิก็คั่วด้วยเหรอคะ
1: ค่ะก็ทำให้สุกทั้งหมด
0: คั่วจริง
1: พอเวลานั้นแล้วมันจะได้ไม่ส่อท้องไงคะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะซอยผักไว้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะครูใช้ชะพลู
1: ค่ะใช่ขออนุญาตซอยเลยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: นอกจากได้ความเปรี้ยวจากมะม่วงแล้วเรายังได้ความเปรี้ยวจากใบมะกอกนะคะ
0: เรามีมิติของความเปรี้ยว
1: ใช
0: ่ค่ะชะพลูเราใช้ใบมะกอกเราก็ใช้ใบส่วนกระชายอะคะ
1: กระชายใช้หัวค่ะถึงต้นถึงแดงๆนี่พอแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้มันจะใหญ่ไปเราก็ซอยอีกครั้งนึงให้เล็กลงนะคะ
0: ค่ะเพราะอันนี้เป็นเครื่องยำละ
1: ค่ะ
0: ไปถึงตราดอยากกินยำหอยชองต้องไปที่ไหนคะ
1: ขั้นตอนหลายอย่างมันยุ่งยากเนา
0: ะ
1: แต่ว่าหากินได้ที่ชุมชนท่าโสมหรือหมู่บ้านท่องเที่ยวที่เขาเปิดท่องเที่ยวเนี่ย

0: บอกได้เลยว่าเราอยากกินตรงนี้อะไรเงี้ยเขาจะได้เตรียมวัตถุดิบเราทำกันเป็นอาหารพื้นบ้านมานานแล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ร้านอาหารทั่วไปก็ทำเหมือนกันนะคะคนตราดสามารถประยุกต์ได้ไม่มีหอยแครงก็หอยอื่นหรือจะใช้หมูคือเอาไปต้มแล้วฉีกหรือไก่ต้มแล้วฉีกแล้วก็ยำอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันได้แล้วค่ะ
1: ได้แล้วนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวใส่คุกโขกได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ในระหว่างที่โขก
1: ค่ะ
0: ปอกมะม่วง
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็สับมะม่วง
1: ค่ะ
0: คงต้องช่วยกัน
1: ได้เลยค่ะ
0: เราก็จะตำของทั้งหมดที่เราคั่วไว
1: ้ค่ะละเอียดเลยเหรอคะ
0: ค่ะใช่ให้ละเอียดเพราะว่ากินแล้วมันก็จะได้ไม่เผ็ดไม่นั่นมันก็จะผสมผสานกัน
1: ได้ค่ะเอาละเอียดแบบนี้เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญพอละเอียดอย่างนี้นะคะใส่พริกสดไปอีกสักหน่อยนึงสีแดงๆเพราะว่าพริกสดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นในตัวของเขาเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้โขกละเอียดเลยเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ได้แล้วค่ะจะแหลกแล้วค่ะมะม่วงนี่เราต้องสับใหม่เลยเพราะว่ามาอย่างนี้นะมันจะเหม็นลมมันเหม็นลมก็คือไม่พึงประสงค์ที่มันแบบว่าอะไรอ่ะ
1: มันไม่อร่อยเท่าสับสดๆ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยสวยอร่อย
1: ดูก็ผิด
0: ขออนุญาตไม่ใส่หมดน้ำเผื่อเดี๋ยวผิด
1: อ๋อครูบอกว่าอยากให้มีใหญ่มีเล็ก
0: ใช่ใช่เพราะว่าแบบโดนเปรี้ยวบ้าง
1: ค่ะ
0: ถ้าโดนใหญ่ก็เปรี้ยวหน่อยถ้าเล็กก็เปรี้ยวน้อยหน่อยมันก็เป็นเสน่ห์ไม่ใช่ว่าถ้าเราขูดหรือเราสับเสมอกันเนี่ยมันจะกินแล้วเปรี้ยวๆเดี๋ยวมันจะเข็ดฟัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เราต้องมีอรรถรสของที่เราคั่วตำแล้วเนี่ยมาคลุกกับหอยแครง
0: ค่ะใช่ขอมะม่วงคือไม่เดี๋ยวเราคนมันก็นิ่มอะค่ะแต่ตอนนี้ว่าถ้ามันสั้นเนี่ยมันก็แบบไม่เปรี้ยวจนเกิน
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงค่อยๆใส่เพราะว่าน้ำพริกที่เราตำเนี่ยมันสุกมันก็จะเกาะกันเป็นก้อน
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติถ้าเราใส่ทีเดียวเลยอะมันคนไม่ทั่วมันก็จะทำให้น้ำพริกที่เราตำเป็นก้อน
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยคือเขาก็จะไปจับที่ตัวหอยอะค่ะ
1: มันจะได้ทั่วกัน
0: ใช่ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อแบบชูรสนิดหน่อยตัดเค็ม
1: ค่ะต้องค่อยๆทำเนาะใส่หอยใส่เครื่องแล้วก็มะม่วงแล้วพอได้อีกก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ครูก็เริ่มปรุงแล้วค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ
0: ค่ะ
1: น้ำปลาตราด
0: ใช่ค่ะมะม่วงเดี๋ยวถ้าเราใส่มะม่วงนิ่มเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็จะนัวเนาะแล้วก็ใส่มะม่วง
1: อันนี้คลุกแบบนี้แบบว่าเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทุกชิ้นนี่ได้เครื่องที่เราตำไว้
0: ใช่เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อน
1: ค่ะคุณผู้ชมเวลาเราจะรับประทานอาหารทะเลโดยเฉพาะจำพวกหอยเนี่ยเราต้องดูแหล่งที่มานิดนึงว่าแหล่งที่มาเนี่ยน้ำที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยสะอาดปลอดภัยไหมรวมไปถึงเรื่องความสะอาดอย่างอื่นเช่นบางทีอาหารทะเลพวกนี้จะมีไวรัสหรือว่ามีเขาเรียกโนโรไวรัสค่ะมันก็ถ้าเรากินดิบเนี่ยบางทีเราก็จะท้องเสียได้แล้วก็ไม่สบายได้ค่ะก็ต้องมั่นใจเนาะว่าของมาจากไหนแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็คืออย่าไปรับประทานดิบหรือว่าไม่รับประทานเลยแต่อย่างตราดเนี่ย1ระบบนิเวศดีน้ำสะอาด2มีภูมิปัญญาในการใช้ผักอย่างกระชายวันนี้ใส่ใบมะกอกใบชะพลูแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสอดท้อง
0: ที่สำคัญก็คือเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทำให้สุกยกเว้นใส่พริกขี้หนูสดสักหน่อยนึงเพื่อดึงกลิ่น
1: ใส่กระชายลงไปคลุกทีละอย่างจริงๆนะคุณผู้ชมทำอาหารใจเย็น
0: ใช่ค่ะของอร่อยต้องใส่ใจค่ะ
1: ค่ะตามด้วยใบมะกอกซอยค่ะใบชะพลูอันนี้ยำก็ต้องกินให้หมดเก็บไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เก็บแล้วไม่น่าจะอร่อยขนาดมะม่วงยังต้องสับตอนจะยำเลยค่ะ

0: อันนี้จริงๆเวลาอยู่บ้านใช้มือขยับไหมคะหรือว่า
1: ใช้มือขยำค่ะ
0: จะมันจะง่ายกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันง่ายกว่าแล้วมันก็สัมผัสได้ว่าพริกที่เราผสมมันยังมีเป็นก้อนไหมอะไรไหมแต่อันนี้เราไม่ได้ทำมากมายอะไรก็ยังพอสังเกตได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่มะพร้าวคั่วแล้วนะคะ
0: มะพร้าวคั่วยับเวลาใส่กะปิเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของมะพร้าวคั่วเข้ามามีส่วนร่วมค่ะนี่ทางตะวันออกเนาะทางใต้เนี่ยก็จะมีหลายยำที่ใส่กะปิแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวคั่วเหมือนกัน
1: พอได้แล้วนะ
0: ค่ะ
1: จะชิมแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เริ่มก่อนน่าได้แล้วนะ
0: ได้แล้วค่ะมีเปรี้ยวมีหอมหอมจากกะปิหอมผักที่ครูซอยลงไป
1: ใช่
0: เคี้ยวโดนกระชายก็หอมกระชาย
1: เคี้ยวโดนมะม่วง
0: ก็เปรี้ยวเปรี้ยวแต่มันไม่เปรี้ยวไปเนาะเวลาเพราะว่าใช่ไม่เปรี้ยวโดดค่ะเพราะว่ามีกะปิรออยู่มีเครื่องรออยู่อร่อยค่ะอร่อยได้สุขภาพ
1: ภาษาต่างเรียกเอาได้ยัง
0: เอาได้ยังเราต้องตอบว่า
1: ถ้าอร่อยใช้ได้ก็เอาได้แล้ว
0: เอาได้แล้วและการยำแบบนี้คือการยำแบบชองแบบคนพื้นถิ่นที่ตราดนะคะสามารถเปลี่ยนโปรตีนได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะยำหอยชองค่ะ

0: วันนี้ค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศจากอาหารท้องถิ่นจากจังหวัดตราดอาหารวันนี้เรามีแกงเลียงกะแท่งไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็มียำหอยชองนะคะโบว่าถ้าอยากรับประทานต้องเดินทางไปตราดแล้วจะได้มากกว่าแค่อาหารอร่อย
1: ก็ท่านผู้ชมที่ได้เห็นรายการวันนี้นะคะก็คงทราบว่าอาหารที่เมืองไทยมีหลากหลายโดยเฉพาะพืชพื้นถิ่นประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะตราดเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดสารเคมีมากถ้าอยากจะรับประทานอาหารพวกนี้เชิญไปเที่ยวที่ตราดนะคะชุมชนต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือร้านอาหารเนี่ยเขาสามารถทำได
0: ้ดูแลสิ่งแวดล้อมเข้าใจเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางอาหารรวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีก็รักษาไว้แล้วเราก็จะมีอาหารอร่อยอร่อยกินไปนานๆค่ะวันนี้กินอยู่คือต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้โบและครูต๋อยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ

ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ในร่างกายเราจะมีนะฮะเซลล์ที่ถ้าเรากระตุ้นมาแล้วนะจะทำให้เราอ้วนยาก
2: ที่4 5 4 5
1: คุณหมอบอกนะครับว่าที่ประเทศไทยมีอาหารที่กินแล้วทำให้เรากลับมาย้อนวัยได้นะมะม่วงมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ถ้าเราจะกินขนมให้เรากินผลไม้แต่อย่ากินเยอะนะกินวันหนึ่ง1ลูก1ผลพอนะไม่ให้กิน2ลูก2ผลนะเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นไปได้ให้ลดเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยถ้าเส้นมันเยอะไปเนี่ยจะทำให้เป็นน้ำตาลได้เยอะขนมปังนี้ก็เป็นขนมปังขัดขาวทำให้เป็นเบาหวานคุณหมอบอกตรงเลยนะว่าอาหารไทยมีประโยชน์กว่ารู้ไหมว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะท่านอายุเท่าไหร่คุณหมออายุเท่าไหร่ครับ
3: 54
1: เธออายุ54ครับฟังแล้วตกใจผู้หญิงที่อยู่ในวัย50กว่าธรรมดาแล้วนะจะไม่มีประจำเดือนอายุเยอะจริงแต่ว่าในร่างกายเราอายุน้อยนะฮะสามารถตั้งท้องได้ทั้งที่ธรรมดาแล้วประจำเดือนจะหมดไป
4: ดูให้รู้
5: ไปพบแพทย์ที่จะทำให้คุณกลับมาสาวแก่ช้ากำลังวังชาดีมีเทคนิคมาบอกเพียบเลยค่ะคว้าผ้าขนหนูผืนเล็กๆมา1ผืนแล้วตามฟูจิเซนเซเข้าไปในคลินิกกันเลยค่ะ
1: ตอนนี้ฮะเรามาที่คลินิกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องชะลอวัยแล้วก็แข็งแรงจากข้างในนะครับ
3: こんにちは
1: 先生よろしくお願いします。
3: はいよろしくお願いします。
1: 嬉しいです。先生とこはあのエイジング関係のことやってるんですか？
3: そうです。はい若返りを専門にしてます。
1: ท่านนะเกี่ยวกับเรื่องนะครับให้เราเนี่ยชะลอวัยและกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ได้น่าสนใจมากครับนะอินเตอร์วิวอะไรใช่ไหม
3: ครับよろしくお願いします
1: 部屋はこっちです
3: かあこちらにどうぞ
1: じゃあお願いします
3: こちらにどうぞ
1: おお先生本いっぱい
3: はいそうですねもともと目から始まってあと皮膚そして消化器内科だからもう内側、外側を専門に
1: して
3: ます。はい。
1: にね、それ関係なく、関係なく、彩色、それから関係なく、すごい手腔内、関係なく、ホームタンタン、ด้วย。รู้ไหมว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะ、ท่านอายุเท่าไหร่รู้ไหม？目眼取ってみますか？え、取ってみたいの。はい。はい。คุณหมออายุเท่าไหร่ครับ？
3: 54。あの今年54歳になるんですけど。
1: เธออายุ54ครับ
5: ฟังมาถึงตรงนี้ห้ามกดข้ามห้ามเปลี่ยนไปดูคลิปอื่นต้องดูให้จบแล้วนะคะว่าคุณหมอมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ลดน้ำหนักหุ่นดีแล้วก็สาวขึ้นไปอีกภายในเวลาแค่ปีเดียวน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะ
1: ตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แม่ไม่ใช่พี่สาวนะนี่คือตัวเธอเมื่อ13ปีก่อนตอนนั้นเธออายุ41แต่อายุร่างกายข้างในเนี่ยอายุ50กว่าดูข้างในกับข้างนอกถ้าข้างในแข็งแรงก็จะแข็งแรงครับถ้าในเล่นเลงอะว่าใกล้ตัวนั้นเนี่ยเอากินสัก
3: ใช่私より一つ年上の方が受精卵
1: ฟังแล้วตกใจผู้หญิงที่อยู่ในวัย50กว่าตอนนี้54เนี่ยธรรมดาแล้วนะจะไม่มีประจำเดือนคำถามของผมก็คือว่าอายุเยอะจริงแต่ว่าในร่างกายเราอายุน้อยนะฮะจะเป็นยังไงบ้างก็คือสามารถตั้งท้องได้ทั้งที่ธรรมดาแล้วประจำเดือนจะหมดไป
3: あとなんか白髪が、はい、あのまあ全くないわけではないんですけどね。
1: ดูผมของคุณหมอนะฮะคนที่อยู่ในวัย50ผมคุณจะเป็นสีขาวผสมกับสีดำถูกไหมตอนนี้ผมนึกว่าเธอย้อมผมไม่ได้ย้อมนะเธอบอกว่าไปเจาะดูหัวของเธอได้ไม่มีผมงอกไม่มีผมงอก
5: สุดยอดไปเลยนะคะนี่อาจจะเป็นปัญหาที่ใครอีกหลายๆคนกังวลทั้งงอกทั้งร่วงทั้งบางฟังกันต่อไปค่ะว่าวิธีของคุณหมอคืออะไรที่ทำให้ผมกลับมาได้ดีขนาดนี
3: ้そうですねだからまず痛みがある方とかは
1: ถามว่านะครับมาใช้บริการกับคุณหมอแล้วเนี่ยจะกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ท่านบอกว่านะครับเกือบ 100% เลย
3: นั่นแหละค่ะในその完全に完治するまでは時間もかかるのとその
1: คุณหมอบอกว่านะครับการที่จะดีขึ้นแล้วแต่คนบางคนอาจจะป่วยหนักจากข้างในบางคนอาจจะป่วยไม่หนักดังนั้นการแก้ไขให้มันดีขึ้นเนี่ยอยู่ที่คนครับบางคนอาจจะหายเลยหายเร็วครับ
3: あと全体的なやつはこれ肌に特化してますけど
1: ยกตัวอย่างนะครับก็คือจะทำให้กลับมาดีก็คือเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในร่างกายออกดูก่อนว่าสิ่งสกปรกในร่างกายมีอะไรครับและหลังนั้นนะก็คือการเติมสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายและสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเดียวไม่พอก็คือการเลี้ยงดูสิ่งที่มีประโยชน์ให้อยู่ในร่างกายด้วยให้มันเติบโตในร่างกายและตอนนี้ก็คือเราจะหยุดการทำสิ่งไม่ดีกับร่างกายนี่ก็คือทั้งหมดนี้รวมตัว
3: อันมาริแต่ส่วนได้ไม่สตัสโตその業界の人に
1: เริ่มแรกเลยครับคือเราจะไม่เอาของที่ไม่ดีเข้าร่างกายต่อไปเป็นสิ่งแรกก็คือพวกของแปรรูปโดยเฉพาะพวกแฮมพวกไส้กรอกสารแปรรูปต่างๆมันจะอยู่ข้างในและเธอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องถ้าปล่อยไปแล้วกินไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนเป็นมะเร็งด้วยนะฮะ
5: ฟังแบบนี้ก็ดูธรรมดานะคะแค่งดกินอาหารแปรรูปแต่ฟังต่อไปจะคิดหนักเลยค่ะ
1: คือคุณหมอนะตอนนี้คุณหมอบอกว่าจะบอกดีไหมบอกไม่ดีไหมคือแต่ยังไงก็ต้องบอกเพื่อสุขภาพของพวกเรานะฟังให้ดีนะอาหารที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นข้าวปั้นบินโตมีสารป้องกันการบูดอยู่ข้างในดังนั้นนะฮะถ้าไม่บอกจริงๆคุณหมอบอกแล้วจะทำให้ขายไม่ดีรายได้ลดลงแต่ก็ต้องบอกเพราะมันเป็นเรื่องจริง
3: คัสปันパン屋さんのパンはその場で焼きたて。
1: ดูง่ายๆของที่มีอายุแล้วอยู่ได้เกินอาทิตย์ถ้าขนมปังอยู่ได้แค่วัน2วันลางก็ขึ้นแต่นี่อยู่เป็น5วันอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยใส่ยากันบูดแน่นอน
3: 腸内環境を崩して、
1: พวกน้ำตาลเทียมมันจะมีน้ำตาลเทียมที่ทำจากธรรมชาติกับน้ำตาลเทียมที่มนุษย์สร้างเองพวกอัสปาร์เทมพวกนี้นะจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยผลิตสารที่เกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยให้เราเป็นมะเร็งครับข้าวก็สำคัญนะดูเหมือนธรรมดาครับแต่ข้าวขาวเนี่ยเป็นข้าวที่มันขัดเปลือกออกข้างนอกทำให้เรากินแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยจะพุ่งขึ้นค่อยๆขึ้นกินปุ๊บแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทันทีก็เหมือนกินน้ำตาลนั่นคือการกินข้าวขาวก็ไม่ค่อยดีครับ
3: แต่ปัญหาว่าจริงๆว่าทุกอย่างข้าวก็ต้องกินได้แต่ว่าตัดเปลือกใช้ものが多いからだから無農薬の有機野菜だと皮ごと食べれるじゃないですか
1: แล้วก็ถามนะว่าคุณจะกินอะไรครับคุณหมอบอกว่าคุณจะกินผักที่เป็นออร์แกนิกนะฮะออร์แกนิกหรือเป็นผักที่ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง
5: จดกันเพลินเลยไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ควรกินไม่ควรกินหรือเลือกอย่างไรให้ดีหลักๆ ก็คือไม่กินอาหารแปรรูปไม่กินข้าวหรือแป้งขนมปังที่ขาวจั๊วแต่ถ้าเป็นขนมปังซาวโดอันนี้ดีค่ะเพราะหมักยีสต์ที่เลี้ยงเองไม่กินน้ำตาลเทียมไขมันทรานส์จะว่าไปคิดง่ายๆนะคะกินอาหารที่มาจากธรรมชาติปรุงแต่งน้อยที่สุดน่าจะดีค่ะและเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรามีรูปอาหารไทยหลากหลายประเภทมาให้คุณหมอลองวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะว่าอันไหนควรกินไม่ควรกินอย่างไรมาดูกันค่ะ
3: でもでんぷんが多いですもんね麺類もあるんですけどただカシューナッツはビタミンとかミネラル豊富で
1: ก็บอกว่ามีกุ้งที่ดีก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็มะม่วงหิมพานต์ก็ดีมะม่วงหิมพานต์จะมีน้ำมันที่ดีกับร่างกายแต่ว่าน้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานน่ะนั่นคือคุณใส่น้ำตาลอะไรใช่ไหมฮะน้ำตาลนั่นแหละคือตัวทำให้เราไม่ค่อยดีครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเธอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ลดเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยถ้าเส้นมันเยอะไปเนี่ยจะทำให้เป็นน้ำตาลได้เยอะครับ
3: これはあんまり良くないかもしれない。まず、
1: あれครับ、あれが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これ
3: โอ้พิซซ่ามาเดโม
1: คุณหมอบอกตรงเลยนะว่าอาหารไทยมีประโยชน์กว่าโดยเฉพาะนี่เธอบอกว่านะฮะพวกแป้งพวกนี้เป็นแป้งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พวกชีสเนี่ยเป็นชีสแปรรูปหรือเปล่าหรือเป็นชีสธรรมชาติหรือเปล่าเราไม่สามารถรู้ได้พวกนี้มีแคลอรี่ที่สูงด้วยนะก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับ
3: でもこれは魚でサーモン。サーモンは魚の中で一番。
1: อันนี้ก็คือสลัดปลาอันนี้เป็นปลาทอดเนี่ยถ้าเป็นปลาทะเลดีก็คือในร่างกายเราเนี่ยในสมองหรือในส่วนต่างๆเ

ต้องการ DHA กับ EPA อย่างมากเลยก็ถ้ากินปลายังดีกว่าการกินหมูกินเนื้อแต่ว่าปลาเนี่ยโดนความร้อนนะพวก DHA EPA มันจะหายไปถ้าเป็นไม่ได้กินปลาดิบหรือกินปลาที่โดนความร้อนน้อยๆครับญี่ปุ่นเรียกว่าบุนชิเอโอกากุเนี่ย

0: ไหมคะมาค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาออกกำลังตามที่คุณหมอแนะนำนี่คือหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ทำง่ายมากๆด้วย
1: ในร่างกายเราจะมีนะฮะเซลล์ที่เผาผลาญได้ดีลดน้ำหนักได้ด้วยนั่นเรียกว่าคาชิโกชิโบไซโบก็คือเป็นเซลล์สีน้ำตาลครับถ้าเรากระตุ้นมาแล้วนะจะทำให้เรานะฮะมีภูมิคุ้มกันเยอะด้วยแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็อ้วนยากแล้วมันมีข้อดีคือนะฮะเราไม่ต้องออกไปวิ่งเยอะไม่ต้องไปออกกำลังกายเยอะแต่แค่เรากระตุ้นเซลล์ที่ทำให้เราผอมได้นะฮะจะทำให้เรานะฮะมีระบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็ผอมได้ง่ายครับ
2: この時結構普段使わないなんか筋肉引っ張られると思うんですけど、でこの後ろに回します。後ろに回す。それも結構しんどいですよね。でまずこれこういう運動だけでもいいんですけれど。まあ、お風呂上がりにこのままこの脇の下にこう挟んじゃいます。こうこういうふうに挟みます。
1: はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
2: はい。はい。はい。はい。はい。は
1: い。はい。はい。はい。はい。はい。
2: はい。はい。はい。はい。はい。はい。
1: はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
2: はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
1: はい。はい。はい。はい。はい。ให้ไปข้างหน้าให้เยอะ
2: ที่สุดจะจะย้อนเนี่ย
1: ดึงไปข้างหน้าให้เยอะเลยฮะแล้วก็นะฮะผ่านรักแร้แล้วก็บีบเข้าหาตัวเยอะๆให้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได
2: ้แต่この状態でこういう動きを
1: แล้วก็ให้ทำอย่างนี้แล้วก็หันไปทางซ้าย
2: 一ちょっと痛いぐらいね二三四五で今度は左側はい
1: 二三四五
2: で今度左側五回
1: ไปข้างขวาซ้าย
2: 一
1: 2 3 4
2: はい、これを5セットやるんですけど、結構しんどいと思うんですけど、
1: 5セット。
2: これお風呂上がりだとタオルでこう体拭きますよね。そのついでにできるので、こういったストレッチはやっぱり毎日やる、習慣づけることが大事ですよね。1日漬けだったらもう全然終わっちゃいます。
1: はい、ไปทางซ้ายนะ5รอบแล้วไปทางขวา5รอบอย่างนี้หลังอาบน้ำทำแบบนี้จะลดน้ำหนักได้ด้วยนอกนั้นแล้วให้ใช้ผ้าแบบข้าง
2: ๆแ
1: ต่แข็งแบบข้าง
2: ๆใช่เด็กคิดถึงแต่แต่これも
1: 1 2 3 4
2: 5
1: หนึ่งอันนี้เยอะหนึ่ง
2: ใช่そうです
1: หนึ่งนี้แล้วก็หันไปนี
2: ้ใช่
1: หนึ่ง2 3 4 5
2: だからこれはまず両手で上の下これ1ですよね
1: はい
2: でまたこれあここまで戻ってきて1ですよね。
1: あだから後ろ行って
2: 1ですよねこれ。
1: はい。
2: でも2。はい。
1: ก็คือท่าคือท่านี้ยกขึ้นไปแล้วลงไปแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปล่อยมานี่คือ1นะฮะนี่คือ5ครั้งแล้วก็หลังนั้นก็คือรอบหลังรอบอกเนี่ยนะ5ครั้งแล้วก็ตะแคง5ครั้งแล้วก็อันนี้ก็คือตะแคงด้านนี้อันนี้5ครั้งอย่างละ5ครั้งนะครับ
0: ง่ายมั้ยล่ะคะคุณหมอทดลองมาด้วยตนเองแล้วได้ผลแน่นอนลองทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: ก็ถ้าพอดีเธอเรียนรู้เรื่องนะฮะการลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสะกิดเซลล์สีน้ำตาลซึ่งจะทำให้ผอมได้นะมันจะมีหลายอย่างเช่นนะมีการกดทำให้เซลล์เนี่ยกระตุ้นขึ้นมาได้หรือมีการนวดหรือการลดอุณหภูมิก็ทำให้เซลล์เนี่ยกระตุ้นออกมาได้แล้วเธอก็เลยรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่เราไม่ใช้เนี่ยทางด้านหลังด้วยก็เลยหลังจากอาบน้ำเธอลองใช้ดูทำหลายๆท่าเนี่ยทำให้ลดน้ำหนักได้ทำให้ลดน้ำหนักได้ก็เลยค้นพบท่านี้ครับ
2: あともう一つはこの体のところでお腹が皆さん年取ってくると
1: หลังจากที่เราอายุมากขึ้นแล้วนะครับท้องเราก็จะป่องออกมาใช่ไหมครับเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เรายึดไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นกล้ามเนื้อที่มันยึดรอบพุงไว้นะมันจะหย่อนออกมาเราใช้ท่านี้ในการลดน้ำหนักลดการท้องป่องได้ด้วยครับ
0: แม้ว่าท่าออกกำลังเหล่านี้จะดูง่ายมากแต่ถ้าคุณยังไม่อยากทำอีกไม่ว่างไม่พร้อมไม่มีเวลาคุณหมอก็บอกว่ามีอีกวิธีที่จะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: で何よりもアンチエイジングとか若返りの細胞を活性化するのは歩くのが一番いいんです。
1: あ、そうですか。
2: はい。だからちょっとこの肩の周りの活性化脂肪細胞、肩甲骨をこう動かしながら、はい、こうしながら、まあ1時間本当は歩くのがいいんですね。早歩きで。1日1時間なので、まあ、30分30分とかでもいいんですよ。 歩くことがもう一番それもちょっと小走りですね。
1: ที่ดีเลยนะครับถ้าเราไม่มีเวลา

0: ังกายก็คือเดินครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยให้ทำท่าแบบว่า
1: こう大きく振りながらこの背中のこのここが動いてる感じですよね。
0: はい、このこういう。はい、
2: はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。
3: はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。
2: เมื่อสักครู่นี้ไปกินข้าวผมก็เลยแกว่งมือด้วยผมแกว่งมือด้วยมันเหนื่อยกว่าที่คิดแล้วก็รู้สึกได้ออกกำลังกายแล้วได้อบอุ่นมากเลยฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยแก่จริงหรือว่าแก่ปลอมหรือยังไงครับดูผิวเผินดูสวยงามแต่ข้างในอาจจะแก่ก็ได้เลยต้องถามคุณหมอว่ามีการเช็คหรือเปล่า
1: ありますよ血液の検査をして
2: ธรรมดาเรารู้ได้โดยการเช็คเลือดแล้วก็เช็คปัสสาวะดูนะว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์เนี่ยความแก่วันไหนแล้วก็มีการทดสอบนะก็คือคนที่เป็นฝาแฝดนะครับคนหนึ่งสูบบุหรี่คนหนึ่งนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่ว่าไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะแก่ต่างกันนะมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับ
3: ดูให้รู้นี่ไม่ใช่การเช็คเพื่อความงามเท่านั้นนะคะแต่คุณหมอจะตีแผ่สุขภาพบางส่วนของฟูจิเซนเซให้เราได้เห็นจากเจ้าเครื่องมือนี้เลยค่ะ
2: ตื่นเต้นมากเลยก็คือจะเช็ครอยย่นแล้วก็กะฝ้าแล้วก็อายุของผิวครับ
1: เนี่ยจะมาこちら顎をまず出していただきます高さこの高さですか上げますかもうちょっとこれ
4: はい
1: で顎を出してまず顎を出していただいてはいで顎の位置だけしっかりここに出してください顎それからおでこを合わせてもらってまっすぐですねはいで目つぶった状態でお願いしますでそのままはい動かないでくださいじゃあ今度はそのまま動かない状態でこのまっすぐですね。
2: ภาพนี้ก็คือภาพผิวที่ดูด้วยตาเปล่าอยู่ในคะแนน96คะแนนก็คือดูดีและนะฮะความถี่ความละเอียดของผิวนะฮะ43คะแนนและรูขุมขน9คะแนนเองและก็รอยกาฝ้าที่แอบแฝง86คะแนนแสดงว่ากาฝ้าผมน้อยแต่ว่าเรื่องรอยย่นน่ะเยอะ
3: เท่าที่ฟังคุณหมอวิเคราะห์เหมือนจะเป็นเรื่องของผิวหน้าเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ค่ะสิ่งที่เห็นสะท้อนสิ่งที่เป็นจากภายในลำไส้กันเลยทีเดียวมาฟังกันค่ะ
2: รูขุมขนนะที่เยอะเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันต้องสวยจากข้างในก็คือในลำไส้เราเนี่ยอาจจะไม่ดีต้องเปลี่ยนจากอาหารข้างในครับก็คือข้างในเราอาจจะมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีถ้ามีจุลินทรีย์ดีก็ทำให้ผิวดีแล้วนะฮะมีคนไข้คนหนึ่งไปอยู่ที่ประเทศจีนประมาณ1ปีแล้วกลับมาเฮ้ยทำไมผิวไม่ดีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคำตอบก็คือนะฮะไปตรวจมาตรวจในเลือดนะฮะบอกว่ามีโลหะหนักอยู่ในเลือดเมื่อมีโลหะหนักในเลือดก็คือจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการอักเสบต่างๆออกมาครับน้ำที่กินก็สำคัญด้วยครับมันมีวิธีการรักษาหลายอย่างการแก้ไขหลายอย่างหนึ่งในนั้นก่อนอื่นก็คือให้รักษาเรื่องทางด้านจุลินทรีย์ในลำไส้ถ้าเรามีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีก็ทำให้เราดีขึ้นนั่นก็คือการกินพวกโยเกิร์ตหรือกินอาหารที่เป็นหมักดองของประเทศญี่ปุ่นคืออาหารที่เป็นจุลินทรีย์ครับ
1: 食べ物まあ結局睡眠とかいろいろも関わるんですけどやっぱり皮膚は
2: ตอนนี้คุณหมอวิเคราะห์บอกมาแล้วนะก็คือว่าอายุผิวของผมมันน้อยกว่าอายุจริง1ปีจริงๆแล้วอายุผิวเนี่ยสามารถน้อยกว่าอายุจริงได้เป็น10ปีเลย
3: ก็พอได้อยู่นะคะฟูจิเซนเซอายุผิวน้อยกว่าอายุจริง1ปี
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอายุน้อยลงกว่าเดิมเป็น10ปีเลยครับก็คือถ้าเรามีอายุสมมติ40อายุผิวเรา30ก็ได้หรือ20ก็ได้เป็นไปได้หมดเลยครับคนที่อายุ80สามารถมีอายุผิว60ก็ได้ครับลดลงไป20ปีได้เลยครับที่เขาบอกกันนะว่าคนญี่ปุ่นดูผิวสวยผิวเนียนต่างๆเนี่ยเขารักษาผิวแล้วก็เขากินอาหารหมักดองเยอะพวกมิโซะพวกนัตโต้พวกอะไรเนี่ยกินเป็นประจำก็เลยมีโอกาสที่จะมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีแล้วก็เลยทำให้ผิวสวยตามธรรมชาติครับ
3: ผ่านจากเรื่องกินมาสู่เรื่องนอนกันบ้างค่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นใดในชีวิตเพราะถ้ากินดีออกกำลังดีแต่นอนไม่ดีที่ทำมาทั้งหมดอาจจะไม่เห็นผลดีได้อย่างชัดเจนก็เป็นไปได้ค่ะ
2: การนอนเขาบอกว่าอย่างต่ำให้เรานอน7ชั่วโมงผมก็เลยถามว่าบางคนนอนไม่ค่อยหลับทำไงนอนไปตอนแรก3ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมา3ชั่วโมงแล้วก็ไปหลับใหม่อีก4ชั่วโมงก็คืออย่างเงี้ยได้ไหมเธอบอกว่าได้นะครับคือสิ่งสำคัญก็คือการนอนยังไงที่จะทำให้นะเราหลับลึกได้ถ้าเราหลับลึกได้1ชั่วโมงครึ่งในช่วงแรกถือว่าใช้ได้ครับ
1: そこにあるのはまずスマートフォンとかブルーライトiPhone とかスマートフォンとかコンピューターの画面からはブルーライトが出ていてこれが
2: และวิธีที่เรานอนหลับไม่ลึกเหตุผลก็คือไอ้ตัวนี้ ก่อนนอนถ้าเราดูจะทำให้เราหลับไม่ลึกเพราะมันมีบลูไลท์ก็คือแสงสีฟ้าเพราะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เราอย่าดูมือถืออย่าดูคอมพิวเตอร์นะฮะก่อนนอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงจะดีมากๆถ้าเป็นไม่ได้นะ
1: あと朝起きたら日の光を浴びる。
4: ああ、朝起きよう。
1: はい。
2: はい。และหน้าที่สำคัญก็คือว่าคนที่นอนกลางคืนไม่หลับนั่นหมายถึงว่านาฬิกาในร่างกายเราเริ่มคลาดเคลื่อนวิธีการเซตใหม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็คือการตื่นเช้าแล้วดูแสงอาทิตย์เปิดม่านดูแสงอาทิตย์แล้วเวลาในร่างกายเราจะรีเซตใหม่ครับคุณหมอบอกว่านะครับคุณหมอจะกินไข่เนี่ยตอนเช้า2ฟองเพราะไข่เนี่ยจะมีสารอาหารวิตามินอะไรต่างๆเกลือแร่ต่างเยอะมากยกเว้นใยอาหารดังนั้นน่ะถ้ากินไข่กับสลัดหรือไข่กับผลไม้เนี่ยจะดีมากๆเลย
3: ถึงบทสรุปค่ะว่าอยากจะเด็กกว่าอายุทำอย่างไรมาฟังเป็นข้อๆกันเลย
1: ทานเป็นโมโนに関してはやっぱりできるだけお家で作って
2: ตอนแรกถ้าเป็นไม่ได้ปรุงอาหารเองที่บ้านและอันที่สองก็คืออย่ากินอาหารที่มีอายุยืนเช่นนะอาหารอะไรที่พวกข้าวปั้นหรือผักหรือขนมปังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่รู้สึกว่ามันอยู่ได้นานนั่นแหละใส่ยาทันบูดเยอะและเราต้องนะฮะกินน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพเพราะในสมองเราก็มีน้ำมันในร่างกายเรามีน้ำมันที่สำคัญเราต้องกินน้ำมันที่ดีดังนั้นน้ำมันที่ดีคือน้ำมันที่อยู่ในปลาดังนั้นเราควรจะกินปลาเป็นประจำแต่ที่ดีกว่านั้นคือข้าวกล้องแต่ถ้าข้าวกล้องมันจะย่อยยากกินธัญพืชครับข้าวที่มีการผสมธัญพืชจะดีครับ
3: เมื่อกี้ฟังฝั่งดีไปแล้วฝั่งไม่ดีที่ไม่ควรทำก็ต้องจำไว้ด้วยนะคะ
2: พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นคือการกินขนมนะพวกสแน็คพวกขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยคือพฤติกรรมทำให้ร่างกายเราไม่ดีบวกกับการนอนถ้านอนไม่พอเนี่ยคือมันจะไม่ดีเลยครับแล้วก็กินพวกเหล้าพวกบุหรี่นี่แน่นอนอยู่แล้วครับผมจำได้แล้วผมดูนะฮะดูคลิปหลายๆคลิปเขาบอกว่านะฮะน้ำที่เรากินเนี่ยอันตรายสุดเพราะว่ามันดูดซึมเร็วยิ่งเป็นน้ำหวานนะดูดซึมเร็วมันจะนะน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงก็ไม่ดีกับเส้นเลือดของหวานอะไรที่ดีก็คือพวกมันเทศที่มันเหมือนหวานที่เอามาเผาว่ามันเผาของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยังดีอยู่ฮะหวานก็จริงแต่ว่ายังมีใยอาหารอยู่นะครับอันนี้กินได้ครับ
3: และข่าวดีสำหรับคนไทยผลไม้ไทยนี่แหละค่ะที่เป็นแหล่งอาหารดีแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินแบบไม่มีลิมิตนะคะเดี๋ยวน้ำหนักจะเกินร้อยค่ะ
2: มะม่วงที่ปลูกในประเทศไทยที่มันสีเหลืองๆอลามเนี่ยนะมีสารที่ทำให้นะต่อต้านอนุมูลอิสระได้สารที่ว่าเบต้าคาร์โบไนและมีวิตามิน A และวิตามิน C อยู่ข้างในด้วยนะพวกที่เป็น A C E พวกนี้นะครับอยู่ในมะม่วงเลยนะกินแล้วมันต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยยังมีครับในแตงโมนะฮะที่หวานๆเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่มันมีสีแดงเนี่ยหวานด้วยแล้วมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะถ้าเราจะกินขนมให้เรากินผลไม้ครับและที่ไปที่ประเทศไทยนะคุณหมอทานบ่อยไปกินน้ำมะม่วงปั่นน้ำแตงโมปั่นเธอบอกว่าจะกินสลับไปสลับมาเรื่อยๆแต่ขออย่างนึงเวลาไปกินในร้านอาหารบอกอย่าใส่น้ำตาลและอย่าใส่เกลือแค่ปั่นอย่างเดียวพอ
1: แต่ว่าไทยว่า結構若返りの食材が豊富なんですよ
2: คุณหมอบอกนะครับว่าที่ประเทศไทยมีอาหารที่กินแล้วทำให้เรากลับมาเป็นย้อนวัยได้นะแต่อย่าใส่เกลืออย่าใส่น้ำตาลครับดูให้รู
3: ้เช็คสภาพผิวแล้วมาเช็คเรื่องภายในให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปนะจะมีการเช็คนะครับว่าในร่างกายเรามีโลหะหนักหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าเพราะไอ้สิ่งแปลกปลอมพวกนั้นจะทำให้ร่างกายเราแก่ในทางเดียวกันเราก็จะตรวจด้วยว่าในร่างกายเราขาดสารอาหารอะไรขาดพวกแร่ธาตุอะไรหรือวิตามินอะไร
1: คุณ
2: คร
1: ู
2: เดเอาแอลกอฮอล์เช็ดตรงนี้ก่อนครับตรง
1: ครูเดมาการ解析始め
2: ร้อยกำลังตรวจแล้วครับ
1: มิโตริโดะ足りてるものです
2: นี่ก็คือสีเหลืองก็คือเราขาดแล้วก็สีเขียวคือเรามีอยู่ตอนนี้ผมดูแล้วมีโลหะหนักเนี่ยดูดิเยอะแยะเลยนะ AI นี่คืออลูมิเนียมแล้วก็มีAG ก็คือนะเงินคนที่มีนะเงินเยอะก็คือในฟันหรือเปล่าฟันที่เป็นเงินอุดอยู่หรือเปล่าที่ดูนะฮะอันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองคือสิ่งที่ขาดซึ่งตอนนี้ผมขาดประมาณ 5-6 อย่างซึ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าบางคนนะฮะอาจจะเป็นสีแดงแล้วก็ขาดเยอะเลยนะครับผมอาจจะมีโลหะหนักก็คือปลอดเยอะอาจจะอยู่ในปลาที่ผมกินเยอะก็ได้ผมกินปลาเยอะอาจจะในนั้นก็ได้ครับสิ่งที่เรากินเนี่ยนะฮะของผมก็ถือว่าเยอะเกินแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเส้นแดงเพราะฉะนั้นฮะวิธีการอย่างหนึ่งก็คือการทำให้เราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เราแล้วจะขับพวกนี้ออกไปได้ครับเพราะฉะนั้นในผักชีก็ดี หรือจะเป็นฮาร์ฟทีก็คือชาสมุนไพรต่างๆนะครับก็สามารถกินแล้วเอามันออกได้ครับ
3: ขอบคุณความรู้มากมายจากคุณหมอที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยทำวันนี้เก็บแต้มไปเรื่อยๆสุขภาพจะดีได้ภายในเวลาไม่นานค่ะแค่ว่าอย่าหยุดอย่าท้ออย่าเพลินไปกับของอร่อยที่เราชินแต่ทำลายสุขภาพเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยตัวเองนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน10สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันศรีมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
2: รวมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทางให้เชิญพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่เมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่วัดลาดปลาคุกวัดลาดปลาดุกนะครับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดทางบิดาของผู้เสียชีวิตได้ให้อภัยทุกฝ่ายและไม่อยากโทษโรงเรียนเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยครับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานไปยังวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงครั้งนี้มีครอบครัวคุณครูและกลุ่มเพื่อนเดินทางมาร่วมไว้อาลัยขณะที่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียบิดาของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสภาพจิตใจของลูกที่ยังอยู่ให้ดีที่สุดรวมไปถึงคนในครอบครัวโดยเฉพาะมารดาของน้องที่ยังทำใจไม่ได้ครับ
4: เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาโหสิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้โทษใครครับน้องคนที่เขาทำการหรืออะไรต่างๆเขาก็คงจะเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรผมให้ลูกผมไปมีความสุขแล้วครับแค่ผมเชื่อว่าโรงเรียนเขาก็ดูแลได้ดีในระดับหนึ่งแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดคิดว่าเราไม่ควรจะไปโทษใครอ่ะครับเราช่วยกันแก้ไขในภายภาคหน้าดีกว่า
1: ส่วนที่บ้านกันทรอมน้อยหมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นที่ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีบรรดาเพื่อนๆคณะครูและญาติมาร่วมไว้อาลัยนะครับทางภรรยาของผู้เสียชีวิตได้เล่าว่าในวันที่เกิดเหตุทางนายกิตติพงษ์รู้สึกไม่ค่อยสบายมีอาการไอและหายใจไม่ออกจึงได้แนะนำให้ลางานนะครับแต่ว่าสามีของตนเองก็บอกว่ามีนัดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนแล้วก็เดินทางออกจากบ้านไปในเวลาประมาณ 9:00 น.จากนั้นประมาณ1ชั่วโมงต่อมาก็เกิดเหตุรุนแรงขึ้นครับ
5: ความรู้สึกของหนูคือพอรู้ข่าวว่าเกิดการยิงที่เรียนเกิดขึ้นหนูก็พยายามโทรติดต่อแกแล้วติดแกไม่รับสายเลยตอนแรกก็แต่ความรู้สึกของหนูใจเสียไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะว่าหนูรู้ว่าแกเป็นคนยังไงไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรอยู่ที่โรงเรียนความรู้สึกของหนูที่เห็นแกจะต้องเป็นคนที่ถึงที่เกิดเหตุก่อนคนแรกกับเหตุการณ์นี้หนูก็คิดว่าเป็นแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนักเรียนของฉันจะต้องปลอดภัยมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
1: สำหรับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษครับ
2: ขณะเดียวกันนะคะครูสภาเตรียมมอบรางวัลครูถือคุณแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะมีการเปิดเผยจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวันวีระธรรมโมเลขาธิการครุสภาที่ระบุนะคะว่าครุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูเฉลียวคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจำนวน5คนที่ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลและปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยผู้ได้รับรางวัลครูธิรคุณจำนวน5คนได้แก่นายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษคนนี้เป็นครูแนะแนวนะคะ

0: คะว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัดพรนาคพลั้งครูชำนาญการนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างและนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริหารกิจการนักเรียนครูทั้ง5คนแม้จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการเสียสละของทุกท่านสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นครูอย่างชัดเจนและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อศิษย์การมอบรางวัลครูธีรคุณนอกจากจะเชิดชูเกียรติบุคคลแล้วนะคะยังเป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตซึ่งคือบทพิสูจน์ของคำว่าครูอย่างแท้จริงเพราะหัวใจของความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้นแต่อยู่ที่การดูแลปกป้องและรับผิดชอบต่อสิทธิ์จนกระทั่งยืนหยัดทำหน้าที่ครูจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
1: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีการประชุมชุดคลี่คลายคดีค่ะเรื่องของการก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะซึ่งก็เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากหลายปัจจัยทั้งปัญหาครอบครัวเรื่องของผลการเรียนรวมถึงการเสพสื่อความรุนแรงแต่ว่าตำรวจจะต้องรอสอบปากคำแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม1คนที่ตำรวจประสานรอให้เข้ามาพูดคุยก็คือครูวิชาภาษาไทยค่ะเพื่อที่จะได้ข้อมูลกรณีที่มีการให้ข้อมูลเชื่อมโยงนะคะเรื่องของคะแนนวิชาภาษาไทยรวมถึงในวันที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้มีการสอบถามหาครูคนดังกล่าวค่ะ
2: ขอโทษทุกคนด้วยค่ะผมขอโทษที่ว่าไป
1: นี่เป็นภาพขณะที่พ่อของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรียกมือไหว้ขอโทษผ่านสื่อมวลชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายบางอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้เชิญพยานในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลรวมทั้งหมด17คนค่ะจากทั้งหมดที่มีประมาณ20กว่าคนเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ตำรวจยังรอครูที่สอนวิชาภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากเพื่อนร่วมชั้นผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเดินถามหาก่อนเกิดเหตุขณะที่การประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีที่มีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจากการสอบปากคำและพยานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ทำให้เชื่อได้ว่าสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้มีหลายปัจจัยร่วมกันค่ะทั้งปัญหาครอบครัวซึ่งผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามานานกว่า12ปีแล้วปัญหาเรื่องของการเรียนรวมถึงความขัดแย้งกับเพื่อนและพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อโซเชียลประเภทอาชญากรรมและยังพบเรื่องของการศึกษาข้อมูลการใช้อาวุธในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยผู้ก่อเหตุได้มีการดูผ่านสื่อโซเชียลแต่เบื้องต้นยังไม่พบนะคะว่ามีการเดินทางเข้าไปฝึกซ้อมการใช้อาวุธที่สนามหรือไม่นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังเคยนำบีบีกันเข้ามาในโรงเรียนค่ะซึ่งเพื่อนนักเรียนให้ข้อมูลว่าในการนำมาเนี่ยก็ถูกยึดไว้โดยคุณครูซึ่งขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเป็นพิเศษค่ะ
3: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะเนี้ยเราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
1: ขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเข้าแจ้งความค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยแล้วก็ข้อกังวลของนักเรียนนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้อะค่ะคุณผู้ชมเขามีข่าวมีการแชร์กันนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมี2คนหรือเปล่าเนื่องจากว่าในวันที่เกิดเหตุมีตำรวจนอกเครื่องแบบของสน.ลุมพินีที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้าไปช่วยควบคุมเหตุการณ์นะคะทีนี้นักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ก็เกิดความสับสนและเข้าใจผิดก็เลยเริ่มมีการพูดคุยกันว่าในวันที่ก่อเหตุไม่ได้มีผู้ก่อเหตุอายุ14ปีคนเดียวหรือไม่ตำรวจก็เลยต้องชี้แจงข้อมูลในรายละเอียดนะคะโดยบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวจริงๆการส่งต่อข้อมูลกันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่เกิดความสับสนจึงต้องเร่งชี้แจงให้เกิดความเชื่อมั่นว่าอีกหนึ่งบุคคลที่นักเรียนเห็นน่ะคนนั้นเป็นตำรวจจากสน.ลุมพินีค่ะส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือเพจข่าวคนนนท์เขาลงโพสต์ข้อความนี้ค่ะเขาระบุว่ามีการปล่อยข้อความข่มขู่ว่าจะก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอีกครั้งทีนี้ทางผู้กำกับการตำรวจภูธรปลายบางเนี่ยก็ไปตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ชี้แจงว่ามีการส่งต่อไลน์ดังกล่าวจริงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกำชับให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและทางสถานีตำรวจก็ได้มีการเตรียมมาตรการรับมือในวันเปิดเรียนที่กำลังจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจไปประจำการที่โรงเรียนตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์อีกด้วยค่ะ
4: พูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่มักจะเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดจากปืนบ่อยครั้งนะครับแล้วก็สถิติเนี่ยอันดับต้นๆของโลกมาตลอดนะครับก็ทำให้ทางสหรัฐเองเขามีคู่มือในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก็สามารถมาปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์มี3คำที่เขาจะสอนให้เด็กคุณครูและเจ้าหน้าที่ต้องท่องจำให้ขึ้นใจครับคือหนีซ่อนสู้
5: We gotta get in there. Okay.
4: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่การซ้อมหรือว่าฉากในหนังในภาพยนตร์แต่เป็นความจริงครับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสหรัฐอเมริกาเป็นเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนนะครับซึ่งภัยคุกคามนี้ในสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าตกใจเลยครับมีข้อมูลจากศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติสหรัฐและ CNN ที่ระบุว่าในปี2023เพียงปีเดียวเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนสูงถึง82ครั้งและเฉพาะปี2024นะฮะเกิดเหตุไปแล้วกว่า40ครั้งตัวเลขนี้ทำให้สหรัฐต้องบรรจุวิชาเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิงเป็นหลักสูตรระดับชาติที่สอนกันมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเลยครับถ้ามีเสียงปืนดังขึ้นหลักการ3คำสั้นๆที่เขาจะสอนให้เด็กคุณครูและเจ้าหน้าที่จะต้องท่องจำให้ขึ้นใจหนีซ่อนและสู้ครับคุณผู้ชมหนีคือถ้าประเมินแล้วว่าทางในยังโล่งต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งกระเป๋าแล้ววิ่งหนีออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดที่สำคัญอย่ามัวแต่หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเด็ดขาดอันนี้ก็น่าจะสำคัญในยุคนี้ด้วยนะคุณผู้ชมอย่ามัวแต่หยิบมือถือมาถ่ายสองก็คือการซ่อนครับถ้าหนีไม่ได้คือต้องซ่อนหรือว่า hide นี่คือจุดที่โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาเขาฝึกซ้อมกันนะครับที่เรียกกันว่า lockdown drill อย่างเข้มข้นซึ่งเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณครูเขาจะมีสัญญาณเตือนนะครับคุณครูจะพุ่งไปล็อกประตูห้องเรียนทันทีโรงเรียนหลายแห่งจะใช้อุปกรณ์พิเศษที่ล็อกปิดตายจากด้านในเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยพังเข้ามาได้ครับหลังจากนั้นก็จะปิดไฟรูดผ้าม่านปิดหน้าต่างให้ทึบที่สุดเจ้าหน้าที่ของเด็กก็คือจะต้องอยู่แบบเงียบสนิทเลยครับปิดเสียงมือถือ 100% แล้วก็ให้ไปรวมตัวกันอยู่ในมุมอับของห้องเอาเก้าอี้มาดันขวางประตูเอาไว้อย่างแน่นหนาที่สุดและ3คือไฟท์หรือว่าสู้ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเมื่อคนร้ายผู้ก่อเหตุพังเข้ามาได้เขาจะสอนให้สู้ยิบตาเลยครับแต่ว่าไม่ใช่สู้แบบฮีโร่นะครับแต่เด็กและคุณครูจะถูกสอนให้คว้าทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ถังดับเพลิงหนังสือคว้างปาใส่หน้าของคนร้ายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและพุ่งเข้าชาร์จพร้อมๆกัน นั่นคือที่สหรัฐครับคุณผู้ชมที่สอนก็คือหนีซ่อนสู้แต่นี่บอกไปว่าเขาก็จะมีการประเมินถ้าประเมินว่าหนีได้หนีก่อนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บอ่ะสู้เลยไม่ใช่นะครับแต่ของไทยเองก็เชื่อว่าคงจะต้อง

ื่นตัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วเพื่อเป็นการรับมือครับทางสำนักงานตำรวจทางตำรวจสน.ดอนเมืองมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแผนเผชิญเหตุซึ่งได้มีการจำลองสถานการณ์ให้กับคณะครูและนักเรียนร่วมการฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าทางตำรวจเองมีการนำหลักการเดียวกันกับสหรัฐมาใช้ครับก็คือหนีซ่อนสู้เราเอามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของไทยมีการจำลองสถานการณ์ว่าหากมีเสียงปืนดังขึ้นเด็กๆก็จะต้องหมอบต่ำแล้วก็วิ่งหลบไปทางไหนหนีไปยังไงคุณครูจะต้องล็อกห้องเรียนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยซ่อนตัวอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดตามคลิปนี้ไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนฮะ

0: คุณผู้ชมแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยมันจะมีเรื่องปัจจัยที่เป็นความท้าทายอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าเราเทียบกับของสหรัฐปุ๊บบ้านเขาเมืองหนาวเนา
1: ะ
0: หน้าต่างอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเราแต่บ้านเราโรงเรียนส่วนใหญ่หน้าต่างเป็นอะไรครับบานเกล็ดทุบก็แตกแล้วหาอุปกรณ์อะไรมาทุบมันทุบได้อยู่แล้วหินนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยก็ใช้ได้ซึ่งมันก็เลยมีความท้าทายต่างครับอาคารเรียนของไทยห้องเรียนของไทยส่วนใหญ่เนี่ยเปิดโล่ง
1: ใช
0: ่
1: บางแห่งอะคุณผู้ชมที่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะไม่มีรั้วโรงเรียนด้วยซ้ำไปนะคะ
0: ใช่แล้วผู้ก่อเหตุนี่คือเข้ามาง่ายเลย
2: คือถ้ามองเป็นปัจจัยทางเงื่อนไขที่ทำให้การเดินทางหรือว่าการหลบหนีเนี่ยยากเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามีการซักซ้อมที่ดีและทำให้เด็กรู้ช่องทางการหนีเนี่ยจะทำให้สามารถที่จะเป็นไหวพริบและเอาตัวรอดได้อย่างเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยเราจะเห็นภาพที่แชร์ในสื่อโซเชียลส่วนหนึ่งคือนักเรียนปีนออกมาทางหน้าต่างแล้วก็มายืนกันอยู่ตรงกันศาสตร์อะค่ะที่เป็นระเบียงเล็ก
0: ๆ
2: ยืนรวมกันเป็นจำนวนมากสุดท้ายพอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือก็คือนำรถลักษณะของรถดับเพลิงรถบรรทุกเข้าไปจอดใกล้ๆบริเวณกำแพงของโรงเรียนแล้วก็เอาบันไดให้เด็กนักเรียนเนี่ยค่อยๆปีนกันลงมาเพ
0: ื่
2: อที่จะเดินทางออกจากอาคารกับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของหนีซ่อนสู้เราก็จะเห็นจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปให้ความช่วยเหลือเคาะประตูห้องนักเรียนกันอยู่นานมากแจ้งนักเรียนบอกว่านักเรียนนี่เป็นตำรวจนะเดินทางเข้ามาช่วยเหลือแล้วออกมาได้เคาะหลายครั้งมากแต่เด็กๆยังไม่นิ่งนอนใจเพราะไม่แน่ใจว่าคนที่มาเคาะเป็นผู้ก่อเหตุหรือว่าเป็นตำรวจคือรอฟังหลายครั้งตำรวจเคาะหลายครั้งมากจนกระทั่งทั้งครูและนักเรียนมั่นใจจึงยินยอมที่จะเปิดประตูแล้วก็แง้มออกมาดูอะค่ะว่าคนที่มาเคาะห้องของเราเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือไม
0: ่
2: สุดท้ายจึงสามารถช่วยเหลือให้เด็กที่อยู่ในห้องนั้นสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
1: ค่ะซึ่งการยืนที่ริมระเบียงเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบออกไปกันเยอะๆไปยืนออซึ่งเราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจัดการกับสถานการณ์ได้รวดเร็วขนาดไหน
0: ครับ
1: ซึ่งการไปยืนอยู่แบบนั้นเนี่ยค่ะก็ความเสี่ยงมันก็เกิดขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก
0: ็
1: การที่มีการซักซ้อมกันบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความคุ้นชินเพราะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็จะได้รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไง
0: ครับคุณผู้ชมที่เห็นภาพของการซักซ้อมเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วก็หลายท่านแสดงความเห็นมานะครับบอกว่าสิ่งสำคัญในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคือเรื่องของสติ
1: ใช่
0: ซึ่งสิ่งที่จะนำไปสู่สติได้ก็คือสิ่งที่จะต้องมีการซักซ้อมมาก่อนนี่แหละคือถ้าเกิดว่าไม่เคยซ้อมมาก่อนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเจอเหตุการณ์แบบนั้นก็อย่างที่คุณผู้ชมบางท่านคอมเมนต์มาบอกว่าอาจจะอันนี้ขออภัยนะครับใช้ว่าสติแตก
1: เออใช่ใช่
0: คือไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงแต่ถ้าซ้อมมาก็จะรู้ว่าต้องหลบหนีอย่างไร1 2 3นี่ทำอย่างไรหนีซ่อนสู้ต้องทำจุดไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับทีนี้ถ้ามาดูมาตรการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็พูดถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกทมว่ามีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่จำเป็นจะต้องวิเคราะห์สาเหตุให้รอบด้านเพราะเหตุรุนแรงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งครับทั้งเรื่องของปัญหาที่ตัวนักเรียนเองเรื่องความเครียดจากการถูกบูลลี่ปัญหาครอบครัวรวมถึงการประเมินและดูแลนักเรียนของครูโดยกทม.ก็มีโครงการให้คุณครูลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหา

0: การถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์ม SoSafe ซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้แล้วจะเก็บไว้เป็นความลับครับ
1: ถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเดียวหรอกมันเป็นหลายๆเรื่องที่อาจจะมีต้นเหตุได้เช่นตัวนักเรียนเองถ้านักเรียนมีปัญหาเนี่ยครูต้องดูให้ออกตัวผู้ปกครองลงครอบครัวมีปัญหาไหมครูเรามีโครงการครูเยี่ยมบ้านครูต้องไปเยี่ยมญาติเด็กว่าเด็กเขามีปัญหาอะไรไหมมีการบูลลี่ในโรงเรียนไหมเรามีแพลตฟอร์มชื่อโซเซฟที่ถ้าเกิดเด็กมีการถูกบูลลี่อะไรสามารถแจ้งเป็นความลับมาได้นะเรื่องการถูกบูลลี่ตัวอาจารย์เองก็ต้องวิเคราะห์เรื่องการประเมินผลอะไรให้ยุติธรรมด้วยเรื่องอาวุธนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเราก็มีการสุ่มตรวจค้นอยู่ทั้งหมดเนี่ยต้องดูแลให้ครบถ้วนไม่ใช่ดูแลด้านใดด้านหนึ่งนะเพราะว่าเช่นเราไปตรวจค้นอาวุธแต่เราไม่ได้แก้ปัญหาความเครียดนักเรียนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้แต่เขาไปก่อเหตุอื่นที่เขาไม่ได้มีความสุขเอาว่าทุกปัจจัยต้องดูเลยแล้วก็เอาแก้ทุกเรื่อง
0: มาดูมาตรการเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางครับและวันนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมอาจนะครับจะมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนโดยจะพิจารณาตามเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดเอาไว้พร้อมกับย้ำว่าการป้องกันต้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยสุขภาพจิตการกลั่นแกล้งและสภาพแวดล้อมในครอบครัวควบคู่กันไปเรามาถึงจุดที่จะต้องมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนกันแล้วนะคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงนะครับแต่ละโรงเรียนแต่ว่าในยุคผมอะโรงเรียนผมไม่เคยตรวจค้นกระเป๋าเลย
2: คือถ้าเป็นเด็กนักเรียนมัธยมทั่วไปสายสามัญเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นในลักษณะของการแบบเปิดกระเป๋าดูว่าพกอะไรมาบ้างแต่ถ้าเป็นเทคนิคโรงเรียนช่างเนี่ยก็อาจจะพอผ่านตากันมาบ้างก็อาจจะต้องแบบไปตรวจดูอาวุธอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เลยทำให้หลายๆโรงเรียนเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการตื่นตัวแล้วก็สุ่มตรวจอาวุธและสุ่มตรวจว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ตรวจกันอยู่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าตรวจอะไรตรวจบุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งเสพติดที่อาจจะแฝงมากับในกระเป๋าของนักเรียนแต่ตอนนี้ต้องมาตรวจอาวุธเพิ่มเติมด้วย
3: มีผู้ปกครองหนึ่งท่านที่เดินทางไปที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์บริเวณด้านหน้าค่ะนำดอกไม้ไปวางให้ทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาไปพูดคุยผู้ปกครองท่านเนี่ยพูดดีมากเลยคือบอกว่านอกจากเรื่องของที่จะต้องมาตรวจกระเป๋าแล้วอันนี้อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุถ้าพบอาวุธก็มีการยึดไปหรือว่ามีการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุแต่สิ่งที่ผู้ปกครองท่านนี้ฝากก็คือการสังเกตพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่เริ่มต้นความผิดปกติความเงียบขรึมความซึมเศร้าการไม่มีเพื่อนหรือการประสบปัญหาถ้าเจอปัญหาทุกคนอยากฝากไปถึงคุณครูแน่นอนตอนนี้แหละภาระของครูมันหนักมากทั้งเรื่องของการสอนเพื่อให้นักเรียนได้วิชาที่ได้คะแนนที่ดีสำหรับการไปเรียนต่อมีอนาคตที่ดีต้องทำเอกสารณวันนี้ครูก็มีเอกสารมีงานธุรการมากมายรวมถึงจะต้องดูคุณเด็กนักเรียนด้วยถ้าพบปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าข้อมูลจากครูภาษาไทยที่ให้สัมภาษณ์กับบางสื่อค่ะบอกว่ายอมรับเลยว่าผู้ก่อเหตุค่อนข้างที่จะเป็นคนเงียบเวลาครูคุยด้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คุยก็เลยต้องพยายามที่จะให้เขาค่อยๆทำงานแต่พอมีความสื่อสารเข้าใจที่ไม่ตรงกันก็เข้าใจว่าตัวของนักเรียนอาจจะเข้าใจว่านี่คือความกดดันหรือเปล่าถ้ามีความกดดันครูอาจจะต้องเข้าไปสังเกตพฤติกรรมแล้วไปพูดคุยกับครอบครัวให้ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กบ้างเขาจะต้องเจอหรือเผชิญกับอะไรบ้าง
2: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยค่ะที่พอจะช่วยได้ก็คือการไปเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนซึ่งการไปเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนก็พอจะรู้นะคะว่าตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมีคุณพ่อมีคุณแม่แต่บางคนเนี่ยค่ะในยุคปัจจุบันแบบนี้โดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมบางคนเนี่ยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณย่าซึ่งการอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะพฤติกรรมตอนอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นอีกพฤติกรรมนึงที่คุณครูเนี่ยจะได้เรียนรู้แล้วก็นำมาต่อยอดในการเรียนรู้นิสัยส่วนตัวของเด็กด้วยนะคะแล้วก็จะได้มาวางแผนรับมือกันว่าตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้สถานการณ์ที่บ้านเป็นอย่างนี้นะคะมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วเป็นยังไงอ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พอจะช่วยเหลือกันได้
0: ครับ คือบุคลิกของแต่ละคนอยู่บ้านกับโรงเรียนบางทีอาจจะต่างกันนะบางคนอาจจะเหมือนกันแต่บางคนอาจจะแตกต่างกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราให้คุณผู้ชมดูบางส่วนไปแล้วนะครับของตัวอย่างการซักซ้อมนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านก็แสดงความเห็นมาบอกว่าวิธีการซักซ้อมที่เรานำมาเปิดเผยเนี่ยมันเหมือนเป็นการชี้ช่องให้ผู้ก่อเหตุหรือ

0: ไม่ต้องบอกว่าจริงๆมีคลิปที่หน่วยงานที่เป็นทางการเขาทำออกมาเพื่อที่จะย้ำเตือนด้วยซ้ำแล้วก็อยากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้วิธีการเอาตัวรอดไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่มีการให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับ
1: เมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเราก็ควรที่จะรีบหาทางออกทันทีเลยนะครับอาจจะเป็นทางหน้าต่างก็ได้แต่ถ้าอยู่ในระยะความสูงที่อันตรายก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับเราควรที่จะไปหาทางออกอื่นที่ใกล้ที่สุดแต่ต้องวิ่งไปคนละทิศกับเสียงปืนด้วยนะครับเพื่อนๆโดยที่ต้องรีบวิ่งไปโดยห้ามหันหลังกลับไปมองครับการรีบหาทางออกที่ใกล้ที่สุดก็เป็นวิธีแรกที่เด็กๆควรที่จะทำครับ
2: เมื่อเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือตั้งสติให้ดีที่สุดนะครับอย่ากลัวที่จะหนีนะครับถ้าเรากลัวที่จะหนีเราจะเป็นเป้าที่อยู่กับที่นะครับคนร้ายเนี่ยมันจะกราดยิงแบบไม่เลือกหน้านะเพราะฉะนั้นเราจะออกไปที่ทางออกที่ใกล้ที่สุดนะครับโดยออกไปให้ไกลจากคนร้ายได้มากที่สุดนะครับถ้ากรณีที่เราไม่สามารถหนีลงมาได้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือการซ่อนนะครับเมื่อเข้าไปในห้องแล้วมีโต๊ะมีเก้าอี้นะครับเราก็จะเอามาบังประตูไว้นะครับปิดกั้นไม่ให้ข้างนอกเนี่ยเข้ามาหาเราได้ง่ายที่สุดถ้าคนร้ายเข้ามานะครับเราต้องสู้นะอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถใช้เป็นอาวุธได้ครับนี่คือวิธีรอดของพวกเรานะครับหนีซ่อนสู้นะสำหรับเราหนีลงมาได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำลำดับแรกนะครับก็คือการกดโทรศัพท์ไปแจ้งนะครับที่เบอร์191
0: ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมก็บอกเด็กๆเลยว่าสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือแจ้ง191อย่างน้อยคือถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องรับรู้ก่อนแล้วช่วงเวลานั้นเราก็มาประเมินนะครับว่าจะหนีจะซ่อนหรือว่าจะสู้นะ
3: คะคลิปนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่แชร์อยู่ในไทย PBS Kids ในเพจนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์ต่อๆแล้วก็ส่งให้กับครอบครัวที่มีบุตรหลานเล็กๆนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้ตลอดนะคุณผู้ชม
4: ค่ะ
3: แล้วก็ได้จะได้แบบว่าดูแล้วก็จะได้เวลาเจอกับตัวเนี่ยจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: คุณผู้ชมเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะมีที่จังหวัดมหาสารคามค่ะมีผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งเขาอยู่ชั้นม.3ค่ะคุณผู้ชมเข้าแจ้งความกับทางตำรวจนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายที่โรงเรียนแล้วก็เรียกร้องให้ทางโรงเรียนมีมาตรฐานในการช่วยเหลือดูแลเด็กอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เรียกร้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะไปตรวจสอบโรงเรียนเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหารวมไปถึงใส่ใจนักเรียนให้มากขึ้นด้วยค่ะมารดาของนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามค่ะแสดงเอกสารการแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนชั้นม.2ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกชายโดยผู้ปกครองคนนี้เนี่ยระบุนะคะว่าที่นำมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ก็เพราะต้องการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและก็หวังว่าคนในสังคมจะเข้าใจสาเหตุความรุนแรงร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะคะเธอเล่าแบบนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่4สิงหาคมนักเรียนชั้นม.2พร้อมกับเพื่อนอีกคนทำร้ายลูกชายของเธอซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะเธอพาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาสารคามแพทย์ระบุนะคะว่ามีบาดแผลในช่องปากและปวดที่บริเวณคางทีนี้พอสอบถามครูก็ได้รับการแจ้งนะคะว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็พยายามร้องเรียนเพื่อให้ครูและโรงเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าลูกชายถูกกลั่นแกล้งรังแกมาแล้วหลายครั้งครอบครัวก็พยายามเยียวยาจิตใจลูกชายและคอยสังเกตนะคะไม่ให้ลูกมีความเครียดหรือว่าแอบนำปืนของพ่อที่เป็นตำรวจไปก่อเหตุแต่ว่าที่ผ่านมาโรงเรียนไม่ได้รับคำร้องแล้วก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งก็ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วค่ะ
5: คุณครูอาจจะมองเราว่าเรื่องเยอะแต่คุณครูไม่ได้มองว่าเด็กโดนทำร้ายมากี่ครั้งแล้วคุณครูเจอหนูมาแล้วประมาณ4ครั้งครั้งที่3คุณครูมาขอบอกว่าสิ่งที่คุณครูเพิกเฉยน่ะขออย่าแจ้งสพท.ได้ไหมมันคือการเอื้อกันใช่ไหมหรือว่ามันเป็นแบบไหนหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็ให้เกียรติเขานะหนูไม่ใช่ไม่ให้เกียรติเพราะลูกหนูก็เรียนอยู่ตรงนั้นมันก็ถามว่าระยะเวลามันจะนานไหมก็ใกล้จะจบแล้วก็บอกเขาให้อดทนอย่างเงี้ยค่ะ
3: มารดาของผู้เสียหายยังระบุด้วยนะคะว่าหลังโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โรงเรียนไม่ได้ติดต่อมาค่ะก็เรียกร้องให้โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมแล้วก็จัดการกับปัญหาเด็กที่กระทำความผิดก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนแล้วก็ขอให้สพท.ค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่คุณครูมีพฤติกรรมเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กที่ถูกบูลลี่หรือว่าถูกทำร้ายร่างกายในโรงเรียนนะคะ
4: ปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวเรื่องของทองคำที่ผ่านมาเราอาจจะพูดคุยแล้วก็เล่าถึงประเด็นที่มีคนที่เข้าไปตามร้านทองเพื่อที่หวังว่าจะปล้นทองเพื่อที่จะได้ทองจำนวนมากๆแต่สำหรับคุณผู้ชมที่สวมใส่ทองในช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะถึงแม้บางครั้งมีเพื่อนเดินไปด้วยกันแต่ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ลับตาผู้คนเหตุการณ์นี้เป็นผู้หญิง2คนค่ะกำลังจะเดินกลับห้องพักแล้วถึงหน้าห้องพักอะค่ะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งที่เดินตามมามาประชิดตัวแล้วก็พยายามที่จะกระชากสร้อยคอทองคำหน้าห้องพักของตัวเองเลยนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะนี่เป็นภาพจากวงจรปิดในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะในซอยวัดอโศกการามถนนสุขุมวิทตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมจะเห็นมีผู้ชายคนนี้สวมใส่หน้ากากเดินตามผู้หญิงสองคนนะคะที่เดินกำลังจะเข้าห้องไปผู้หญิง2คนเขาก็ไขห้องตามปกติระหว่างที่1คนกำลังจะหยิบกุญแจห้องไขผู้ชายกระโดดเข้าไปเนี่ยค่ะและพยายามที่จะกระชากสร้อยคอทองคำออกจากคอของเพื่อน1คนแต่ว่ามีการยื้อยุดฉุดกระชากพอเจ้าของสร้อยไม่ยอมเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเนี่ยยกเท้าขึ้นเตะผู้เสียหายเลย
3: ใช
4: ่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเซแล้วก็ล้มลงไปจนกระทั่งเพื่อนของเขาเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในห้องอะค่ะก็เลยทำให้ตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งหนีไปเขาบอกว่าระหว่างเกิดเหตุไปเจอถุงใส่ขวดเบียร์3ขวดตกลงไปที่พื้นขวดแตก2ขวดค่ะส่วนอีกขวดนึงเนี่ยอยู่นะคะก็ผู้เสียหายก็คว้าขวดเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะยกป้องกันตัวพอยกขึ้นมาเหมือนทำทีว่าเราไม่ยอมอะค่ะจะต่อสู้กับเขาเขาก็เลยตกใจและสุดท้ายวิ่งหนีลงอาคารไปแล้วก็ไม่ได้สร้อยไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปแต่อย่างใดค่ะ
6: พอตอนเขามาจู่โจมเราถึงหน้าห้องพักเราแล้วครับเขาได้อะไรจากเราไปไหม
7: ไม่ได้
6: อ
7: ๋
6: อเป็นอาวุธอะไรครับที่เขาม
7: ีดแหลมเหมือนปอกมะม่วง
6: และเขาได้ทำลายร่างกายอะไรเราบ้าง
7: เตะขาให้หนูล้มอะค่ะเตะแล้วก็เหมือนจะกระชากแต่เราก็ไหวตัวทันเหมือนกันอ่ะแล้วเราก็กระชากมันคืนเหมือนกัน
6: อ๋อกระชากเราแล้วได้อะไรเข้ามาบ้าง
7: ได้หูฟังค่ะ
6: เขาใส่หูฟังมาด้วยใช่ไหมครับ
7: ใส่สายหูฟัง
6: แล้วหูฟังตอนนี้อยู่ไหมครับ
7: อยู่กับตำรวจค
6: ่
7: ะ
6: อ๋อพี่ตำรวจเขาเอาไปแล้วเก็บหลักฐานไปแล้ว
7: ใช่ค่ะแล้วก็มีมีดมันเหมือนมันรีบวิ่งกลับแล้วมันก็ไปชนเราบันไดอ่ะแล้วมีดมันก็ล่วงจากมือมัน
4: มีมีดด้วยเอามีดมาข่มขู่ผู้เสียหายนะคะเพื่อที่จะหวังว่าจะมากระชากสร้อยคอทองคำไปแล้วก็คิดว่าผู้หญิง2คนเนี่ยน่าจะยินยอมแต่ปรากฏว่าพอถูกสู้กลับเนี่ยผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปนอกจากไม่ได้ทรัพย์สินแล้วก็ทิ้งอาวุธไว้แล้วก็มีหูฟังบลูทูธที่ตกไว้ในที่เกิดเหตุนะคะตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมค่ะตอนนี้เบื้องต้นพบว่าคนนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะคุณผู้ชมเขามากัน2คนค่ะมีอีก1คนที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วจอดรออยู่ด้านหน้าหอพักค่ะคือจอดรอไว้กะว่าถ้าคนนี้กระชากสร้อยได้วิ่งหนีมาเขาจะได้ขับและพากันหลบหนีไปตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีนะคะเพื่อที่จะติดตามคนทั้งคู่มาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: นี่ขนาดในที่พักนะยังทำขนาดนี้เลย
4: จะถึงห้องอยู่แล้วอะค่ะกำลังไขกุญแจเปิดเข้าไปในห้องใครจะคิดว่าอยู่ๆมีผู้ชายเดินมาแล้วจะมากระชากสร้อยจากคอของเรา
3: ค่ะอพาร์ตเมนต์นี้คุณผู้ชมไม่มีคีย์การ์ดให้เข้าไปหรอคะเนี่ยดูจากขาเข้าเนี่ยหรือว่าเขาแบบอาศัยเข้าไปพร้อมๆกับคนที่พัก
4: น่าจะมีด้านขวาแต่ถ้าเกิดดูจากลักษณะเนี้ยประตู
3: เปิดเอาไว้ตลอด
4: ไม่แน่ใจว่าเปิดไว้ตลอดหรือเปล่าและลักษณะของผู้ชายเหมือนมายืนร
3: อแล้วก็ขอเข้าด้วย
4: ใช่พอยืนรอเนี่ยรอจังหวะที่2คนเนี่ยเดินไปถึงใกล้ประตูกำลังหยิบกุญแจไขเนี่ยค่ะ เนี่ยพอเขาเดินคือคนอ่ะเดินขึ้นมา3คนคุณผู้ชมสังเกตมั้ยเขาน่าจะเหมือนเดินตามมาด้วยอ่ะเหมือนแบบคนเวลาเราเข้าห้องอะค่ะแล้วคน

0: มาเราก็เปิดประตูด้วยกัน
1: แต่ว่าเหมือนกับเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะไปทางไหนดีใช่ไหม
0: แต่แสดงว่าเขาเห็นหรอว่าคนเนี้ย
1: เขาอาจจะล็อกเป้ามาแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชม
0: แต่เนี่ยต้องให้ตำรวจเนี่ยสอบสวนเพราะว่าดิฉันมองว่าถ้ามากัน2คนแบบนี้อาจจะเห็นผู้เสียหายมาแต่ที่อื่นมาเลยแล้วก็ตามขับรถมาจนมาถึงหน้าหอพักแล้วก็เดินตามขึ้นมา
2: ครับเดี๋ยวรอทางตำรวจนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราก็รายงานข่าวส่วนใหญ่ถ้าชิงทองไม่ร้านทองก็อาจจะแบบข้างถนนข้างทางแต่อันนี้ก่อเหตุถึงในที่พักนะครับก็เลยอยากจะเอามาเตือนกันเตือนอีกเรื่องนึงแล้วกันครับคุณผู้ชมคิมซังตอนนี้คิมซังอยู่ไหนมีคนตามหาตัวตามหากว่า500คน
1: โอ้โห
2: 500คนที่ว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะว่าคิมซังเนี่ยไปเปิด account ใน X นะครับแล้วก็บอกว่าสามารถรับที่จะหิ้วของสะสมของดาราศิลปินได้หลังจากนั้นหนีหายเลยครับสร้างความเสียหายกว่า 400,000 บาทครับคิมซังตัวแทนครับพาผู้เสียหายนะครับพร้อมกับทีมงานสถานีประชาชนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันนำหลักฐานการโอนเงินและแชทสนทนาเข้าแจ้งความทางผู้เสียหายก็บอกว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแอคเคาท์ดังกล่าวโพสต์หาคนหายค่าพวงกุญแจแล้วช่วงที่ผ่านมาที่ฮิตๆนะคุณผู้ชมสกุชชี
1: ่
2: พวงกุญแจสกุชชี่คอลเลกชันพิเศษแล้วก็รับหิ้วของสะสมด้วยทำให้หลายคนหลงเชื่อครับโอนเงินมัดจำแต่พอถึงวันนัดรับสินค้ากลับเลื่อนนัดหลายครั้งอ้างว่าติดธุระก่อนที่จะไม่ส่งสินค้าแล้วก็ไม่แจ้งเลขพัสดุด้วยต่อมาทางผู้เสียหายขออภัยผู้ก่อเหตุนะเปิด LINE Open Chat ให้ผู้เสียหายมาลงทะเบียนขอคืนเงินโดยอ้างว่าตัวเองก็ถูกโกงมาเหมือนกันพร้อมโอนเงินคืนให้เพียงรายเดียวเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นปิดกลุ่มหายตัวไปเลยครับ
3: ถูกโกงแน่นอน
4: ใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือทักไปก็คือไม่สามารถตอบคำถามที่เราต้องการได้เลยแล้วสองก็คือปิดแอคเคาท์หนีถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะการคืนเงินนะคะมันไม่ต้องรอถึงวันที่สองหรือวันที่สามถ้าคุณมีเงินอ่ะคุณก็คืนผู้เสียหายมาเลยคือเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่ามาแจ้งความนะคะเพราะว่าเอาตรงๆคือมันเสียเวลากันทุกคนแล้วมันเสียความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยที่ถ้าในความรู้สึกหนูอะคือหนูแค่รู้สึกว่ามันเสียความรู้สึกเฉยๆใช่แล้วเราก็คือเราไม่อยากให้เขาอะไปทำกับคนอื่นอีก
2: ทางตำรวจสน.ปทุมวันบอกว่าเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุใช้บัตรประชาชนและบัญชีธนาคารของตัวเองจริงครับแล้วก็มีประวัติถูกแจ้งความแล้วอย่างน้อย24คดีในหลายพื้นที่ทั่วประเทศคือโชคโชนเลยนะครับทางตำรวจจึงแนะนำผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความครับให้นำหลักฐานเข้าแจ้งความในพื้นที่ที่ทำรายการโอนเงินเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็เคยเข้าไปใน X เจอบัญชีที่ใช้คำว่าทีมซังแล้วโกงไปเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าแจ้งความได้เลยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะที่จังหวัดเชียงใหม่มีรายงานนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยค่ะ2วันต่อคน2คนต่อวันนะคะซึ่งกลุ่มแรงงานข้ามชาติก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายค่ะที่จะต้องมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV ก็ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีแรงงานจำนวนมากด้วยนะคะแต่ว่าบางส่วนไม่มีระบบประกันสุขภาพหรือว่าเข้าไม่ถึงการรักษาค่ะแรงงานข้ามชาติบางช้างเอกชนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C และวัณโรคค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเป็นไปตามโครงการพัฒนาระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิ MAP Foundation มูลนิธิ M+ และนายจ้างเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาตินะคะทางมูลนิธิ MAP Foundation เนี่ยค่ะยังตั้งศูนย์สุขภาพแรงงานในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลังจากไปพบนะคะว่าแรงงานบางส่วนไม่มีระบบประกันสุขภาพหรือว่าเข้าไม่ถึงการรักษาค่ะ
5: ไม่อาจจะไม่มีสิทธิ์ทางโรงพยาบาลมากกว่าเพราะว่าบางคนนี่คือขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่ได้ซื้อบัตรประกันสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าทางรัฐตอนนี้คือถ้า จะซื้อบัตรประกันสุขภาพ1ต้องมีเจ้านายต้องมี work permit ต้องมีพาสปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะถึงจะซื้อบัตรประกันสุขภาพได้แต่บางคนก็คือเพิ่งเข้ามาบ้างแล้วก็มาขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ซื้อบัตรประกันสุขภาพอันนี้จะเยอะมากเลยค่ะทั้งแมปเราจะเจอเยอะ
1: เจ้าหน้าที่มูลนิธิ Map Foundation ก็ยังระบุอีกนะคะว่าแรงงานข้ามชาติบางส่วนขาดความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการรักษาแล้วก็เผชิญกับอุปสรรคในการสื่อสารนะคะกลุ่มที่น่าห่วงก็คือแรงงานข้ามชาติที่อายุเกิน55ปีหรือว่ากลุ่มที่หลุดจากระบบใบอนุญาตทำงานที่หลุดออกจากระบบประกันสังคมหรือประกันสุขภาพทำให้ขาดการรักษา HIV อย่างต่อเนื่องจึงเสนอให้ภาครัฐค่ะทบทวนนโยบายด้านสุขภาพแล้วก็สถานะแรงงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค
6: ่
1: ะ
6: จะต้องมาทบทวนนโยบายว่าในข้อเท็จจริงเราเป็นอย่างไรกันรวมไปถึงที่จะมีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเราจะมีทำงานร่วมกันอย่างไรที่จะให้ความรู้แล้วก็นำสู่การกำหนดนโยบายแล้วก็นำสู่เรื่องแผนการปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะมาคุยกันแล้วเกิดความเข้าใจร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานแล้วก็ลดจำนวนผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะคะทางมูลนิธิ Map Foundation พบแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อ HIV ประมาณ100คนค่ะอายุระหว่าง21ถึง37ปีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายรักชายแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงหลักๆ ก็คือการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยแล้วก็นำเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิประกันสุขภาพค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ต้องติดตามและให้การช่วยเหลืออีกประมาณ20คนนะคะ
0: ไปดูเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่ตอนนี้เรียกว่ามีความคืบหน้าทั้งเรื่องของการออกประกาศบัญชีใหม่นะคะแล้วก็มีการสลับบัญชีแล้วเราเห็นชื่อของหลายคนไปแล้วกับวันนี้ความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามก็คือคนที่ถูกออกหมายเรียกอะค่ะอีก7คนนะคะจากทั้งหมด13คนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดค่ะจากที่6คนเนี่ยไปพบแล้วก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของบัญชีการสอบที่มีการประกาศออกมาใหม่มีทีมข่าวเข้าไปสังเกตแล้วก็พบว่ามีการถอดชื่อของคนสนิทข้าราชการบางคนคนใกล้ชิดฝ่ายการเมืองบางส่วนที่หายไปก็ส่งผลให้คนที่เคยสอบได้ลำดับท้ายๆกระโดดขึ้นมาในอันดับต้นหลายคนทีเดียวค่ะอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งในบัญชีเดิมนะคะที่เคยแจ้งว่าเธอเนี่ยได้อันดับ132ปรากฏว่าพอประกาศบัญชีใหม่เธอขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมของตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในของภาคใต้เขต1จากผู้เข้าสอบกว่า 30,000 คนก่อนหน้านี้เธอโพสต์ข้อความใน Facebook นะคะบอกว่ารู้สึกดีใจจนมือสั่นไปหมดเลยขอบคุณทุกคำยินดีที่ร่วมมาแสดงความยินดีกับเธอความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้วในวันนี้ถึงแม้ว่าจะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะ
7: มันได้มากมากค่ะความภูมิใจความดีใจแล้วก็แบบมันทำให้ทุกคนนะคะที่มองแบบว่าราชการต่อจากเนี้ยหนูก็ดีใจนะคะที่แบบว่าต่อจากเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาแล้วเขาเข้ามาด้วยความสามารถของเขาตั้งใจจริงอะค่ะคือมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับข้าราชการของไทยอะค่ะเพราะว่าเราสอบเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นข้าราชการนะคะพี่ใช่มันทำให้เราไปบริการประชาชนเราเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะหนูไม่อยากให้แบบประชาชนเขาหมดศรัทธากับราชการไทยของเราระบบราชการนะคะ
0: ทีนี้หลายคนก็ถามว่าเอาแล้วจริงๆแล้วตัวของคุณมัทยาเนี่ยแกได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเธอก็ชี้แจงรายละเอียดของคะแนนของตัวเธอเองนะคะบอกว่าตอนที่สอบภาคกอเธอได้82คะแนนภาคขอได้92คะแนนภาคคอได้ 84.33 คะแนนถือว่าคะแนนสูงมากทีเดียวนะคะ80กว่า90กว่าแต่เธอได้ลำดับที่132ในบัญชีที่ประกาศรอบแรกเธอก็ยังเข้าใจดีค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อสงสัยมีคนเก่งกว่าเธอมากก็เลยเธอทำให้เธอเนี่ยได้ลำดับที่132แต่ทีนี้พอประกาศลำดับกันใหม่คะแนนตรงกับคะแนนเดิมก็คือคะแนนเธอไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะแต่ลำดับกลับขยับขึ้นมาเป็นที่1เท่ากับคนข้างหน้าของเธอที่ได้คะแนนเยอะกว่าเธอหายไปถึง131คนค่ะ
7: แต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ลำดับแบบ น่าจะโดนเรียกรอบแรกเพราะรอบแรกค่ะเขาจะเรียกทั้งหมด117คนเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยหนูน่าจะได้ไปรอบแรกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมั่นใจในตัวเองกันแต่ว่าคือหนูตั้งใจมากๆจริง
8: ๆคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ไปตั้งแต่รอบแรกนี่คือเดือนไหนคะเราเสียโอกาสไปกี่เดือนคะเนี่ย
7: ถ้าเป็นของภาคอื่นนะคะรอบแรกเขา

0: Facebook ตอบโต้กันในกรุ๊ปต่างๆนะคะแล้วก็มีติวเตอร์คนหนึ่งเขาโพสต์สอบถามว่ามีใครขยับขึ้นบ้างนะคะมีการหยิบตัวอย่างอย่างเช่นบางท่านค่ะอย่างเงี้ย202คนเลยค่ะคือขยับขึ้นมา202ลำดับอะค่ะขณะที่บางคนก็บอกว่า18ขึ้นมาเป็น8อีกคนก็จะ100กว่าขึ้นมาอยู่ลำดับที่21ถัดมาลำดับที่54ก็กลายเป็นลำดับ6คือคอมเมนต์แต่ละคนเนี่ยขยับขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนั่นแปลว่าคนที่เคยได้คะแนนสูงกว่าในบัญชีแรกหายไปหรืออาจจะขยับลงไปในลำดับล่างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีคนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่พบว่าคะแนนถูกแก้ไขคือสอบผ่านแต่แก้คะแนนยังไม่ได้รับการบรรจุก็เลยต้องนำคะแนนเหล่านั้นเนี่ยไปปรับเรียงใหม่ทีนี้พอคะแนนดีขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่คุณมัธยาบอกว่าปัญหาก็คือบางคนเขาเสียโอกาส1อายุราชการแทนที่ว่าจะได้บรรจุตั้งแต่4ถึง5เดือนที่แล้วกลายเป็นว่าณตอนนี้ต้องมาเริ่มจากศูนย์กันใหม่กับ2บางคนเนี่ยควรที่จะต้องเขาเรียกข้าราชการก็คือผ่านช่วงของการทดลองงานมาแล้วอะค่ะ 3-5 เดือนเนี้ยปะเนี้ยก็คือสามารถเริ่มทำงานได้แล้วอย่างจริงจังกับเรื่องของเงินเดือนที่ควรจะได้รับตั้งแต่ 3-5 เดือนที่ผ่านมา
1: คือการเข้ารับราชการมันมีผลด้วยนะคะคุณผู้ชมจำนวนเดือนจำนวนปีเนี่ยค่ะซึ่งมันก็เสียโอกาสสำหรับคนที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือสอบแล้วก็ไม่ได้มีการทุจริตนะ
0: และที่สำคัญเวลาขึ้นบัญชีอะค่ะของข้าราชการเขาจะมีการเรียกเช่นลำดับแรกเรียก1ถึง100
1: ค่ะ
0: แล้วเขาให้คนลำดับ1เลือกตำแหน่งอำเภอจังหวัดที่ต้องการไปบรรจุก่อน
1: พื้นที่ที่จะลง
0: ใช่
1: บางทีอาจจะใกล้บ้าน
0: เช่นดิฉันได้อันดับ1ดิฉันเลือกกรุงเทพมหานครสมมติมีแค่1คุณก็เลือกใกล้บ้านคุณที่พิษณุโลกคุณป้างก็เลือกที่ตากแต่ถ้าคนที่อยู่ลำดับท้ายๆเนี่ยเขาแทบไม่มีสิทธิ์เลือ กในพื้นที่ที่เขาต้องการเลยเพราะว่ามีการเลือกตำแหน่งที่ว่างที่ต้องการไปแล้วเขาก็มองว่าเขาก็เสียโอกาสส่วนนี้เช่นเดียวกันเพราะเขาไม่สามารถเลือกลงพื้นที่ที่เขาต้องการได
1: ้ค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะก็มีการถามว่าเอาละถ้าเกิดเสียทั้งเรื่องเวลาราชการทั้งเรื่องเงินเดือนรวมถึงสถานที่ที่ต้องการไปบรรจุเนี่ยจะมีเรื่องของการเยียวยาอย่างไรบ้างหรือไม่อันนี้อาจจะต้องรอฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการตรวจสอบเพิ่มเติมมีข้อมูลจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะที่เป็นรักษาการแทนอธิบดีสถ.บอกว่าไทม์ไลน์หลังจากที่ประกาศบัญชีรายชื่อคนที่สอบผ่านใหม่ถูกต้องแล้ววันนี้ก็คือวันที่10สิงหาคมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยเขาจะมีการส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปให้กจังหวัดทั่วประเทศจากนั้นวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศค่ะซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากนั้นอปท.จะมีการออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมพร้อมกันนี้ก็จะมีการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับส่วนการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่เหลืออีก7คนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้ก็มีคนที่เดินทางเข้าไปแล้วนะคะทั้งนายธีรุธทางผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชแล้วก็มีข้าราชการที่ไปเจอว่านั่งแก้ไขกระดาษคำตอบอีก4คนนะคะทั้ง6คนนี้เข้าไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากนี้พอให้ปักคำครบทั้งหมดจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนสรุปสำนวนส่งให้ปปช.และดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยทางตำรวจบอกว่าจะทำให้เสร็จภายในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีออกสเต็ปวิ่งแล้วก็เต้นแอโรบิก
0: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายครับคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศภายในงาน74วัน74ล้านแคลเป็นการประกาศความสำเร็จของโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมก็เลยได้เห็นบรรยากาศของนายกเนี่ยได้ออกกำลังกายด้วยครับคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สนามสุพัชราไสยกันนะครับนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ครับภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาครับ28กรกฎาคม2569ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลพระวรกายส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงคือเขาตั้งเป้าคือ74ล้านแคลอรี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป้าหมายเนี่ยที่เขาได้จริงๆเนี่ย153ล้านแคลอรี่นะ
2: เกินกว่าเป้าหมายกว่า2เท่า
0: ใช่
2: ใช่มั้ยคะ
0: ถือว่าประสบความสำเร็จนี่คุณศิริมาคุณก็กี่พันกี่หมื่นแล้วล่ะ
1: ดิฉันไม่ให้ใครฉันอยากเผาผ่านมันออกไปจริง
0: ๆแต่สะสมต่อได้นะคุณผู้ชมใครที่แบบออกกำลังกายมาเรื่อยๆเอาจบโครงการแล้วหยุดเลยไม่ดีนะครับก
1: ็
0: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆดีออกกำลังกาย
1: ใช่ไม่ต้องใช้เวลาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมใช้เวลาไม่เท่ากันสมมุติว่าเรา3คนไปออกพร้อมกันนะคะคุณเนี่ยเอาออกได้ดิฉันน่ะอาจจะเก็บเอาไว
2: ้ค่ะ
1: เพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงเวลาการนอนของเราฮอร์โมนของเราไม่เหมือนกันคุณผู้ชม
0: ปัจจัยแต่ละคนต่างก
1: ัน ใช
2: ่และที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามีช่วงอายุในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสักประมาณ40อัพการออกกำลังกายของเราจะออก3ประเภทให้มันครบถ้วนเราไม่สามารถวิ่งอย่างเดียวไม่สามารถที่จะเต้นอย่างเดียวได้เพื่อที่ให้เกิดการเบิร์นแคลอรี่แต่เราต้องมีการสร้างกล้ามเนื้อเวทเทรนนิ่งด้วยรวมถึงต้องมีการยืดเหยียดอาจจะไปโยคะพิลาทิสให้กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นกล้ามเนื้อของเราต่างๆอะค่ะมันได้ผ่อนคลายเกิดความยืดหยุ่นช่วยการทรงตัวเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราจะหกล้มอะคุณจะต้องยืดหยุ่นยืดเหยียดทรงตัวได้มีกล้ามเนื้อที่จะพยุงร่างกายควบคู่กับการเผาผลาญแคลอรี่คือนายกเห็นบอกว่าฟิตมาก
0: ครับ
2: เข้าสนามสุขมาเน
0: ี
2: ่ยแล้วก็คือคนอยากถ่ายรูปทักทายสวัสดีก็มาถึงก็มาเริ่มพิธีเปิดพอพิธีเปิดเสร็จสิ้นเนี่ยค่ะมีช่วงของการวิ่งก่อนวิ่งวิ่งวิ่งพาคณะวิ่งไปเป็นมาหนึ่งรอบครึ่ง
0: รอบครึ่งของสนามสูบโอ
2: ้คือดิฉันเห็นหน้าของผู้บริหารกระทรวงอะค
0: ่
2: ะสดชื่นเลยคือแต่ละท่านคือสดช
0: ื่
2: น
0: แก้มแดง
2: ใช่แก้มแดงดูแบบมีเลือดฝาดสุขภาพดี
1: ได้เหงื่อออกไง
2: ใช่ค่ะเนี่ยวิ่งแบบโซน2มั้ยคุณศิริมา
1: โซน2วิ่งไปแบบคุยได้อ่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าโซน2
0: ครับ
1: แบบเผาผลาญไขมันอย่างดีเลยแหละ
0: โซนนี้ใช่ไหม
1: โซน2
2: ใช่คือวิ่งได้คุยได้ทักทายถ่ายรูปเซลฟี่ได้
1: แต่ฉันนี่วิ่งโซน2ได้นะแต่พอคุยปุ๊บขึ้นโซน3ทันทีเลย มันเหนื่อยไงคุณผู้ชม
0: ใช่ไหมเพราะต้องแบบกะจังหวะหายใจอะไรต่างๆด้วยแล้วพอพูดด้วยเนี่ยโอ้โหก็อาจจะทำให้ฮาร์ทเรทเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากวิ่งรอบครึ่งใช่ไหม
2: ใช่
0: ออกสเต็ปแอโรบิกครับคุณผู้ช
1: ม
0: นายกร่วมเต้นแอโรบิกกับคณะผู้บริหารข้าราชการถึง20นาทีแบบไม่พักร่วมเต้นนะครับประกอบเพลงต่างๆเห็นเขาบอกว่ามีเชฟบะด้วยของอาภาพรนครสวรรค์
1: มี
0: ใช่ไหมคือเชฟบะนี่ก็เพลงเร็วเต้นนี่ก็คือต้องแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเรียกเหงื่อเผาผลาญแคลอรี่ได้ไม่น้อยอยากรู้ว่าแบบ74ล้านแคลอรี่เนี่ยเมื่อวานนี้นายกกี่แคลอรี่แล้ว
2: ค่ะเดี๋ยวไปดูลีลาบางช่วงบางตอนเพราะว่าบางสื่อเขาบอกโอ้โหนายกนี่สเต็ปถ้าภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าเอวหวานทีเดียว
0: คร
2: ับ ลองไปด
1: ูนี่ไม่น่าจะใช่ภาษาวัยรุ่นนะเอวหวานเนี่ย
2: ลองไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงกันค่ะ
0: ถือว่าเป็นการเต้นที่มีท่าเป็นเอกลักษณ
2: ์มีความเป็นผู้นำนำจังหวะนำคณะและนำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะ
1: เขาไม่ยกมือแต่
2: ยก
1: พอเขาเอาลง
0: ยกแซวนะครับท่านแซวแซวเล่น
2: เอาก็คือเป็นสีสันนะคะแล้วเขาบอกว่านายกเนี่ยเต้นตั้ง20นาทีอ่ะคุณ20นาทีเหนื่อยนะการเต้นแอโรบิกไม่ใช่ง่ายๆดิฉันน่ะยอมรับเลยดิฉันเป็นคนนึงที่เต้นไม่ได้
1: ข้างๆเป็นภรรยาค่ะ
2: ข้างหน้านำแบบเนี้ย ข้างหลังหลงเลยหมดเลยนะถ้าดิฉันนะดิฉันไม่ได้หมายถึงท่านนายกนะ
0: เหมือนกันล่าสุดเนี่ยที่ผมไปเต้นที่สวนลุมพินีมาเนี่ยงานของไทย PBS นี่แหละช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เขาให้ผมเต้น5นาทีเท่านั้นแหละหลังจากนั้นที่เขาไลฟ์อยู่อ่ะเขาไม่อินเสิร์ตไม่ตัดเข้าผมอีกเลย
1: เพราะว่าม
0: ันไม่ตรงจังหวะเขาไปตัดเข้าหน้าพิธีกรคนอื่นยาวเลย
1: เ
0: พราะตัดเข้าผมปุ๊บไม่ตรงจังหวะเพลงเขาจะหาว่าเสียงมันไม่ซิงกันหรือเปล่าป่าผมเต้นคอมจังหวะเองนะฮ
1: ะ
0: การเต้นแอโรบิกเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันได้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามเราอยู่บอกว่าเอาก็ทราบดีอยู่แล้วการออกกำลังกายมันดีต่อสุขภาพนะครับช่วยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD นะครับสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนนะครับก็สสส.เขาแนะนำว่าเราควรออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยก็150นาทีต่อสัปดาห์ก็เฉลี่ยถ้า30นาทีต่อวันก็5วันนะครับคือผมพูดไปแบบนี้ผมเองก็ยังทำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าทุกวันนี้ก็พยายามอยู่ถ้ามีเวลาก็จะไปออกกำลังกายเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมถ้าไปดูในโซเชียลมีเดียของนายกรัฐมนตรีนายกได้โพสต์ข้อความใน Facebook ด้วยข้อความที่ว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคือวิ่งนี้ไม่น่าจะวิ่งออกกำลังกายแล้วนะฮะคุณผู้ชมช่วงจะเดินทางกลับเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกแล้วไงไหนๆก็เจอแล้วก็พยายามจะถามนะครับว่าหมายถึงใครแล้วก็ถามอีกหลายครั้งเลยว่าหมายถึงใครอะไรยังไงกันแน่นายกบอกว่าวันนี้มาออกกำลังกายพร้อมกับทำทีเป็นวิ่งออกกำลังกายหนีผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถหนีวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้นักข่าวก็พยายามสู้ชีวิตเหมือนกันถามตลอดทาง
2: นักข่าวก็วิ่งตามอ่ะ
1: ก็อยากรู้อะค่ะว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแปลว่าอะไรเพราะว่านายกพูดเนี่ยต้องมีนัยยะอยู่แล้วแหละ
2: ใช่และทางฝากฝั่งของพรรคประชาชนแกก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งชนกำแพงจนเจ็บหัวขนาดนี้เนี่ยอาจจะต้องหยุดวิ่งหรือเปล่าแล้วก็กลายเป็นข้อถกเถียงทางการเมืองว่าการสื่อสารครั้งนี้ส่งสัญญาณไปทางฝากฝั่งของพรรคประชาชนหรือเปล่าวันนี้เนี่ยดิฉันแอบไปเห็นละรายการมุมการเมืองเขาจะมีการขยายประเด็นเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มีนัยยะอะไรแอบแฝงและที่สำคัญฝ่ายการเมืองต่างๆเขามองการส่งสัญญาณของนายกอย่างไรมันจะมีปัญหาเรื่องของข้อถกเถียงระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลต่อไปหรือเปล่า
1: ค่ะเพราะว่าเรื่องของคำว่ากำแพงกำแพงเนี่ยมีคนหนึ่งเขาพูดไงคุณไหมสิริกัญญาพูดไปเดี๋ยวติดตามในมุมการเมืองนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ภาคเหนือฝนตกต่อเนื่องนะคะส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำหลายสายสูงขึ้นทั้งเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่และแม่ฮ่องสอนหลายพื้นที่ก็มีการประกาศเตือนประชาชนค่ะ
3: สี่ทุ่ม
1: ช่วงเวลา 22:30 นาทีที่ผ่านมานะคะฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่บ้านโจโก้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายส่งผลให้ไฟดับสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องและมีน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมผู้แจ้งเหตุระบุนะคะว่าโพสต์เตือนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาณจะขาดหายแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะเตรียมอพยพหากระดับน้ำสูงขึ้นนะคะส่วนนี้เป็นภาพบริเวณสะพานเวียงสาใหม่จังหวัดน่านค่ะระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยชลประทานจังหวัดน่านร่วมกับกอรมน.และเทศบาลตำบลเวียงสาเร่งระดมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมกับทำแนวคันกั้นน้ำสูงกว่า1เมตรค่ะเพื่อป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่ชุมชนต่อมาเวลาสักประมาณ 21:00 นค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำน่านจะได้เตรียมตัวกันนะคะครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางเวียงได้แก่บ้านดอนแท่นหมู่ที่2และหมู่ที่14บ้านดอนชัยหมู่ที่7รวมไปถึงตำบลไหลน่านได้แก่บ้านไหลน่านหมู่ที่1บ้านบุญเรืองหมู่ที่2และบ้านไหลน่านเหนือหมู่ที่8อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านขอให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากระดับน้ำที่สถานี N13A อำเภอเวียงสามีแนวโน้มสูงขึ้นอีกประมาณ20เซนติเมตรนะคะขณะพื้นที่อำเภอเมืองน่านสถานการณ์ล่าสุดค่ะเริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนค่ะ
4: ซึ่งก็จะสูงที่ระดับเท่ากับระดับ

0: ผนังพอดีเลยนะครับคือ7เมตรนะก็จะไม่ได้สูงมากกว่านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเที่ยงคืนก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆละเพราะฉะนั้นในพื้นที่เศรษฐกิจก็คือเทศบาลเมืองน่านเนี่ยในคืนนี้เนี่ยก็น้ําก็จะไม่ท่วมนะครับแต่จุดที่ยังน่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือจุด N13A ก็คือของเทศบาลที่อําเภอเวียงสานะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลตําบลกลางเวียงนะครับแล้วก็ตําบลขึงแล้วก็ตําบลไหลน่านคาดการว่ามวลน้ําจุดสูงสุดของ N1คืนนี้จะใช้เวลา9ชั่วโมงเดินทางไปถึงจุด N13 ที่เวียงสาก็จะประมาณ3:00 น.
1: ส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะสถานการณ์ระดับน้ำสารวินพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยค่ะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่หลายวันซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนริมน้ำและยังไม่มีรายงานความเสียหายอบต.แม่สามแลบได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังร่วมกับผู้นำชุมชนแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยเฉพาะบ้านแม่สามแลบเนี่ยค่ะย่อมบ้านปู่ทาบ้านพระอึและบ้านศพเมยให้ยกทรัพย์สินที่จำเป็นขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือถ้าหากว่าสถานการณ์น้ำเปลี่ยนแปลงค่ะ
2: ไปต่อกันที่เชียงใหม่ครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่อายส่งผลให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนแล้วก็พื้นที่การเกษตรหลายจุดโดยเฉพาะที่ตำบลท่าตอนบ้านผาใต้หมู่12มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำป่ามีดินสไลด์ปิดเส้นทางบางช่วงด้วยนะครับส่วนที่บ้านห้วยป่าแขหมู่13น้ำท่วมจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้คุณผู้ชมดูภาพน่ากลัวมากนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังแล้วก็เร่งช่วยเหลือพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดลำน้ำให้เตรียมอพยพถ้าหากสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นมีอัปเดตเข้ามาตอนช่วงประมาณ 20:30 คืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่อายได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องตรวจสอบไป6จุดเบื้องต้นสถานการณ์ยังเป็นปกตินะครับและยังไม่พบผลกระทบรุนแรงขณะเดียวกันก็จะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าขยับมาดูในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งท่วมร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำในตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับหลายร้านต้องปิดชั่วคราวขณะที่ระดับน้ำตอนเหนือของแม่น้ำปิงยังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจากฝนตกหนักในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงแต่ว่ายังต่ำกว่าระดับล้นตลิ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับและคาดว่าสถานการณ์ในตัวเมืองน่าจะค่อยๆ คลี่คลายได้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มส่วนที่จังหวัดแพร่ฝนตกต่อเนื่องเช่นกันครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองแพร่ขณะที่น้ำจากอำเภอ2อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็ยังคงไหลลงมาสมทบด้วยบริเวณจุดวัดน้ำโค้งระดับน้ำใกล้แต่5เมตรแล้วครับทางชลประทานได้เร่งระบายน้ำที่ฝ่ายแม่ยมเพื่อรับน้ำเหนือพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดแพร่และพื้นที่ท้ายน้ำของจังหวัดสุโขทัยให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
3: ส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำโขงก็ต้องจับตานะคะหลังจากที่จังหวัดนครพนมเผชิญกับน้ำท่วมหนักที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ3ปีชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเรียกเลยว่านี่คือฝนแสนหาคือเยอะจนทำให้บ้านเรือนถูกน้ำท่วมรถก็เสียหายกลางถนนหลายคันนะคะตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองคายค่ะที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะเมื่อเวลา 21:00 นที่ผ่านมาระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะมาอยู่ที่10.79 เมตรเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7 เซนติเมตรต่อชั่วโมงนายสลันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองวัดน้ำฝนสะสม24ชั่วโมงได้ 252.6 มิลลิเมตรถือว่าหนักที่สุดในรอบ30ปีค่ะทำให้น้ำท่วมถนนสูง 30-60 เซนติเมตรชุมชนบ้านน้อยใต้บางจุดนะคะน้ำสูงถึง1เมตรด้วยกันคนในพื้นที่เร่งขนย้ายผู้ป่วยค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางจังหวัดระดมเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลือนะคะเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำโขงพร้อมเสริมแนวกระสอบทรายในจุดเสี่ยงล่าสุดน้ำในเขตเมืองลดลงแล้วจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแต่ต้องติดตามเฝ้าระวังฝนอย่างใกล้ชิดถ้าตกซ้ำต้องประจำพื้นที่ทันทีต่อมาในช่วงเย็นค่ะถนนอภิบาลบัญชาถนนสายหลักกลางเมืองนครพนมระดับน้ำนี่ค่ะคุณผู้ชมลดลงแล้วนะคะเกือบปกติค่ะจากช่วงเช้าจุดนี้เขาบอกว่าสูงถึง50เซนติเมตรตอนแรกตอนเช้าเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เลยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมระบุว่าจังหวัดเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำตั้งแต่ช่วงตีสี่ตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ตัวเมืองได้แล้วนะคะเหลือน้ำท่วมขังประมาณ15เซนติเมตรบริเวณ4แยกการประปาซึ่งเป็นจุดรับน้ำด้านเหนือและตะวันตกโดยเครื่องสูบน้ำระยะไกลอีก2เครื่องจากปภ.เขตสกลนครกำลังทำหน้าที่เร่งระบายน้ำลงสู่น้ำโขงค่ะ
4: ไม่ถึงกับขนาดหนักนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือประมาณนี้สัก15เซนนะครับแต่เราก็คิดว่าประเมินแล้วคืนนี้ก็น่าจะตกอีกเพราะฉะนั้นก็การกะสูบกันทั้งคืนเหมือนกันกันเหนียวนะครับกันเหนียวก็ต้องขอบคุณนะผู้บริหารทุกระดับนะครับท่านนายกยิวัฒน์เองทีมงานอบจ.ก็มาช่วยนะครับทีมงานชลประทานอยู่ทางห้วยนู่นชลประทานก็สูบทางไปทางตะวันตกนะครับน้องๆปภ.มานะครับนี่คือน้องๆทหารจิตอาสานะครับน้องๆตชด.อยู่ที่แถวๆเรือนจำตรงนู้นก็อำนวยการจราจรนะครับ
5: ช่วงนี้ก็น้ำรอระบายนะครับแต่ว่าก็คิดว่าก่อนเที่ยงนี้น่าจะหมดแต่นี้เขาก็ระดมซึ่งท่านปภ.ท่านผู้ว่าก็ระดมมานะข้าพเจ้าก็มาช่วยด้วยช่วงนี้ก็มีการกรอกทรายแล้วก็ไปดูเรื่องระบายน้ำปริมาณฝนมันเยอะมันแค่2ชั่วโมงที่มันตกเนี่ยร้อยกว่ามิล
3: ส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านเชียงคานหนองคายนครพนมและมุกดาหารนะคะณวันนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังต่ำกว่าจุดวิกฤตนะคะประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง2เมตร30เซนติเมตรต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากทางตอนเหนือค่ะคาดว่าถ้าน้ำจากเหนือมาสมทบก็จะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตร40เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรค่ะ
2: วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ภาคเหนือภาคอีสานมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างเยอะสูงถึง 70% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคที่ฝนน้อยก็คือภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมาตรวจสอบอากาศรายภาคกันเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนืออย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ฝนจะค่อนข้างเยอะทีเดียว 70% ของพื้นที่นะครับเป็นฝนฟ้าคะนองและอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุดอาจจะไปแตะถึง34องศาเซลเซียสนะครับมาดูพื้นที่ภาคอีสานกันต่อนะครับภาคอีสานก็เช่นเดียวกับภาคเหนือเลยนะครับฝนจะเยอะมากในวันนี้ครับมีฝนอย่างน้อยเนี่ยมากกว่าร้อยละ 60-70 ของพื้นที่นะครับและก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้24องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสนะครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางครับวันนี้การกระจายตัวของฝนจะอยู่ที่ประมาณ 40% เป็นฝนฟ้าคะนองและอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดที่นครสวรรค์และราชบุรีนะครับอาจจะไปแตะ 35-36 องศาเซลเซียสได้เลยนะครับภาคตะวันออกครับก็จะมีฝนตกหนักวันนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักได้บางแห่งการกระจายตัวของฝน 70% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงครับทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด อาจจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรเช่นเดียวกันครับ
1: หกนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศที่ประเทศจีนค่ะตอนนี้จีนเตือนประชาชนพื้นที่ทางตะวันตก

0: กค่ะอาจจะเจอฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันนี้แล้วก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมและดินถล่มที่อาจจะตามมานะคะหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยค่ะพัดขึ้นฝั่งจีนเมื่อเย็นวันนี้นะคะ
1: ทางการท้องถิ่นเองก็มีการสั่งอพยพประชาชนรวมกันแล้วกว่า1ล้านคนด้วยกันนะคะซึ่งก็คาดว่าพายุลูกนี้น่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่สภาพอากาศเลวร้ายจากพายุก็ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมเป็นวงกว้างด้วยค่ะ สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนเผยภาพสภาพอากาศรุนแรงที่พัดถล่มปกคลุมในเมืองยู่หวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนค่ะซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เพิ่งพัดขึ้นฝั่งที่เมืองยู่หวนเมื่อเวลาประมาณ 17:30 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะอิทธิพลของพายุลูกนี้ก็ยังส่งผลให้ชาวจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้ต้องประสบกับความยากลำบากระหว่างเดินตามท้องถนนหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งตลอดช่วงวานนี้นะคะหลังจากที่หลายพื้นที่เผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าพายุดอลฟินน่าจะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดที่พัดขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุนะคะว่าพายุลูกนี้อาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศทั้งนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็มณฑลเจ้อเจียงฝูเจี้ยนเจียงซีเจียงซูแล้วก็อันฮุยต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันนี้ค่ะโดยบางจุดอาจจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง250-500มิลลิเมตรพร้อมทั้งเตือนให้ทางการท้องถิ่นเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินถล่มโดยเฉพาะตามพื้นที่ภูเขาแล้วก็ใกล้แม่น้ำความรุนแรงของพายุลูกนี้ทำให้ก่อนหน้านี้ทางการท้องถิ่นหลายแห่งต้องสั่งอพยพประชาชนรวมๆกันกว่าล้านคนเพื่อความปลอดภัยนะคะโดยอย่างทางการมณฑลเจ้อเจียงก็สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 300,000 คนเช่นเดียวกับทางการนครเซี่ยงไฮ้ที่สั่งอพยพชาวเมืองมากกว่า 30,000 คนไปยังที่ปลอดภัยส่วนในมณฑลเจ้อเจียงมีรายงานอพยพประชาชนกว่า 900,000 คนและก็สั่งเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินมากกว่า 1,000 แห่งนอกจากนี้ในมณฑลฝูเจี้ยนทางการก็ยังได้อพยพประชาชนกว่า 98,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงสูงค่ะหลังจากมีการยกระดับการรับมือฉุกเฉินต่อไต้ฝุ่นขึ้นเป็นระดับ3ซึ่งเจ้อเจียง ขออภัยค่ะซึ่งเจ้อเจียงเซี่ยงไฮ้แล้วก็เจียงซูได้มีการประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3เช่นเดียวกันนะคะขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ก็มีการสั่งระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงวันนี้รวมๆกันกว่า 1,300 หรือว่าประมาณ60%ของเที่ยวบินทั้งที่สนามบินหูตงแล้วก็หงเฉียวเช่นเดียวกับหลายมณฑลที่สั่งระงับการให้บริการรถไฟบางส่วนไปจนถึงวันนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยทางการจีนก็คาดว่าหลังจากนี้พายุดอลฟินก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางตอนกลางแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศต่อไปค่ะส่วนที่ฟิลิปปินส์ค่ะประชาชนในกรุงมะนิลาต้องเดินลุยน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวนะคะหลังจากเผชิญกับฝนตกหนักจากฤดูมรสุมที่รุนแรงขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั้งในกรุงมะนิลาแล้วก็พื้นที่อื่นๆทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ค่ะโดยในบางจุดฝนที่ตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในชุมชนที่มีพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ใกล้ลำคลองโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานด้วยนะคะว่ามีการอพยพประชาชนกว่า 1,000 คนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำสาขาและในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำน่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะด้านของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติก็ระบุนะคะว่าครอบครัวประมาณ 110,000 ครอบครัวได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงฤดูมรสุมซึ่งตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเนื่องมาจากการปะทะกันของพายุหลายลูกขณะเดียวกันก็ยังมีประชาชนประมาณ 7,300 คนอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพทั่วประเทศขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนส่วนใหญ่เกิดจากดินถล่มและน้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขยับไปดูสถานการณ์ที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติโบรโมเตงเกอร์เซเมรูบนเกาะชวาค่ะโดยไฟป่าดังกล่าวก็ปะทุขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วก่อนจะลุกลามไปมากกว่า 1,100 ไร่แต่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่แน่ชัด โดยทางด้านของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซีย

0: อินโดนีเซียเดินหน้าส่งเฮลิคอปเตอร์และโดรนทิ้งน้ำดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ยอมรับว่าการควบคุมสถานการณ์เป็นไปอย่างยากลำบากค่ะเนื่องจากมีกระแสลมแรงอีกทั้งไฟป่ายังปะทุขึ้นบนเนินภูเขาไฟที่ลาดชันด้วยด้านของทางการท้องถิ่นมีการสั่งปิดให้บริการอุทยานแห่งชาติโบโมเตงเกอร์เซเมรูเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่ยืนยันว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตจากไฟป่าที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียเองก็ค่อนข้างน่ากังวลหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานกันไปเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ยังเกิดขึ้นอีกปะทุขึ้นในหลายจุดของประเทศด้วยกันส่วนในฟิลิปปินส์เองก็ต้องจับตาดูเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมอย่างที่เราเห็นกันเกิดขึ้นทุกปีเกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งประชาชนหลายๆส่วนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อโครงการควบคุมแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมที่ก่อนหน้านี้มีข้อกล่าวหาเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วก็ความไม่โปร่งใสของโครงการนี้ไปเหมือนกันค่ะ
1: ไต้ฝุ่นดอลฟินก็จะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางไปจีนที่เซี่ยงไฮ้เพราะว่าตอนช่วงเกือบ5ทุ่มที่ผ่านมาการบินไทยก็มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในวันนี้สำหรับเส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้และเซี่ยงไฮ้กรุงเทพด้วยก็เป็น TG 662แล้วก็63นะครับรวมทั้งสายการบินต่างๆของจีนที่บินระหว่างไทยกับเซี่ยงไฮ้วันนี้น่าจะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันส่วนกรณีของไต้หวันแล้วก็ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นอย่างโอกินาวาที่ก็ยกเลิกเที่ยวบินกันไปวัน2วันก่อนหน้านี้วันนี้น่าจะกลับมาบินได้ตามปกติแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: จะต้องตรวจสอบกันแบบรายชั่วโมงนะคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเรื่องของอิสราเอลซึ่งปรากฏว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพกาซา15ข้อของโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดยเป็นการยืนยันว่าจะไม่ถอนกำลังทหารจนกว่าการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสจะเสร็จสิ้นไม่นานหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าฮามาสยอมรับแผนปลดอาวุธในกาซาแล้วนะคะ
0: แต่ทางด้านของกลุ่มฮามาสเองก็ยืนยันจะเดินหน้าข้อตกลงก็ต่อเมื่ออิสราเอลนะคะยุติการรุกรานทุกรูปแบบเท่านั้นค่ะขณะที่สถานการณ์ในเยเมนเองก็ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลุ่มฮูตีค่ะยกระดับความขัดแย้งรอบใหม่โจมตีเมืองภายใต้การปกครองของรัฐบาลเยเมนจนมีผู้เสียชีวิตกว่า10คนด้วยกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกลุ่มควันลอยคละคลุ้งในพื้นที่เมืองโมคาของเยเมนมีเสียงระเบิดดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายหลังจากกลุ่มฮูตีเปิดฉากถล่มบริเวณท่าเรือในเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเยเมนแหล่งข่าวในโมคาระบุนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีอย่างน้อย11คนแบ่งเป็นทหาร8นายและพลเรือน3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32คนในจำนวนนี้เป็นพลเรือน6คนค่ะฝั่งโฆษกกองทัพกลุ่มฮูตีระบุว่าทางกลุ่มยิงขีปนาวุธและส่งโดรนพุ่งเป้าโจมตีกองกำลังและยุทโธปกรณ์ของศัตรูซาอุดิอาระเบียในพื้นที่ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีเปิดเผยว่าได้ส่งโดรนถล่มโรงกลั่นน้ำมันของอารามโกของซาอุดิอาระเบียบนชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียส่งโดรนรุกล้ำพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งการกล่าวอ้างดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียรายงานเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานโรงกลั่นน้ำมันอารามโกแต่ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุนะคะการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง2วันหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมที่นครเมกกะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับความไม่สงบในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านโดยข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้การโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งใน3ประเทศนี้จะถือเป็นการโจมตีทั้ง3ชาติแต่ยังไม่แน่ชัดว่าปากีสถานหรือว่าตุรกีจะเข้าร่วมตอบโต้การโจมตีครั้งล่าสุดนี้กับซาอุดิอาระเบียหรือไม่หรือจะเข้าร่วมด้วยวิธีใดค่ะขณะที่ทางด้านของอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอีกครั้งว่าอิหร่านกับสหรัฐไม่ได้อยู่ระหว่างการเจรจาโดยตรงและอิหร่านจะไม่เจรจาใดๆตราบใดที่สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงชั่วคราวที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนพร้อมระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันมีการส่งผ่านข้อความผ่านทางคนกลางเท่านั้นอารักชีย้ำด้วยนะคะว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านกับโอมานอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วแต่ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ใช่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซในทันทีโดยจะเปิดก็ต่อเมื่อสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนซึ่งรวมไปถึงต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามให้กับอิหร่านด้วยค่ะ ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับ Axios นะคะว่าสหรัฐกำลังใช้แนวทางผ่อนแรงลงในการจัดการกับอิหร่านโดยกำลังเจรจาแบบครึ่งๆกลางๆเท่านั้นและกำลังเฝ้ามองอิหร่านที่กำลังประสบภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงและไม่มีเงินเหลืออยู่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ก็ต้องติดตามกันต่อก็คือท่าทีของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะที่ออกมาปฏิเสธแผนสันติภาพกาซา15ข้อของทรัมป์โดยระบุว่าจะไม่มีการถอนกำลังทหารใดๆจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้าสกัดภัยคุกคามต่อทหารและพลเรือนอิสราเอลต่อไปผู้นำอิสราเอลระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้อิสราเอลกำลังหารือเรื่องดังกล่าวกับสหรัฐซึ่งมีข้อเสนอบางส่วนที่อิสราเอลรับได้และบางส่วนที่รับไม่ได้พร้อมย้ำด้วยว่าตราบใดที่ตนยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ไม่ว่าจะในกาซาหรือว่าในเขตเวสต์แบงก์ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการแห่งสันติภาพหรือว่า Board of Peace ของทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วนะคะว่ามันรู้ข้อตกลงในการปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในกาซาแล้วขณะที่ทางด้านของกลุ่มฮามาสยืนยันว่าการส่งมอบอาวุธหนักขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลจะต้องยุติการรุกรานทุกรูปแบบและถอนกำลังทหารออกจากกาซาก่อนอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีกาซาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการทำข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะและปัจจุบันกองทัพอิสราเอลก็ยังคงยึดครองพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของกาซาด้วยค่ะจริงๆมีทางด้านของนักวิเคราะห์มองด้วยนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องยากที่เนทันยาฮูจะยอมอ่อนข้อในเรื่องของแผนการนี้เนื่องมาจากกำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะในขณะเดียวกันเนทันยาฮูเองก็เผชิญกับเสียงเรียกร้องจากพันธมิตรฝ่ายขวาจัดให้มีการลงมติในคณะรัฐมนตรีรอบใหม่เพื่อยุติแผนการ15ข้อนี้ด้วยต้องมาจับตาดูท่าทีนี้ต่อจากอิหร่านเหมือนกันเป็นท่าทีจากในฝากฝั่งของกาซาดูกันต่อว่าผู้นำอิสราเอลแล้วก็ผู้นำสหรัฐสุดท้ายแล้วจะลงรอยกันต่อหรือไม่จากการปฏิเสธแผนการนี้ไปนะคะ
1: ก็27ตุลาอิสราเอลเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเนทันยาฮูยอมรับแผนเนี่ยก็น่าจะเสียพันธมิตรที่เป็นพรรคฝ่ายขวาจัดที่เป็นพรรคร่วมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิตามาเบนกาวีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงด้านความมั่นคงของอิสราเอลเขาด้วย
0: ะ
1: นะฮะก็เดี๋ยวน่าจะต้องติดตามกันการเมืองในอิสราเอลเองนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อน
0: ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเราไปดูความเคลื่อนไหวที่สเปนกันต่อครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเผชิญกับวิกฤตคลื่นผู้อพยพทะลักเข้าสู่เซลตานะครับจนทำให้ชาวเมืองต้องออกมาเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
0: อย่างเมื่อวานนี้ก็มีชาวเซลตาก็จำนวนมากนะคะออกมารวมตัวชุมนุมต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ค่ะขณะที่ทางการเองก็เปิดเผยว่าเตรียมย้ายผู้อพยพซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนไปยังแผ่นดินใหญ่ภายในไม่กี่สัปดาห์เพื่อแก้ปัญหาความแออัดในพื้นที่ค่ะชาวเมืองเซลตาหลายร้อยคนจัดการชุมนุมประท้วงโดยพร้อมใจกันบกธงชาติสเปนชูป้ายข้อความต่างๆรวมทั้งสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้อพยพที่เสียชีวิตจากวิกฤตผู้อพยพครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ดินแดนสเปนในแอฟริกาแห่งนี้ค่ะการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขวิกฤตการอพยพที่เกิดขึ้นล่าสุดโดยทางด้านของผู้จัดงานก็ระบุว่าเซลตาไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกินขีดความสามารถของตนเองและส่งผลกระทบต่อสเปนและยุโรปทั้งหมดได้จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลสเปนองค์กรต่างๆของสหภาพยุโรปและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเร่งแก้ปัญหาที่เซลตากำลังเผชิญอยู่ช่วงเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองเพิ่งจะมีคลื่นผู้อพยพมากถึง 72,000 คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากโมร็อกโกค่ะทะลักเข้ามายังเซลตาทั้งทางน้ำและก็ทางบกโดยมีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันแม้ว่าผู้อพยพส่วนใหญ่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางไปแล้วแต่ก็ยังมีรายงานว่ามีเด็กและก็เยาวชนที่เดินทางมาโดยลำพังอีกหลายร้อยคนที่ยังคงอยู่ในเซลตานะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนของสเปนก็ระบุว่ารัฐบาลคาดว่าจะย้ายเด็กๆแล้วก็กลุ่มเยาวชนผู้อพยพบางส่วนจากศูนย์รับรองผู้อพยพที่แออัดในเซลตาไปยังแผ่นดินใหญ่ภายในไม่กี่สัปดาห์ซึ่งจะช่วยบรรเทาวิกฤตการอพยพในดินแดนแห่งนี้ได้ค่ะปัญหาผู้อพยพที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นการสร้างรอยร้าวให้กับสเปนแล้วก็อิตาลีด้วยนะคะหลังจากมีรายงานนะคะว่าสเปนเริ่มใช้มาตรการควบคุมชายแดนกับผู้เดินทางจากอิตาลีทั้งทางอากาศแล้วก็ทางทะเลแล้วและจะบังคับใช้เป็นเวลา1เดือนด้วยกัน โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็มีขึ้นเพียง1สัป

0: ดาห์หลังจากที่อิตาลีประกาศใช้มาตรการลักษณะเดียวกันกับผู้เดินทางจากสเปนค่ะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพที่หลุดเข้าเซอูตาเดินทางต่อเข้ามายังอิตาลีได้นะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมผู้อพยพหลายหมื่นคนจึงพยายามเข้าไปในเซอูตาพร้อมๆกันแต่ทางด้านของคณะกรรมการการย้ายถิ่นฐานของสหภาพยุโรปก็คาดว่าน่าจะเกิดจากเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการปล่อยข่าวปลอมล่อลวงผู้อพยพซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานที่รัฐบาลสเปนเองก็เห็นพ้องด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่อย่างที่บอกไปก็ทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสเปนและก็อิตาลีด้วยซึ่งในด้านของการบังคับใช้มาตรการนะคะสเปนก็ระบุว่าจะใช้วิธีการเป็นการสุ่มตรวจผู้โดยสารราวๆ 5-10% ก่อนที่จะอนุญาตให้ลงจากเครื่องบินได้โดยจะตรึงมาตรการนี้ไปจนถึงวันที่7กันยายนเว้นแต่สถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเกิดไปสัมภาษณ์ในทางปฏิบัติมีผู้โดยสารในบางเที่ยวบินเที่ยวบินแห่งหนึ่งก็เขาบอกว่าเดินทางมาถึงกรุงมาดริดระบุว่าผู้โดยสารทุกคนบนเที่ยวบินเนี่ยถูกบังคับให้แสดงหนังสือเดินทางยืนยันตัวตนก่อนลงจากเครื่องด้วยก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างส่วนทางการระหว่างผู้ที่เป็นผู้โดยสารคนหนึ่งกับทางการสเปนก็ต้องมารอดูกันระหว่างท่าทีของสเปนแล้วก็อิตาลีต่อไปด้วยนะคะ
1: มันก็น่าจะกระทบกับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมปกติถ้าเราได้วีซ่าเชงเก้นไปเที่ยวยุโรปในประเทศกลุ่ม EU ปกติถ้าเดินทางข้ามประเทศไม่ว่าจะนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินนั่งเป็นรถบัสก็จะไม่มีการตรวจพาสปอร์ตอีกแล้วนะครับตรวจปั๊มแค่ครั้งเดียวตอนเข้าแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะบินจากสเปนไปอิตาลีหรือว่าอิตาลีมาสเปนอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นที่จะต้องตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ดูวีซ่าอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมปรับอารมณ์ไปผ่อนคลายกันหน่อยค่ะกับเรื่องราวศิลปะการแสดงนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยค่ะพอมีเวลาในช่วงวันหยุดก็จะไปหากิจกรรมความบันเทิงรูปแบบต่างๆทำนะคะบางคนไปดูหนังนะไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านรวมไปถึงคุณจารุพรไปทำอะไรหรือว่าบางคนไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอาจจะมีแบบแนวทางแบบเฉพาะเลยไปชมโอเปร่าแต่ว่าต้องยอมรับนะมันหาดูไม่ได้ง่ายๆนะ
0: ภาพจำของคนจำนวนไม่น้อยก็จะมองว่าการแสดงโอเปร่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของคนมีฐานะมีทุนทรัพย์สักนิดนึงด้วยนะคะคณะโอเปร่าแห่งหนึ่งในอิตาลีค่ะก็เลยผุดไอเดียอยากจะนำการแสดงนี้มาสู่ผู้คนทั่วไปได้อย่างง่ายๆมากขึ้นค่ะได้ยินเสียงร้องทรงพลังพร้อมกับดนตรีจากวงออเคสตราแบบนี้แน่นอนต้องเป็นการแสดงโอเปร่าตามแบบที่เป็นภาพจำของใครหลายคนนะคะแต่อาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยทำไมโรงละครถึงดูโล่งๆแปลกๆไม่ได้ใหญ่โตหรูหราเหมือนที่เคยคุ้นตากันนะคะเพราะว่านี่เป็นโครงการที่มีชื่อว่าโอเปร่าคามิออนแปลเป็นไทยว่ารถบรรทุกโอเปร่าค่ะดำเนินการโดยโรงละครเทียโตรเดลโลเปด้าดิโรมาในอิตาลีที่เขาอยากนำการแสดงโอเปร่าเข้ามาใกล้ชิดกับผู้คนให้มากขึ้นค่ะโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2016โดยใช้ข้างหลังของรถบรรทุกเป็นเวทีการแสดงแบบนี้นะคะมักจะจัดตามสถานที่สาธารณะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรุงโรมอย่างลานจอดรถหรือว่าจัตุรัสใจกลางเมืองใครๆก็เดินเข้ามาชมกันได้แบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินค่าตั๋วมากมายแบบที่ไปชมกันที่โรงละครด้วยค่ะส่วนเรื่องที่นำมาแสดงก็จะเป็นบทประพันธ์ของจัวคิโนโรซินีนักประพันธ์ชาวอิตาลีชื่อดังในช่วงคริสตศตวรรษที่19ค่ะแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดแตกต่างจากโรงละครปกติการแสดงก็ต้องปรับเล็กน้อยนะคะให้เป็นแบบฉบับย่อสักหน่อยอย่างเรื่องของ The Barber of Sevilla ที่เห็นอยู่นี้ก็ปกติแสดงทีเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงลดเหลือเพียงประมาณ30นาทีเท่านั้นแต่แก่นเรื่องหลักๆก็ยังคงอยู่ครบแถมอาจจะสนุกมากขึ้นด้วยเพราะว่านักแสดงเนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ง่ายขึ้นค่ะโดยทางด้านของผู้กำกับการแสดงก็บอกว่าปกติผู้คนส่วนใหญ่ที่มาชมไม่เคยฟังโอเปร่ามาก่อนโครงการนี้จึงเหมือนพาโอเปร่าไปให้ผู้คนได้รู้จักในฐานะเพื่อนใหม่ที่จะคอยมอบความบันเทิงให้อย่างเต็มที่เรียกว่าแทบจะไปเคาะถึงประตูบ้านกันเลยนะคะขณะที่บางคนที่เคยรับชมโอเปร่ามาก่อนก็เลยเคยรับชมโอเปร่ามาก่อนแล้วก็บอกนะคะโอเปร่ากลางแจ้งแบบนี้เนี่ยให้บรรยากาศที่ค่อนข้างผ่อนคลายกว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองทางการมากมายที่ต้องปฏิบัติตามแบบในโรงละครแถมทีมนักแสดงก็จะมีลูกเล่นต่างๆคอยให้ผู้ชมเนี่ยสนุกไปพร้อมกันด้วยเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่น้อยแต่ขอแนะนำว่าใครจะมาชมก็อย่าลืมพกเก้าอี้กันมาด้วยนะเพราะว่าการแสดงเนี่ยค่อนข้างนานใช้ได้เลยแม้ว่าบางเรื่องอย่างที่บอกไปจะลดจาก3ชั่วโมงเหลือ30นาทีแต่ก็ยังค่อนข้างนานอยู่ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปอิตาลีแล้วก็เจอรถหน้าตาแบบนี้ก็อาจจะเข้าไป

0: ืนดูกันได้ลองดูกันสักหน่อยแต่ก็ต้องทนหน่อยครึ่งชั่วโมงแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสอย่างตัวดิฉันเองไม่เคยเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะให้จองตั๋วเข้าไปนั่งดูอาจจะมีเกรงกันบ้างถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ก็น่าจะดีไม่น้อยค่ะ
1: แต่ว่าไม่รู้ใครเรียนแบบใครนะบ้านเราก็มีแบบนี้แต่เป็นรถแห่
0: ค่ะ
1: รถแห่แบบเพลงหมอลำอะไรอย่างเงี้ย
2: หนังตะลุง
1: ใช่ไหม
2: ใช่หนังตะลุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราอาจจะมีบรรยากาศที่มีความผ่อนคลายและคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้จากโอเปร่าหลายคนบอกว่าโอ้โหเราต้องมีเงินมากขนาดไหนเพราะว่าถ้าซื้อบัตรเข้าไปชมการแต่งกายก็ต้องเหมาะสมกับสถานที
3: ่
2: คือทุกอย่างต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่พอขยับมาอยู่แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมีความใกล้ตัวใกล้ชิดมากขึ้น
3: ครับนอกจากเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วนะยุคนี้เนี่ยโอเปร่าเผชิญเรื่องของภาษาเพราะภาษาที่ใช้มันเป็นภาษาแบบโบราณแบบเก่าบางทีคนไปดูแบบไม่รู้เรื่องหลายที่ก็ปรับตัวเขามีแบบซับไตเติลขึ้นให้แล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสแบบไปต่างประเทศอยากไปชมโอเปร่าเลือกเรื่องที่เราพอรู้ว่าโครงเรื่องเป็นยังไงจะทำให้เข้าใจมากขึ้นบางคนแบบอ่านหนังสือแปลมาแล้วไงไปดูจะได้อรรถรสมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมพาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นรถบรรทุกน้ำมัน18ล้อพลิกคว่ำนะคะคือเขาบรรทุกน้ำมันมาเต็มคันเลยค่ะประมาณ 40,000 ลิตรปรากฏว่าพอพลิกคว่ำแล้วน้ำมันดิบประมาณ 10,000 ลิตรเนี่ยไหลออกมาเต็มถนนเลยแล้วก็ไหลลงคลองชลประทานด้วยนะคะทีนี้ทางกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งออกมาช่วยเหลือกันเพราะว่าถ้าน้ำมันลงคลองชลประทานก็จะไปกระทบกับนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะ
4: เป็นรถบรรทุกน้ำมันนะฮะน่าจะ
2: รถบรรทุกน้ำมัน18ล้อพลิกคว่ำขวางถนนแล้วก็น้ำมันดิบไหลนองเต็มพื้นถนนค่ะก่อนที่จะไหลลงไปที่คลองชลประทานริมทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งมาปิดกั้นพื้นที่นะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วก็ไปกระทบกับนาข้าวของชาวบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง 3:30 นที่ผ่านมาค่ะบริเวณถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงทางเบี่ยงขาเข้าสู่ถนนจอมพลป.มุ่งหน้า4แยกอุทัยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถคันนี้บรรทุกน้ำมันดิบมาประมาณ 40,000 ลิตรนะคะก่อนที่จะเสียหลักแล้วก็เข้าโค้งหักศอกค่ะแต่ว่ามาพลิกคว่ำขวางถนน2เลนและจากนั้นค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมน้ำมันดิบไหลทะลักออกมานะคะรั่วออกมาเขาบอกว่าคาดว่าน้ำมันที่ไหลลงสู่ถนนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ลิตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำกระสอบทรายขี้เลื่อยมากั้นเพื่อที่จะดูดซับน้ำมันปิดทางน้ำไม่ให้น้ำมันเนี่ยไหลเข้าไปในพื้นที่การเกษตรก่อนที่จะสามารถอุดรอยรั่วได้ในช่วงเวลาประมาณ20 ถึง 30นาทีต่อมาค่ะ
4: น่าจะไปส่งน้ำมันครับแล้วน้ำมันมันไปทางไหนบ้างฮะ
5: ตอนนี้ลงไปในบ่อครับบนพื้นถนนแล้วก็ไหลลงไปในบ่อน้ำครับ
4: เบื้องต้นเราทำไงก่อนเนี่ยเอาอะไรมาวาง
5: ก็มีทรายครับทรายกั้นน้ำมันไว้แล้วก็อุด
4: รอยรั่ว
5: แตกใช่ครับผมที่ถังแตกครับอุดไว้เพื่อสกัดห้ามน้ำมันไว้ก่อนแล้วก็เอาทรายกั้นไว้ไม่ให้ลง
4: เดี๋ยวเพื่อรถมานะ
5: ใช่ครับผม
4: แล้วก็น้ำมันไม่ให้ลงไปข้างล่างด้วย
5: ใช่ครับ
4: ตอนนี้หยุดแล้วนะ
5: ตอนนี้หยุดแล้วครับ
4: รอรถยกอย่างเดียว
5: รอรถยกครับ
2: ส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยนำตัวออกส่งโรงพยาบาลนะคะอาการปลอดภัยแล้วตำรวจสภ.บางปะอินก็ปิดการจราจรชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะรอรถยกเข้าเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนสาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าจุดนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดจากสภาพของโค้งที่เป็นโค้งหักศอกประกอบกับน้ำหนักของรถบรรทุกสภาพรถหรือว่าปัจจัยอื่นเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายกรณีที่เราเคยรายงานข่าวว่าตำรวจต้องปลอมตัวแฝงตัวเข้าไปเพื่อไปจับกุมผู้ก่อเหตุใช่ไหมครับเกษตรกรก็มีชาวนาก็มีคนขายผลไม้ก็มีแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่บางพลีสมุทรปราการเนี่ยตำรวจจะไปจับกุมคนที่มารวมกลุ่มกันขี่รถจักรยานยนต์บนทางหลวงพูดง่ายๆคือบางคนเรียกว่ากลุ่มเด็กแว้นน่ะแต่จะไปจับเด็กแว้นจะแฝงตัวเข้าไปยังไงอ่ะเพราะว่าบนถนนกลางคืนน่ะมันก็ไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรที่จะเนียนได้ดังนั้นวิธีที่เนียนที่สุดก็คือต้องเป็นเด็กแว้นครับดูคลิปนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมมองปึ๊บรู้ไหมขั้นไหนตำรวจ
6: ไม่รู้เหมือนกันหมดเลย
3: เนียนไหมล่ะ
6: เนียนเลย
3: นี่เป็น

0: คลิปภาพของการแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนบางพลีตำรุอำเภอบางพลีที่สมุทรปราการครับหนึ่งในกลุ่มที่เห็นอยู่มีตำรวจอยู่คันหนึ่งมองไม่ออกใช่ไหมคุณผู้ชมว่าคันไหน
1: เรากำลังเล่นเกมจับผิดอะค่ะดูภาพซิอะไรที่ไม่เข้าพวก
0: แล้วผมจะบอกอันนี้ผมเฉลยเลยนะคุณผู้ชมว่าตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในกลุ่มนี้ยศพันตำรวจโทรองผู้กำกับมาเอง
2: คุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นตำรวจอะเขาก็จะมีแบบรถตำรวจแล้วก็ใส่ชุดเต็มไปขับตามเขาก็รู้สิ
0: ใช่
2: ว่าตำรวจมาไล่ตามใช่ไหม
0: ครับเขาต้องเนียนไปกับกลุ่มคนที่มารวมกลุ่มกันขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้เพื่อเก็บพยานหลักฐานก่อนจะเข้าจับกลุ่มอะไปดูภาพอีกช่วงนึงฮะจะได้ยินเสียงนะฮะที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ตามเลยตามเลยตามเลยก็จะขี่ตามกันต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็หาจังหวะดูก่อนว่าจะเข้าคุมตัวเนี่ยช่วงจังหวะไหนดีจากนั้นเราจะเห็นภาพรถของเจ้าหน้าที่อีกมุมหนึ่งนะครับนี่มุมนี้จะเห็นถึงการบิดมอเตอร์ไซค์ตามอย่างกระชั้นชิดนี่ประกบแล้วนะครับยืนยันสถานการณ์และตำแหน่งของรถเป้าหมายครับแล้วก็เช็คนะมองซ้ายมองขวาหลังจากนั้นตำรวจก็เร่งรถเข้าไปแล้วก็ประกบเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่เนี่ยกระโดดลงจากรถเข้าคุมตัวครับคนที่ขี่จักรยานยนต์ได้คันหนึ่งหลังจากที่ติดตามมาระยะหนึ่งจนมั่นใจแล้วว่าสามารถเข้าจับกลุ่มได้นี่ตามคลิปนี้ส่วนตำรวจอีกชุดที่ติดตามมาก็เข้าประกบรถจักรยานยนต์อีกหลายคันก่อนที่เจ้าหน้าที่อีก 2-3 นายจะลงจากรถแล้วก็เข้าคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดเลยครับนี่ดักไว้หมดเรียบร้อยไปไหนไปไหนไม่ให้ไปดักเรียบร้อยตำรวจสภ.บางพลีบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับร้องเรียนจากประชาชนครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะประมาทหวาดเสียวสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ถนนครับครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยปรับแผนใหม่ครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถตาโล่เข้าไปรู้ตัวเดี๋ยวก็ขี่หนี
1: ใช่ปกตินี่ก็คือจะจับไม่ได้มากเพราะว่าเด็กจะรู้ก่อนแล้วก็จะขับหนีกันไปหรือว่าถ้าไปตั้งด่านอยู่ข้างหน้าก็จะมีทีมร่วงหน้าของเขาเนี่ยไปเห็นว่าตำรวจตั้งด่านก็จะพากันเลี้ยวไปเส้นทางอื่นอันนี้ปลอมตัวมาเป็นเด็กแว้นและต้องพยายามบิดเพื่อเป็นผู้นำด้วยนะเพราะว่าถ้าขับตามจับไม่ทัน
0: เ
1: มื่อสักครู่เนี่ยต้องพยายามไปและดิฉันก็พยายามมองว่าเอ๊ะแล้วพาสาวๆนั่งซ้อนท้ายหรือเปล่าเพื่อความเนียนปรากฏว่าเป็นตำรวจเหมือนกันเพื่อที่จะให้คนข้างหลังเนี่ยกระโดดมาจับ
2: แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบว่าเด็กแว้นตัวจริงอ่ะคุณผู้ชมคนซ้อน
1: อ
2: ่ะเขาจะไม่เกาะเอวแบบนี้นะคุณผู้ชมดูสิคนซ้อนที่เป็นแบบคนซ้อนมืออาชีพจริงๆอ่ะเขาจะแบบไม่ได้เกาะแบบนี้นอกจากจะเป็นแฟนกัน
0: อ๋อ
2: เท่าที่ฉันสังเกตนะก็คือวิภาวดีอ
0: ่
2: ะเวลาอ่านข่าวกับดึกๆอ่ะก็เจอตลอดเจอแบบเนี้ยคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เห็นว่าคันไหนเขาเกาะเอวกันแบบเนี้ย
0: อันนี้อาจจะเป็นสไตล์ใหม่
2: อาจจะแบบว่าแบบ
1: ขับเข้าแก๊งไง
2: ทวัดทวี
1: เราขับเข้าแก๊ง
2: ซิ่งไงก็เลยต้องเกาะนิดนึง
0: เป็นไปได้เป็นไปได้หรือไม่มั่นใจหรือเปล่าคือไม่ในข่าวเนี้ยไม่ได้บอกนะคุณผู้ชมว่าทำไมคนที่ต้องรับบทแฝงตัวเข้าไปเป็นถึงรองผู้กำกับไม่รู้ตกลงกันยังไงหรือว่าท่านอาสาเองนะครับคนที่แฝงตัวเข้าไปเนี่ยคือพันตำรวจโทเถลิงเกียรติมณีอินรองผู้กำกับการสภ.บางพลีท่านแฝงตัวไปเองนะครับนำทีมเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้ครับแต่ทีนี้ก็จะมีบางส่วนที่หลบหนีไปได้ด้วยตำรวจบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีภาพวิดีโอมีทะเบียนบันทึกไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเตือนนะครับให้หยุดพฤติกรรมแข่งรถบนทางสาธารณะเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดแบบเราขับรถมาธรรมดากลับบ้านแล้วมาเจอแบบกลุ่มคนที่รวมตัวกันแบบนี้บางทีมันก็แบบมีความเสี่ยงไง
2: ใช่ไหมที่อันตรายจะเกิดขึ้นขณะที่เราขับไปอยู่ดีๆคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาขับกันมาหลายๆคันแล้วปรากฏว่าอาจจะไปเกี่ยวกันล้มแล้วก็มาโดนเราเนี่ยเราก็ติดล้างแห่ไปด้วยไงคุณผู้ชม
0: ครับ
2: แล้วจริงๆมันเป็นถนนหลักเนี่ยค่ะอย่างวิภาวดีเนี่ยคุณผู้ชมบางคืนเนี่ยก็มีกลุ่มแบบนี้ค่ะมาวิ่งแข่งกัน
0: ครับ
2: มาวิ่งรถแข่งกัน
0: ครับคุณผู้ชมในไลฟ์เราก็ชื่นชมการทำงานของตำรวจเต็มที่เลยนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้เป็นตำรวจที่ทุ่มเทมากๆเลยนะครับ
2: คุณผู้ชมคะมีการสำรวจที่น่าสนใจจาก

0: สื่อด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ระดับโลกนะคะที่ไปสอบถามความเห็นคนท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดในเมืองของตัวเองว่าพึงพอใจมากแค่ไหนก็พบว่ากรุงเทพค่ะคุณผู้ชมได้คะแนนขึ้นแท่นติดอันดับ9ของโลกค่ะTime Out สื่อด้านการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ระดับโลกได้มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะผลการสำรวจก็พบว่ากรุงเทพมหานครติดอยู่ในอันดับ9ของโลกด้วยคะแนนความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 56%ส่วนภาพรวมของ10อันดับแรกค่ะเมืองที่มีสตรีทฟู้ดได้รับความพึงพอใจสูงสุดอันดับ1คือโฮจิมินห์คุณผู้ชมโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามได้คะแนนไป 63% ลองลงมาเป็นกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะ 62% อันนี้สูสีเหมือนกันนะแล้วก็จาการ์ตาอินโดนีเซียไทเปไต้หวันนี่ได้เท่ากันเลย 59%
1: ครับ
0: แล้วก็เม็กซิโกซิตี้นะคะ 58%สำหรับเกณฑ์การประเมินค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าจะวัดจากมุมมองของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆไม่ใช่นักท่องเที่ยวค่ะโดยให้คะแนนตามหัวข้อต่างๆอย่างเช่นความคุ้มค่าราคาที่เข้าถึงรวมไปถึงคุณภาพอาหารเป็นต้นค่ะหลังการเปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวสื่อเวียดนามเนี่ยได้รายงานนะคะว่าโฮจิมินห์ได้แซงหน้ากรุงเทพมหานครและสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารชื่อดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้ขึ้นครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับเมืองแห่งอาหารริมทางระดับโลกของ Time Out เป็นครั้งแรกทีนี้ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ค่ะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าหากนับเฉพาะการจัดอันดับของ Time Out ในหมวดสตรีทฟู้ดครั้งนี้จะนับเป็นการจัดอันดับครั้งแรกค่ะแต่ถ้านับรวมในหมวดเมืองอาหารที่ดีที่สุดในโลก Best Food Cities เนี่ยค่ะไม่ใช่แค่ Street Food ค่ะที่มีการจัดอันดับมาต่อเนื่องหลายครั้งก็มีหลายปีนะคะที่กรุงเทพมหานครได้อันดับต้นๆของตารางนะคะ
1: ครับการจัดอันดับครั้งนี้ก็มีความน่าสนใจตรงเกณฑ์นี่แหละ
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะเห็นการจัดอันดับของสำนักนู้นสำนักนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บอกว่ามาประเทศไหนเมืองไหนแล้วประทับใจแต่นี่คือคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆว่าเขาพอใจกับสตรีทฟู้ดบ้านเขามากแค่ไหนก็หมายความว่าอย่างกรุงเทพมหานครก็คือถามคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละว่าประทับใจมากแค่ไหนปรากฏว่าอันดับ9นะทั้งนั้นที่ปกติถ้าเป็นแบบภาพรวมเนี่ยเราอาจจะได้อยู่อันดับต้นๆของตารางมาตลอด
2: คือถ้าเป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่เขามองสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยเขามองว่าบ้านเรามีความหลากหลายมีอาหารหลายชนิดและสตรีทฟู้ดหาทานได้ง่ายแต่สำหรับคนในชุมชนคนในพื้นที่เองอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เรามีความคุ้นชินแล้วก็เห็นของการทำเรื่องของอาหารมันมีหลายปัจจัยด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการวางขายการจำหน่ายเรื่องของเส้นทางการเดินทางต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คะแนนของเรามันไม่ได้อยู่สูงสุดเหมือนกับเวลานักท่องเที่ยวเขามองมาที่เรา
1: ครับ
2: ค่ะมาดูเรื่องของข่าวกีฬากันบ้างค่ะคุณผู้ชมวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องบอกว่าปิดฉากศึก CV Cup เรียกว่าสมศักดิ์ศรีที่เป็นชุดใหญ่มานะคะ
3: ครับผมนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่แฟนวอลเลย์บอลบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าปกติจะคว้าแชมป์ที่ไรเนี่ยมันต้องแบบเฉียดฉิวสูสีกันมาตลอดแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะเวียดนามไปแบบขาดลอยเลยนะครับทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยปิดฉากศึก CV Cup 2026สนามที่2ที่เชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ครับด้วยการต้อนเวียดนามขาดลอย3เซตรวดคว้าแชมป์แบบไม่เสียเซตตลอดรายการพร้อมกว่า4รางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลขณะที่แนนทัดดาวครับชี้ว่าเกมเสิร์ฟคืออาวุธสำคัญของทีมไทยพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ทีมพร้อมเต็มร้อยแล้วครับกับการป้องกันแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนครับศึกวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนามที่2นะครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีทีมชาติไทยแชมป์สนามแรกในชุดสีแดงครับลงแข่งเกมนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเวียดนามโดยนัดนี้ครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนำโดยชัชชุออนโมกศรีสศิภพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาและพรพันธ์เกิดปราดเซตแรกครับสาวไทยเล่นด้วยความมั่นใจใช้เกมเสิร์ฟรุกใส่เวียดนามจนเอาชนะไปได้ก่อน25-20คะแนนเข้าสู่เซตที่2ครับเกมบุกของไทยยิ่งเหนือกว่าชัดเจนทั้งการตบหัวเสาและลูกเสิร์ฟเอาชนะไปขาดลอย25-10และเซตสุดท้ายครับเซตที่3แม้ว่าจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นแต่ทีมไทยยังคงคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดเอาชนะไปด้วยคะแนน25-15สรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป3-0เซต คว้าแชมป์ซีวีคัพสนามที่2มาครองด้วยสถิติชนะรวด3นัดไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งตลอดทัวร์นาเมนต์พร้อมรับเงินรางวัลอัดฉีดครับจากอบจ.เชียงใหม่เจ้าภาพอีก 500,000 บาทโดยหลังจบการแข่งขันครับได้มีการมอบรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลนักซึ่งนักตบสาวไทยครับกวาดไปครองถึง4รางวัลโดยออมสินสศิภพรจันทวิสูตรเหมา2รางวัลใหญ่คือรางวัลผู้เล่น

0: อย่างอบอุ่นครับ
1: ภาพโดยรวมก็ถือว่าดีนะคะแต่ว่ายังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ความสัมพันธ์หรือว่าการสื่อสารกันในช่วงเซตแรกที่ยังไม่สมูทเท่าไหร่ก็เลยต้องเน้นเรื่องของแบบการสื่อสารให้มากกว่านี้แบบการเล่นรูปแบบสวยๆของเรามันจะได้แบบสวยจะได้แบบเข้ากันมากกว่านี้ค่ะก็แน่นอนว่าทีมเราปีนี้เน้นเรื่องของการเสิร์ฟค่อนข้างเยอะเพราะว่าการที่เราจะไปเล่นกับทีมที่เขาสูงหรือว่าตีดีๆเราต้องทำลายด้วยของการเสิร์ฟวันนี้ทุกคนก็เสิร์ฟได้ดีถือว่าเอ็ดได้เยอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็อยากได้ตังค์อาจารย์ออสเขาก็อาจารย์น้องก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้ลงเล่นในสนามนี้ก็คือโรเททุกคนได้เล่นให้หมดทุกคนก็จะมีพี่ประคองแล้วก็มีน้องๆลงไปเล่นด้วยก็สลับกันเล่นก็ให้ทุกคนได้เล่นกับทั้งพี่ชมแล้วก็นุ่งนิกให้เข้าขากันให้มากที่สุดเพื่อที่จะมองไปชิงแชมป์เอเชียค่ะจะไปใช่ไหมคะก็คงต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดค่ะทั้งผู้เล่นหรือว่าทุกคนทั้งร่างกายแล้วก็ระบบทีมของเราต้องให้สัมพันธ์กันมากที่สุดแล้วก็การสื่อสารจะต้องอยากจะแบบให้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะเราเป้าหมายของเราก็คือหวังแชมป์ในชิงแชมป์เอเชียค่ะ
0: สำหรับภารกิจต่อไปของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับจะเดินทางไปป้องกันแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะแข่งขันที่ประเทศจีนระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมโดยรายการนี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนอกจากคะแนนสะสมนะฮะแล้วก็ทีมที่คว้าแชมป์เนี่ยจะได้ไปโอลิมปิกเกม2028เป็นเดิมพันครับก็เมื่อวานนี้กระแสโซเชียลก็มีเรื่องน่ากังวลเหมือนกันนะนะครับก็คือเรื่องของการเข้าชมเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือมีกองเชียร์เข้าไปชมเต็มความจุของสนาม
2: ค
0: ืออย่างนัดแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าพอจะมีทางเดินอยู่บ้างแต่ว่าการเจอกับเวียดนามโอ้โหขนาดทางเดินก็ไม่
2: ม
0: ีเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดชุกละหุกกันนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังมากกว่านี
2: ้
0: ส่วนชิงแชมป์เอเชียก็อย่างที่บอกไปนะครับนอกจากแชมป์จะได้ไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยสามอันดับแรกก็คือไปศึกชิงแชมป์โลกซึ่งถ้าไทยไม่ได้แชมป์เอเชียหนทางสุดท้ายก็คือทำแรงกิ้งให้ดีที่สุดนะครับเขาจะเอาอีก3ทีมเนี่ยที่มีแรงกิ้งดีที่สุดแล้วไม่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยก็คือจะไปโอลิมปิกด้วยกันนะฮะก็หวังว่าไทยจะอย่างน้อยก็ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกต่อก็ยังดีครับจากเรื่องของวอลเลย์บอลนานาชาติไปดูวอลเลย์บอลลากหญ้ากันบ้างที่จังหวัดเชียงรายนะครับอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็มีจัดทัวร์นาเมนต์นะครับให้น้องๆท้องถิ่นนะครับได้โชว์ฝีมือกันนะครับไปกันที่จังหวัดเชียงรายครับกับอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยผันตัวมาเป็นผู้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเพื่อสานฝันเยาวชนครับสู่อาชีพนักวอลเลย์บอลระดับโลกครับเป็นเรื่องราวของสุรยาพรมล่าครับอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ใช้เวลาว่างพักเบรกจากการเล่นลีกอาชีพมาทำกิจกรรมดีๆให้กับบ้านเกิดของตัวเองด้วยการลงมือจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนรายการสุรยาคัพครั้งที่2ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายโดยบรรยากาศการแข่งขันครับเป็นไปอย่างคึกคักจากทีมวอลเลย์บอลของสถาบันการศึกษาต่างๆที่เดินทางมาร่วมชิงชัยนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาผู้ปกครองของนักกีฬาและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจครับเข้ามาร่วมเชียร์กันอย่างคับคั่งสำหรับแมตช์นี้ครับเด็กหญิงพิมลพันธ์คำอุปละนักกีฬาจากทีมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมหนึ่งในทีมเต็งเปิดเผยว่าดีใจที่พี่สรยาจัดแมตช์นี้ขึ้นมาครับเพราะว่าเธอจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆเช่นเดียวกับเด็กหญิงพุทธรักษาบุญไทยนักกีฬาจากทีมโรงเรียนเมงรายมหาราชวิทยาคมก็บอกว่าแมตช์นี้ถือเป็นแมตช์ที่ดีครับที่เป็นเวทีให้เด็กๆได้มีเวทีแสดงความสามารถครับ
3: หนูเล่นมาตั้งแต่ป.4ค่ะประมาณจะ5ปีแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่อยากเล่นค่ะแต่ว่าครูบังคับให้มาแล้วก็เลยเล่นลองเล่นดูค่ะพอเล่นแล้วมันก็สนุกดีค่ะก็แบบอาทิตย์นึงซ้อมเช้าซ้อมเย็นนะคะ6วันแต่ว่าบางทีก็ซ้อมอาทิตย์ด้วยค่ะซ้อมเช้าแล้วก็แบบเขาก็พักให้บ้างแต่ว่าพวกหนูก็พยายามตั้งใจซ้อมค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้หาประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆค่ะ
4: เล่นวอลเลย์บอลมาตั้งแต่ป.4ค่ะแล้วก็ได้ขึ้นมาเรียนมาเล่นกีฬาต่อม.1แล้วก็ตอนนี้อยู่ม.2แล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนไม่มีคนซ้อมแล้วก็ไปซ้อมกับเพื่อนแล้วทีนี้ครูเห็นว่าเล่นดีก็เลยให้เล่นต่อค่ะน่าจะเล่นจนจบม.6ค่ะแล้วก็น่าจะอยากไปเล่นรอบประเทศด้วยค่ะ รู้สึกมีความสุขที่ได้ออกมาเล่นค่ะเพราะว่าปกติแมตช์ใหญ่ๆก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามีพี่ที่เล่นดี

0: ขาไปเล่นแทนค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ลงมาเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าทีมก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
1: ด้านสุรยาพรมราครับผู้จัดการแข่งขันเปิดใจว่าตอนเด็กเธอมีชีวิตที่ยากลำบากเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ดีแต่หลังจากเริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลครับทำให้โอกาสดีๆเข้ามาและอยากจะเปิดเวทีให้กับเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลได้แสดงความสามารถซึ่งปีนี้ถือว่าโชคดีครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนกันมากมายครับ
0: แค่ 3,000 บาทที่ส่ง 2,000 คือแบบเป็นงานเล็กๆที่เราช่วยกันจัดใช้งบ 18,000 บาทค่ะและทีนี้พอมาครั้งที่2เราอยากจะจัดให้มันใหญ่ขึ้นให้น้องๆได้มีโอกาสมากขึ้นค่ะก็ได้งบก็ไม่ได้มีนะคะก็ได้มาจากพี่ๆ FC ทั่วประเทศที่แบบอยากช่วยเหลือโสเห็นโสแล้วแบบมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเงี้ยก็มีบริจาคมามีอะไรมาคนละ10,000บ้าง5,000บ้างคือคนที่ช่วยโสในตอนแรกอ่ะโสไม่มีวันลืมค่ะเพราะวันนี้ได้มีโอกาสจัดลิงใหญ่มีผู้ว่าราชการมาเปิดงานมีนายกอบจมามีประธานสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมีส.ส.มาหลายท่านมากก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ในจังหวัดเชียงรายโสคิดว่าจากที่งบไม่มีเลยอ่ะไม่มีใครสามารถทำได้ขนาดนี้คือทุกคนไม่ได้ตังค์เลยอ่ะพวกข้าหลวงบ้านกำนันอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งเต็นท์มาอะไรคือทุกคนไม่มีใครได้ตังค์แต่ทุกคนแบบชาวประชาชนที่อยู่ขุนตาเนี่ยร่วมมือช่วยกันคือบอกเลยว่าเราเริ่มจากการที่ไม่มีงบจริงๆแล้วทุกคนช่วยกันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นวันนี้ก็เกือบร้องไห้ไปทีนึงค่ะ
1: สำหรับสุรยาครับปีนี้ครับได้รับความสนใจมากขึ้นจากครั้งก่อนเพราะว่ามีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆครับทั้งในจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ลำพูนกาญจนบุรีและสกลนครส่งทีมมาร่วมการแข่งขันสำหรับแชมป์ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ครับทีมโรงเรียนเทพมงคลรังสีจากจังหวัดกาญจนบุรีเชิญเอาชนะทีมโรงเรียนกาญจนาพิเศษเพชรบูรณ์ไป2-1เซตคว้าแชมป์มาครองขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับทีมโรงเรียนบ้านทุ่งปรากัดจากจังหวัดสกลนครเอาชนะทีมโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลไป2-0เซตครับกิจกรรมต่างๆที่สุริยาทำไว้นะครับก็เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเธอเพิ่งจะได้รับประกาศเกียรติคุณนะครับจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้เสียสละผู้สังคมด้วยนะฮะจากเรื่องราวดีๆครับจากภาคเหนือไปดูที่ภาคใต้กันบ้างที่จังหวัดยะลาก็มีการนำกีฬารุ่นใหม่นะครับไปส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเยาวชนที่ชายแดนใต้ด้วยนะครับที่จังหวัดยะลาครับมีการใช้กีฬาของเด็กรุ่นใหม่อย่างกีฬาสแตกครับมาส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เชื่อมความสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมครับสีสันการเรียงแก้วอย่างคล่องแคล่วว่องไวครับเกิดขึ้นในศึกกีฬาสแตกชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดแข่งที่โคลิเซียมจังหวัดยะลาชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายการพัฒนาศักยภาพเด็กและประชาชนครับผ่านกีฬาสแตกที่ช่วยสร้างสมาธิความคิดสร้างสรรค์การประสานสัมพันธ์ของสมองและกล้ามเนื้อรวมไปถึงการมีวินัยและการมีน้ำใจนักกีฬาเพื่อเรียงแก้วพลาสติกโดยตัดสินผลแพ้ชนะการที่ใครใช้เวลาน้อยที่สุดโดยมีนักกีฬาจากทั่วประเทศครับมาร่วมชิงชัยกว่า100คนทั้งในประเภทบุคคลประเภทคู่และประเภททีมเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสันติภาพครับ
2: ก็ตอนนั้นก็คือมีผู้ใหญ่มาอบรมที่โรงเรียนแล้วก็ผู้จัดการก็แนะนำให้ไปฟังอบรมแล้วก็ได้เริ่มเล่นมาจนถึงตอนนี
3: ้กีฬาสแต็กมีความน่าสนใจอะไรครับ
2: ก็มีก็ถึงก็ได้แต่ฝึกกล้ามเนื้อของเรานะคะความว่องไวของเรานะคะแล้วก็แบบเราเล่นเล็กๆก็ต้องฝึกฝนของเราแล้วก็จะได้จนได้คล่องค่ะ
4: ผมมองว่าโดยภาพรวมกีฬาสแตกเป็นกีฬาที่พัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ตลอดจนถึงได้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือหรือว่านวัตกรรมในการสร้างเสริมสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยก็เปรียบเสมือนกีฬาสแตกก็ในเป็นการเรียงแก้วหรือว่าปรัชญาในเรื่องของการเรียนก็คือคล้ายๆกับถ้ากีฬาสแตกขอเกริ่นนิดนึงในส่วนของกีฬาสแตกเป็นกีฬาที่ใช้แก้วเรียง12ใบก็คล้ายครับคนในสังคมที่มีความหลากหลายในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นตัวช่วยที่จะไปหนุนเสริมในเรื่องของการเข้าถึงการสร้างความสัมพันธ์กัน
1: นอกจากนี้ครับการแข่งกีฬาสแตกยังเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนานักกีฬาเพื่อก้าวสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดยะลารวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับก็ถือเป็นการนำกีฬาชนิดใหม่ๆนะครับเข้าไปส่งเสริมก็ปัจจุบันก็มีกีฬาสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายนะครับอนาคตอาจจะมีกีฬาอื่นเกิดขึ้นด้วยก็ได้คร
5: ับขอบคุณมากครับคุณไพฑูรย์ครับคุณผู้ชมครับผ่านมา3วันแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์

0: นทบุรีครับวันนี้ยังคงงดการเรียนการสอนนะครับเราส่งผู้สื่อข่าวไปติดตามบรรยากาศนะครับคุณพรวิสิทธิ์แดนนางเฟืองอยู่ในพื้นที่เชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับหากว่าเป็นวันปกติแบบนี้นะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็คงเต็มไปด้วยคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนนะครับที่เดินทางมาที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็มีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษครับวันนี้จนถึงวันที่14สิงหาคมนะครับแล้วก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมครับเช้าวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับแตกต่างจากทุกวันนะครับโดยเฉพาะเช้าวันจันทร์ที่ปกติจะเต็มไปด้วยนักเรียนและคุณครูนะครับที่ทยอยเดินทางมาโรงเรียนแต่วันนี้กลับพบเพียงช่อดอกไม้และพวงมาลัยนะครับที่นำมาวางไว้บริเวณหน้ารั้วของโรงเรียนเพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษานะครับจนนำไปสู่การสูญเสียขณะที่รั้วของโรงเรียนนะครับซึ่งโดยปกตินะครับจะเปิดทั้ง2ฝั่งนะครับวันนี้เปิดเพียงฝั่งเดียวครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นักการพันโรงและแม่บ้านนะครับสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ตามปกติครับท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็แตกต่างไปจากวันทั่วไปนะครับทีมข่าวพูดคุยกับหนึ่งในแม่บ้านที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงเรียนนะครับซึ่งทำงานที่นี่มานานกว่า7ปีเธอก็บอกนะครับว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นภายในสถานศึกษาแห่งนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์รุนแรงนะครับมีเพียงการหยอกล้อหรือแกล้งกันระหว่างเรียนตามปกติของนักเรียนเท่านั้นนะครับเธอยังบอกว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับเธอได้ยินเสียงดังขึ้นนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นเสียงประทัดแล้วไม่ทราบว่าเป็นเสียงของอาวุธปืนจนกระทั่งมารู้ภายหลังว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นครับเมื่อถามถึงลักษณะนิสัยของนักเรียนชายที่ก่อเหตุนะครับเธอระบุว่าเด็กคนดังกล่าวนะครับก็ดูเหมือนเด็กนักเรียนคนอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่มีท่าทีหรือว่าสัญญาณใดๆที่จะสื่อว่าจะก่อเหตุความรุนแรงขึ้นครับในส่วนของมาตรการความปลอดภัยนะครับเธอบอกว่าอยากให้โรงเรียนมีมาตรการการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้านะครับเช่นการตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการพกพาสิ่งของอันตรายครับความเข้มงวดในการเข้าออกของนักเรียนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเรียนครับ
2: ก็คือประตูเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดมันมีประตูเล็กอยู่นี้ใช่ไหมคะก็ให้เปิดประตูเล็กซะเข้าไปแล้วก็จะตรวจค้นกระเป๋าก็คุณครูก็มีก็ต้องคุณครูก็ต้องตรวจสอบเนาะใช่ไหมคะ
3: ครับจะให้มีการตรวจสอบ
2: ใช่ใช่ค่ะมีเปิดประตูเล็กอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีรถใหญ่มาเขาค่อยเปิดประตูใหญ่ใช่ไหมถ้ามีรถใหญ่มาก็เปิดประตูใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ต้องอย่างนี้แหละก็ต้องมีประตูเล็กอยู่ก็เข้าประตูเล็กไปจะได้ไม่มีคนข้างนอก
1: ขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็ออกประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นนะครับระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรนะครับฟื้นฟูสภาพจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่บ้านนะครับภายใต้การดูแลของผู้ปกครองและมีกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมครับขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์หลักที่กรุงเทพนะครับก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมทั้งยกระดับนะครับมาตรการความปลอดภัยและการดูแลนักเรียนให้เข้มงวดนะครับและรัดกุมเช่นการกำหนดจุดเข้าออกและตรวจติดบัตรนะครับผู้ที่มาติดต่ออย่างชัดเจนเพิ่มการเฝ้าระวังและคัดกรองสิ่งของหรืออาวุธนะครับคัดกรองสภาวะความเครียดและดูแลสภาพจิตใจของครูและผู้โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับและมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินรวมทั้งร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนนะครับในการแจ้งเหตุเพื่อสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำขึ้นอีกในอนาคตครับคุณผู้ชมครับทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสภ.บางบัวทองและสภ.ปลายบางนะครับเข้ามาตรวจสอบและตรวจตาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาตรวจตาอย่างเข้มงวดครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณพรวิสิทธิ์ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ